0: ื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่แม่โอ้โอ้ล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: เอาไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใยมันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่หนึ่งต้นค่ะ
1: ค่ะหนึ่งต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี้
1: ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออก
1: เอาที่อ่อนๆ
0: อ
1: ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในอ่ะมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูง
1: มากเลย
0: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีโอ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: นั่นก็มี
0: แล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เท่าๆกันไปทางนู้นไปทางนู้น
0: โอ๊ยแม่แม่แม่แม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายหลายแกนล่ะสอง
0: อันนี้ปลีที่สองนะคะหัวมันพอๆกันเลย
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: เยอะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้กอใหญ่ๆนั่นน่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อมาเยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วก็หานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะจึงจึกที่แม่บอก
0: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: โอ้หรือว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อ
0: ค่ะ
1: แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะออกยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่แล้วหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไ
1: งอ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: ปลายแก่มันออกอ่ะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆออกเนี่ยนี่ๆอย่างตัวนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย

0: าจะออกใบแล้ว
1: มันจะออกใบมันยังมาบานไงนอมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
0: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ย จะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่ารางนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนาๆ
1: โอ้โหมันมีขนมันเยอะ
0: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
1: มันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
0: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
1: เอาต้นใหญ่ไหมคะจะมีเยอะ
0: ต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
1: ่ใหญ่มาก
0: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: นี่ก็อ่อนอยู่นะ
0: อ้ออันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยนะแม่เน
1: าะ
0: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
1: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได้ถ้ามันออกใบนอมันจะมีน้อย
0: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
1: จ้ะใหญ่มาก
0: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมคะแม่
1: เจ้าใหญ่อ่ะนะใหญ
0: ่
1: ได้ละ
0: โอเคน
1: ี่พอแกงละ
0: พอแกงอะ
1: โอ้จนอิดเลย
0: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยนั่นแหละ
1: ไปเป็นสุด2ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าจะเจอน
0: ่ะได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
1: ่จะผ่าได้ก็เดี๋ยวมันสุกมาก
0: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
1: ต้องฟันออกเลยเนี่ยต้องฟันนะฟันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
0: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช่อ่ะคะ
1: ไม
0: ่
1: ใช่ค่ะ
0: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีน่ะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
1: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบ
0: ค่ะ
1: ขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดฝาดถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
0: ค่ะ
1: หมู
0: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
1: จะเอาตรงนี้ค่ะ
0: เอาเฉพาะข้างล่าง
1: อ
0: ะแล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
1: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
0: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
1: เจ้ามะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมี2อย่างน่ะ
0: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได
1: ้
0: โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
1: เจ้า
0: ต้นมะขามป้อม
1: เจ้า
0: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอัน
1: เจ้า
0: หนูไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
1: วันนี้จะได้กินนี
0: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
1: เป็นคน
0: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจึกของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจึกหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้างแล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
1: แล้วก็มี
0: อันนี้เป็นดอกตั้ง
1: ค่ะ
0: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจึกก็ต้องทำอะไรก่อน
1: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
0: แกะอันนี้แกะ

0: หยกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในนี่ได้แล้ว
1: แล้วก็หักๆแล้วก็เวียน
0: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
1: ค่ะ
0: หักแล้วก
1: ็แล้วเวียน
0: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
1: แล้วก็แช่น้ำ
0: โอเคเดี๋ยวแม่จะปอก
1: จะปอกจึ๊กเนี่ยจะผ่าออกนออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: ้นจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะหนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเน
1: า
0: ะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปนะคะตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องพริกแกงที่ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: ่อยได้แน่วันนี้นะ
1: สูงมากอีกดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี้แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหน่อจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึก
2: จานที่สองจากชนเผ่าดาระอ้างนะคะก็คือลาบดาระอ้างค่ะลาบดาระอ้างของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อนอ่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขูดเปลือกขาวๆออกพอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วแล้วก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม
0: ่ใช่ใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เลย
1: ก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดๆใช่ไหมคะแม่
0: มันจะฝาดๆ
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาด

0: เมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
2: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ผักชี
1: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
2: จะอันนี้ต้องสับนะ
1: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
2: ค่ะเอาเนื้อมันออก
1: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
2: จ้ะจ้ะจ้ะ
0: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
2: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็สับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยขิงนะนี่มันขาดขิง
1: อ้าวขาดขิงเราต้องใส่ไหมแม่
2: เจ้าตะกี้มีขิงมีใบในหมู
1: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่อันนู้นไม่ใส่อันนี้ได้ไหมแม่บอกขาดขิงจ้ะ
2: เออมันขาดขิงเนี่ย
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
2: ค่ะ
1: แม่ตำให
2: ้เดี๋ยวจิ้มนะ
1: ฮะชิมได้เหรอ
2: รสชาติมันจะได้ก่อนนะจิ้มได้ค่ะ
1: ชิมได้เหรอคะ
2: ค่ะ
1: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
2: มันจางเกลือ
1: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย
3: ปั้นเป็นก้อนก้อน
1: นี่คือลาบดาราอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลย
2: เจ้า
1: แม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
1: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
1: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำจะหวานด้วย
2: เจ้า
0: ลาบดาราอ้างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
1: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
1: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ้างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ้าง
1: ยังซ่าดารา

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: แกงจืด
0: แกงจืด
1: อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มิงชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานๆค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั้งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจะออกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จะออกแห้งๆ
1: เขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมินไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: าหารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพจได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากๆวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารจนเผาดาราอ้าง
0: เนี่ย
1: เห็นไหมจริง
0: ๆใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่ของสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาราอ้างเราว่าไงนะแม่
1: แฮมุกเตอร
0: ์แฮมุกเตอร์แฮมุกเตอร์ค่ะ
2: นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
1: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
2: หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันว้าใบไม้เขียว
1: โปะแผลสปาเนี่ย
2: ต้นจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
1: จ้ะอมรินทร์ทีวี

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือ substrate culture นั้นคืออะไรและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์คืออะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาเรียนรู้พร้อมกันตรงนี้เลยค่ะ
1: คำว่าไฮโดรโปนิกส์เป็นคำผสมระหว่างคำสามคำคือไฮโดรหมายถึงน้ำโปโนสเป็นคำที่มาจากภาษากรีกหมายถึงการทำงานและอีกหมายถึงศาสตร์หรือศิลปะรวมกันจึงมีความหมายว่าศาสตร์หรือศิลปะว่าด้วยการทำงานของน้ำการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์บางครั้งอาจเรียกว่า water culture การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นหนึ่งในรูปแบบของการปลูกพืชไร้ดินที่ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุปลูกซึ่งวิธีนี้พืชจะได้รับสารอาหารหรือสารละลายธาตุอาหารจากทางน้ำที่สัมผัสกับรากโดยในน้ำจะมีการผสมสารละลายธาตุอาหารให้เหมาะสมตามที่พืชต้องการการปลูกแบบนี้มีหลายเทคนิคที่นิยมทำกันทั่วไปได้แก่เทคนิคน้ำไหลบางและเทคนิคการปลูกพืชในน้ำลึกที่ปัจจุบันได้ประยุกต์มาใช้กะละมังกล่องโฟมหรือลังพลาสติกเป็นภาชนะปลูกกันตามบ้านเรือนข้อดีของการปลูกพืชไร้ดิน 1. พืชเจริญเติบโตเร็วผลผลิตสูงสามารถผลิตนอกฤดูกาลได้ 2. ปลูกพืชได้ในเขตที่ดินมีปัญหาเช่นดินเค็มดินลูกรังดินกรวด 3.ใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อย 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช 5. ได้ผลผลิตสะอาดข้อจำกัดของการปลูกพืชไร้ดิน 1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกสูงกว่าการปลูกพืชปกติ 2. ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ความเข้าใจและต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด3. กรณีเกิดโรคระบาดจะเกิดได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ water culture w a t e r c u l t u r e water culture แปลว่าการปลูกในน้ำ solution s o l u t i o nSolution แปลว่าสารละลาย Plant Nutrient P L A N T N U T R I E N T Plant Nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืชการปลูกพืชไร้ดินเป็นวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เราปลูกพืชได้ในทุกสถานที่โดยเฉพาะพืชและผักที่นำมาประกอบอาหารเนื่องจากใช้พื้นที่น้อยและไม่ปนเปื้อนสารเคมีในดินจึงทำให้เราได้ผักที่สดและสะอาดค่ะซึ่งในปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดินก็มีด้วยกันในหลายรูปแบบนะคะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปชมเรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
1: ลุยเลย
2: เ
3: ฮ้ย
2: เฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
1: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
3: เออข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
2: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
3: เอ๋เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
2: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิ
3: ฮะ
2: น้อยหืมอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
3: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วเนี่ยๆนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
2: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
3: มีทางชนะศิลารีบแบนสติแล้วหนีเถอะ
2: อ่ะไม่ได้ไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
4: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
3: หนีกันเถอะ
2: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนเออหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
3: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะเจ้าผัวเจ้าวะ
5: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
0: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
2: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
3: เอ้ยแสงอะไรเนี่ย
6: เข็มทอง
7: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
8: เย้ ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
3: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
7: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
2: ไปเร็วไปเร็วเจ้าปัน
8: อย่าหนีนะ
7: เฮ้ย
8: น้อยเจ็บใจนะ
0: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
2: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
3: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
7: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
8: เรื่องความไวขอให้บอก
2: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
7: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
8: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
7: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
9: เมื่อเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
2: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
3: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
5: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
0: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
5: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
2: ่อนั่นท่านยายในเมืองชรามรณะนี่
3: จริงๆด้วย

0: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
1: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
2: นั่นมันจุกนมของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
0: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่การเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
3: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ละ
1: ฮะ
4: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนไปแล้ว
1: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
5: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
6: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
5: เข็มทอง
3: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
4: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
5: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
1: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
5: ลิฟกลับมาแล้ว
4: เฮ้ยโอ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
1: นั่นสิร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
2: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
1: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
4: ฮะเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
2: ถามข้าแล้วข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
1: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
2: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ๊ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
1: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
3: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ชื่อเลยว่าเราจะทำได้เธอรู้ไหมมีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
1: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำอะไรจริงๆจังๆมันก็เป็นแบบนี้ไง
0: ขอบคุณนะที่ช่วยสอนเลขให้เราง
1: ั้นวันนี้จะอยู่ติวบทใหม่กันเลยปะล่ะ
0: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านน่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อยเลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
1: จอม

0: เคยไปกรุงเทพไหมเราอยากไปปะ
1: จะกินแค่นั้นได้ยังไงทำไมไม่ลงไปหาข้าวหาปลากินให้เรียบร้อยเอ็งนี่มันดื้อจริงๆยังไงเอ็งก็ต้องพักผ่อนให้มากๆแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องฝืนออกไปทำงานนะ
0: เดี๋ยวหนูไปสอนเลขให้จอมก่อนนะคะ

0: ทองครับลุงทอง
1: ว่าไงสมชาย
0: เจ้าจอมลืมสมุดการบ้านไว้ที่บ้านน่ะฉันเลยเอามาให้อ่ะเด็กๆไปอยู่ไหนกันล่ะ
1: อ้าวเด็กๆไม่ได้อยู่บ้านเองเหรอ

0: แน่ใจแล้วหรอ
1: เราคิดถึงพ
0: ่
1: อ
0: แล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมอ่ะนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ
2: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่รู้จักห้ามกันถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะคุณปู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
2: แล้วทำไมไม่มาบอกปู่ทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
1: ก็หนูกลัวบอกคุณปู่แล้วคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณปู่หนูขอโทษ

0: ิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วงพ่อนี่คะพ่อไม่สบายไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
0: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
1: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
0: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: ทำไมพ่อไม่ค้างที่นี่เลยล่ะคะ
1: พ่อค้างไม่ได้หรอกเดี๋ยวพายุน่าจะเข้าคืนนี้ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจะขับรถกลับลำบากยิ่งกว่าเดิม
0: แล้วนี่อุตส่าห์ขับมาหาหนู
1: บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็ยังจะมานี่มันดื้อทั้งพ่อทั้งลูกเลย

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะถ้าพี่ฝนพูดถึงดินน้องๆคงทราบกันดีใช่ไหมคะว่าคือส่วนประกอบหนึ่งของแผ่นดินที่เราเหยียบกันอยู่ทุกวันนี้แต่มีใครสงสัยกันบ้างไหมเอ่ยว่ากระบวนการกำเนิดดินและองค์ประกอบของดินนั้นมีอะไรบ้างวันนี้พี่ฝนมีคำตอบให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะ
1: ดินหมายถึงเคหะวัตถุทางธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุซึ่งปกคลุมอยู่บนผิวโลกเป็นชั้นบางๆเป็นวัตถุที่ค้ำจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของพืชมีการแบ่งชั้นที่สามารถสังเกตเห็นได้จากตอนบนลงไปตอนล่างจะปรากฏลักษณะและเกิดเป็นชั้นดินต่างๆขึ้นประกอบด้วยแร่ธาตุ 45% สารอินทรีย์ 5%อากาศ 25% และน้ำ 25% องค์ประกอบของดินมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ 1. อนินทรีย์วัตถุหรือแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในดินทั่วไปได้มาจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่จากเปลือกโลก 2. อินทรีย์วัตถุในดินในที่นี้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ส่วนของซากพืชที่กำลังสลายตัวเซลล์จุลินทรีย์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และในส่วนที่ตายแล้วตลอดจนสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายหรือส่วนที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่แต่ไม่รวมถึงรากพืชหรือเศษซากพืชหรือสัตว์ที่ยังไม่มีการย่อยสลาย 3. อากาศในดินหมายถึงส่วนของก๊าซต่างๆที่แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำอยู่ก๊าซที่พบโดยทั่วไปในดินคือก๊าซไนโตรเจนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งรากและจุลินทรีย์ดินใช้ในการหายใจและสร้างพลังงานในการดำรงชีวิต 4. น้ำในดินหมายถึงส่วนของน้ำที่พบอยู่ในช่องว่างระหว่างอนุภาคดินหรือเม็ดดินมีความสำคัญมากต่อการปลูกและการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากเป็นตัวช่วยในการละลายธาตุอาหารต่างๆในดินและเป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนย้ายอาหารพืชจากรากไปสู่ส่วนต่างๆของพืชพัฒนาการของดินเกิดจากกระบวนการต่างๆหลายกระบวนการแบ่งได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ 1. กระบวนการทำลายและ 2. กระบวนการสร้างกระบวนการทั้ง2แบบนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือเกิดกระบวนการทำลายก่อนแล้วเกิดกระบวนการสร้างดินตามมาก็ได้ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้

0: ันนี
1: ้ soil aggregate S O I L A G G R E G A T E soil aggregate แปลว่าเม็ดดิน horizon H O R I Z O N horizon แปลว่าการแบ่งชั้น mineral matterM-I-N-E-R-A-L M-A-T-T-E-R Mineral Metal แปลว่าแร่ธาตุทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าดินมีองค์ประกอบได้แก่แร่ธาตุที่มีสถานะเป็นของแข็งอินทรีย์วัตถุน้ำและอากาศในสัดส่วนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการกำเนิดดินอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต
1: ่อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: ่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่

0: ชื่อว่าพี่ต้นทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
1: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
2: พ
1: ่อเอ้ยมา
2: พ่อครับดูนี่สิครับ
1: ไอ้ลูกหมาไอ้ลูกหมาของพ่อ
2: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จ้าเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: กาก
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกๆศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นDLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมเกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่นแล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
2: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อย มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือน

0: ภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน
1: ่ะแล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
0: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
3: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
3: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจเนี่ยอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเนี
2: ่ยแสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
3: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
0: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
3: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
3: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: แล้วถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
3: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อง่ายต่อการ

0: พยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
1: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
5: ได้เลยครับ
6: ไปกันเลย
4: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติและรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังเร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์

พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวยยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชเนื้อความทุกถ้อยคำในพระราชนิพนธ์ยังคงจับใจไม่รู้ลืมดังความตอนหนึ่งว่าตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วลำดับที่2พระราชานุกิจรัชกาลที่8ทรงพระราชนิพนธ์ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเพื่อให้เรื่องพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบ8รัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์เมื่อวันที่20กันยายน2489ลำดับที่3นายอินผู้ปิดทองหลังพระทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันมีความหนาถึง501หน้าทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง3ปีแสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะ 4. เรื่องติโตซึ่งทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออตี 5. เรื่องมหาชนกทรงพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 6. เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน 7. เรื่องคุณทองแดง 8. คุณทองแดงฉบับการ์ตูนหนังสือพระราชนิพนธ์มิได้มีคุณค่าด้านวรรณกรรมเท่านั้นหากแต่คือหลักธรรมนำชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมในหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นคือตัวละครเอกจะเป็นผู้มีคุณงามความดีที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้กล่าวคือนายอินเป็นแบบอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเสรีภาพและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆติโตเป็นแบบอย่างของผู้ฝ่าฟันอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทยให้แก่ประเทศพระมหาชนกเป็นแบบอย่างของผู้มีปัญญาและความเพียรและคุณทองแดงเป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูรู้คุณหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทุกเล่มเป็นหนังสือขายดีหรือที่เรียกว่าเบสเซลเลอร์ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่หลายครั้งและด้วยพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ได้พระราชทานรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือทุกเล่มสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับกว่า240ปีใต้ร่มพระบารมีพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะและเป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภกสืบเนื่องต่อมาทุกพระองค์ดังปรากฏเป็นวัดสำคัญเกี่ยวเนื่องในทุกรัชกาลที่หลงรักวัดนำมาเสนอครับ
0: นับเป็นพระราชภารกิจสำคัญประการหนึ่งตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหรือบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ด้วยมีพระราชประสงค์เกื้อกูลค้ำจุนทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาสืบต่อรักษาศาสนาหลักของชาติไทยเพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในนิราศท่าดินแดงว่า
2: ตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรี
1: การสถาปนารวมทั้งบูรณะปฏิสังขรณ์วัดในแต่ละรัชกาลยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมประจำชาติในเชิงพุทธศิลป์ทางด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมและงานประณีตศิลป์ครับ
0: งานพุทธศิลป์ในสมัยรัชกาลที่1เป็นงานสืบสานงานช่างอย่างไทยประเพณีที่มีมาเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยรัชกาลที่3เริ่มมีการรับอิทธิพลศิลปะจากภายนอกเข้ามาคือศิลปะจีนและศิลปะตะวันตกนำมาผสมผสานกับงานช่างไทยประเพณีจึงเกิดงานศิลปกรรมอย่างใหม่ขึ้นเรียกว่าศิลปะแบบพระราชนิยมที่สำคัญพระองค์ทรงสถาปนาและปฏิสังขรณ์วัดขึ้นเป็นจำนวนมากสมดังพระราชปณิธานที่มีพระราชประสงค์ให้เหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีคือเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้นถึงสมัยรัชกาลที่4ทรงตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นพระอารามที่สถาปนาในรัชกาลกลับมาเป็นแบบไทยประเพณีอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาแม้การสร้างและปฏิสังขรณ์วัดจะน้อยลงเนื่องจากมีวัดเป็นจำนวนมากแล้วหากแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ยังทรงยึดมั่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามแบบอย่างสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้ามิเสื่อมคลายนอกจากความงดงามทางด้านพุทธศิลป์แล้ววัดสำคัญในแต่ละรัชกาลยังเป็นศูนย์รวมจิตใจศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแหล่งรวมสรรพวิชาและศูนย์กลางการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนมาจวบจนปัจจุบัน
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยปรากฏเป็นพระอารามที่มีศิลปกรรมงดงามทรงคุณค่าแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราสืบสานรักษาต่อยอดเป็นมรดกของแผ่นดินและเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ไทยอยู่อย่างร่มเย็นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเสมอมาสวัสดีครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผงเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับชั่วโมงนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือคุณหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะยังอยู่ในหน่วยที่5กราฟของฟังก์ชันกำลัง2กับหัวข้อเรื่องพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a เท่ากับ0นะครับโดยจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ได้นะครับก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาในวันนี้กันนะครับครูอยากจัดทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะครับนักเรียนสามารถตอบคำถามครูได้นะครับฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ fxเท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c หรืออยู่ในรูปแบบของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b และ c เป็นค่าคงตัวโดย

ยที่ a ไม่เท่ากับ0คือฟังก์ชันชนิดใดครับแล้วนี่ไปทางสามารถตอบได้นะครับฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ fx เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c หรือสมการ

0: ะครับฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ fx เท่ากับ as ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับก็คือฟังก์ชันกำลัง2นะครับอ่ะต่อไปนะครับกราฟของฟังก์ชันกำลัง2นี้เป็นกราฟอะไรครับมีใครสามารถตอบได้ไหมครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะครับ
1: เป็นพาราโบลาครับ
0: ถูกต้องนะครับกราฟของฟังก์ชันกำลัง2เป็นพาราโบลาครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนนักเรียนห้องอากาศไหมครับเป็นพาราโบลานะครับต่อไปนะครับสมการของฟังก์ชันกำลัง2ก็คือสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เราจะเรียกสมการนี้ว่าสมการอะไรครับ
2: สมการพาราโบลาครับ
0: ถูกต้องนะครับสมการของฟังก์ชันกำลัง2นะครับเราจะเรียกว่าสมการของพาราโบลาซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาสมการพาราโบลาไปวาดกราฟนะครับก็จะได้กราฟที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งแบบนี้นะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับณตอนนี้เรารู้แล้วว่าสมการที่อยู่ของฟังก์ชันกำลัง2เป็นสมการพาราโบลาแล้วมันจะมีหลักการในการวาดกราฟอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับครูอยากถามว่าถ้าเกิดว่าสมการพาราโบลากำหนดด้วยสมการที่แตกต่างกันลักษณะของพาราโบลาจะแตกน่าจะคิดว่าจะแตกต่างกันไหมครับเนี่ยจากสมการทั้งหมด5สมการนี้คิดว่าเวลาเราวาดกราฟกราฟจะแตกต่างกันไหมครับถูกต้องครับกราฟก็จะต้องแตกต่างกันนะครับซึ่งหลักการในการวาดกราฟนะครับเราจะพิจารณาจากนักเรียนว่าคิดว่าพิจารณาจากอะไรบ้างครับคิดว่าเนี่ยสมการของเราอ่ะจะมีทั้ง y x แล้วก็สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้กราฟของเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างกันครับก็คือค่าของสัมประสิทธิ์ที่อยู่กับตัวแปรนะครับเพราะว่าทุกสมการเนี่ยจะมีตัวแปรเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับก่อนอื่นเราขอพิจารณาสมการที่อยู่ในรูปทั่วไปก็คือ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับสังเกตว่าในสมการของเรา x กับ y เป็นตัวแปรและจะมีค่าคงที่อยู่ถึง3ค่านะครับก็คือค่าของ a b และค่า c นะครับแต่มีเงื่อนไขว่าสมการกำลัง2อะไรห้ามเป็น0นะครับa ต้องไม่เท่ากับ0เพราะถ้า a เป็น0จะกลายเป็นสมการเชิงเส้นนะครับโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่า a ไม่เป็น0 b กับ c เป็น0b เป็น0 c เป็น0ปุ๊บสมการของเราเหลือแค่อะไรนะครับ y เท่ากับ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2นะครับดังนั้นนะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับครูขอเริ่มจากพาราโบลาง่ายๆก่อนนะครับก็คือพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่2ขึ้นมานะครับเรื่องสำรวจกราฟของy เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับโดยในใบกิจกรรมของครูนะครับจะแบ่งแบบฝึกหัดออกเป็น3ตอนนะครับโดยเราจะทำไปพร้อมๆกันนะครับในชั่วโมงนี้นะครับเริ่มต้นนะครับให้นักเรียนพิจารณาตอนที่1ก่อนนะครับตอนที่1นะครับครูจะพิจารณากราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a เท่ากับ1ก่อนนะครับตอนนี้ a เป็น1นะครับถ้าเกิดว่าเราศึกษาการเขียนกราฟนะครับของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a เป็น1นะครับถ้า a เป็น1 y เท่ากับ ax ยกกำลัง2สามารถเขียนใหม่ให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับx ยกกำลัง2ได้นะครับเราไม่ต้องเขียน a นะครับถ้า a เป็น1นะส่วนใหญ่เราจะไม่เขียนเลข1ไว้หน้าตัวแปรที่กำลัง2นะครับดังนั้นเราจะสนใจกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2หลักในการเขียนกราฟคืออะไรครับคิดอะไรไม่ออกเราเริ่มต้นจากการลองแทนค่าเข้าไปนะครับเริ่มต้นง่ายๆนะครับนักเรียนลองแทนค่า0ลบ1 1ไปก่อนนะครับและนี่คือครูขอขยายค่าอื่นๆมามีใครสามารถเติมตารางให้ครูได้ไหมครับเดี๋ยวครูขอลองยกตัวอย่างบางค่าก่อนนะครับครูเริ่มต้นที่0 x เป็น0 y เท่ากับเท่าไหร่ครับ y คือ x ยกกำลัง2 0ยกกำลัง2ได้0นะครับ

0: เอาเป็น1บ้างคุณยังไม่เอาทศนิยมเดี๋ยวมันคิดยากนะครับอ่ะ x เป็น1 x ยกกำลัง2หรือ y ของเราเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ1นะครับแล้วถ้าเป็นลบ1ล่ะลบ1ยกกำลัง2ก็คือ1นะครับไม่ใช่ลบ1แล้วนะครับโอเคนะอ่ะเอาค่าที่เป็นจำนวนเต็มก่อน x เป็น2 2ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับ4นะครับแล้ว x เป็นลบ2ล่ะก็4เหมือนกันอุ๊ยสังเกตว่าจำนวนที่ตรงข้ามกันเป็นไงครับค่าจะเท่ากันอย่างลบ1กับ1เวลายกกำลัง2ก็ได้1ทั้งคู่นะครับอ่ะทีนี้เพื่อความชัดเจนอีกรอบหนึ่งลบ 2.5 ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับ
1: 6.25
0: ถูกต้องนะครับกลายเป็น 6.25 นะครับในทำนองเดียวกัน 2.5 ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับก็ 6.25 เหมือนกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวเติมตารางที่เหลือให้เต็มนะครับ 0.5 ยกกำลัง2กลายเป็นเท่าไหร่ครับ 0.25 นะครับ 1.2 ยกกำลัง2กลายเป็น 1.44 นะครับคุณลืม 0.8 0.8 ยกกำลัง2กลายเป็นอะไรครับ 0.64 และจำนวนสุดท้าย 1.5 ยกกำลัง2กลายเป็นเท่าไหร่ครับ2.25 นะครับนักเรียนเติมข้อมูลนี้ลงไปในตารางนะครับนักเรียนปลายทางสามารถเติมพร้อมกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราเติมข้อมูลเสร็จแล้วนักเรียนลองสังเกตกราฟที่ครูลงจุดให้นะครับนักเรียนสังเกตว่าเราจะได้คู่อันดับที่เกี่ยวข้องกับตารางนะครับเป็นดังนี้นะครับเป็นคู่อันดับอะไรครับลบ 2.5 กับ 6.25 คู่อันดับลบ 2.4 คู่อันดับลบ 1.1 คู่อันดับ 0.0 คู่อันดับ 0.5 0.25 แล้วก็คู่อันดับที่เหลือนะครับถ้าเกิดว่าเรานำคู่อันดับมาเขียนกราฟนะครับนักเรียนสังเกตว่าเมื่อเขียนกราฟจะได้ลักษณะเป็นดังนี้ใช่ไหมครับโอเคนะแต่นักเรียนคิดว่าระหว่าง1กับ 1.2 มีจำนวนอื่นอยู่ไหมครับเป็นได้นะครับซึ่งกราฟของเราอ่ะไม่ได้จบแค่ตัวอย่างในตารางนี้ 3x ของเรานะครับเป็นจำนวนจริงใดๆเลยสามารถเป็นได้มากกว่านี้นะครับดังนั้นในการเขียนกราฟนะครับนั่นเรียกว่าแนวโน้มของกราฟเป็นยังไงครับก็จะเป็นเส้นโค้งนะครับโอเคนะถ้าเกิดว่านักเรียนเห็นว่ากราฟที่ได้อ่ะเป็นเพียงจุดบางจุดใช่ไหมครับแต่ค่า x ของเราที่กำหนดอ่ะในตารางเป็นเพียงค่าบางค่าที่เลือกมานะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราแทนค่า x เข้าไปในสมการ y เท่ากับ x กำลัง2ด้วยจำนวนจริงใดๆนะครับเพื่อหาค่า y นะครับจุดทั้งหมดที่เกิดจากคู่อันดับ x y นี้นะครับที่สอดคล้องกับสมการจะเรียงกันเป็นเส้นโค้งเรียบนะครับซึ่งเป็นกราฟของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2ซึ่งจะมีรูปเป็นแบบดังนี้นะครับโอเคนะเนี่ยจากจุดที่เราลงนะครับครูลากเส้นเชื่อมจะได้กราฟเป็นดังนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการตอบคำถามนะครับนักเรียนครับนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามกับครูได้นะครับเริ่มต้นนะครับจากสมการของเรานะครับเราจากสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2นะครับครูนำไปพลอตกราฟนะครับให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามจากกราฟที่กำหนดให้นะครับข้อที่1กราฟของสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2นะครับเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำครับมีใครสามารถตอบได้ไหมครับกราฟของเราเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำครับมีคนตอบนะครับจ๋าเชิญครับกราฟ y เท่ากับ x ยกกำลัง2เมื่อ a เป็น1เป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำครับ
2: เป็นพาราโบลาหงายครับ
0: ถูกต้องนะครับกราฟนี้นะครับเป็นพาราโบลาหงายนะครับถูกต้องนะครับนักเรียนคิดว่าถ้า x เป็น3แล้วค่า y จะมีค่าเท่าไหร่ครับในสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2ถ้า x เป็น3ได้ค่า y เท่ากับเท่าไหร่ครับ
3: y จะเท่ากับ9ค่ะ
0: เมื่อ x เป็น3นะครับจะได้ค่า y เท่ากับ9นะครับก็คือนํา3ไปยกกําลัง2นะครับซึ่งจะได้9นะครับแล้วถ้า x เป็นลบ3ล่ะครับ x เป็นลบ3ได้ค่า y เป็นอะไรครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะครับ
3: เท่ากับ9
0: ถูกต้องนะครับเมื่อ x เป็นลบ3นะครับได้ค่า y เท่ากับ9เหมือนกันนะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมทำไปพร้อมกับครูนะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่4นะครับแล้วถ้า y เป็น4อันนี้ถามกลับนะครับ y เป็น4ดูจากกราฟของครูนะครับ y เป็น4ได้ค่า x เป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนนักเรียนสามารถตอบได้นะครับเมื่อ y เป็น4ได้ค่า x เป็นอะไรบ้างเชิญครับ
3: 2หรือลบ2ค่ะ
0: ถูกต้องนะครับเมื่อ y เป็น4ได้ค่า x กี่ค่านะครับค่าคือลบ2และก็2นะครับโอเคนะครับต่อไปข้อที่5นะครับเดี๋ยวก่อนข้อที่5สำหรับเรื่องของฟังก์ชันนะครับ x สังเกตว่าข้อ2กับข้อ3นะครับจะถามว่า x 1ค่าให้ y กี่ค่าใช่ไหมครับซึ่งเราพบว่า x 1ค่าเนี่ยต่างให้ y ได้เพียงค่าเดียวเท่านั้นนะครับแต่ข้อ4นะครับค่า y 1ค่ามาจากค่า x กี่ค่าครับ2ค่าค่า y ไม่จำเป็นจะต้องมาจากค่า x เพียงค่าเดียวนะครับอันนี้สำหรับฟังก์ชันนะครับแต่ค่า x จะต้องให้ค่า y เพียงแค่1ค่าเท่านั้นนะครับต่อไปข้อที่5นะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2นะครับเป็นรูปสมมาตรหรือไม่นะครับถ้าเป็นมีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรสำหรับความหมายของคำว่าสมมาตรคือถ้าเกิดว่าเราพับครึ่งจะทับกันได้สนิทนะครับนักเรียนคิดว่ารูปเนี้ยเป็นรูปสมมาตรหรือไม่สามารถพับครึ่งได้หรือไม่หรือถ้าเป็นรูปสมมาตรคิดว่ามีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรครับสมมาตรกันไหมครับภาพนี
3: ้สมมาตรกันค่ะโดยมีแกน y เป็นแกนสมมาตรค่ะ
0: ถูกต้องนะครับสังเกตว่ากราฟของข้อนี้นะครับค่อนข้างจะสมมาตรกันนะครับสมมาตรกันโดยใช้แกนอะไรเป็นแกนสมมาตรครับนะครับจะสมมาตรแกน y นะครับเนี่ยเมื่อ x เป็นลบ2นะครับได้ค่า x เป็นลบ2ได้ y เป็น4และเมื่อ x เป็น2ได้ y เป็น4ซึ่งห่างจากแกน y เท่ากันนะครับในทำนองเดียวกันเมื่อ x เป็น3นะครับได้ค่า y เป็นอะไรนะครับ x เป็น3ได้ค่า y เป็น9 x เป็นลบ3ก็ได้ค่า y เป็น9สังเกตว่าแกน y นะครับจะเป็นแกนที่แบ่งค่า x 2ฝั่งที่เท่ากันนะครับดังนั้นนะครับสังเกตว่าข้อนี้นะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2เป็นรูปสมมาตรโดยมีเส้นตรง x เท่ากับ0เส้นตรง x เท่ากับ0ก็คือแกน y นะครับเป็นแกนสมมาตรนะครับนักเรียนลองสังเกตข้อ4กับข้อ5ดีนะครับสังเกตว่า y 1ค่าเนี่ยมาจากค่า2ค่าที่มีความตรงกันข้ามกันนะครับโดยทำให้กราฟของเรานะครับสมมาตรตามค่านี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นข้อที่6แล้วนะครับนักเรียนสังเกตว่าถ้าค่า x ในฝั่งที่เป็น x เป็นบวกนะครับ x มากกว่า0ถ้าเกิดว่าค่า x มีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับค่าของ y ของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับเมื่อ x เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ x เพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยไปทางขวาเรื่อยๆค่า y ของเราเป็นยังไงครับค่า y ก็จะเป็นถูกต้องนะครับเมื่อค่า x เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับค่า y ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรง x เป็น0 x เป็น0 x เป็น0ได้ค่า y เป็นอะไรครับถูกต้องครับเมื่อ x เป็น0ได้ค่า y เป็น0นะครับทำนองเดียวกันนะครับถ้า x น้อยกว่า0 x น้อยกว่า0หมายความว่าอะไรครับ x เป็นจำนวนลบใช่ไหมครับหมายความว่าค่า x น้อยลงเรื่อยๆนะครับการเปลี่ยนแปลงของค่า y เปลี่ยนแปลงยังไงครับอันนี้ x ลดแต่ค่า y เป็นไงครับค่า y ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับจากความสัมพันธ์ตามนี้นะครับข้อ6นะครับเมื่อ x เพิ่มขึ้นค่า y ก็จะเพิ่มขึ้นถ้า x มากกว่า0นะครับแต่ตรง x เป็น0ได้ค่า y เป็น0เก เกิดว่า x น้อยลงเรื่อยๆค่า y เป็นค่า y กลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าตรงจุดที่ x เป็น0และ y เป็น0นี้เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นครับเกิดการเปลี่ยนแปลงของค่า y ใช่ไหมครับเป็นจุดเปลี่ยนระหว่างค่าที่เพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมครับโอเคนะเราจะเรียกจุดตรงนี้นะครับว่าจุดยอดนะครับหรือจุดต่ำสุดใช่ไหมครับโอเคนะครับมาดังนั้นค่าต่ำสุดของ y นะครับเป็นเท่าไรและได้มาจาก x เท่าไรนะครับในกราฟนี้ค่า y อะไรเป็นค่าต่ำสุดครับ y เป็น0ซึ่ง y เป็น0มาจาก x เท่ากับเท่าไหร่ครับใช่ครับดังนั้นค่าต่ำสุดของ y เป็น0นะครับได้มาจากค่า x ที่เป็น0นะครับมาดังนั้นกราฟนี้นะครับนักเรียนคิดว่ามีค่าสูงสุดของ y หรือไม่ครับมีค่าสูงสุดไหมไม่มีเพราะว่าเป็นแค่กราฟของเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับกราฟลักษณะนี้นะครับจะไม่มีค่าสูงสุดเพราะว่าค่า y เป็นยังไงครับค่า y เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนักเรียนสังเกตนะครับกราฟเป็นพาราโบลาหงายเมื่อเป็นพาราโบลาหงายจะมีจุดต่ำสุดนะครับซึ่งจุดต่ำสุดของเราคือจุด00แต่มีจุดสูงสุดไหมครับไม่มีจุดสูงสุดนะครับณตอนนี้นะครับสำหรับสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2เราพอจะได้แนวคิดอะไรบางอย่างแล้วนะครับทีนี้ครูอยากจะลองเปลี่ยนแปลงค่า a ดูบ้างค่า a ก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x ยกกำลัง2ใช่ไหมครับครูอยากจะให้นักเรียนเติมข้อมูลลงไปในตารางให้สมบูรณ์นะครับ

ตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางเติมข้อมูลในตารางสิทธิ์ยังครับเราจะมาเติมตารางให้สมบูรณ์พร้อมกันนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มจากสมการ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ก่อนเมื่อ x เป็นลบ3ได้ค่า y เป็นเท่าไหร่ครับก็คือ18นะครับต่อไปเป็น8แล้วก็2แล้วก็เป็น0แล้วก็เป็น2แล้วก็8แล้วก็18นะครับสังเกตว่าค่า y ของเรานะครับค่อยๆลดลงมาใช่ไหมครับไปอยู่ที่0แล้วก็เป็นไงครับค่อยๆเพิ่มขึ้นไปใช่ไหมครับดังนั้นจุดตรง0เนี่ยจะเป็นไงครับมีการเปลี่ยนแปลงค่าของฟังก์ชันนะครับโอเคนะครับต่อไปในทำนองเดียวกันสมการ y เท่ากับเศษ1ส่วน2 x ยกกำลัง2เริ่มต้นก็คือเลขได้อะไรครับได้เป็น 4.5 นะครับหรือบางคนคิดเป็นเศษส่วนได้เท่าไหร่ครับได้เป็นเศษ9ส่วน2นะครับนักเรียนสามารถตอบค่าใดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าให้เขียนกราฟสะดวกนะครับครูแนะนำทำเป็นทศนิยมจะพิจารณากราฟง่ายกว่านะครับต่อไป x เป็นลบ2ได้ค่า y เป็น2นะครับ x เป็นลบ1ได้ y เป็นเท่าไหร่ครับก็คือ 0.5 นะครับต่อจาก 0.5 ก็จะเป็น0นักเรียนคิดว่าแนวโน้มเดียวกันไหมครับแนวโน้มเดียวกันก็คือเป็น 0.5 2และก็ 4.5 นะครับมาดังนั้นถ้าเกิดว่าเรานำคู่อันดับที่เรามีทั้งหมดนะครับไปวาดกราฟในแกนคู่เดียวกันนะครับจะได้กราฟเป็นลักษณะอย่างไรนะครับครูจะให้นักเรียนลองวาดลงไปในกราฟที่ครูกำหนดให้นะครับนักเรียนปลายทางสามารถวาดพร้อมกันได้เลยนะครับ

ตอนนี้นักเรียนหลายคนเริ่มวาดกราฟเสร็จแล้วนะครับสำหรับนักเรียนที่ยังวาดกราฟไม่ได้นะครับครูมีตัวอย่างกราฟให้ดูนะครับหลังจากที่เรานำข้อมูลไปวาดกราฟนะครับกราฟของเราจะมีลักษณะเป็นดังนี้นะครับกราฟสีชมพูนะครับจะเป็นกราฟของสมการ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง 2และกราฟสีเขียวนะครับจะเป็นกราฟของสมการ y เท่ากับเศษ1ส่วน 2x ยกกำลัง 2ครับนักเรียนสังเกตค่าa ที่เปลี่ยนแปลงไหมครับว่านักเรียนคิดว่าค่า a เนี่ยส่งผลอะไรกับลักษณะของกราฟครับ a ยิ่งมากเป็นไงครับ a ยิ่งมากกราฟยิ่งแคบใช่ไหมครับแต่ a ยิ่งน้อยกราฟยิ่งกว้างใช่ไหมครับโอเคนะครับอ่ะมาอ่ะจากกราฟนะครับต่อไปเราจะมาตอบคำถามร่วมกันนะครับนักเรียนครับเริ่มต้นนะครับข้อที่1นักเรียนสังเกตกราฟทั้ง3นะครับ

กราฟทั้ง3นี้มีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรครับแกนสมมาตรก็คือแกนที่แบ่งครึ่งกราฟนะครับที่ทำให้กราฟของเราสามารถพับกันได้และทับกันสนิทนะครับก็คือแกน y นะครับซึ่งแกน y ก็คือเส้นตรง x เท่ากับ0นะครับโอเคนะต่อไปข้อที่2นะครับจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของแต่ละกราฟนะครับคือจุดใดนะครับและค่าต่ำสุดคือค่าใดครับจุดต่ำสุดของทั้งกราฟนะครับเป็นกราฟหงายจะต้องมีจุดต่ำสุดซึ่งจุดต่ำสุดคือจุดเดียวกันไหมครับจุดเดียวกันคือจุด0 0นะครับโอเคนะครับซึ่งเริ่มต้นนะครับก็คือกราฟสีชมพูนะครับจุดต่ำสุดก็คือจุด0 0และค่าต่ำสุดก็คือ0ในทำนองเดียวกันกับทั้ง3กราฟนะครับทั้ง3กราฟนี้ก็คือมีจุดต่ำสุดร่วมกันก็คือจุด0 0และค่าที่ต่ำสุดนะครับก็คือค่า0นะครับในระหว่างที่นักเรียนปลายทางร่วมกันจดอยู่นะครับสำหรับพาราโบลานะครับหลักการที่เราจะเน้นนะครับอันนี้คือขอเป็นทริคที่แบบว่าเวลาเราเจอโจทย์พาราโบลานะครับนักเรียนจะต้องพิจารณาดังนี้นะครับ1ก็คือกราฟของเราเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ํา2คือกราฟของเรามีจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดอยู่ที่จุดใดและ3นะครับก็คือมีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรนะครับหลักๆของพาราโบลาก็คือจะมีประมาณนี้ครับก็คือ1คือเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ํานะครับ2คือจุดสูงสุดกับจุดต่ำสุดคือจุดใดและ3คือแกนสมมาตรคือแกนใดนะครับซึ่งตอนนี้เราได้ข้อมูลเหล่านี้ครบยังครับครบแล้วนะครับก็คือเรารู้ว่าเป็นพาราโบลาหงายมีจุดต่ำสุดและมีแกนสมมาตรก็คือ x เท่ากับ0หรือแกน y นะครับนักเรียนจดทันไหมครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราทราบข้อมูลเหล่านะครับไปที่ข้อ3ของเรานะครับกราฟทั้ง3ของเรานะครับจะบานน้อยหรือบานมากขึ้นอยู่กับค่าใดครับแล้วก็มีวิธีการสังเกตอย่างไรครับกราฟบานน้อยบานมากดูจากค่าดูจากค่าของ a นะครับก็คือถ้า a น้อยกราฟจะบานมากแต่ถ้า a มากกราฟจะบานน้อยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นตอนที่3ทีนี้นะครับครูอยากจะเปลี่ยนสมการจากที่สัมประสิทธิ์หน้า x ยกกำลัง2เป็นจำนวนบวกนะครับครูขอเปลี่ยนสมการเป็นจำนวนลบบ้างนะครับมานักเรียนคิดว่าจะได้ผลจะเหมือนหรือแตกต่างจากกรณีที่ a มากกว่า0ครับคิดว่าเหมือนหรือแตกต่างน่าจะแตกต่างนะครับครูเริ่มต้นที่ y เท่ากับลบ x ยกกำลัง2ก่อน y เท่ากับลบ x ยกกำลัง2หมายความว่านำค่า x ไปทำอะไรก่อนครับไปยกกำลัง2ก่อนแล้วค่อยคูณกับเครื่องหมายลบที่อยู่ข้างหน้านะครับห้ามเอาลบไปคูณกับ x ก่อนแล้วค่อยยกกำลัง2นะครับไม่งั้นจะผิดนะครับมาเริ่มต้นนะครับครูเริ่มต้นที่0ก่อนเลยนะครับเริ่มต้นที่0จังง่ายๆนะครับเริ่มต้นที่0 x เป็น0ได้ y เป็น0นะครับต่อไป x เป็น1 x เป็น1 1ยกกำลัง2กลายเป็น1แต่คูณกับลบเลยกลายเป็นลบ1นะครับต่อไปถ้า x เป็นลบ1เอาลบ1ไปยกกำลัง2ก่อนลบ1ยกกำลัง2กลายเป็น1และ1คูณกับเครื่องหมายลบข้างหน้ากลายเป็นลบ1นะครับโอเคนะพอเห็นแนวโน้มยังถ้า x เป็น2 2ยกกำลัง2กลายเป็น4แต่ติดลบนะครับกลายเป็นลบ4ทำนองเดียวกันนะครับ3ก็จะกลายเป็นลบ9นะครับทำนองเดียวกันนะครับฝั่งที่ x เป็นลบบ้างตรงจำนวนนี้ก็จะเป็นลบ4และก็เป็นลบ9นะครับเริ่มเห็นความแตกต่างจากกรณีที่ a มากกว่า0ยังครับทีนี้ลองดู y เท่ากับลบ 2x กำลัง2บ้าง x เป็น0ได้ y เป็น0นะครับx เป็น1ได้ y เป็นเท่าไหร่ครับจะกลายเป็นเหมือนกับเอาค่าตัวนี้มาคูณ2อีกทีหนึ่งใช่ไหมครับกลายเป็นลบ2อันนี้ก็เป็นลบ2นะครับ x เป็น2 y ก็คือลบ8นะครับ

ฝั่งนี้ก็จะเป็นลบ8ด้วยเหมือนกันนะครับ x เป็น3ได้ y เป็นลบ18นะครับและตรงนี้ก็คือลบ18เช่นเดียวกันนะครับมันเสมือนกับเอาค่าในตารางในแถวที่1นะครับมาคูณ2เพิ่มเข้าไปนะครับในทำนองเดียวกันถ้า y เท่ากับลบเศษ1ส่วน2 x ยกกำลัง2ก็เหมือนกับนำค่าในแถวที่2นะครับมาหารด้วย2เหมือนกันนะครับดังนั้นก็จะกลายเป็นลบเท่าไหร่ครับลบ 4.5 ลบ2ลบ 0.5 0ลบ 0.5 ลบ2และก็ลบ 4.5 นะครับนักเรียนไม่จำเป็นต้องคิดเลขแทนค่าใหม่ทุกค่านะครับสามารถคูณด้วย2กับหารด้วย2เข้าไปทั้งแถวที่1ได้เลยนะครับโอเคนะในระหว่างที่นักเรียนที่จดตารางเสร็จแล้วนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนวาดกราฟในข้อถัดไปนะครับวาดกราฟทั้ง3กราฟในเดียวกันนะครับอันนี้คือครูทำให้แล้วครับนี่จากข้อมูลในตารางนะครับนักเรียนวาดกราฟทั้ง3ลงไปในแกนเดียวกันนะครับและสามารถตอบคำถามรอได้เลยนะครับ

ครับตอนนี้นะครับนักเรียนหลายคนเริ่มวาดกราฟแล้วนะครับอ่ะต่อไปนักเรียนปลายทางร่วมตรวจสอบกราฟพร้อมกันนะครับว่าได้กราฟเหมือนกับคุณครูและนักเรียนห้องออกอากาศหรือเปล่านะครับเริ่มต้นนะครับจากข้อมูลของเราถ้าเกิดว่าเรานำมาวาดกราฟนะครับจะได้กราฟลักษณะดังนี้นะครับดังรูปที่นักเรียนเห็นทางด้านซ้ายมือนะครับอ่ะข้อ1 นะครับกราฟทั้ง3เป็นพาราโบลาคว่ำหรือพาราโบลาหงายครับเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับแล้วทั้ง3นี้นะครับสมมาตรหรือไม่ครับถ้าสมมาตรมีแกนใดหรือเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรครับเหมือนเดิมครับก็คือกราฟทั้ง3นี่ครับเป็นรูปสมมาตรและมีแกน y นะครับหรือเส้นตรง x เท่ากับ0เป็นแกนสมมาตรนะครับสังเกตว่าถ้าค่า x เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ x ที่มากกว่า0นะครับเมื่อ x มากขึ้นเรื่อยๆค่า y เป็นอย่างไรครับค่า y เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับ y จะค่อยๆลดลงนะครับเมื่อ x เพิ่มขึ้นนะครับจาก0นะถ้า x มากกว่า0 x ยิ่งมาก y ยิ่งน้อยนะครับดังนั้นนะครับค่า y จะลดลงเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับ x เป็น0 x เป็น0ได้ y เป็นอะไรครับนะครับดังนั้นถ้า x เป็น0ได้ค่า y เป็น0นะครับx เป็น0ได้ y เป็น0 x เป็นบวกค่า y จะลดนะครับต่อไปแล้วถ้า x น้อยกว่า0ล่ะค่า y เป็นไงครับค่า y ก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนื่องจากว่าเป็นพาราโบลาคว่ำพาราโบลาคว่ำมีจุดสูงสุดไหมครับมีจุดสูงสุดก็คืออะไรครับจุดสูงสุดก็คือจุด00นะครับข้อที่6นะครับจุดสูงสุดของแต่ละกราฟคือจุดใดและค่าสูงสุดของ y ในสมการเป็นเท่าใดนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากกราฟของสมการ y เท่ากับลบ 2x ยกกำลัง 2จุดสูงสุดของกราฟของสมการนี้ก็คือจุด00และมีค่าสูงสุดหรือค่าของฟังก์ชันที่สูงที่สุดนะครับก็คือเป็น0นะครับต่อไปจุดสูงสุดของกราฟของสมการ y เท่ากับลบx ยกกำลัง2ก็คือจุด00เหมือนกันและมีค่าสูงสุดของ y เป็น0เช่นเดียวกันนะครับและในทํานองเดียวกันจุดสูงสุดของกราฟของสมการ y เท่ากับลบเศษ1ส่วน2 x ยกกำลัง2ก็คือจุด00และมีค่าสูงสุดของ y หรือค่าสูงสุดของฟังก์ชันเป็น0เช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับค่าสูงสุดของ y ได้มาจากค่าใดครับได้มาจากค่า x ที่เป็น0นะครับแล้วค่าต่ำสุดมีหรือไม่มีครับข้อนี้ไม่มีเพราะว่าค่า y เป็นอย่างไรครับค่า y ลดลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นจะไม่มีค่าต่ำสุดนะครับดังนั้นกราฟทั้ง3เนี่ยจะบานมากหรือบานน้อยขึ้นอยู่กับค่าอะไรครับค่า a นะครับแต่เนื่องจากว่า a เป็นครับค่า a มีค่ามากกราฟก็จะบานมาก a มีค่าน้อยก็จะบานน้อยนะครับแต่สังเกตว่าค่า a ของเรานะครับสัมประสิทธิ์หน้า a ติดลบหรือเป็นบวกครับติดลบนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมีวิธีการพิจารณาที่เพิ่มเติมนะครับดังนั้นสรุปจากการทำกิจกรรมจากที่ครูบอกไปว่าเวลาเราเจอพาราโบลานะครับเราจะพิจารณาอยู่กี่ค่าได้พิจารณาอยู่กี่อย่างนะครับก็คือพิจารณาอยู่3อย่างนะครับอันดับแรกคือพิจารณาว่าเป็นพาราโบลาคว่ำหรือพาราโบลาหงาย2พิจารณาจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดและ3ก็คือพิจารณาว่ามีแกนใดหรือเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรนะครับเริ่มต้นนะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a เท่ากับ0นะครับกราฟจะเป็นพาราโบลาที่มีรูปสมมาตรโดยมีเส้นอะไรเป็นแกนสมมาตรครับก็มีเส้นตรง x เท่ากับ0หรือแกน y เป็นแกนสมมาตรนะครับเราจะพิจารณาค่า a 2ค่านะครับเนื่องจาก a ไม่เท่ากับ0ดังนั้น a จะเป็นได้2แบบก็คือ a มากกว่า0หรือ a น้อยกว่า0ถ้า a เป็นบวก a มากกว่า0กราฟจะเป็นยังไงครับกราฟจะเป็นพาราโบลา
หงายนะครับ a มากกว่า0ครับเป็นพาราโบลาหงายมีจุดอะไรครับมีจุดถ้าเป็นพาราโบลาหงายก็จะต้องมีจุดมีจุดต่ำสุดแต่ไม่มีจุดไม่มีจุดสูงสุดนะครับ a เป็นบวกพาราโบลาหงายมีจุดต่ำสุดแต่ไม่มีจุดสูงสุดแต่ถ้า a เป็นลบครับเป็นพาราโบลาแบบไหนครับa เป็นลบกราฟเป็นพาราโบลาคว่ำถ้าเป็นพาราโบลาคว่ำจะมีจุดสูงสุดแต่ไม่มีจุดต่ำสุดนะครับอันนี้เรียนจะลืมจดเข้าไปนะครับแต่ค่าความบานของพาราโบลาจะพิจารณาอยู่กับค่าของ a นะครับเราไม่รู้ว่า a เป็นบวกหรือ a เป็นลบนะครับแบบกรณีก่อนหน้าดังนั้นเราจะพิจารณาจากค่าสมบูรณ์ของ a นะครับไม่ว่า a เป็นบวกหรือ a เป็นลบเป็นลบนะครับเอามาใส่ค่าสมบูรณ์นะครับถ้าเกิดว่าค่าสมบูรณ์ของ a มีค่าน้อยลงเรื่อยๆค่าสมบูรณ์ของ a ยิ่งน้อยกราฟก็จะยิ่งบานมากขึ้นนะครับแต่ทํานองเดียวกันถ้าค่าสมบูรณ์ของ a มากขึ้นกราฟก็จะบานน้อยลงนะครับบานน้อยลงเรื่อยๆนะครับอ่ะและจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของกราฟอยู่ที่จุดอะไรครับอยู่ที่จุด0 0นะครับและค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดก็จะคือเท่ากับ0นะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของพาราโบลาที่ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2นะครับดังนั้นเนี่ยคือว่าค่า a ส่งผลอะไรกับพาราโบลาบ้างครับอันดับแรกก็คือ a ส่งผลว่าเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำนะครับถ้าเป็นพาราโบลาหงายเป็นไงครับจะต้องมีจุดต่ำสุดแต่ไม่มีจุดสูงสุดแต่ถ้าเป็นพาราโบลาคว่ำจะมีจุดสูงสุดแต่ไม่มีจุดต่ำสุดนะครับโอเคนะนอกจากนี้นะครับค่าสมบูรณ์ของ a นะครับจะบ่งบอกค่าความบานของพาราโบลายิ่งค่าสมบูรณ์ของ a น้อยกราฟจะบานมากแต่ถ้าค่าสมบูรณ์ของ a มากกราฟจะบานน้อยนะครับโอเคนะและจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดนะครับของกราฟจะอยู่ที่จุด00นะครับอ่ะต่อไปนะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่3นะครับครูอยากจะให้นักเรียนลองพิจารณาเป็นการบ้านนะครับและเดี๋ยวเราจะมาทบทวนแบบฝึกหัดนี้นะครับในต้นคาบของชั่วโมงถัดไปนะครับ

0: เรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับจะมีลักษณะดังนี้นะครับก็คือกราฟเป็นยังไงครับเป็นรูปของพาราโบลามีแกน y เป็นแกนสมมาตรนะครับถ้า a มากกว่า0กราฟจะเป็นพาราโบลาหงายมีจุดต่ำสุดแต่ไม่มีจุดสูงสุดถ้า a น้อยกว่า0จะเป็นพาราโบลาคว่ำมีจุดสูงสุดแต่ไม่มีจุดต่ำสุดนะครับกราฟจะบานมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับค่าของA นะครับค่าสมบูรณ์ของ A มีค่าน้อยกราฟก็จะบานมากแต่ถ้าค่าสมบูรณ์ของ A มีค่ามากกราฟก็จะบานน้อยนะครับและจุดต่ำสุดจุดสูงสุดของกราฟนะครับจะอยู่ที่จุด00นะครับโอเคนะจบแล้วนะครับสำหรับกราฟของสมการพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับจะเป็นพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k นะครับสังเกตว่าจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาครับมีค่า k เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าค่า k ที่เพิ่มขึ้นมานี้จะส่งผลการเปลี่ยนแปลงของพาราโบลาอย่างไรนะครับโดยเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับจะเป็นใบกิจกรรมที่3เรื่องสำรวจกราฟของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0และแบบฝึกหัดที่4นะครับกราฟของy เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่14ปลูกป่าในใจคน
1: คุณยายคะบ้านเราอากาศดีจริงๆเลยนะคะเป็นสุขตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นจริงๆเลยค่ะ
2: ก็บ้านของเราน่ะมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นที่คุณตาปลูกอยู่หน้าบ้านยังไงล่ะจ๊ะเป็นต้นไม้ที่คุณตาปลูกมา20กว่าปีแล้วล่ะจ้า
0: โอ้โหต้นไม้หน้าบ้านเรามีอายุมากขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะจ้าคุณตาของหลานเริ่มปลูกต้นไม้ต้นนี้เพราะเห็นต้นแบบการปลูกต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่เป็นต้นแบบให้คนไทยได้ปลูกต้นไม้ตามและยังเป็นหลักการทรงงานของเรื่องปลูกป่าในใจคนอีกด้วยจ้าทรงให้แนวคิดเกี่ยวกับการปลูกป่าที่จะให้ราษฎรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงโดยใช้วิธีปลูกไม้3อย่างแต่มีประโยชน์4อย่างคือ 1. พออยู่หมายถึงไม้เศรษฐกิจปลูกไว้สร้างที่อยู่อาศัยและจำหน่าย 2. พอกินหมายถึงปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและปลูกสมุนไพร 3. พอใช้หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน 4. ประโยชน์ต่อระบบนิเวศสร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าการปลูกต้นไม้ในใจคนก็เช่นกันการสร้างความเข้าใจว่าเราปลูกต้นไม้ทำไมจำเป็นต่อชีวิตอย่างไรรวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเป็นแบบอย่างที่ดีงามทรงลงพระหัตถ์ปลูกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมต่อการเติบโตในพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนเสมอต้นไม้ทรงปลูกจึงเป็นเครื่องเตือนใจประชาชนให้คนไทยตระหนักและรับรู้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อันเป็นต้นทานแห่งความอุดมสมบูรณ์ทั้งปวงแรงบันดาลใจที่อยากปลูกต้นไม้ก็เกิดขึ้นจากการปลูกป่าในใจคนของพระองค์ท่านนี่แหละหลาน
1: ๆถ้าหลายๆคนอยากปลูกป่าประเทศก็จะอุดมสมบูรณ์งั้นเราไปปลูกต้นไม้กันนะคะพี่ร่มเย็น
0: ได้สิเป็นสุขพี่ก็อยากให้ประเทศเรามีป่าเยอะๆ
3: สงสัยไหมว่าทำไมเมื่อเราหักนิ้วแล้วจึงมีเสียงดังแล้วต่อด้วยเรื่องน่าทึ่งของแปรงสีฟันที่มีมานานนับร้อยปี
4: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศรีลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้ผมมีเรื่องราววิทยาศาสตร์นะครับในตัวเราเนี่ยนะครับมาเล่าให้ฟังเห็นไหมครับว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะใกล้ตัวนะครับแต่สามารถที่มาจากในตัวเราเลยนะครับยกตัวอย่างวันนี้นะครับก็มีบางเรื่องนะครับที่ผมจะเอามาเล่าให้น้องๆได้ฟังนะครับน้องๆเคยสังเกตไหมครับหรือว่าอาจจะเคยเห็นหรือว่าอาจจะเคยทำแล้วนะครับว่าบางทีนี่นะครับเวลาเราทำอะไรเนี่ยจะมีเสียงใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราหักข้อถูกไหมครับอย่างเช่นเวลาหักข้อนี้มันจะมีเสียงถูกไหมครับหรือว่าหักนี้นะครับยินไหมครับหักข้อนิ้วเนี่ยมันจะมีเสียงเกิดขึ้นหรือแม้แต่บางทีเราบิดขี้เกียจอย่างนี้นะครับมันก็จะมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กหรือได้ยินเสียงเนี่ยในการข้อต่อต่างๆน้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเสียงเหล่านี้นะครับเกิดจากอะไรครั้งที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องเสียงใช่ไหมครับเสียงเนี่ยเกิดจากการสั่นสะเทือนของอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงทำให้เกิดคลื่นเสียงมาสู่ที่แก้วหูของเราแก้วหูของเราสั่นเนี่ยทำให้เราได้ยินเสียงอันนั้นก็คือเป็นทฤษฎีของเสียงแต่คราวนี้เนี่ยเสียงเนี่ยเกิดจากภายในของเราการหักข้อนี้นะครับเช่นกันนะครับมันเกิดจากอากาศนั่นเองครับอากาศเนี่ยอยู่ระหว่างข้อต่อของกระดูกข้อในแต่ละท่อนนี้นะครับทำให้เราได้ยินเสียง
3: ถ้าน้องๆลองจับนิ้วดูนะครับจะเห็นว่ากระดูกนิ้วของเราแบ่งเป็นท่อนๆระหว่างรอยต่อจะมีเอ็นรอบข้อเป็นตัวเชื่อมต่อภายในรอยต่อจะมีน้ำแทรกอยู่เพื่อช่วยหล่อลื่นข้อซึ่งน้ำหล่อข้อนั้นมีก๊าซละลายอยู่ การเหยียดและงอข้อปกติไม่ทำให้เกิดเสียงดังแต่การหักข้อเป็นการงอข้อให้งอลงไปสุดๆอย่างเร็วจึงทำให้ข้อยืดออกอย่างรวดเร็วในข้อจึงคล้ายเป็นสุญญากาศทำให้ก๊าซที่อยู่ในน้ำหล่อข้อเกิดการรวมตัวกันเป็นฟองผุดออกมาจากน้ำหล่อข้ออย่างรวดเร็วเช่นกันเกิดเป็นเสียงที่ได้ยินครับ
4: ส่วนอาการอื่นนะครับที่ว่าน้องๆเองอาจจะได้เคยเจอหรือเห็นนะครับก็อย่างเช่นโอ้ยเวลาที่เราข้อศอกเราเนี่ยครับไปกระแทกโดนโต๊ะหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้เกิดไฟช็อตนะครับหรือว่าชาเนี่ยจนสามารถที่จะรู้สึกไปได้ถึงปลายนิ้วนี่เลยนะครับสาเหตุนี้เกิดจากอะไรเดี๋ยวไปฟังคำอธิบายเลยครับ
3: อาการไฟช็อตเกิดขึ้นเนื่องจากเส้นประสาทรับความรู้สึกที่วางทอดผ่านร่องกระดูกแขนทำให้เมื่อเรากดแรงๆหรือกระแทกที่ข้อศอกจึงเกิดกระแสประสาทส่งต่อไปตามเส้นประสาทจนไปถึงปลายแขนได้ครับ
4: ถ้าจะเปรียบเทียบกันให้เห็นง่ายๆนะครับก็เหมือนกับว่าเรามีแท่งพลาสติกนะครับที่ตั้งแสดงให้เห็นถึงว่าข้อศอกถึงปลายแขนนี่นะครับว่าเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเรากระแทกข้อศอกเราอย่างนี้แล้วเราเกิดรู้สึกว่าไฟช็อตหรือว่าชาเนี่ยก็เหมือนการส่งแรงกระแทกนะครับจากข้อศอกตรงนี้นะครับไปสู่ปลายแขนดูนะครับว่าถ้าเกิดมีแรงกระแทกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมันก็เกิดการส่งกระแสจากเส้นประสาทนี้นะครับจากข้อศอกไปสู่ปลายแขนทำให้เรารู้สึกชานั่นเองครับ
3: ถ้าเรากระแทกแท่งพลาสติกที่ด้านหนึ่งน้องๆจะเห็นว่าแท่งพลาสติกจะล้มลงแล้วไปกระแทกให้แท่งอื่นๆล้มลงด้วยแสดงให้เห็นว่าแรงมีการส่งต่อกันไปเรื่อยๆนะครับและผลที่เกิดจากแรงกระแทกแท่งที่หนึ่งก็ส่งไปยังแท่งสุดท้ายเช่นเดียวกับการส่งกระแสประสาทจากข้อศอกไปยังปลายแขนนั่นเองครับ
4: นี่ครับน้องๆเราสามารถที่จะเรียนรู้และก็สนุกไปกับวิทยาศาสตร์ในทุกๆสถานการณ์เลยใช่ไหมครับน้องๆรู้ไหมครับว่าคนเราแปลงฟันมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณเลยนะครับแต่จะเป็นแปลงแบบไหนนั้นเดี๋ยวไปดูกันในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับ
3: หลักฐานของการแปลงฟันที่พบในหลุมศพของคนสมัยอียิปต์เป็นกิ่งไม้แท่งขนาดดินสอตรงปลายทุบให้แตกเป็นฝอยสามารถใช้ถูฟันเพื่อทำความสะอาดส่วนแปลงที่มีลักษณะแปลงสีฟันในปัจจุบันเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศจีนเป็นแปลงที่ทำจากขนหมูต่อมาพบว่าอมความชื้นจึงเป็นแหล่งของเชื้อโรคหลังจากนั้นจึงได้มีการคิดค้นแปลงสีฟันที่ทำจากไนลอนมีคุณสมบัติไม่ซับน้ำแห้งเร็วจึงทำให้แบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้ครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมานิตาสาเลค่ะและวันนี้นะคะเราจะนำเด็กๆทุกคนนะคะมาเรียนรู้กับคุณค่าที่ปรากฏในพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกันและวันนี้คุณครูอยากจะให้เด็กๆได้ทบทวนเรื่องบทเรียนวันนี้นะคะก็คือตระหนักคุณค่าพระบรมสั่งสมคุณความดีนั่นหมายความว่าเราจะตกผลึกจากคุณค่าที่ปรากฏในพระบรมราโชวาทในแต่ละข้อเพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้นั่นเองนะคะซึ่งพระบรมราโชวาทที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจะแบ่งเป็นข้อๆอย่างชัดเจนและมีคำอธิบายประกอบข้อความเหล่านั้นนะคะเด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็จับใจความสำคัญได้แล้วต่อไปจะเป็นเรื่องของการตกผลึกความรู้แล้วนำมาปรับใช้นั่นเองโดยจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะอย่างแรกเลยคือนักเรียนจะต้องบอกใจความสำคัญของพระบรมราโชวาทได้นี่คือเป็นพฤติกรรมแรกที่นักเรียนจะต้องทำได้ซึ่งครั้งก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วถูกต้องไหมแต่ละข้อนักเรียนก็จะได้ทบทวนไปด้วยส่วนที่2คือนักเรียนเขียนสะท้อนสภาพสังคมในยุครัชกาลที่5ว่าสภาพสังคมสมัยนั้นเป็นอย่างไรนักเรียนคิดว่าข้อนี้ยากไหมคะจะมีข้อความบางอย่างที่บ่งบอกไปถึงว่าสภาพสังคมสมัยนั้นเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตแนวคิดของคนในยุครัชกาลที่5นะคะ

ราวนี้ค่ะเมื่อนักเรียนสามารถบอกใจความแล้วสามารถสะท้อนข้อความออกมาได้แล้วนั้นข้อที่3คือนักเรียนจะต้องยกตัวอย่างการนำ

ทางนะคะช่วยคุณครูก็คือเรียนรู้ไปพร้อมกันอันดับแรกเรามาสร้างองค์ความรู้ไปด้วยกันแล้วหลังจากนั้นเด็กๆจะได้ทำภารกิจร่วมกันซึ่งเป็นการฝึกกระบวนการคิดและทำภารกิจในแง่มุมของภาษานั่นเองค่ะคราวนี้มาดูนะคุณครูจะสรุปออกมาเป็นอินโฟกราฟิกให้หนูเพื่อที่จะให้หนูเห็นภาพรวมอีกครั้งหนึ่งหนูดูข้อที่1 นะคะจากคำสอนในพระบรมราโชวาทนี้อย่างแรกยังจำได้อยู่ไหมข้อที่1บอกว่าไม่ถือตัวใช่ไหมคะไม่ถือตัวในที่นี้หมายถึงไม่ถือตัวในเรื่องอะไรคะไม่ถือตัวว่าตัวเองเป็นลูกของกษัตริย์อย่างข้อนี้หนูคิดว่าเราสามารถปรับใช้กับสามัญชนอย่างเราได้ไหมคะได้ใช่ไหมถ้าหากเราไม่มียศกษัตริย์เรามีสิ่งใดที่เราอาจจะเผลอไผลกับการถือตัวได้บ้างฉันเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมหรือฉันเป็นลูกใครก็แล้วแต่ใช้อำนาจของพ่อแม่หรือบางครั้งอาจจะไม่ใช่เรื่องของว่าเป็นลูกใครหลานใครแต่บางครั้งการถือตัวค่ะมาจากการที่เรารู้สึกว่าตัวเองเก่งแล้วใช่ไหมคะฉันเก่งพอแล้วฉันไม่เรียนแล้วฉันมีความรู้เพียงพอแล้วดังนั้นตรงนี้ค่ะเราสามารถนำมาปรับใช้เพื่อรู้จักการประมาณตนไม่ถือว่าตัวเองเก่งที่สุดนักเรียนเคยได้ยินคำว่าน้ำเต็มแก้วไหมคะมันเสี่ยงมากเลยนะถ้าหากเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าฉันเก่งแล้วคำนี้อันตรายมากเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเราเก่งมากพอแล้วเนี่ยเราจะเรียนรู้ต่อไหมไม่แล้วเรารู้สึกว่ามันพอแล้วดังนั้นคนแบบนี้จะเติบโตได้ยากเพราะเขาจะคิดว่าฉันเป็นต้นกล้าต้นกล้าคือต้นไม้ที่โตแล้วนะคะสองคือการใช้เงินพระคลังข้างที่การใช้เงินพระคลังข้างที่หมายถึงอะไรอ่ะเงินจากไหนคะเงินหลวงใช่หรือเปล่าไม่ใช่เงินหลวงเป็นเงินที่ใช้เพื่อบริหารกิจการแผ่นดินนะลูกแต่ว่าเงินพระคลังข้างที่นี้จะเป็นเงินที่ได้รับมาโดยที่สามารถใช้สอยได้ตามพระราชอัธยาศัยจึงพูดถึงว่าเป็นเงินพระคลังข้างที่หมายถึงว่าเป็นเงินส่วนพระองค์นั่นเองดังนั้นเงินพระคลังข้างที่ตรงนี้พระมหากษัตริย์จะจัดสรรเพื่อที่จะใช้จ่ายในเรื่องของการศึกษาก็ได้หรือการจัดสรรธุระส่วนตัวก็ได้ดังนั้นพระองค์ยังทรงตระหนักว่าแม้จะเป็นเงินพระคลังข้างที่แต่ในฐานะกษัตริย์เงินทุกบาททุกสตางค์จะต้องเป็นประโยชน์ต่อใครลูกต่อบ้านเมืองต่อประเทศชาตินะคะในข้อที่2เราใช้ได้ไหมข้อนี้ใช้ได้ไหมลูกใช้ได้หมายความว่าเรารู้คุณค่าของเงินถูกต้องไหมคุณพ่อคุณแม่ให้เงินมากี่บาท50บาท100บาท30บาทใช่ไหมแม้ว่าเราจะได้มาโดยง่ายแต่ใน30บาท50บาทนั้นเบื้องหลังมาจากน้ำพักน้ำแรงพ่อแม่ถูกต้องไหมและมาพร้อมกับความหวังที่ว่าลูกฉันได้รับเงินไปในแต่ละวันนั้นเป็นการลงทุนเพื่อการศึกษาเช่นเดียวกันเราสามารถใช้ข้อคิดจากข้อนี้ได้ส่วนข้อที่3เรื่องของการตั้งใจเรียนเพื่อทำคุณแก่บ้านเมืองส่วนนี้แม้ว่าเราไม่ใช่เป็นกษัตริย์หรือลูกของกษัตริย์เราสามารถใช้ข้อคิดจากข้อนี้ได้หรือไม่เพราะอะไรอะลูกทำไมเราสามารถตั้งใจเรียนได้แล้วความรู้ที่เราได้ไปเราทำคุณประโยชน์ให้แผ่นดินได้ไหมได้ถูกต้องไหมเพราะว่าเราคือจุดเล็กๆที่อยู่ในประเทศนี้และเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญและเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนประเทศเช่นเดียวกันทุกอาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพค้าขายขายข้าวผัดอย่างเงี้ยมีความสำคัญต่อประเทศไหมคะอาชีพค้าขายก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เงินไหลเวียนในประเทศเผลอๆใครที่สามารถสร้างสรรค์ธุรกิจไปสู่นอกประเทศได้นั้นเราสามารถสร้างกำไรในเชิงธุรกิจให้กับประเทศได้ด้วยและทุกอาชีพนั้นเป็นอาชีพสำคัญดังนั้นเราสามารถที่จะอ้างอิงได้ว่าเราตั้งใจเรียนเพื่อทำอาชีพที่สุจริตและสามารถขับเคลื่อนสังคมได้นะคะข้อนี้ต่อไปในเรื่องของการใช้จ่ายอย่างประหยัดแน่นอนทุกคนมีเรื่องของการจัดสรรเงินใช่ไหมเราปรับใช้ได้แน่นอนต่อไปเรื่องการวางตัวอย่างสามัญชนนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อความนี้นะคะ
ได้อธิบายเสริมไว้ว่าการวางตนในข้อนี้ค่ะไม่ได้พูดถึงยศแต่หมายถึงว่าการวางตนบางอย่างถ้าหากเราแสดง

0: แสดงตนว่าเรามีความสูงส่งมีความเหนือกว่าแน่นอนค่ะสิ่งที่เสียไปอ่ะมันจะต้องมากกว่าคนปกติแน่นอนอย่างที่พระองค์ได้อธิบายไว้ใช่ไหมคะทรงอธิบายไว้ว่าถ้าหากเราแสดงตนว่าเป็นกษัตริย์เราไปไหนมาไหนเราทำตนอย่างสามัญชนได้ไหมไม่ได้เพราะทุกคนจับจ้องว่านี่คือกษัตริย์นะอย่างเราเหมือนกันสมมติว่านักเรียนเป็นสภานักเรียนใช่ไหมคะเรามียศมีตำแหน่งเนาะเป็นคนมียศมีตำแหน่งถ้าเราบ่งบอกชูแขนเลยฉันเป็นสภานักเรียนแน่นอนว่าการปฏิบัติตนจะยากกว่าปกติใช่ไหมดังนั้นการทำตัวอย่างนักเรียนปกติจะสบายตัวกว่าถูกต้องไหมนะคะต่อมาในเรื่องของการเลือกเรียนวิชาสำคัญก็คือวิชาภาษาและวิชาเลขตรงนี้สำคัญเหตุผลเพราะว่าเมื่อเราเปิดภาษาเปิดโลกของภาษามากกว่า1ภาษาเราจะได้เรียนความรู้มากกว่า1ประเทศและมีชุดความคิดมากกว่า1ชุดความคิดแน่ๆเพราะเราสามารถอ่านหนังสือภาษาใดก็ได้ความรู้จากประเทศอื่นก็เลยจะมาหลั่งไหลเพื่อที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วคนไทยสามารถที่จะนำวิทยาการต่างๆนั้นไปพัฒนาต่อยอดได้เหมือนปัจจุบันไงลูกใช่ไหมเราเรียนจากภาษาอังกฤษภาษาจีนทำให้เรามีเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์เพิ่มขึ้นถัดมานะคะก็คือข้อสุดท้ายนี้จะเป็นการติดต่อถึงพระราชบิดาถ้าเป็นข้อความที่จะต้องส่งกันภายในประเทศพระองค์ให้ติดต่อที่กรมหมื่นเทววงศ์วโรปการหากติดต่อในต่างประเทศจะต้องติดต่อที่ราชทูตนั่นเองนะคะนี่คือข้อความทั้งหมดที่คุณครูอยากทบทวนให้ในช่วงต้นนะคะจำได้กันอยู่เนาะคราวนี้ค่ะต่อไปขอถามค่ะว่าในฐานะคนซีนะคะนักเรียนคิดว่าพระบรมราโชวาทจะแสดงถึงคำสอนของพ่อสามารถสอนเด็กเจนซีได้หรือไม่จากพระบรมราโชวาททั้ง7ข้อนี้หนูว่าได้ไหมคะคุณครูขอให้เด็กๆลองคิดดูซิว่าได้แบบไหนทำยังไงยกตัวอย่างได้ไหมคะขอ2คนเชิญค่ะจะปรับใช้ยังไงดีเอาข้อไหนก็ได้นักเรียนปลายทางคะช่วยคุณครูด้วยค่ะต้นทางลองดูสิเชิญค่ะ
1: การประหยัดอดออมคะไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือย
0: ก็มีความสำคัญกับเจนซีใช่ไหมขอบคุณค่ะการประหยัด อดออมนะคะโอเคต่อไปขออีกสักข้อได้ไหมคะอีกสักข้ออ่ะเชิญค่ะ
2: ค่ะหนึ่งในคำสอนที่สามารถนำมาปรับใช้กับเด็กเจนซีรุ่นนี้ได้นะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของภาษาค่ะเพราะว่าภาษาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆถ้าสังเกตนะคะในปัจจุบันเนี่ยเด็กเจนซีหรือว่าก็อาจจะมีชาวต่างชาติชาวยุโรปหรือว่าอาจจะเป็นชาวเอเชียด้วยกันเนี่ยมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยค่อนข้างมากค่ะแล้วไหนจะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะที่เราจะอาจจะต้องใช้ภาษาในการสื่อสารกับพวกเขาค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนี่คือตัวอย่างสำหรับภารกิจในวันนี้เด็กๆนำข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองแต่คุณครูจะสร้างภารกิจที่มีเงื่อนไขมากกว่านั้นแน่นอนเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะเอาล่ะคราวนี้ค่ะเรารู้พอจะทราบแนวทางใช่ไหมว่าเราจะปรับใช้อย่างไรถ้าอย่างนั้นเรามาเติมเต็มความรู้กันเสียก่อนนะคะเรามาเติมเต็มความรู้กันในช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มพูนเพิ่มคุณปัญญาวันนี้นะคะขอนำเสนอในเรื่องของคำว่าคุณค่าพระบรมราโชวาทคุณค่าของพระบรมราโชวาทมีอะไรบ้างครูจะแบ่งเป็น2ประเด็นคราวนี้เปิดสมุดขึ้นมาเปิดสมุดขึ้นมานะคะคุณครูอยากให้นักเรียนทำความเข้าใจกับ2ประเด็นนี้ก่อนอย่างแรกคือคุณค่าด้านสังคมคุณค่าด้านสังคมคืออะไรเดี๋ยวมาดูนะให้นิยามไว้ว่าการพิจารณาคุณค่าด้านสังคมเนี่ยเป็นการพิจารณาบริบท วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเชื่อของคนในสมัยนั้นผ่านถ้อยคำข้อความ

ในบทอ่านนะคะนักเรียนปลายทางคะหนูทำความเข้าใจกับนิยามนี้นะคะแล้วเดี๋ยวลองคิดดูซิว่าแล้วมันมีข้อความไหนบ้างที่บ่งบอกได้ว่านั่นคือสภาพสังคมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือในยุครัชกาลที่5ค่ะอ่ะนี่คือส่วนแรกนะคะนักเรียนจดบันทึกอย่างย่อนะคะเพื่อให้ตัวเองเข้าใจส่วนในเรื่องของการยกตัวอย่างนั้นจะเป็นหน้าที่ของนักเรียนเดี๋ยวครูจะพาพิจารณาไปทีละประเด็นนะคะทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะคุณค่าด้านสังคมก็คือการพิจารณาบริบทสังคมวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเชื่อของคนสมัยนั้นผ่านถ้อยคำความในบทอ่านจริงๆคุณค่าด้านสังคมอะค่ะเราสามารถที่จะนำหลักการเหล่านี้ไปพิจารณากับวรรณกรรมวรรณคดีเรื่องใดก็ได้นะคะเพราะอย่างที่นักเรียนเคยได้ยินนะมันจะมีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าวรรณกรรมสะท้อนสังคมวรรณกรรมเป็นกระจกสะท้อนสังคมแน่นอนอ่านหนังสือในยุคใดหนูย่อมเห็นสังคมในยุคนั้นเดี๋ยวคุณครูให้หนูลองนึกตามครูนะคะว่าตอนนี้หนูมีข้อมูลอะไรที่บ่งบอกได้ว่านี่คือยุครัชกาลที่5มีตอนไหนบ้างในยุครัชกาลที่5มีการปกครองแบบใดคะปกครองแบบไหนกษัตริย์เป็นประมุขนี่เป็นคุณค่าด้านสังคมไหมคะเราเห็นสังคมสมัยนั้นไหมลูกใช่นี่คือตัวอย่างของคุณค่าด้านสังคมคือได้เห็นถึงการที่กษัตริย์เป็นประมุขปกครองประเทศ1ข้อแล้วนะให้หนูจดตัวอย่างไว้ด้วยนะคะเวลาย้อนกลับมาอ่านหนูจะได้เข้าใจและเห็นภาพชัดเจนนี่1ตัวอย่างอย่างที่นักเรียนบอกมานะคะว่าอย่างแรกที่เราเห็นคือระบบการปกครองที่มีกษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นเองนะคะรัชกาลที่5ก็จะเป็นลักษณะของกษัตริย์นะคะปกครองบ้านเมืองเอาละค่ะคราวนี้นักเรียนคะลองคิดต่อไปซิว่ามีอะไรที่เราเห็นเกี่ยวกับสังคมในสมัยนั้นเราติดต่อค้าขายกับต่างประเทศหรือยังแสดงว่าคุณค่าด้านสังคมที่เราพบเนี่ยคือสภาพสังคมในสมัยก่อนมีการติดต่อกับต่างประเทศและหนูคิดว่าความนิยมต่างประเทศของเราเริ่มมีหรือยังใช่ไหมคะสังเกตได้จากตอนไหนเอ่ยการให้บุตรหลานไปเรียนที่ต่างประเทศนั่นหมายความว่าเราจะเห็นคุณค่าเกี่ยวกับวิทยาการความรู้จากต่างประเทศนะคะสามารถพูดได้ว่าในสมัยนั้นมีการส่งลูกไปเรียนต่างประเทศนั่นคือเราจะได้เห็นบริบทสังคมค่ะเราเห็นบริบทสังคมนะคะให้ตัวอย่างไว้2ข้อก่อนนะคะใครสามารถมองเห็นประเด็นไหนเพิ่มเติมสามารถถามคุณครูได้หรือว่าเขียนลงไปได้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะช่วยตรวจสอบให้นะคะฝากคุณครูปลายทางค่ะถ้าหากคุณครูมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ก็สามารถที่จะแทรกความรู้เติมเข้าไปให้นักเรียนได้นะคะต่อมาไปต่อไหมลูกในส่วนต่อมานะคะเป็นคุณค่าด้านเนื้อหานักเรียนสามารถพิจารณาในแง่ความรู้และแง่คิดที่ได้จากเรื่องก็คือนักเรียนต้องถามตัวเองว่านักเรียนได้ความรู้อะไรจากเรื่องนี้นักเรียนลองยกตัวอย่างให้ครูได้ไหมคะข้อนี้จะง่ายหน่อยคือสิ่งใดที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วได้รู้เพิ่มเติมจากบทพระบรมราโชวาทในบทนี้ค่ะนักเรียนก็สามารถสร้างเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาได้พอมีตัวอย่างไหมคะคำศัพท์ใช่ไหมยกตัวอย่างได้ไหมคะเราได้รู้จักคำศัพท์สมัยรัชกาลที่5เช่นเงินพระคลังข้างที่ค่ะมีอะไรอีกใจโตมือโตซึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนใช่ไหมคะเปลี่ยนคำศัพท์ออกมานิดหน่อยนะคะเปลี่ยนคำเป็นจากใจโตมือโตเป็นมือเติบเคยได้ยินไหมเราก็ได้เห็นคำศัพท์เก่าๆนะคะ ที่สมัยก่อนนั้นถือว่าเป็นคำเหมือนกับคำแสลงนะเราก็มีการใช้มามากมายแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเรามาพูดถามว่าคนในยุคปัจจุบันจะรู้จักไหม
ก็ไม่รู้จักแล้วนะคะอ่ะในเรื่องของคำศัพท์มีอะไรอีกบ้างคะที่เรารู้จักเพิ่มขึ้นคำสอนเราจะเห็นว่าคำสอนในยุคอดีตนะคะพ่อสอนลูกเป็นอย่างไรใช่ไหมเมื่อมีการเปรียบเทียบเราจะเห็นความแตกต่างไหมลูกมีบางอย่างแตกต่างมีบางอย่างก็สามารถปรับใช้ได้นั่นเองนะคะนี่คือคุณค่าด้านเนื้อหานักเรียนสามารถจำแนกออกไหมพอจะแยกออกใช่ไหมคะว่า2ประเด็นเนี้ยคุณข้อใดเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาข้อใดเป็นคุณค่าด้านสังคมนะคะแต่สิ่งที่จะไม่ค่อยปรากฏนะคะก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อเนาะที่จะเป็นเรื่องของความเชื่อโชคลางต่างๆเนี้ยค่ะมันจะไปปรากฏในบทประพันธ์พระอภัยมณีซึ่งตรงนั้นเราจะเห็นความเชื่อมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันพระบรมราโชวาทเราจะเห็นสภาพสังคมแล้วก็ค่านิยมของคนสมัยนั้นมากกว่านั่นเองนะคะดังนั้นวรรณคดีแต่ละเรื่องค่ะเราสามารถใช้หลักในการพิจารณาคุณค่า2ประการนี้ได้เลยคือทั้งคุณค่าด้านสังคมและคุณค่าด้านเนื้อหาค่ะเอาละค่ะคราวนี้คุณครูให้ข้อความไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เด็กๆทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วต่อไปอยากให้เด็กๆได้ลองมาทำกิจกรรมร่วมกันดีไหมเอ่ยถ้าดีนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมของเราในช่วงนี้ค่ะช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะคุณครูขอนำทุกคนมาทำกิจกรรมวรรณคดีในชีวิตค่ะอย่างที่นักเรียนได้ลองยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเราสามารถปรับใช้ข้อคิดในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องไหมคราวนี้นักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางคะเรามีภารกิจก็คือเราจะแบ่งกันเป็นกลุ่มเพื่อที่จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีใครเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาเพื่อนอยู่บ่อยๆบ้างเราจะมีวิธีการใช่ไหมคะอย่างแรกเลยเจอปัญหาต้องปลอบบางคนบอกไม่ค่ะซ้ำเติมใช่ไหมไม่ได้วันนี้เราจะเป็นผู้ที่จะต้องรับจดหมายร้องทุกข์นะคะซึ่งเป็นสถานการณ์สมมุตินะและให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาของตัวละครและเลือกข้อคิดจากพระบรมราโชวาทมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาให้กับตัวละครเหล่านั้นนะคะแล้วให้นักเรียนนำเสนอโดยอาจจะส่งตัวแทนมาหรือจะมากันทั้งหมดก็ได้ดีไหมเอ่ยถ้าพร้อมนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคะตอนนี้มีจดหมายร้องทุกข์ไปหานักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนได้ยังได้แล้วไหนชูจดหมายร้องทุกข์มาหน่อยมีไหมเอ่ยมีกลุ่มไหนยังไม่ได้มีไหมเอาล่ะทุกคนมีจดหมายร้องทุกข์แล้วขอบคุณมากต่อไปเด็กๆเปิดจดหมายร้องทุกข์กันได้เลยจดหมายฉบับแรกอยู่ที่ใครคะเป็นจดหมายความทุกข์ของสีสมร อยู่ที่กลุ่ม2และกลุ่ม5ดังนั้นสีสมรจะได้รับคําแนะนําจากกลุ่ม2และกลุ่ม5นะคะต่อไปจดหมายร้องทุกข์ฉบับที่2ค่ะเป็นจดหมายของโสภาความทุกข์ของโสภานี้ใครรับผิดชอบคะกลุ่ม1ค่ะต่อไปค่ะจดหมายฉบับที่3นะคะเป็นจดหมายร้องทุกข์จากสอนสวรรค์ค่ะกลุ่ม3และกลุ่ม4นะคะทั้ง3ฉบับนี้จะมีปัญหาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะวิเคราะห์ปัญหาแล้วนำมาปรับใช้อย่างไรเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาแนะนำตัวละครต่างๆกันนะคะเชิญค่ะ

0: ี่เด็กคะตอนนี้หมดเวลาสำหรับการแก้ปัญหาแล้วนะคะและต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการตอบจดหมายร้องทุกข์ค่ะดังนั้นคุณครูจะให้เด็กๆนะคะก็ออกอาสาออกมาเลยนะคะออกมานำเสนอค่ะโดยนักเรียนปลายทางนะคะถ้าหากอยู่ในกระบวนการเดียวกันขอให้นักเรียนรีเสียงโทรทัศน์ลงแล้วนำเสนอในหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะพร้อมกับแลกเปลี่ยนและเสนอแนะกันตามความเหมาะสมโดยให้ครูปลายทางนะคะช่วยกำกับดูแลค่ะส่วนนักเรียนต้นทางใครอยากจะออกมาก่อนคะเรียงตามลำดับได้ไหมดีมากค่ะถ้าอย่างนั้นคุณครูให้จดหมายฉบับที่1ค่ะเชิญค่ะจดหมายฉบับที่1มี2คนใช่ไหมสามารถซุ่มได้เลยค่ะเชิญค่ะเป่ายิงฉุบได้แล้วนะคะ
1: สำหรับจดหมายที่ผมได้มานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับความทุกข์ของสีสมรครับสีสมรเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบโดดเรียนครับมาเดินเตะในเวลาเรียนครับเพราะว่ารู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียนครับผมเธอเนี่ยไม่เข้าใจว่าจะเรียนไปทำไมบางวิชาก็ให้จดให้เขียนและคิดจนหัวแทบระเบิดซึ่งเธอคิดว่ามันเสียเวลามากครับยิ่งไปกว่านั้นเธอคิดว่าห้องเรียนเนี่ยก็เหมือนห้องขังครับที่เธอไม่สามารถฟุบหลับได้หรือแม้แต่จีบโทรศัพท์มาขึ้นมาอัปเดตข่าวสารก็ยังทำไม่ได้เลยครับเธอจึงกลายเป็นคนที่ครูและเพื่อนเนี่ยต่างเอื้อมละอาครับหากนักเรียนเป็นเพื่อนสนิทของสีสมรเนี่ยนักเรียนจะทำยังไงครับสำหรับผมนะครับผมได้วิเคราะห์ของปัญหาสีสมรครับก็คือสีสมรเนี่ยได้เมื่อไหร่กับการเรียนครับและไม่อยากเรียนครับผมการแก้ปัญหาของผมนะครับก็คือการที่ชักชวนเพื่อให้ตั้งใจเรียนครับโดยใช้คำพูดที่ว่าให้สีสมรเนี่ยนึกถึงอนาคตขออภัยครับให้สีสมรเนี่ยช่วยนึกถึงอนาคตของตัวเองหน่อยครับอย่ามัวถ้าเกิดสมมติมัวแต่ใช้ชีวิตอย่างนี้เนี่ยต่อให้ใช้ชีวิตเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีแต่แย่ลงครับก็ถือว่ากลับไปเรียนครับกับเรียนซะเพราะว่าถือว่าเป็นอนาคตของตัวเองครับแล้วก็หากิจกรรมร่วมกับการเรียนครับเช่นการกิจกรรมกับงานอะไรเงี้ยครับเพื่อให้มันไม่น่าเบื่อเกินไปครับผม
0: ก็เป็นคำแนะนำจากเพื่อนที่มีให้กับเพื่อนนะคะขอบคุณวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มที่5ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะจะมีอีก1กลุ่มที่จะต้องแก้ปัญหาในกรณีเดียวกันค่ะขอให้กลุ่มที่2ค่ะยังไม่ต้องอ่านโจทย์นะคะเชิญค่ะต้องขอบคุณกลุ่มที่5นะคะเขามาอ่านโจทย์จดหมายให้เรียบร้อยแล้วดังนั้นหนูสามารถแก้ปัญหาให้ได้เลยค่ะ
2: ค่ะถ้าหนูเป็นเพื่อนสนิทของสีสมอนะคะหนูก็อย่างแรกเนี่ยแล้วก็จะทำความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าทำไมถึงโดดเรียนทำไมถึงไม่เข้าเรียนค่ะเพราะว่าแบบอาจจะถามถึงปัญหาว่าปัญหาส่วนตัวว่าพ่อแม่ครอบครัวเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าแบบไม่โอเคอะไรในสังคมในห้องเรียนไหมค่ะก็คือทำความเข้าใจตัวสีสมอนก่อนค่ะว่าทำไมถึงไม่เข้าเรียนค่ะแล้วก็พอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเราก็จะพูดถึงเหตุผลค่ะว่าการเรียนเนี่ยมันดียังไงหรือว่าเราก็จะทำให้เขาเห็นถึงว่าการเรียนเนี่ยมันมีประโยชน์นะหรือว่ามันมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นการพูดให้เขาเข้าใจค่ะแล้วก็จะพูดถึงในเรื่องของพระบรมค่ะที่เราเรียนในวันนี้นะคะก็คือเป็นข้อที่6นะคะที
0: ่ข้อ5ใช่มั้ย
2: ข้อ6ค่ะ
0: ข้อ6
2: เป็นพระบรมก็คือข้อ6นะคะที่บอกว่าให้ตั้งใจเรียนก็เราจะให้เขาเนี่ยเห็นถึงความสำคัญในการเรียนมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มนี้นะคะได้เสริมลำดับขั้นตอนแล้วก็แสดงถึงความเมตตาของตัว

0: จ้าของปัญหาด้วยการสอบถามความรู้สึกนะคะก็จะมีความละเอียดอ่อนเพิ่มเข้ามาด้วยนะก็ขอบคุณมากๆค่ะต่อไปมาดูฉบับที่2ค่ะจดหมายร้องทุกฉบับที่2เชิญค่ะหนูอ่านจดหมายก่อนนะคะ
1: ข้อความในจดหมายของสุภานะครับเด็กน้อยวัย15ปีรู้สึกไม่สบายใจและเป็นกังวลอย่างมากเมื่อรู้ว่าพ่อกับแม่มีหนี้สินจำนวนมากเธอได้ยินแม่ร้องไห้และจะตัดสินใจขายบ้านที่ครอบครัวรักมากเพื่อใช้หนี้แต่นั่นยังไม่น่าห่วงเท่ากับอนาคตของเธอที่กำลังจะเรียนต่อม.ปลายเธอไม่รู้ว่าจะมีเงินเรียนต่อหรือไม่ครับ
2: เข้าเรียนต่อโรงเรียนแห่งหนึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่เธอและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งแต่แล้วก็มีปัญหาหนึ่งที่ทำให้เธอลำบากใจนั่นก็คือสังคมเพื่อนใหม่เป็นกลุ่มเพื่อนที่ค่อนข้างมีฐานะและใช้ชีวิตหรูหราต่างจากเธอที่เป็นคนเรียบง่ายบ่อยครั้งเพื่อนๆจะสังสรรค์กันเธอก็รู้สึกลำบากใจที่ปฏิเสธมากเธอจะทำอย่างไรดี
3: ค่ะวิธีการแก้ปัญหานะคะคือการใช้พระบรมราโชวาทในข้อที่5ค่ะคือการใช้จ่ายประหยัดไม่สุรุ่ยสุร่ายค่ะโดยการที่เราจะปฏิเสธเพื่อนหรือว่าบอกเพื่อนว่าโอกาสหน้าค่อยปรนาหรือใช้ข้อคำที่นุ่มนวลและสุภาพค่ะ
0: ค่ะก็เป็นวิธีการของกลุ่มที่3นะคะทำให้เพื่อนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมโดยที่ตัวเองก็ไม่ลำบากด้วยขอบคุณกลุ่ม3ค่ะเชิญค่ะและสุดท้ายค่ะเชิญกลุ่ม4ค่ะมาช่วยเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาของสอนสวรรค์อีก1วิธีการค่ะเชิญค่ะ
4: สำหรับหนูนะคะหนูจะบอกไปตรงๆค่ะว่าไม่มีเงินมากขนาดนั้นแต่ว่าเราสามารถไปได้บางโอกาสค่ะตรงกับพระบรมราโชวาทข้อที่3ค่ะคือการถ่อมตัวค่ะ
5: บอกเพื่อนไปว่าไปได้บางโอกาสบางบริบทที่จะสะดวกไปครับตรงกับพระบรมราโชวาทข้อที่3ครับ
0: ค่ะก็ขอบคุณกลุ่ม4ค่ะหวังว่าเจ้าทุกนะคะทั้งโสภาสีสมรและสอนสวรรค์จะได้เห็นวิธีการต่างๆที่มีการปรับใช้จากพระบรมราโชวาทสู่การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งเชื่อว่าปัญหาของทั้ง3คนนี้ก็อาจจะตรงกับปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งในห้องถ้าหากมีโอกาสก็ลองดูนะคะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ต่อไปค่ะในช่วงสุดท้ายของเราขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงนี้กันช่วงพินิจคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าขยันขยอแบบไหนถึงจะถูกคะก่อนอื่นต้องบอกว่าขยันขยอคือการรบเร้าเซาซีเพื่อชักชวนให้ทำตามหรือตกลงใจตามนั่นเองดังนั้นขยันขยอจะใช้ไม้ตรีหรือไม้โทดีไม้อะไรไม้โทนะคะเหตุผลเราไม่ใช้ไม้ตรีแน่นอนเหตุผลเพราะว่ายันสามารถผันได้3เสียงเป็นยันยันยันดังนั้นเป็นไม้โทแน่นอนค่ะเอาละค่ะคำไทยรู้ไว้ใช้ให้ถูกนะคะและครั้งต่อไปค่ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษางดงามตามพระบรมนะคะดังนั้นเด็กๆเตรียมอุปกรณ์มานะคะ1คือเป็นหนังสือเรียนนะคะ2สมุดสำหรับการจดบันทึกนะคะและคุณครูปลายทางคะเราจะมีสื่อการสอนหากท่านจะดำเนินการสอนด้วยตัวเองให้เตรียมข้อมูลเป็นข้อความขั้นนำแล้วก็เป็นแถบข้อความในขั้นสอนนะคะมาให้กับนักเรียนด้วยหากท่านดำเนินการตามเราทุกกระบวนการไปพร้อมกับการเปิดโทรทัศน์นะคะก็สามารถที่จะดำเนินตามไปได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

รับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา

0: 6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่21แก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
2: อันนี้บวกอันนี้อันนี้ลบด้วยอุ๊ยยากจริงๆเลย
3: แก้จดเลขอยู่เหรอเป็นสุข
2: เป็นสุขแก้มาเกือบชั่วโมงแล้วปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ย
3: ไหนพี่ดูสิยากแล้วก็ซับซ้อนจริงๆแหละแต่น้องลองค่อยๆคิดทีละขั้นจากจุดเล็กๆก่อนอาจจะคิดออกก็ได้นะ
4: แนะนำน้องได้ดีเลยนะร่มเย็นเหมือนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ว่าแก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
3: ฮะ
5: มาโคร
6: ไมโคร
3: คืออะไรคะคุณตา
4: หืมมาตาจะเล่าให้ฟังมาโครคือการมองปัญหาในภาพรวมไมโครคือการแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ตัวอย่างเช่นเรากำลังพายเรือเล่นอยู่ในคลองจู่ๆก็เห็นว่าเรือที่เรากำลังพายอยู่รั่วเราก็ต้องหาทางซ่อมรอยรั่วนั้นหาวิธีวิทย์น้ำออกจากเรือลำนั้นและพยายามพายเรือกลับเข้าฝั่งให้สำเร็จแทนที่จะตัดสินใจกระโดดลงน้ำทิ้งเรือไปเป็นการค่อยๆแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆซึ่งหากแก้ปัญหาเล็กๆได้สำเร็จก็จะทำให้เรือสามารถนำพาเราเข้าถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัยพระองค์ท่านเคยตรัสไว้เหมือนเป็นดั่งพระราชอารมณ์ขันว่าถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออกต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อนเพื่อให้อยู่ในสภาพที่คิดได้เป็นเรื่องที่จริงแท้แน่นอนสะท้อนหลักคิดที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพอย่างที่สุด
3: งั้นเป็นสุขจะแก้โจทย์ในวงเล็บไปทีละจุดก่อนดีไหม
2: โอ้แก้ได้จริงๆด้วยค่ะพี่ร่มเย็นอย่างนี้เป็นสุขแก้โจทย์เสร็จแล้วเป็นสุขจะได้รีบไปเล่นให้หายปวดหัวเลยค่ะ
4: ห่วงแต่เล่นจริงๆเลยเป็นสุข
7: สิบสี่กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความ
8: ดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัย

0: ตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงคราม9ทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่ามากจนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎรสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทรงตั้งพระราชฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: I would blah blah blah blah blah. We have buy a new car, buy a new house, buy a new book, but or donate the money. And the last one.
1: If I won the lottery, I would create a band.
0: One more time. If I
1: won the lottery, I would create a band.
0: Okay, create a band, like music band, right? Okay, giving hand to group number 4, 2 points. I would make a band, a music band, play some guitar, piano, stuff like that. Okay, what about you all students back home? What would you do if you won the lottery? You can share it to your friends in the classroom and the teachers back home. Okay, for me, if I won the lottery, I would buy a cinema because I love movies. I love movies. Okay, everybody. Now, I want you all to read the first sentence. One, two, go.
2: If I finish my homework, I will watch a movie.
0: And number two, one, two, go.
2: If I won the lottery,
0: I would buy a cinema. This is my sentence. So any groups can tell me, what is the difference between these two sentences? Ring a bell. Try, okay, go fight, you can try. We have more than one things. What are the different things between these two sentences? We have like more than one. เรามีจุดแตกต่างกันหลายจุดมากนะครับหนึ่งกลุ่มอาจจะตอบหนึ่งอย่างอีกกลุ่มอื่นคิดไว้รอได้เลยนะครับผมโอเค Group 3 Group 5 Sorry Group 5
1: ประโยคแรกจะใช้เป็น verb 1ค่ะแล้วก็เปลี่ยนจาก will เป็น would
0: โอเค Giving hand to group number 5 1 point นะครับถูกต้องนะครับผม Any group want to share what are the differences what are the differences between these two sentences weLike beside the structure, verb, noun, subject, object, we also have the different meaning. We also have the different in meaning. Meaning คือความหมายในเชิงความหมาย2อันนี้ต่างกันอย่างไร3คะแนนครับกลุ่มไหนได้นะครับผม TikTok TikTok ในเชิงความหมายนะครับกลุ่มเดิมตอบได้แต่ห้ามคนเดิมตอบนะครับผมโอเคกลุ่มไหนได้ปลายทางเราลองคิดดูซิ2ประโยคนี้มันน่าจะแตกต่างกันอย่างไรในเชิงความหมายนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกเขาน่าจะใช้ต่างกันอย่างไรนะครับกลุ่ม5ตอบไปแล้วว่าโครงสร้างต่างกันดังนั้นเขาใช้โครงสร้างหรือเวิร์บต่างกันก็น่าจะมีเหตุผลบางอย่างที่เขาใช้ต่างกัน2อันนี้มันต่างกันอย่างไรนะครับผมลองดูนะครับอันแรก if I finish my homework I will watch a movie ถ้าฉันทำการบ้านเสร็จฉันจะดูหนังอันที่2บอกว่าถ้าฉันถูกลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลฉันจะซื้อโรงหนัง2ประโยคนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับ in meaning in terms of meaning group 5 again นะครับผมลองดูว่าใกล้เคียงไหมนะครับกลุ่มนักเรียนมาทางลองคิดได้เลยนะครับ
3: ประโยคแรกมีความเป็นไปได้สูงครับแล้วก็ประโยคที่2มีความเป็นไปได้น้อยกว่า
0: โอเค give me hand group number 5นะครับ3 points นะครับผมโอเคถูกต้องเลยนะครับประโยคแรก if I finish my homework I will watch a movie it is the conditional sentence type you have learned it type 1 when do we use type 1 possible situation นะครับผม so it is possible to happen คือมันมีโอกาสเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงถ้าเราทําการบ้านเสร็จเราจะดูหนังมีโอกาสเป็นไปได้มั้ยเป็นไปได้แต่อันนี้บอกว่าถ้าเราถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเราจะซื้อโรงหนังถามว่าเป็นไปได้มั้ยเป็นไปได้แต่น้อยมากกี่เปอร์เซ็นต์การที่เราจะถูกเลขท้าย2ตัวนะครับนักเรียนปลายทางเราคิดนักเรียนคนไหนเก่งคณิตศาสตร์เลขการจะถูกเลขท้าย2ตัวมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ครับเลขท้าย2ตัวมีทั้งหมดกี่เลข00จนถึง99กี่เลขครับ100เลขก็แสดงว่าโอกาสที่จะถูก1เลขใน100เลขคือกี่เปอร์เซ็นต์ 1% เท่านั้นแสดงว่ามันเกิดขึ้นยากมากนะครับเราก็จะใช้แตกต่างกันนะครับผมโอเค All right, see. Today we're going to talk about conditional sentence type 2. Can you bring up your notebook please? Okay. Your notebook please. ในเรียนปลายทางนำสมุดขึ้นมานะครับเตรียมจดได้เลย

0: แล้วถ้าเกิดว่าเป็นถูก3ตัวล่ะครับ1ในเท่าไหร่1ตำแหน่งมีได้10เลขก็คือ0ถึง9ถ้า2ตำแหน่งก็คือ10คูณ10คือ100ถ้า3ตำแหน่งก็คือ10คูณ10คูณ10คือ 1,000 แสดงว่าโอกาสถูกเลข3ตัวคือ1ใน 1,000 นั่นเองนะครับผมอ่ะดูนะครับผม Conditional sentence type 2 used for present unreal situation One more time Conditional sentence type 2 used for present unreal situation happen in the present and unrealWhat is unreal? Unreal, maybe it's not likely to happen. It's very difficult to happen. ยากมากที่มันจะเกิดขึ้นคือมันไม่เป็นจริงณปัจจุบันปัจจุบันเนี้ยมันเป็นไปได้ยากมากที่จะเกิดขึ้นนะครับเราไม่พูดถึงว่าในอนาคตมันจะเป็นไปได้ไหมเราพูดถึงปัจจุบันโอเคไหม So, let's see. If I won the lottery, I would buy a cinema. ถ้าฉันถูกลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลฉันจะซื้อโรงภาพยนตร์เราจะเห็นว่า if I won the lottery this part if I won the lottery it is conditions or result can you remember type 1 if when we have if it is condition result condition คือเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขเป็นแบบนี้ถ้าฉันถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล the result is I would buy a cinema so we have conditions and results condition comes with if okay ifAnd this situation not likely to happen, very difficult to happen, okay, man? And imaginary situation, what does it mean imaginary? You just think it, think about it, but it's not happen in reality. Imaginary คือใช้จินตนาการในการคิดขึ้นมานะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆนะครับเราแค่จินตนาการถึงมันโอเคไหมเรียนมาทางนะครับทำความเข้าใจและจดตามเท่าที่จำเป็นได้เลยนะครับ present unreal situations นิดหนึ่งนะครับเน้นคำว่า present unreal present unreal คือปัจจุบันไม่เป็นจริงทำไมคุณครูถึงต้องเน้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีไทป์อื่นๆที่เป็นรูปแบบอื่นๆอีกเพราะฉะนั้นเราต้องจำคีย์เวิร์ดของแต่ละไทป์ให้ได้นะครับผมpresent unreal situations we have conditions and resultsไหนใครเคยถูกลอตเตอรี่บ้างครับผมใครเคยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล2ตัวว้าวเก่งมากนะครับคิวซื้อกี่ใบครับ3ใบเก่งมากนะครับผมสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะเป็นก็เล่นแต่พอประมาณนะครับผมเนาะลอตเตอรี่นะครับก็อาจจะเป็นความชอบของแต่ละบุคคลเราไม่ว่ากันนะครับผมลอตเตอรี่นะครับผมโอเค can I pass can I go to the next slideOkay, now let's see everybody. We have conditions and results, and why do we have to use present unreal situation? Why you have to think about winning a lottery or winning the lottery? Why you have to think about that? Because you, ทำไมเราต้องถึงจินตนาการถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ด้วยครับมันมีเหตุผลอะไรที่เราต้องพูดถึงประโยคที่มันเป็นไปไม่ได้ด้วยเราพูดขึ้นมาทำไมว่าเราถ้าเราถูกลอตเตอรี่นะเราจะซื้อบ้านถ้าเราถูกลอตเตอรี่นะเราจะซื้อรถทำไมเราถึงต้องคิดถึงสิ่งนั้น and we have to think about the unreal situations because we expect something different from reality นะครับเราคิดถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปถ้าเกิดเหตุการณ์หรือ condition เงื่อนไขเป็นไปทางตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเป็นเช่นเราไม่เคยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยเราก็คิดว่าถ้าเราถูกจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคไหมSo, everybody, I want you all to read this sentence together. If I were Superman, one, two, go.
1: If I were Superman,
0: I would save people's lives. Who loves Superman? Who wants to be a Superman? Who wants to be Superman? I want to be Superman too when I was younger. So, can you really be a Superman? Can you really be Superman?เราสามารถเป็นซูเปอร์แมนได้จริงๆไหมไม่ได้นะครับแต่ว่าเราคิดถึงสิ่งที่ว่าถ้าเราเป็นไปได้จะทำไงนะครับเราดูว่า if I were Superman it is conditions or results condition I would save people lives conditions or result results and this sentence one to go everybody if I were a bird if I were a bird one to go

0: I would fly to the USA. What is condition? Ring a bell. Go to. ได้ไหม
1: If I were a bird.
0: If I were a bird, it is condition or result?
1: Condition.
0: Giving hand number two, 1 point. นะครับผม This is conditions. And what is the result? Ring a bell.Okay, good one. I give you the good one. Okay, good one. ยังไม่ได้ตอบวันนี้นะครับผม Okay.
2: I would fly to the USA.
0: I would fly to the USA. Giving hand to group number one. 1 point. Okay, we have conditions and results. ถ้าฉันเป็นนกฉันจะบินไป USA นะครับผมแล้วเราเป็นนกได้จริงๆไหมไม่ได้เราเป็นซูเปอร์แมนได้จริงไหมไม่ได้นะครับผม So.Everybody, we have three sentences. Everybody read the same the first sentence together. One to go. If she were.
3: If she were taller.
0: She would play basketball. Number two, if they won the lottery, they would travel the world. Number three, if I knew how to cook, I would make dinner every night.So, what do they have in common? These three sentences, what do they have in common? We have period, and what else do we have in common? Common, the same thing. Comma and if. Okay, we have if and comma. And then, this is the same thing that every sentence has. Okay, and can you remember Taiwan? What come after?If what come after if, what's come after if, subjects. Oh, we also have would the same thing. Would. นะครับ This is what they have in common. And comes after subject and followed by subject or verb, verbs and comma and subject would and followed by verb again. This is the structures of every conditional sentence.If they subject and then verb, comma, they subject, would and verb. If subject and verb, comma, subject, would and verbs, noun. นะครับ The verb is different from type 1. Type 2 is pretty different. Can you remember the structure of type 1? ใครจำ structure type 1ได้ Ring a bell. Good one อีกแล้ว Okay, good one อีกแล้ว Type 1นะครับ Type 1
4: If followed by subject แล้วก็มี verb one ค่ะ
0: verb one
4: comma subject followed by will and followed by verb infinitive
0: thank you very much group 1 2 point นะครับผมแสดงว่าไทยวันเรามี verb one and verb infinitive verb นะครับ infinitive verb and verb one but type 2 is different how ring a bellตอบได้ไหมกลุ่มสองได้ไหมไม่ได้โอเคกลุ่มโฟร์กลุ่มโฟร์นะครับกลุ่มโฟร์กลุ่มโฟร์ได้ไหมลองดูว่าต่างกันยังไงโอเคลองดูนะครับลองดู type 1มี verb 1 and infinitive verb type 2ล่ะลองดูที่โครงสร้างสิ
5: ความแตกต่างของ conditional type 1กับ type 2นะครับก็คือตรง conditional ครับหลัง subject นะครับจะเป็น verb 2ครับส่วนตรงที่เป็นผลลัพธ์อะครับจะใช้เป็น verb infinitive เหมือนกันครับ
0: โอเค giving hand to group number 4 2 points นะครับผมแล้วเห็นว่ามีอยู่2จุดนะครับคุณครูใบให้2จุดหลักๆที่เปลี่ยนแปลงไปจาก type 1เป็น type 2หนึ่งคือจาก verb 1กลายเป็น verb คือ verb ช่องไหน verb ช่องที่2นี่คำว่า new เราเรียนไปแล้วกริยา3ช่องผัน no new known เพราะฉะนั้นอันนี้คือ verb 2มีอีกหนึ่งจุดที่เปลี่ยนแปลงไปง่ายมากใครได้ ring a bell กด5ครับง่ายมากสุดๆเลยชัดเจนสุดๆเลยนะครับจุดที่เปลี่ยนแปลงไป
6: เปลี่ยน will เป็น would ครับ
0: เปลี่ยน will เป็น would give a big hand to group number 5 1 point นะครับผมWill change it to would. Okay. So the structures of conditional sentence type 2. Let's see. We have if they won the lottery they would travel the world we have if subject verb to comma subject would and infinitive verb so this is the main structures of conditional sentence type 2 you write it down on your notebook please นะครับเรียนไปทาง offside ด้วยนะครับผม this is the structures of conditional sentence type 2 if subject verb to or past simple subject would infinitive verbs นะครับ we change it from one verb 1 to verb 2 from will to would this is present unreal situation present unreal situation

So now, if I talk about possible situation, I use type 1. If I eat a lot, if I eat a lot, verb 1, I will get fat, will, and infinitive verb. This is possible situation type 1. But if I use type 2, present unreal, if I were a bird, I would fly to Japan, for example. นะ so it's different. ต่างกันนะ type 1, type 2, ใช้ให้ถูกนะครับว่าถ้าเกิดไปได้เกิดมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิด type 1เป็นเรื่องสมมุติในปัจจุบัน type 2นะครับทีนี้เราอาจจะสับสนว่า verb 2ตรงนี้มันชื่อว่า past simple ใช่ไหมโน้ตไว้ว่าในเรื่องของ conditional sentence แม้ว่าจะใช้ verb 2ไม่เกี่ยวกับอดีตนะครับในเรื่อง type 2แม้ว่าจะใช้ verb ช่องที่2ไม่เกี่ยวกับอดีตมันคือการสมมุติในปัจจุบันอย่าสับสนนะนะปกติ verb 2จะใช้กับอดีตใช่ไหมแต่ว่าในเรื่องนี้นะครับเราจะใช้ verb 2กับการสมมุติในปัจจุบันนะทำไมถึงใช้ verb 2เพราะว่ามันเป็นเรื่องสมมุติเขาเลยต้องให้มันแตกต่างออกไปนะครับใช้ verb 2นะ verb 2โอเค now everybody in this activity let's find them I want you to find conditional sentences type 2 as many as you can in theworksheet number 2 if I could watch a movie we have a dialogue of Alex and Jamie again Alex and Jamie have talked about a movie and I want you to highlight or underline the conditional sentence type 2 as many as you can ให้เรา underline what does it mean underline ขีดเส้นใต้ or highlight the sentence

0: สุดท้ายนะครับคุณครูมีคำถามตั้งแต่เราเรียนวันนี้มานะครับมีสิ่งหนึ่งที่คุณครูรอว่าจะมีใครถามคุณครูไหมแต่ยังไม่มีใครถามคุณครูเลยนะครับผมไม่มีใครสังเกตเห็นอะไรที่แปลกตาออกไปในโครงสร้างนี้เลยใช่ไหมครับผมมีใครเห็นโครงสร้างอะไรที่แปลกต่างออกไปนะครับอ่ะดูซิดูข้อนี้นะฮะดูข้อ4นะครับดูข้อ4ที่โอกี้เลือกนะครับ if he were more kind he should tell his parents มันมีอะไรแปลกๆไหมครับ ring a bell กรุ๊ป3ครับอ่ะให้ถ้าถูกให้3ให้3 points เลยถูกหรือเปล่า
1: were ครับ
0: were ทำไมถึงแปลกออกไปครับ
1: เพราะว่า
0: ถ้าไม่ใช้ were ถ้าไม่ใช้ were not จะใช้อะไรครับปกติถ้าประธานเป็นเอกพจน์ต้องใช้อะไรช่องที่2ของ ismr ใช้อะไร
1: is
0: เป็นช่องที่1ถ้าเป็นช่องที่2ต้องใช้อะไร
1: were
0: ismr ช่องที่2คือ
1: ismr
0: คือช่องที่1ใช่มั้ยอันนั้นเรียนไปทางคิดไปด้วยนะ ismr คือช่องที่1ถ้าเป็นช่องที่2ต้องใช้ was ถ้าเป็นประธานเป็นเอกพจน์ใช่มั้ยแล้วทำไมฮีถึงใช้ were รู้มั้ยไม่รู้โอเค giving hand to group number 3 3 points นะครับผมนะครับ because in this conditional sentence type 2นะครับในประโยคเงื่อนไขแบบที่2จะพิเศษมากๆเราจะไม่ใช้คำว่า was เราจะใช้คำว่า were กับทุกประธานไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ดังนั้นเราจะไม่พูดว่า if I was you นะครับเราจะไม่พูดว่าถ้าฉันเป็นคุณเราจะไม่พูดว่า if I was you แต่

0: สมมติว่า if I were you นะครับเราจะใช้ were กับทุกประธานเลยอันนี้ไฮไลท์ไว้นะครับเราจะใช้ were กับทุกประธานเพราะมันเป็นเหตุการณ์สมมุติเราจะไม่ใช้ว่า if he was แต่เป็น if he were นะครับจบแล้วนะครับผมโอเค make sense yes or no everybody ชักชักชัก clap clap โอเคนะครับ let's review what you have learned today today we have learned about conditional sentence type 1 or 2 when do we use we use for present unreal situation and the structure is if subject verb 2 comma subject would infinitive verbs นะครับผมโอเค so any groups can make a sentence from me the last one นะครับก็เราจะจักกันไปด้วยลองแต่งประโยคนะครับผมสักหนึ่งประโยคนะครับผมอ่ะ if I had superpower any group ring a bell go for นะฮะโอเค if I had superpowers นั่นเองไปทางลองแต่งประโยคด้วยกันได้เลยนะครับผม
1: If I had a superpowers, I would be a villain.
0: One more time. If I had
1: a superpower, I would be a villain.
0: Okay, villain, villains. I'm a bad person, a villain. Thank you very much, group, for 2 points. นะครับผม villain. นะก็คือถ้ามีพลังก็จะไม่เป็นคนดีแน่นอนโอกี้บอกนะครับผมโอเค next one. Okay, let's see a regular verb list for today. We have.Cut, easy one. Cut. Next one. Close the door. You close. If you close it softly, you close. But you, bang. We call cut, shut. Okay. And this one, we have hurt. And when it boom, can you remember explosion? When it the bomb is bang, the bomb bangs. We call.Burst, นะครับ burst. Okay. Everybody repeat after me. Cut. Shut. Hurt. Burst. Okay, write down your notebook.

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:03 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3เฮ้ย
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขน

0: มันย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
1: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
0: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
2: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
0: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
0: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
2: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
0: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
1: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ BLTV
4: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
5: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
0: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
5: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
4: นายข้อมูลบอกให้เราเ

0: ของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
1: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
2: เยี่ยมเลยครับคุณปู
1: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
3: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
1: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะ
4: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
2: ทรงพระเจริญ
1: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
2: ครับคุณปู
4: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำไฟ
0: เฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
3: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
1: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
2: ้ครับคุณครู
0: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบครับ
0: ไว้พบกันใหม
2: ่นะ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเนื้อเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
3: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
5: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
3: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน
6: ยี่สิบสี่กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด

0: ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ
1: ์รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1ขออนุญาตติดไว้เลยนะคะ
2: ได้ค่ะ
1: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
3: ปิด
1: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1 5 4 3 2 action หนูดีค่ะพ่อสายค่ะหนูนี้ค่ะ
4: สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนทราบกันไหมคะว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราทรงทำงานหนักมาตลอด70ปีเพื่ออะไรเท่าที่หนูดีรู้และเข้าใจนะคะก็คือคำตอบง่ายๆค่ะพระองค์ทรงทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคนและวันนี้เราก็มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่เข้าใจและรู้จักนำหลักการทรงงานของพ่อในหลวงรัชกาลที่9นำไปปรับใช้และมาร่วมบอกเล่าความประทับใจกันอีกเช่นเคยค่ะว่าแล้วเราก็ไปชมพร้อมกันเลยค่ะ

ติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนทรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เราอยู่กันที่โรงเรียนวัดใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโรงเรียนแห่งนี้ถือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนและคุณครูรวมกันแล้วไม่ถึง100คนแต่ทุกคนที่นี่ก็รู้จักปรับใช้หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9จนก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวเองและส่วนรวมค่ะ
1: สิ่งที่หนูจะมาพูดเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9คือเรื่องการเข้าใจประโยชน์ส่วนรวมค่ะการพัฒนาชุมชนนั้นจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับผู้ที่มีบทบาทในการบริหารชุมชนส่วนรวมผู้นำนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสาตัวและเสียสละเพื่อจะได้มารับผิดชอบดูแลงานในชุมชนและบ่อยครั้งที่มีผู้เสียสละเพื่อชุมชนส่วนรวมสิ่งที่หนูนำมาปรับใช้คือการกวาดขยะการปลูกต้นไม้การปลูกพืชผักสวนครัวการเก็บขยะในชุมชนวัดโรงเรียนขอบคุณค่ะ
0: ในหลวงรัชกาลที่9ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระราชทานพระราชดำริในการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนด้วยการระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญดังพระราชดำรัสที่เคยตรัสไว้ว่าใครต่อใครบอกว่าขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมขอให้คิดว่าคนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้นมิได้ให้แต่ส่วนรวมอย่างเดียวแต่เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้
2: เป็นอย่างไรกัน

0: ะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่เรานำฝากกันในวันนี้เมื่อได้รับรู้ตัวอย่างดีๆแบบนี้แล้วเราก็ควรจะศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในหลักการทรงงานที่สำคัญที่สุดคือต้องรู้จักนำมาปรับใช้กันด้วยนะคะและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: โอเคไม่พลอยสายอยู่บนนั้นโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
0: ทีมงานเคลียร์แซฟ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงน้ำประสอนอนเย็นอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดใหม่คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่หนูนำมาปรับใช้คือเรื่องพูดจริงทำจริง
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธีรพรมาชุอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดใหม่คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่หนูนำมาปรับใช้คือเรื่องความขยันค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนะชนกอยู่คงคุณศึกษาประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดใหม่คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่หนูมาปรับใช้คือเรื่องความอดทนค
0: ่
4: ะ
0: ในหลวงรัชกาลที่9ว่าผู้ที่ทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมย่อมได้รับประโยชน์เป็นส่วนของตนด้วยผู้ที่ทำงานโดยเห็นแก่ตัวเบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวมย่อมบั่นทอนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติและที่สุดตนเองก็จะเอาตัวไม่รอดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาและวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันพฤหัสบดีที่16มกราคมพุทธศักราช2512

0: จูนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้
1: เราหักข้อถูกไหมครับอย่างเช่นเวลาหักข้ออย่างนี้มันจะมีเสียงถูกไหมครับหรือว่าหักงี้นะครับเห็นไหมครับหักข้อนิ้วเนี่ยมันจะมีเสียงเกิดขึ้นหรือแม้แต่บางทีเราบิดขี้เกียจอย่างนี้นะครับมันก็จะมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กหรือได้ยินเสียงเนี่ยในการข้อต่อต่างๆน้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเสียงเหล่านี้นะครับเกิดจากอะไรครั้งที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องเสียงใช่ไหมครับเสียงเนี่ยเกิดจากการสั่นสะเทือนของอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงทำให้เกิดคลื่นเสียงมาสู่ที่แก้วหูของเราแก้วหูของเราสั่นเนี่ยทำให้เราได้ยินเสียงอันนั้นก็คือเป็นทฤษฎีของเสียงแต่คราวนี้เนี่ยเสียงเนี่ยเกิดจากภายในของเราการหักข้อนี้นะครับเช่นกันนะครับมันเกิดจากอากาศนั่นเองครับอากาศเนี่ยอยู่ระหว่างข้อต่อของกระดูกข้อในแต่ละท่อนนี้นะครับทำให้เราได้ยินเสียงถ้าน้องๆลองจับนิ้วดูนะครับจะเห็นว่ากระดูกนิ้วของเราแบ่งเป็นท่อนๆระหว่างรอยต่อจะมีเอ็นรอบข้อเป็นตัวเชื่อมต่อภายในรอยต่อจะมีน้ำแทรกอยู่เพื่อช่วยหล่อลื่นข้อซึ่งน้ำหล่อข้อนั้นมีก๊าซละลายอยู่การเหยียดและงอข้อปกติไม่ทำให้เกิดเสียงดังแต่การหักข้อเป็นการงอข้อให้งอลงไปสุดๆอย่างเร็วจึงทำให้ข้อยืดออกอย่างรวดเร็วในข้อจึงคล้ายเป็นสุญญากาศทำให้ก๊าซที่อยู่ในน้ำหล่อข้อเกิดการรวมตัวกันเป็นฟองผุดออกมาจากน้ำหล่อข้ออย่างรวดเร็วเช่นกันเกิดเป็นเสียงที่ได้ยินครับส่วนอาการอื่นนะครับที่ว่าน้องๆเองอาจจะได้เคยเจอหรือเห็นนะครับก็อย่างเช่นโอ้ยเวลาที่เราข้อศอกเราเนี่ยครับไปกระแทกโดนโต๊ะหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้เกิดไฟช็อตนะครับหรือว่าชาจนสามารถที่จะรู้สึกไปได้ถึงปลายนิ้วนี่เลยนะครับสาเหตุนี้เกิดจากอะไรเดี๋ยวไปฟังคำอธิบายเลยครับ
2: อาการไฟช็อตเกิดขึ้นเนื่องจากเส้นประสาทรับความรู้สึกที่วางทอดผ่านร่องกระดูกแขน

0: เรากดแรงๆหรือกระแทกที่ข้อศอกจึงเกิดกระแสประสาทส่งต่อไปตามเส้นประสาทจนไปถึงปลายแขนได้ครับ
1: ถ้าจะเปรียบเทียบกันให้เห็นง่ายๆนะครับก็เหมือนกับว่าเรามีแท่งพลาสติกนะครับที่ตั้งแสดงให้เห็นถึงว่าข้อศอกถึงปลายแขนนี่นะครับว่าเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเรากระแทกข้อศอกเราอย่างนี้แล้วเราเกิดรู้สึกว่าไฟช็อตหรือว่าชาเนี่ยก็เหมือนการส่งแรงกระแทกนะครับจากข้อศอกตรงนี้นะครับไปสู่ปลายแขนดูนะครับว่าถ้าเกิดมีแรงกระแทกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมันก็เกิดการส่งกระแสจากเส้นประสาทนี้นะครับจากข้อศอกไปสู่ปลายแขนทำให้เรารู้สึกชานั่นเองครับ
0: ถ้าเรากระแทกแท่งพลาสติกที่ด้านหนึ่งน้องๆจะเห็นว่าแท่งพลาสติกจะล้มลงแล้วไปกระแทกให้แท่งอื่นๆล้มลงด้วยแสดงให้เห็นว่าแรงมีการส่งต่อกันไปเรื่อยๆนะครับและผลที่เกิดจากแรงกระแทกแท่งที่หนึ่งก็ส่งไปยังแท่งสุดท้ายเช่นเดียวกับการส่งกระแสประสาทจากข้อศอกไปยังปลายแขนนั่นเองครับ
1: นี่ครับน้องๆเราสามารถที่จะเรียนรู้และก็สนุกไปกับวิทยาศาสตร์ในทุกๆสถานการณ์เลยใช่ไหมครับน้องๆรู้ไหมครับว่าคนเราแปลงฟันมาตั้งแต่สมัยยีโบราณเลยนะครับแต่จะเป็นแปลงแบบไหนนั้นเดี๋ยวไปดูกันในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับ
0: หลักฐานของการแปลงฟันที่พบในหลุมศพของคนสมัยอียิปต์เป็นกิ่งไม้แท่งขนาดดินสอตรงปลายทุบให้แตกเป็นฝอยสามารถใช้ถูฟันเพื่อทำความสะอาดส่วนแปรงที่มีลักษณะคล้ายกับแปรงสีฟันในปัจจุบันเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศจีนเป็นแปรงที่ทำจากขนหมูต่อมาพบว่าอมความชื้นจึงเป็นแหล่งของเชื้อโรคหลังจากนั้นจึงได้มีการคิดค้นแปรงสีฟันที่ทำจากไนลอนมีคุณสมบัติไม่ซับน้ำแห้งเร็วจึงทำให้แบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้ครับ
2: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: หลงทางยังพอหาเจอแต่หลงเธอสิ้นเหลือทน
4: wow.
3: แต่ยุคนี้เราไม่หลงกันแล้วเรามีแอปพลิเคชันช่วยบอกทิศทางและเทคโนโลยีที่ใช้ก็คือ GPS เคยสงสัยกันไหมครับว่า GPS ทำงานอย่างไรสำหรับองค์ประกอบใหญ่ๆ2องค์ประกอบสำหรับการทำงานของ GPS หรือ Global Positioning System ประกอบด้วย2 อย่างก็คือองค์ประกอบแรกคือดาวเทียมในทุกๆขณะของเรานะครับมีดาวเทียมกว่า30ดวงโคจรรอบโลกของเรานั่นก็แปลว่าในทุกๆขณะของเรานะครับเราจะรู้นะครับว่าดาวเทียมแต่ละดวงอยู่ตำแหน่งไหนณปัจจุบันองค์ประกอบที่2คืออะไรคือเครื่องรับสัญญาณนั่นเองก็ได้แก่โทรศัพท์มือถือหรือนาฬิกาออกกำลังกายของพวกเรานั่นเองครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS ผมต้องขอไว้บอร์ดครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS นะครับมันเริ่มต้นจากที่ดาวเทียมนะครับดาวเทียมจะส่งคลื่นวิทยุมายังตัวรับสัญญาณของเราการที่ส่งคลื่นวิทยุนั้นเราจะทราบความเร็วของคลื่นวิทยุและระยะเวลาที่ใช้จากการส่งคลื่นวิทยุจากตัวดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราและจากสูตรฟิสิกส์ยอดฮิตของเราระยะทางเท่ากับความเร็วคูณเวลาในตอนนี้เราทราบความเร็วและเวลาใส่ไปในสูตรปิ๊งเราจะทราบว่าระยะทางระหว่างดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราจะยาวเท่าไหร่ก็แปลว่าตำแหน่งของเราณปัจจุบันเราได้คืออะไรครับเราจะรู้ว่าจุดตัดจุดนี้คือตำแหน่งที่เราอยู่นั่นเองและจริงๆแล้วนี่คือภาพจำลอง2มิตินะครับแต่ในโลกของความเป็นจริงเราคงทราบว่าจริงๆเราต้องใช้3มิตินั่นก็แปลว่าแทนที่จะเป็นวงกลมเราต้องใช้ทรงกลมนั่นเองครับและนี่คือตัวอย่างของการนำวงกลมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราแต่เดี๋ยวก่อนอาจารย์มีอีก1ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้วงกลมในชีวิตประจำวันของเราซึ่งใกล้ตัวกว่าที่เราคิดและตัวอย่างนั้นก็คือสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลของเราเนี่ยนะครับก็จะมีวงกลมหรือส่วน

0: ของวงกลมปรากฏอยู่หลายที่ด้วยกัน
1: แว็บแรกที่เราเห็นก็คือตรงกลางสนามตรงที่เตะมุมที่กรอบเขตโทษไอ้วงกลมเหล่านี้มันมีประโยชน์อะไร
0: กฎสำคัญในกีฬาฟุตบอลก็คือว่าทุกครั้งที่มีการเตะลูกฟรีคิกนักฟุตบอลทีมอื่นจะต้องอยู่ห่างจากจุดที่เราเตะฟรีคิกไป10หลาซึ่งนั่นก็แปลว่าเมื่อเราคิกออฟทั้ง2ทีมจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ในทำนองเดียวกันครับเมื่อได้การเตะจุดโทษเกิดขึ้นนักเตะทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ครับเป็นเส้นโค้งของวงกลมรัศมี10หลาโดยที่จุดศูนย์กลางคือจุดนี้และส่วนสุดท้ายคือการเตะคอร์เนอร์หรือเตะมุมจะมีเส้นส่วนสี่ของวงกลมอยู่ตรงนี้รัศมีของวงกลมตรงนี้จะเล็กที่สุดเลยซึ่งก็คือ1หลาบางสนามจะมีขีดเล็กๆตรงนี้ขีดนี้นะครับจะเป็นการช่วยผู้ตัดสินรัศมีของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นกลางไปทั้งหมด10หลานะครับเพื่อเป็นไกด์ช่วยกรรมการตัดสินว่านักฟุตบอลทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้เป็นระยะทางทั้งหมด10หลาซึ่งนอกจากวงกลมปรากฏอยู่ในสนามฟุตบอลแล้วนะครับถ้าเราดูกีฬาบ่อยๆเราก็จะคุ้นๆว่าไอ้วงกลมเนี่ยก็ถูกไปประยุกต์ใช้กับสนามบาสเกตบอลด้วยจริงๆมันเป็นส่วนของวงกลมมันจะไปปรากฏตรงที่เส้นโค้ง3แต้มไงครับโดยที่เส้นโค้ง3แต้มนั้นจุดศูนย์กลางของมันก็คือตรงห่วงนั่นเองนะครับก็หวังว่าพวกเราจะได้ดูฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่ในสนามฟุตบอลจริงๆเพราะทุกวัน

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่างประสานมือพบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยู่กับเรา2คนนะเพราะว่าถ้าดูฉากหลังของเราวันนี้ต้องบอกว่าสเปเชียลพิเศษจริงๆน้องเนนี่ค่ะ
2: โอ้โหก็เป็นข่าวดีในช่วงสายๆของบ้านเราในวันนี้นะคุณผู้ชมกับน้องเนเน่เราลุ้นมาตั้งแต่รอบออดิชั่นเราลุ้นมาตั้งแต่รอบที่แข่งระหว่างทางมาเรื่อยๆได้โกลเด้นบัตเทิลมาก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเลยเมื่อวานนี้เริ่มแข่งตามเวลาในรายการ8โมงเช้าบ้านเรามีทั้งกรรมการมีทั้งในส่วนของเสียงโหวตกับคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาแล้วก็เป็นบริเวณแถบคาริบเบียนอย่างปาเตอริโก้ด้วย อะไรแบบนี้ก็จะมีสิทธิ์ในการโหวตโอ้โหเราลุ้นมานะตั้งแต่อย่างแรกที่หลายคนอยากจะรู้แต่เมื่อวานน้องจะร้องเพลงอะไรถูกไหมฮะเอ๊ะแล้วน้องจะแสดงจะมีแบบ
1: มีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมหรืออะไร
2: มีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยน้องทำได้ดีทำได้ดีจริงๆพอแสดงจบไปแล้วเนี่ยกรรมการเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนบอกเลยนะมีกรรมการท่านนึงบอกถ้าไม่ชนะนะจะให้อีกคนนึงขายบ้านเลยนะคือจริงๆแล้วคือเป็นการแสดงที่คือเราเห็นฝีไม้ลายมือการเล่นกีตาร์ของน้องอ่ะเชอรี่ตั้งแต่รอบก่อนๆไง
1: น้องก็มีคุณสมบัติต้องบอกว่าครบถ้วนนะ
2: ค
1: ะก็คือหมายความว่าร้องเพลงก็เก่งภาษาอังกฤษเยี่ยมเลยเพราะว่าเองเนี่ยนะคะก็ได้รับทุนการศึกษาโรงเรียนนานาชาติที่จังหวัดภูเก็ตด้วยและพูดถึงฝีไม้ลายมือการเล่นกีตาร์นี่ต้องบอกว่าโอ้โหเรายังอายดิฉันอ่ะตอนเด็กๆนะสมัยวัยรุ่นก
2: ็
1: อยากจะไม่เรียนนะคุณคะก็ฝึกเล่นกีตาร์กันไปเนี่ยแหละเพียงเพื่อชีวิตแต่เอาจริงๆนะด้วยความเป็นผู้หญิงอย่างเราอ่ะเรารักความสวยความงามเล็บเนี่ยมันไว้ยาวไม่ได้แล้วพอดีดไปเนี่ยนะมันเจ็บมือเจ็บ
2: ตรงนี้เน
1: า
2: ะ
1: ใช่แล้วมันก็จะด้านหมดดิฉันก็เลยเลือกเส้นทางความสวยไงแต่น้องเนี่ยเขารักดนตรีแล้วก็มาเส้นทางนี้จนวันนี้แหละต้องบอกว่าเป็นคนไทยคนแรกแล้วก็ประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วจริงๆก็คือสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะ
2: จริงๆแล้วนะคนทั่วโลกตอนนี้นะมีไทยอยู่ในสายตาแต่น้องเนเน่พอดูอะไรคุณผู้ชมครับดูจากการถ่ายทอดรายการถ่ายทอดสดเนี่ยของรายการอเมริกา Got Talent เนี่ยคนชมเนี่ย
1: ใช
2: ่ทั่วโลกทีเดียวแล้วที่ไหนอเมริกาด้วยไง
1: ใช่
2: แล้วใครจะคิดว่าสาวไทยคนแรกที่จะคว้าตำแหน่งชนะเลิศแบบนี้มาได้ในเวทีระดับโลก
1: อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นเวทีที่แมสจริงๆ ระดับสากลระดับโลกใครๆก็รู้จักต้องบอกแบบนี้นะคะ
2: ใช่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีภารกิจอยู่ต่างประเทศก็ได้ ขออภัยครับได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลเยาวชนไทยที่เปล่งประกายบนเวทีโลกก็เรียกว่าชื่นชมความสามารถนะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากที

0: ียวนะครับไปดูภาพบรรยากาศกันก่อนครับให้เห็นกันเต็มๆอันนี้เป็นภาพบรรยากาศก่อนการประกาศผลการแข่งขันบนเวทีนะครับเรียกว่าสร้างความมือหามากๆเมื่อเนเน่รอยัลปรากฏตัวพร้อมป้ายของ Linkin Park ซึ่งเป็นวงร็อกระดับตำนานสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆนะครับหลังจากเพจของ America's Got Talent เคยโพสต์ข้อความไว้แบบนี้ครับว่า Rock Icons Linkin Park are making their way to the America's Got Talent stage Wednesday on NBCNBC คือสถานีที่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนั่นเองนะครับเป็นการแสดงร่วมกับวงร็อกระดับตำนานอย่าง Linkin Park นับเป็นอีกหนึ่งช่วงสำคัญของเนเน่ครับหลังเดินทางผ่านการแข่งขันอเมริกา Got Talent ตั้งแต่รอบออดิชั่นจนก้าวเข้าไปสู่รอบไฟนอลด้วยว่ารอบชิงชนะเลิศนะครับและสุดท้ายเนี่ยคว้ารางวัลชนะเลิศในซีซั่นที่21นี้ด้วยนะครับและวันนี้ครับเนเน่รอยัลหรือว่าแพรวรัติการอําลอยคือเขาบอกว่าเมื่อก่อนน้องชื่อน้องแพรวน้องแพรวแต่เวลาเรียกเนี่ยฝรั่งจะเรียกยากก็เลยเปลี่ยนเป็นเนเน่พอเป็นเนเน่ปุ๊บเนี่ยฝรั่งเรียกง่ายไงแล้วก็ติดปากมากกว่าเพราะฉะนั้นก็บอกว่าคนจะดังเนี่ยต้องชื่อสองพยางค์นะ
1: ค่ะนี่ไงเชอรี
0: ่โอเค
1: พี่ป๋องอ่ะพี่และป๋องสองพยางค์เหมือนกัน
0: นะครับก็ถือว่าเป็นแชมป์รายการ America's Got Talent ซีซั่นที่21สร้างความสำเร็จให้กับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ติดตามชมเพราะอะไรเชอรี่คุณผู้ชมครับไปดูคะแนนโหวตนะที่1กับที่2เนี่ยต่างกันอย่างเห็นได้ชัดมากๆเนเน่ได้7ล้านกว่าคะแนน
1: ค่ะ
0: ขณะที่คนที่2ที่แสดงมายากลเนี่ยได้หลักแสนคือ700,000กว่า
1: และคนที่โหวตเนี่ย คือต้องบอกกันว่าเป็นชาวอเมริกัน
0: ใช่
1: แล้วก็มีคนไทยที่ได้สัญชาติแล้วก็อยู่ที่อเมริกานี่แหละเป็นคนโหวตให้นั่นเอง
0: ครับก็มาดูรางวัลกันหน่อยนะครับที่น้องเนเน่ได้รับนะครับแชมป์ในรายการ America's Got Talent ก็คือจะได้รับรางวัลเงินคือ1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33ล้านบาทอันนี้คือเริ่มต้นนะเงิน33ล้านหรือ1ล้านดอลลาร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้บรรดาค่ายศิลปินต่างๆทุกคนเนี่ยพุ่งเข้าหาเนเน่อันนี้แหละคือสิ่งที่จะตามมาจากผลของความสำเร็จของอเมริกา Got Talent ตรงนี
1: ้แต่ต้องไปดูสัญญาไงพี่ป๋องเพราะว่าเขาอาจจะติดลิขสิทธิ์สัญญากับทางรายการด้วยเป็นระยะเวลา1ปีแต่แน่นอนค่ะว่าโอ้โหได้แชมป์แบบนี้แล้วก่อนได้แชมป์เนี่ยน้องเองเนี่ยก็สร้างประวัติศาสตร์แล้วก็สร้างชื่อเสียงเพราะว่าเราจะเห็นนะคะว่าหลังจากที่จบการแข่งขันไปแต่ละครั้งเนี่ยนะบนเวทีของน้องเนเน่เนี่ยเราก็จะเห็นนักดนตรีระดับโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็โพสต์ข้อความเรียกว่าเอ็นเอียงนั่นแหละเชียร์น้องเนเน่เรียกได้ว่าออกนอกหน้านอกตาว่าได้แน่นอนเป็นแชมป์นะและน้องก็ได้จริงๆนะคะมาดูประเทศไทยกันบ้างค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนไทยอายุ16ปีจากภูเก็ตนะที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยค่ะคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จก็ถือว่าชื่นชมทั้งความสามารถมุ่งมั่นความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาถึงเรื่องของความสำเร็จแล้วก็ความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะความสำเร็จของเนเน่เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยอันนี้เมื่อครั้งที่ท่านนายกกับน้องเนเน่ได้มีโอกาสเจอกันนะคะก็ร้องเพลงด้วยกันด้วยนะคะท่านก็บอกว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จเรียกได้ว่าในระดับนานาชาตินะคะส่วนกระทรวงการต่างประเทศของไทยเองนะคะก็มีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความขอร่วมแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับเนเน่รอยัลคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการอเมริกา Got Talent ในซีซั่นที่21ค่ะ
0: โอ้โหเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจภาคภูมิใจทั้งคนไทยทั้งชาติเลยนะความสามารถของเด็กไทยสาวภูเก็ตที่ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่อยากจะพัฒนาแล้วก็อยากที่จะเดินตามฝันเพราะต้องยอมรับว่าสมัยนี้เนี่ยมันความฝันบางทีหลายๆคนถ้าเกิดจะมุ่งไปจริงๆถ้าเกิดไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างอันนี้อาจจะทำให้ความฝันนะหยุดตรงนี้แค่นี้น่าจะพอแล้วแต่ที่เราเห็นน้องเนเน่กับคุณพ่อที่จับมือกันก้าวไปจนประสบความสำเร็จนะครับส่วนหนึ่งก็ไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนกันหน่อยเป็นโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติที่กระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับ ป็นโรงเรียนของน้องเนเน่เนี่ยครับภาพบรรยากาศที่เห็นคือบรรดาเพื่อนๆนักเรียนรวมถึงคุณครูและผู้ปกครองเนี่ยต่างร่วมกันส่งเสียงแสดงความดีใจพร้อมกันแล้วก็ปรบมือดังลั่นสนั่นคือไปชมการถ่ายทอดสดไงของที่สื่อของ NBC เมื่อสักครู่ที่จะทอดมาเขาประกาศผลเมื่อตอนประมาณสายๆเกือบ10โมงเช้าบ้านเราเนี่ยนะครับก็หลังสิ้นเสียงประกาศว่าเนเน่เนี่ยคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ในซีซั่น21เนี่ยนะครับโอ้โหทุกคนเฮปรบมือเสียงดังกันสนั่นทีเดียวนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปวันนี้ทางโรงเรียนได้นำทีวีจอใหญ่นะมาตั้งให้ทุกคนได้ร่วมลุ้นการประกาศผลไปด้วยซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคนทั้งโรงเรียนและยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวภูเก็ตอีกด้วย
1: ค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนด้วยนะคะ
0: ค
1: ือน้องเนี่ยได้รับทุนการศึกษาเพราะอะไรมีความสามารถพิเศษก็คือด้านการเล่นดนตรีนั่นเองทางโรงเรียนก็เลยมีการสนับสนุนน้องเนเน่แล้วก็ครอบครัวนั่นเองนะคะคนบอกว่าดูน้องภาษาอังกฤษเนี่ยสำเนียงดีจังเลยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยแหละค่ะได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะขอบคุณแทนน้องด้วยนะคะ
0: ขอบคุณคนไทยทุกคนด้วยที่ช่วยกันส่งแรงใจให้กับน้องตั้งแต่เมื่อวานนี
1: ้
0: โอ้โหกระแสดีมากๆโดยเฉพาะในช่วงที่น้องแสดงเป็นภาพที่ไม่รู้จะบรรยายยังไงว่าเด็กไทยคนหนึ่งเก่งและมีความสามารถมากๆจริง
1: ๆคือทางโรงเรียนเขาสนับสนุนเต็มที่นะ
0: ค
1: ือทุกครั้งที่น้องเนเน่เนี่ยได้มีการแข่งขันก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จในวันนี้นะคะเขาก็จะมีการทำกิจกรรมแบบนี้ละค่ะก็คือเชิญน้องๆในแต่ละชั้นเรียนโดยเฉพาะเด็กๆค่ะเด็กๆที่เขาอยากจะมีความฝันเนี่ยพอเขาเห็นพี่เนเน่นะรุ่นพี่โรงเรียนของเขาแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จแบบนี้ก็จะอาจจะเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญที่ทำให้น้องๆเนี่ยนะคะผลักดันจนไปสู่ในเรื่องของความสำเร็จคือบรรยากาศเป็นเหมือนอะไรไหมพี่บ๋องเหมือนประกวดนางงามจักรวาลอะอารมณ์ความรู้สึกอะเพราะเราเชียร์เราลุ้นถูกต้องไหมเราไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบเนี้ยมานานพอสมควรเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยคือเชื่อได้ว่าน้องเนเน่เองเนี่ยสร้างความสุขรอยยิ้มให้กับคนไทยทุกคนเขาบอกว่าปีนี้อาจจะเป็นปีทองของเยาวชนไทยหรือว่าคนไทยก็ได้โดยเฉพาะผู้หญิงนะอย่างเช่นน้องลิซ่าและลิซ่ามโนบาลคือก็เพิ่งจะออกซิงเกิลใหม่ไปสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยคงร้องได้แค่นี้เนาะเดี๋ยวจะไปติดลิขสิทธิ์เขาเลยประมาณนี้
0: แล้วที่นี่ร้องเต็มก็ไม่ติดนะ
1: ลิขสิทธิ์ดิฉันกลัวจะเป็นนักร้องนำไงคือหมายความว่านำดนตรีไปก่อนไงอ่ะน้องลิซ่าก็เป็นอีกหนึ่งคนไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเรียกได้ว่าตอนนี้โฟกัสน่ะมันมาอยู่ที่ประเทศไทยของเราแล้วล่ะทำให้คนทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: คือมีโอกาสได้คุยกับนักวิชาการที่ตอนนี้เขาบอกว่าเรื่องของ AI เข้ามามีส่วนอย่างมากทีเดียวนะครับในเรื่องของการเลือกการศึกษาของเด็กเด็กไทยเรียนไปมากๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ย AI มันจะมาในการทำลายหรือว่า disruption หรือเปล่าเขาอาจารย์บอกว่าแล้วเนี่ยการเรียนก็ยังเรียนปกติหลายคนบอกเอ๊ะไม่อยากเรียนในระบบโรงเรียนแล้วอยากจะเป็นอินฟลูอยากจะเป็นบล็อกเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับในการสร้างรายได้อาจารย์บอกแบบนี้อาจารย์สมชายภักภาธิวัฒน์บอกว่าเรียนไปเถอะในสิ่งแล้วก็เลือกหาสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วต่อยอดจุดนั้นให้ได
1: ้
0: พอเราต่อยอดจากสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ยโอกาสเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยถ
1: ้
0: าเรามีความพยายามเพียงพอม
1: ัน
0: ก็ซ้อนอย่างน้องเนเน่แบบเนี้ยถ้าเกิดว่าคนรอบข้างกันสนับสนุนตัวน้องเองรู้เองว่าเราจะไปในทางไหนอันเนี้ยมันจะได้พัฒนาไปในถูกต้องแล้วเดินไปถึงเป้าหมายอย่างเร็วที่สุดนั่นเอง
1: ค่ะข่าวที่ NUP วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลแล้วก็ทางครอบครัวพี่น้องชาวภูเก็ตด้วยนะคะปรับเปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดนึงคุณผู้ชมมาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศกันบ้างช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกกรุงเทพมหานครแอบวิภาวดีของเราเนี่ยครึ้มฟ้าครึ้มฝนทีเดียวนะคะแต่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะสถานการณ์ฝนตกหนักในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรียกได้ว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาค่ะฝนตกหนักน้ำท่วมหนักด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าบางจุดเนี่ยน้ำเนี่ยท่วมสูงถึง1เมตรเช้าวันนี้ก็ยังมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่แต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังบางจุดรอการระบายค่ะนายกเมืองพัทยาก็สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากประมาณ9จุดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเปิดสายด่วนเมืองพัทยาค่ะ1337ให้ประชาชนสามารถสอบถามสถานการณ์แล้วก็ประสานขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านได้ค่ะ พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนนะคะได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เมืองพัทยาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ระดับน้ำบางจุดสูงถึง1เมตรโดยเฉพาะที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำอย่างเช่นที่ถนนสาย3แยกพเนียรช้างหรือว่าแยกมุมอร่อยถนนเลียบทางรถไฟดงขาน้อยเขาตา

0: ฮัลโหลถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ถนนพัทยาใต้พัทยากลางถนนเลียบชายหาดซอยบัวขาวพัทยารวมถึงซอยวัดบุญสัมพันธ์แล้วก็วอล์กกิ้งสตรีทนะคะทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยต้องเดินลุยน้ำกลับที่พักค่ะซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้รถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านบางเส้นทางได้ขณะเดียวกันประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการบางรายก็ไม่สามารถขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันก็ทำให้ข้าวของเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดพาไปนะคะ
1: ขณะที่ในเช้าของวันนี้นะครับในช่วงเช้านั้นยังคงมีฝนตกทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายในบางพื้นที่อันนี้คือเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจากหลังจากที่เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาก็เปิดเผยถึงการเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยาไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากประมาณ9จุดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเปิดสายด่วนเมืองพัทยา1337ให้ประชาชนสอบถามสถานการณ์และประสานขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านเมืองพัทยาเองครับได้มอบหมายให้สำนักช่างสุขาภิบาลและศูนย์ Water Crisis Center ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมี3จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับได้แก่แยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้และถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้กับร้านมุมอร่อยเก่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำและก็เป็นแอ่งกระทะ
2: ตรงนี้ก็จะมีเจ้าที่เนี่ยเป็นเจ้าที่ในการที่จะห้ามนะครับถ้าปริมาณน้ำสูงแล้วก็ห้ามรถผ่านเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือให้รถเนี่ยไปมีความเสียหายตรงนั้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาต้องบอกว่าทางเมืองพัทยาเองก็พยายามที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันก็คงจะต้องสามารถแก้ไขได้นะครับในระดับที่น้ำฝนตก60ถึง70นะครับมิลลิเมตรต่อวันเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกินจากนี้นะครับก็จะทำให้มีการท่วมรอระบาย
1: ล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณแยกพระเนียดถนนพัทยาสาย3ถนนสุขุมวิทและถนนเลียบทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมขังและพบว่าระดับน้ำนั้นลดลงแล้วเจ้าหน้าที่ก็เร่งทำความสะอาดและก็เก็บกวาดเศษขยะและสิ่งปฏิกูลที่ถูกน้ำพัดขึ้นมาบริเวณผิวการจราจรพร้อมกับนำรถอุปกรณ์เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนส่วนถนนสายหลักในพื้นที่พัทยาก็ตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเช่นกัน
0: ไปดูทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็มีการนำรถแบ็คโฮ2คันขุดร่องเปิดทางน้ำที่บริเวณหน้าบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ท่วมขังลงสู่คลองสาธารณะพร้อมกับนำสะพานเหล็กที่จัดทำไว้มาใช้เป็นการข้ามชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนยังสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วก็เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักหลังพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องดาบตำรวจประสิทธิ์หยัดน้ำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ค่ะเร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนที่จะตกลงมาเพิ่มเติมเน้นการเปิดทางน้ำแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เนื่องจากตำบลลาดยาวก่อนหน้านี้ได้รับมวลน้ำส่วนหนึ่งมาจากพื้นที่อำเภอแม่วงส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในหลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบค่ะ
1: เราไปตรวจสอบสภาพอากาศล่าสุดเลยนะครับหลังจากที่กรมอุตุบอกว่า 24-27 นี้คงต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากครับเราจะไปพูดคุยกับคุณณัฐวุฒิแดนดีนะครับรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับท่านรองอธิบดีสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับท่านครับวันนี้จุดไหนที่น่าเป็นห่วงและฝนจะตกหนักที่สุดครับ
3: จุดที่น่าเป็นห่วงก็คงเป็นแถบภาคตะวันออกก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวศูนย์กลางของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับอยู่ประเทศกัมพูชาแต่ว่าจุดติดกับจังหวัดตราดของเราแล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้ด้านหน้าของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยถูกเบียดเข้ามาทางภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางบางส่วนนะภาคกลางที่โซนอยู่ทางด้านตะวันออกนะครับแถบเซนซาวนครนายกประมาณนี้ครับซึ่งก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดจันทบุรีและตราดระยองนะครับจังหวัดสระแก้วปราจีนนครนายกซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ด้านหน้าเขาใหญ่นะครับซึ่งก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายรวมถึงพื้นที่ของภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครช่วงบ่ายเย็นๆอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำทิศทางของเขาเนี่ยเคลื่อนที่จากจังหวัดใกล้ๆจังหวัดตราดแล้วก็จะผ่านมาจังหวัดระยองและเข้ามาแถบอ่าวไทยนะครับเมื่อมือพื้นที่ตรงนี้ปั๊บเนี่ยตัว พื้นที่ที่อยู่รอบๆตัวศูนย์กลางหย่อมความกดอากาศต่ำแล้ว

0: มีประมาณสัก300 กิโลเนี่ยครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับแล้วอาจจะมีฝนตกหนักนะส่วนใหญ่จะเป็นฝนตกหนักครับฝนที่หนักมากเนี่ยก็จะมีบางพื้นที่แค่นั้นเองครับ
1: เป็นฝนแช่หรือว่าฝนที่เป็น
0: ฝนผ่านครับ
1: ฝนผ่าน
0: ไม่ได้แช่ครับฝนจะผ่านตามจุดศูนย์กลางนะฮะตัวฝนก็จะหมุนวนตามจุดศูนย์กลางแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านตามแนวร่องออกไปสู่ทางด้านภาคตะวันตกในวันพรุ่งนี้วันมะรืนนะครับก็จะออกไปทางด้านเมืองการนะครับ
2: ค่ะที่ท่านรองอธิบดีบอกว่าฝนตกหนักมากนี่นะคะคาดการได้ไหมคะว่าประมาณสักประกี่มิลลิเมตรคะ
0: ครับฝนตกหนักมากเนี่ยเกินกว่า90ครับมิลลิเมตรนะครับในพื้นที่ที่ผมเรียนแล้วก็เรื่องของลักษณะของภูมิประเทศนะครับตรงใกล้ๆกับเขาใหญ่แถวเนี้ยแถวสระแก้วตรงเนี้ยจะมีเทือกเขาสูงนะฮะมันก็เป็นตัวช่วยทำให้ตัวเมฆเนี่ยยกตัวเป็นฝนได้ง่ายนะครับแล้วประกอบกับมันมีลมส่งก็คือลมจากที่พัดเข้าหาศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำนะฮะเป็นลมส่งที่ทำให้ตัวเมฆฝนเนี่ยยกตัวได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านี้นะพื้นที่หน้าเขาโซนเนี้ยนะฮะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักมากที่อื่นครับ
1: ครับท่านรองครับอย่างที่บอกว่าฝนจะมาตอนนี้หย่อมมาถึงทางด้านของกัมพูชามาทางตราดจันทบุรีแล้วถูกไหมครับแล้วจะค่อยๆขยับผ่านมาเรื่อยๆแสดงว่าตอนนี้วันนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกที่บอกเมื่อสักครู่คือเมืองจันทร์ตราดนครนายกแน่นอนที่สุดห่างๆต้องน่าจะถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยอากาศตอนนี้น่าจะ

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อเลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่มปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: ด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลเออนี
2: ่เธอฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: พี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะ
2: ฮะ
3: ฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ่อ
3: เอ้ยมา
4: พ่อครับดูนี่สิครับ

0: จ้าเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากา

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
3: นมัสการ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับครูปันรัตนภักดีในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องใหม่ซึ่งเรื่องนี้ก็จะไปต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์หรือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเราอีกเหมือนกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องฉากละครนะครับสำหรับเรื่องฉากละครเนี่ยเป็นการเรียนรู้การเขียนฉากรับเบื้องหลังหรือว่าถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเรียนรู้การเขียนแบ็กดรอปนั่นแหละนะครับที่พวกเราคุ้นเคยหรือรู้จักกันดีนะครับเราจะมาเรียนรู้ว่าวิธีการเขียนแบ็กดรอปเนี่ยเขียนยังไงการเขียนฉากสำหรับการทำละครหรือการทำละครเวทีหรือการเขียนฉากสำหรับการแสดงเนี่ยทำยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านแรกนะครับคือด้านความรู้ความเข้าใจก็คือนักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับความหมายประวัติแล้วก็องค์ประกอบของฉากละครได้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอีกส่วนนึงก็คือสามารถอธิบายถึงรูปแบบการออกแบบแล้วก็สไตล์ของฉากละครว่าฉากละครเนี่ยมีกี่รูปแบบมีกี่สไตล์ซึ่งเดี๋ยวครูจะบรรยายให้พวกเราฟังนะครับซึ่งก็มีความแตกต่างกันไปแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยมาแล้วบ้างและสุดท้ายคือสามารถอธิบายขั้นตอนการออกแบบฉากละครได้ว่าขั้นตอนการออกแบบฉากเนี่ยเป็นยังไงซึ่งทั้งหมดนี้นะครับนักเรียนจะต้องทำลงไปในใบความรู้นะครับซึ่งตอนนี้ครูก็ได้แจกใบความรู้ให้กับทุกคนไปแล้วนะครับก็สามารถเขียนตอบข้อมูลไปได้เลยในระหว่างที่ครูบรรยายไปนะครับต่อมานะครับมาดูในด้านคุณลักษณะแล้วก็ค่านิยมกันบ้างนะครับในด้านนี้นะครับก็คือเห็นถึงความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของฉากละครซึ่งฉากละครเนี่ยในตอนนี้อาจจะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตพวกเราน้อยแต่ว่าในเวลาที่เราจะต้องทำงานอย่างเช่นทำฉาก

ฉากสแตนเชียร์กีฬาสีหรือว่าทำฉากประกอบการแสดงละครในวิชาใดวิชาหนึ่งอาจจะต้องนำความรู้ในส่วนนี้ไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนตั้งใจเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจรูปแบบของฉากละครเข้าใจสไตล์ของการทำฉากละครแล้วก็จะได้เอามาปรับประยุกต์กับการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของเราต่อไปด้วยและนอกจากนั้นก็ยังเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราได้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าในส่วนของเนื้อหาการวันนี้มีกิจกรรมมาให้ดูนะครับชื่อกิจกรรมว่าพินิจศิลป์ฉากละครพินิจแปลว่าการพิจารณาการดูอย่างละเอียดเนาะวันนี้เราจะมาดูศิลปะที่อยู่ในฉากละครว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงนักเรียนเห็นแล้วรู้สึกยังไงเห็นอะไรบ้างไม่มีถูกผิดนะครับไม่มีถูกผิดไม่มีคำตอบตายตัวนักเรียนสามารถตอบตามความเข้าใจตัวเองตอบตามสิ่งที่รับรู้และรู้สึกได้เลยนะครับมี2ภาพด้วยกันมาเริ่มดูจากภาพแรกก่อนนะครับภาพแรกนะครับเป็นภาพฉากการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริม

0: ่ะจากภาพนี้ภาพฉากการแสดงฉากนี้นักเรียนรู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับฉากนี้บ้างมันน่าจะเป็นพื้นที่ไหนดูแล้วรู้สึกยังไงลองปรึกษากันในกลุ่มก่อนก็ได้นะครับนักเรียนปลายทางลองพูดคุยกันดูว่าฉากนี้เนี่ยดูแล้วรู้สึกยังไงมันน่าจะเป็นส่วนไหนของเนื้อเรื่องฉากนี้เล่าเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็อาจจะบอกว่าพอเราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงนักเรียนอาจจะไม่ต้องอิงทฤษฎีอิงเนื้อเรื่องเลยก็ได้แต่อธิบายหรือพูดตามที่เรารู้สึกได้เลยนะครับในห้องต้นทางมีใครได้คำตอบแล้วไหมครับเอาตามมุมมองของนักเรียนเอาตามการรับรู้ที่นักเรียนรับรู้ได้เลยมีไม่เอ่ยเชิญครับคนอื่นสามารถเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าคำตอบแรกจะได้ว่ายังไงบ้างนะครับ
1: เหมือนตอนนี้ในฉากจะเป็นอยู่ในพระราชวังค่ะ
0: ครับ
1: ในฉากหรือว่าในภาพนี้ค่ะทำให้หนูรู้สึกว่ามันดูเป็นมีความขลังค่ะมีความให้เราแสดงให้เห็นถึงอำนาจของมายาราที่อยู่ตรงกลางค
0: ่
1: ะ
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครอยากจะเพิ่มเติมไม่เอ่ยเชิญครับเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนได้ตอบไปแล้วว่าเป็นฉากในพระราชวังนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่แสดงให้เห็นถึงความน่าเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนอีกคนนึงจะตอบเพิ่มเติมว่าอะไร
2: ค่ะหนูก็คิดเห็นแบบเพื่อนเลยนะคะว่าภาพนี้มันก็เหมือนกับการแบบอยู่ในพระราชวังใช่ไหมคะมันก็เหมือนเป็นการเคารพหรือว่าแบบทำให้ภาพดูมีการนับถือหรือว่าแบบดูขลังอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าภาพนี้เนี่ยมีท่าทางของนักแสดงเนาะที่แสดงให้เห็นถึงการเคารพทำให้บรรยากาศเนี่ยรู้สึกขลังมีใครจะตอบเพิ่มเติมอีกไหมเอ่ยมีไหมครับถามก่อนว่าใครเคยดูโขนพระราชทานบ้างมีไหมมีคนเคยดูคนที่ไม่เคยดูคิดไหมว่าฉากมันจะอลังการขนาดนี้โขนพระราชทานนะครับเป็นโขนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งฉากนี้เนี่ยเป็นฉากท้องพระโรงกรุงลงกาท้องพระโรงกรุงลงกาก็คืออยู่ในที่ว่าราชการของทศกัณฐ์นั่นแหละตอนนี้ตัวละครที่อยู่ตรงกลางก็คือทศกัณฐ์นะครับนักเรียนก็จะเห็นบรรยากาศของบรรดายักษ์ที่มาเข้าเฝ้านะครับแล้วก็จะเห็นรายละเอียดของฉากซึ่งฉากเนี่ยก็เหมือนที่เพื่อนตอบเลยว่ามันดูเหมือนอยู่ในพระราชวังก็คืออยู่ในท้องพระโรงของกรุงลงกานั่นแหละนะครับก็จะมีรายละเอียดลวดลายไทยต่างๆมีการทำฉากที่เป็นลวดลายไทยขึ้นมานะครับมีซุ้มขึ้นมาแล้วก็มีองค์ประกอบฉากอื่นๆเข้ามาด้วยอันนี้คือฉากเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นถึงพื้นที่เรื่องราวของที่นั้นๆด้วยเดี๋ยวเรามาดูอีกฉากนึงซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแต่อาจจะเคยเห็นจากหนังสือเรียนหรือว่าอาจจะเคยเห็นจากการแสดงอีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวมาดูว่าอีกภาพนึงที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงกันภาพนี้นะครับเป็นตอนศึกมายาราพเหมือนกันนะครับเป็นตอนเดียวกันแต่เป็นอีกฉากหนึ่งดูแล้วรู้สึกยังไงหรือมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับฉากนี้บ้างมีใครพอจะตอบได้ไหมครับมีคนพอจะรู้นะครับพอจะรู้ลองปรึกษากันดูว่าหรืออาจจะบอกถึงความรู้สึกก็ได้นะความรู้สึกที่หนูรู้สึกต่อฉากนี้อาจจะไม่ต้องอิงเนื้อเรื่องก็ได้ใครพอจะให้ข้อมูลนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนดูแล้วเนี่ยเพื่อนรู้สึกยังไงอยากจะให้ข้อมูลว่าอะไรบ้าง
3: สำหรับผมรู้สึกอลังการกับฉากมากครับก็คือมันเป็นฉากที่เป็นตัวของหนุมานไหมคร
0: ับ
3: ก็คือเป็นหนุมานนี่ขนาดใหญ่มากแล้วก็ดูอลังการมากครับ
0: โอเคมีใครอยากจะเพิ่มเติมไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีคนเพิ่มเติมเชิญเพิ่มเติมได้เลยครับ
4: ก็อย่างที่เพื่อนบอกนะครับก็คือภาพเนี้ยครับเป็นภาพหนุมานที่มีร่างกายใหญ่มากๆแล้วก็ดูมีความน่าเกรงขามครับแล้วก็ดูน่ากลัวมากๆ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าดูยิ่งใหญ่ดูอลังการนะครับแล้วก็ดูน่าเกรงขามน่ากลัวด้วยอันนี้เนี่ยเป็นตอนที่ฝ่ายยักษ์นะครับก็ไปช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่หนุมานกำลังอมพับพลาเพื่อปกป้องเมืองอยู่นะครับก็จะเป็นตอนที่หนุมานเนี่ยอมพับพลาก็จะเห็นได้ว่ามีพระลักษมณ์กับพระรามเนี่ยประทับอยู่ข้างในปากของหนุมานด้วยนะครับซึ่งหนุมานเนี่ยกำลังครองเมืองทั้งเมืองไว้ดูแลเมืองทั้งเมืองไว้นะครับแต่ฝ่ายยักษ์เนี่ยต้องการที่จะมาลักพาตัวพระลักษ์ไปนะครับก็เลย ได้รักพาตัวพระรามไปก็เลยได้

ได้มาทำพิธีไปทำพิธีเพื่อชุบศรขึ้นมาแล้วก็มาเป่าลูกศรทำให้ลิงทั้งหมดที่เข้าที่ดูแลเมืองอยู่เนี่ยก็สลบหลับไหลไปทั้งหมดรวมถึงหนุมานที่แปลงร่างใหญ่เพื่ออมเมืองไว้เนี่ยก็โดนเป่าลูกศรไปด้วยซึ่งตอนแรกเนี่ยมือของหนุมานเนี่ยตั้งขึ้นเนาะถ้าใครเคยเห็นภาพจากหนังสือนะครับมือเขาจะตั้งขึ้นแล้วก็ตาก็จะเปิดอยู่แต่พอยังไงนะครับแล้วก็กลไกเหล่านี้เนี่ยมันถูกใช้ขึ้นมาเมื่อไหร่บ้างซึ่งการศึกษาเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะทำให้พวกเราเข้าใจในเรื่องการทำฉากมากขึ้นสามารถเอาไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคตได้รวมถึงการไปต่อยอดทำงานศิลปะของเราได้ด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องความหมายของฉากละครกันก่อนนะครับฉากละครภาษาอังกฤษเรียกว่า setting นะครับตัว setting หรือฉากละครเนี่ยถ้าในปัจจุบันเราอาจจะเรียกอีกหลายอย่างเนาะอาจจะเรียกว่า backdrop ก็ได้พื้นหลัง background อะไรได้หมดแต่ถ้าเรียกให้ถูกต้องตามหลักการเนี่ยจะเรียกว่า setting นะครับหรือฉากละครเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมนะครับหรือสร้างสภาพแวดล้อมขึ้นมาให้เข้ากับตัวละครแล้วก็ให้เข้ากับเนื้อเรื่องที่ต้องการทำการแสดงด้วยนะครับสถานที่นี้เนี่ยจะออกแบบโดยทำให้ตัวละครเนี่ยได้สื่อสารอย่างสมบูรณ์แบบโดยมีฉากรับเนี่ยเป็นตัวช่วยนะครับโดยสะท้อนถึงสถานที่เวลายุคสมัยที่มันชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีสภาพแวดล้อมการจัดองค์ประกอบต่างๆในฉากเนี่ยช่วยเพื่อให้การสื่อสารผ่านการแสดงเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตัวฉากละครเนี่ยก็สำคัญกับการแสดงเหมือนกันนะครับนอกจากที่จะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เราดูแล้วสนุกสนานมากขึ้นก็ยังช่วยสื่อสารให้การแสดงเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างที่เป็นภาพกันบ้างนะครับภาพแรกนะครับเป็นภาพจากการแสดงละครเวทีเรื่องแผ่นดินของเรานะครับนักเรียนก็จะเห็นว่ามีการตกแต่งนอกจากที่จะเป็นการวาดแล้วก็มีการตกแต่งด้วยการออกแบบฉากที่ดีนะครับก็จะช่วยสร้างสีสันสร้างชีวิตชีวาให้กับตัวละครก็คือทำให้ตัวละครที่มีมนุษย์มายืนทำท่าทางอยู่ก็ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเรื่องราวก็สมบูรณ์มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ชมเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ชมละครด้วยนะครับก็จะเห็นองค์ประกอบต่างๆที่นอกเหนือจากมันจะแบนๆไปกับพื้นหลังแล้วมันก็จะมีส่วนที่นูนออกมามีองค์ประกอบมาเพิ่มเติมนะครับทำให้ฉากเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นคราวนี้เรามาดูประวัติศาสตร์ของฉากละครนะครับว่ามันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงซึ่งมันเริ่มจากการทำพื้นแบนๆเลยก็คือทำเป็นผ้าบางๆมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีองค์ประกอบมีกลไกอะไรต่างๆเข้าไปจะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกคือในยุคกรีกโรมันนะครับช่วงต่อมาก็คือในยุคเรเนซองส์นะครับก็คือยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการที่มีการสร้างภาพวาดได้ทันสมัยมากๆก็มีการนำภาพวาดเนี่ยมาใช้ในการแสดงละครด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาคือยุคศตวรรษที่19ถึงปัจจุบันก็คือจากศตวรรษที่19มาถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือยาวนานมากเนาะแล้วก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะทั้ง3ยุคนี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของฉากละครที่มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าการแสดงละครเนี่ยมันเริ่มขึ้นมานานมากแล้วเนาะตั้งแต่ยุคกรีกโรมันเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละยุคมีความแตกต่างกันยังไงนะครับอย่างแรกเลยก็คือยุคกรีกโรมันยุคแรกนะครับยุคนี้จะเป็นภาพวาดที่ใหญ่มากๆใหญ่มากๆเพราะอะไรเพราะว่าพื้นที่ในการแสดงเนี่ยก็ใหญ่มากเหมือนกันภาพวาดที่เป็นฉากก็เลยจะต้องใหญ่มากๆตามไปด้วยนะครับแล้วก็จะจุคนในการชมการละครเนี่ยเยอะมากจะมีการใช้อุปกรณ์ประกอบฉากที่เหมือนจริงเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีวิวัฒนาการในเรื่องของการสร้างอุปกรณ์ประกอบฉากมาไม่มีการสร้างปืนปลอมไม่มีการสร้างมีดปลอมอย่างนี้ก็จะใช้ของจริงเลยในการแสดงนะครับเป็นการแสดงที่มีส่วนประกอบที่แยกเป็นชิ้นๆด้วยนะก็มีการแยกองค์ประกอบต่างๆแล้วก็มีการทาสีมีการเขียนฉากที่เรียนแบบจากของจริงมาทั้งหมดเลยแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะเอาของจริงเข้ามาอย่างที่ครูบอกว่ามันมีการใช้อุปกรณ์ประกอบฉากเนาะและฉากบางอย่างก็ใช้ฉากจริงเข้ามาเลยเพื่อให้มีความสมจริงแล้วก็เหมือนจริงมากขึ้นนะครับอันนี้คือรูปแบบของละครในยุคโรมันนะครับต่อมาดูยุคเรเนซองส์บ้างยุคเรเนซองส์เนี่ยจะเป็นฉากละครก็จะเปลี่ยนไปแล้วจะเปลี่ยนไปจากผ้าผืนเดียวผืนใหญ่ๆก็จะเปลี่ยนเป็นแบบที่มีการทำระบายเป็นชั้นๆถ้าเรานึกไม่ออกอยากให้นึกถึงฉากลิเกในปัจจุบันเราจะเห็นว่ามันจะมีปีก2ข้างเป็นผ้าทิ้งลงมาใช่มั้ยบางคณะถ้าใหญ่มากๆก็จะมีปีกทิ้งลงมา1 2 3 4ชั้นแล้วค่อยเป็นฉากหลัง

ชั้นที่5อย่างนี้นะครับอันนี้เหมือนกันคือวิธีเดียวกันเลยกับของยุคเรเนซองส์นักเรียนจะเห็นว่าเขาจะมีปีกไปก่อนนะครับมีปีกไล่ไปแล้วก็เป็นฉากหลังที่หลังตัวปีกหรือที่เรียกว่า drop and wings เนี่ย wing ก็คือปีกเนาะปีกข้างของฉากเนี่ยจะช่วยทำให้เวทีดูมีมิติมากขึ้นแล้วผู้แสดงก็อาจจะไปหลบอยู่ในระยะหน้าระยะหลังของฉากได้มากขึ้นทำให้ตัวเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งภาพวาดที่ถูกวาดในสมัยนั้นเนี่ยจะถูกวาดโดยศิลปินที่เก่งๆศิลปินที่มีชื่อเสียงมากๆเพราะว่ามันขนาดใหญ่เนาะแล้วก็นิยมวาดเกี่ยวกับอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีความเป็นยุคเรเนซองส์นะเป็นอาคารแบบโบราณสวยๆเลยก็จะต้องอาศัยฝีมือของศิลปินที่มีความสามารถสูงๆนะครับมาใช้ในการวาดนี่คือตัวอย่างนะครับก็จะมีม่านด้านบนเนาะมีหลืบระบายหรือที่เราเรียกว่าวิงเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะด้านข้างอาจจะ2ชั้น3ชั้น4ชั้นแล้วแต่ละเวทีและสุดท้ายก็จะจบด้วยตัวแบ็คดรอปหรือว่าฉากรับเบื้องหลังนะครับอันนี้คือลักษณะของฉากในยุคเรเนซองส์นะครับต่อมาคือยุคศตวรรษที่19จนถึงปัจจุบันอันเนี้ยเป็นยุคที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเยอะมากเพราะฉะนั้นฉากก็จะมีกลไกที่ซับซ้อนมากขึ้นเนาะมีการใช้แสงสีเสียงมีการใช้เอฟเฟกต์ใช้ลิฟต์เข้ามาเป็นตัวช่วยบางครั้งนักแสดงไปแล้วเปลี่ยนฉากด้วยการที่ฉากหมุนไปเลยและนักแสดงที่อยู่ข้างหลังฉากก็มาเป็นฉากถัดไปในการแสดงอันนี้ก็ถูกเอามาใช้ในการแสดงนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันสมูทมากขึ้นมันเรียบเนียนมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเวลาจะเปลี่ยนฉากก็ต้องมีการปิดผ้าลงมาใช่ไหมแล้วก็มีนักแสดงมาอยู่ด้านหน้าสักคน2คนแล้วก็พอนักแสดง2คนนั้นออกไปก็เปิดฉากออกเปิดผ้าออกแล้วเป็นฉากใหม่อันนี้ก็จะใช้การที่ฉากหมุนไปเลยแล้วก็ฉากใหม่ก็เข้ามาหรือมีการเคลื่อนวัตถุหรือฉากบางอย่างลอยเข้ามาได้เลยอันนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับก็พัฒนามาจากยุคก่อนๆแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นถ้าใครมีประสบการณ์ได้ไปดูอาจจะดูผ่านทางสื่อต่างๆหรือไปดูในเวทีจริงก็ได้ก็จะเห็นเทคโนโลยีเหล่านี้ที่ถูกเอามาใช้นะครับคราวนี้คือมาอธิบายต่อใน3ส่วนของการทำละครนะครับก็คือจะมีส่วนที่เป็นสถานที่นะครับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ฉากรับเบื้องหลังสถานที่เนี่ยเราจะใช้เรียกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การแสดงทั้งหมดเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นเวทีเนาะที่เราสามารถลงไปแสดงได้คราวนี้บางการแสดงนักแสดงวิ่งไปหาผู้ชมด้วยวิ่งไปหาผู้ชมครูเคยชมการแสดงเรื่องนึงนะเป็นเกี่ยวกับแม่นาคนักแสดงเนี่ยวิ่งมาเลยวิ่งหนีผีมาหาผู้ชมเลยอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือใช้พื้นที่ในส่วนของผู้ชมเป็นพื้นที่การแสดงด้วยนะครับอันนี้คือในส่วนของสถานที่เนาะ place ก็คือพื้นที่ทั้งหมดที่นักแสดงอยู่นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของสิ่งแวดล้อมตัวสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะเรียกรวมถึงอุปกรณ์ประกอบฉากคือสิ่งต่างๆที่มันถูกมาวางอยู่หน้าฉากจะเรียกเป็นสิ่งแวดล้อมทั้งหมดรวมถึงตัวคนก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอันนี้คือส่วนที่2และส่วนสุดท้ายคือฉากรับเบื้องหลังหรือ scenery เนี่ยคือส่วนที่อยู่หลังสุดเลยอยู่หลังสุดก็คือภาพที่อยู่หลังสุดนั่นแหละแต่ในปัจจุบันมันอาจจะไม่เป็นภาพมันอาจจะถูกทำให้เป็น3มิติหรือเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับก็จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านหลังสุดนะครับเป็นภาพที่คลุมเรื่องราวทั้งหมดในระหว่างนี้ที่เราดูครูบรรยายไปอยู่ก็สามารถทำใบความรู้ไปด้วยได้พร้อมๆกันนะครับเนื้อหาจากใบความรู้เนี่ยก็จะสามารถเนื้อหาจากที่ครูบรรยายก็จะสามารถไปตอบใบความรู้ได้แล้วก็สามารถอ่านใบความรู้ควบคู่ไปด้วยได้นะครับต่อมามาดูรูปแบบของฉากละครบ้างว่ามันมีกี่รูปแบบเนาะแล้วเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ฟังด้วยนะครับ Type of Stage Setting นะครับก็คือรูปแบบของฉากละครที่เขานิยมนำมาใช้ในการทำละครกันนะครับรูปแบบของฉากละครจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบใหญ่ๆเนาะ3รูปแบบใหญ่ๆก็คือแบ่งโดยการสื่อถึงสถานที่หรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจะแบ่งได้เป็น3รูปแบบคือฉากที่อยู่ภายในเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอยู่ภายในไม่ได้หมายความว่าฉากนั้นตั้งอยู่ในอาคารนะเป็นฉากที่แสดงสถานที่ในอาคารอย่างเช่นในบ้านในรถอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็มีฉากภายนอกและมีฉากผสม3แบบภายในภายนอกและผสมแบบผสมเนี่ยคือมีทั้งภายในภายนอกอยู่ในฉากเดียวคราวนี้เรามาดูรายละเอียดกันครับฉากภายในนะครับก็คือจะมีกำแพงอย่างน้อย1ด้านและอาจจะแสดง

้นที่ภายในบ้านภายในรถภายในรถไฟนะครับภายในบ้านภายในรถไฟรถยนต์เครื่องบินในคาเฟ่ในวัดในโบสถ์หรือว่ากิจกรรมที่เราทำไปตอนหน้าคือฉากภายในของท้องพระโรงกรุงโรงกลาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือฉากภายในฉากนี้อาจจะตั้งอยู่ในอาคารแหละแต่แสดงถึงสถานที่ที่เป็นภายในอาคารนะครับต่อมานะครับคือฉากภายนอกฉากที่แสดงพื้นที่นอกชายคาของที่นั้นๆอย่างเช่นฉากหน้าอาคารเรียนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างอันนี้ก็คือฉากด้านหน้าศาลเจ้านักเรียนก็จะเห็นว่าในฉากส่วนนี้เนี่ยจะปรากฏพื้นที่ของท้องฟ้าป่าหรือพื้นที่ที่แวดล้อมที่ไม่ได้อยู่ใต้หลังคาแล้วนะครับก็จะเป็นการแสดงพื้นที่ด้านนอกคราวนี้ฉากพวกนี้จะต้องอาศัยอุปกรณ์ประกอบฉากบางอย่างอย่างเช่นจะต้องมีเสาไฟจะต้องมีม้านั่งในสวนหรือจะต้องมีต้นไม้ลอยๆมาเพื่อให้รู้ว่าเป็นฉากที่อยู่ด้านนอกนะอันนี้คือตัวอย่างนะครับต่อมาสุดท้ายคือฉากแบบผสมแบบผสมเนี่ยคือมีทั้งแบบที่เป็นในห้องและนอกห้องอยู่ในฉากเดียวกันอาจจะเป็นบ้านสมมุติเป็นบ้านไม้หลังนึงแล้วก็มีพื้นที่การแสดงที่อยู่นอกบ้านด้วยอาจจะมีชายคามีแม่ทางลาดลงมาที่แม่น้ำอย่างเงี้ยเนาะเป็นท่าน้ำลงมาอันนี้คือฉากที่แสดง2ส่วนก็คือมีทั้งส่วนที่เป็นภายในและภายนอกของอาคารนะครับคราวนี้ฉากแบบนี้เวลาแสดงเขาจะใช้ไฟช่วยฉากละครเวทีแบบแรกคือแบบบ็อกเซตแบบบ็อกเซตเนี่ยบ็อกเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นกล่องเนาะยกเป็นกล่องมาเลยอันเนี้ยเขาจะมีส่วนที่เป็นฝาผนังอย่างน้อย1ถึง2ถึง3ด้านอาจจะ1 2 3แล้วแต่นะครับก็จะมี3ด้านที่เป็นฉากแล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยเปิดไว้เพื่อให้ผู้ชมเนี่ยสามารถมองทะลุเข้าไปได้ถ้าปิด4ด้านเลยผู้ชมจะมองจากด้านไหนมองไม่ได้ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องปิด3ด้านแล้วก็จะมีองค์ประกอบต่างๆไปติดไว้หรือว่าไปประกอบไว้หรือจะวาดไว้เพื่อทำให้ฉากเนี่ยดูเหมือนจริงมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการใส่เอฟเฟกต์ต่างๆเข้าไปในกล่องนี้ได้การแสดงในลักษณะแบบนี้ก็นิยมใช้เหมือนกันนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยน้อยมากแล้วปัจจุบันจะเป็นแบบที่เลื่อนไปเลยนะครับเลื่อนฉากไปเลยเนาะต่อมาดูแบบที่เราดูไปของยุคเรเนซองส์นะครับ Job and Wings ก็คือแบบที่มีฉากอยู่ด้านหลังสุดเนาะแล้วก็มีปีกนะครับมีปีกเป็นหลืบขึ้นมาอันนี้ก็ปัจจุบันก็จะนิยมใช้แสดงพวกละครพวกลิเกอย่างที่ครูบอกลิเกโนรานะครับก็ยังใช้หมอลำบางที่ก็ใช้นะครับก็ยังนิยมใช้แต่ว่าถ้าเป็นการแสดงแบบละครเวทีหรือละครสมัยใหม่ก็จะไม่ค่อยนิยมใช้แล้วในลักษณะแบบนี้นะครับมาดูกันต่อนะครับที่ permanent set permanent set เนี่ยเป็นฉากแบบถาวรคำว่า permanent เนี่ยแปลว่าถาวรคือโครงสร้างนี้จะอยู่แบบนี้ตลอดการแสดงคือไม่ไปไหนเลยจะถูกตั้งอยู่อย่างเงี้ยตลอดการแสดงเลยนะครับแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่อาจจะมีการย้ายบางอย่างอย่างเช่นย้ายอุปกรณ์ประกอบฉากไปนะครับเป็นส่วนย่อยๆถูกย้ายออกไปครูดูละครเวทีเรื่องนึงแล้วก็คาดหวังว่าจะได้เห็นฉากเยอะๆแต่เรื่องนั้นกลับกลายเป็นว่าฉากมีแค่จั่วบ้านเป็นด้านหลังเป็นจั่วบ้าน3จั่วแล้วก็มีโต๊ะใหญ่วางตรงกลาง1โต๊ะครูก็งงว่าเราจะเข้าใจเนื้อเรื่องได้ยังไงในเมื่อมันมีแค่ฉากแค่ฉากเดียวพอดูไปเลยเข้าใจว่าเวลาเป็นฉากมันเป็นเรื่องเล่าของบ้านคนจีนเนาะเป็นบ้านของคนที่เป็นวัฒนธรรมจีนเวลาที่เป็นฉากที่เป็นโต๊ะกินข้าวเขาก็จะยกซุ้มสีแดงที่คนจีนกราบไหว้กันครูไม่ทราบชื่อเขาก็จะยกมาตั้งเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าอันนี้คือโต๊ะกินข้าวก็จะมีจานอาหารมาบ้างนะครับและถึงเวลาเปลี่ยนฉากไปเป็นฉากห้องนอนก็จะมีคนอุ้มผ้านวมมาเลยอุ้มผ้านวมอุ้มตุ๊กตาอุ้มหมอนมาแล้วก็วางบนโต๊ะตัวนั้นแล้วก็นอนบนโต๊ะตัวนั้นเพื่อเป็นฉากห้องนอนพอหมดเวลาของฉากห้องนอนปุ๊บเป็นฉากห้องดูทีวีก็มีคนยกทีวีมามีคนยกขนมขบเคี้ยวยกป๊อปคอร์นมาอันนี้คืออีกรูปแบบนึงของฉากที่เป็นแบบเพอร์มาเนนต์ก็คือมีฉากถาวร1ฉากและเปลี่ยนองค์ประกอบในฉากไปเรื่อยๆอาจจะเปลี่ยนจากด้านบนด้านข้างด้านล่างแล้วแต่เทคนิคของผู้กำกับนะครับต่อมานะครับคือแบบยูนิตเซตยูนิตเซตเนี่ยคือมันเป็นหน่วยให้เข้าใจว่าเป็นหน่วยหรือเป็นกลุ่มคืออยู่ตรงนั้นกลุ่มนึงอยู่ตรงนี้กลุ่มนึงแล้วฉากก็จะไม่ถาวรคือจะเปลี่ยนโยกย้ายกันไปเรื่อยๆนะครับตามความเหมาะสมหรือตามเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นอันนี้มันก็จะมีการโยกย้ายเปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆเหมือนกันเนาะ

ต่อมาคือ symbolic set อันเนี้ยง่ายดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วยากในการสื่อสารนะครับรูปแบบของ symbolic set หรือฉากที่ใช้สัญลักษณ์ในการสื่อความหมายเนี่ยต้องสื่อให้ผู้ชมเข้าใจได้ด้วยการใช้สัญลักษณ์บางอย่างนะครับซึ่งผู้กำกับเนี่ยจะต้องเลือกว่าจะต้องใช้อะไรบ้างในการสื่ออย่างเช่นถ้าผู้กำกับเลือกไม้กางเขนมาก็อาจจะสื่อถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์หรือว่าถ้าผู้กำกับเลือกพระพุทธรูปมา1องค์มาตั้งในฉากนั้นก็อาจจะหมายถึงว่าฉากเนี้ยกำลังเล่าถึงโบสถ์การอยู่ในโบสถ์โดยการทำแบบนี้คือการใช้ symbolic set เนี่ยจะต้องอาศัยลักษณะการแสดงของตัวละครมาช่วยเพื่อให้ฉากสมบูรณ์มากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ๆมีพระไปตั้งแต่คนที่สื่อสารกันคนที่แสดงอยู่ไม่เอื้อกับฉากเลยเนี่ยก็จะทำให้เนื้อเรื่องไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นการใช้ symbolic set หรือฉากที่อาศัยสัญลักษณ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยนักแสดงต้องเก่งมากๆด้วยนะครับต่อมานะครับคือ skeleton set ถ้าเราเห็นเรารู้สึกว่าเหมือนไม่เสร็จเนาะรู้สึกไหมรู้สึกว่าเหมือนไม่เสร็จเลยฉากเหล่านี้จะเน้นแค่โครงสร้างเฉยๆถ้าเทียบกับงานศิลปะมันคืองานแบบแอบแตกก็คือเป็นนามธรรมใช้โครงสร้างแบบให้ผู้ชมได้ต่อยอดความคิดเอาเองคือให้ผู้ชมคิดเอาเองว่าฉากนี้มันสมมติว่าฉากนี้กำลังเล่าถึงเมืองผู้ชมก็จะต้องจินตนาการเข้าไปบนโครงสร้างเหล่านี้ว่าเมืองมันมีหน้าตาเป็นแบบไหนถ้าบอกว่าอ่ะเป็นเมืองหัวหินผู้ชมก็จะต้องจินตนาการประกอบเข้าไปเองว่าเมืองหัวหินควรจะหน้าตาเป็นแบบไหนหรือถ้าบอกว่าเป็นใจกลางย่านการค้าสำคัญอย่างเช่นสยามผู้ชมก็จะต้องจินตนาการเข้าไปเองอันนี้จะช่วยให้ผู้ชมเนี่ยสนุกในการได้จินตนาการบรรยากาศของฉากไปด้วยซึ่งในตัวฉากเนี่ยก็จะมีแค่โครงสร้างเลยนะครับมีแค่โครงสร้างมีแค่ดูเหมือนแล้วทำไม่เสร็จดูเหมือนเป็นนั่งร้านเฉยๆเป็นโครงสร้างสำหรับการก่อสร้างเฉยๆอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงที่น่าสนใจเหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยเห็นมีการแสดงที่ไหนใช้เท่าไหร่นะครับต่อมานะครับคือมัลติเซตมัลติแปลว่าความหลากหลายเนาะความหลากความเยอะมัลติเซตเนี่ยเป็นฉากที่เป็นฉากเดียวแต่ต้องการจะเล่าหลายๆเหตุการณ์ไว้ในฉากนั้นยกตัวอย่างเช่นเหตุจากภาพนี้นักเรียนเห็นกี่เหตุการณ์เห็นกี่เหตุการณ์มีคนบอกว่าเห็น4ใครเห็นมากกว่า4มั้ยมีคนเห็น5ด้วยหลักๆแล้วเนี่ยจากที่ครูเห็นครูเห็นประมาณมันถ้ามองเป็น5ก็มองได้เนาะหลักๆเนาะก็จะมีกลุ่มคนที่เหมือนจะยืนคุยกันอยู่ตรงน่าจะเป็นถ้าครูคิดคือหน้าทีวีเนาะตรงกลางนี่คือหน้าทีวีนะครับแล้วก็ตรงนู้นก็น่าจะเป็นโต๊ะกินข้าวด้านบนนั้นก็เหมือนจะตามคุณยายลงไปแล้วก็ด้านข้างนี่ก็จะมีอีกคนนึงที่เหมือนเดินอยู่ที่โต๊ะทํางานอันเนี้ยคือเป็นการใช้ฉากเดียวแต่ว่าเล่าเหตุการณ์หลายเหตุการณ์อะไรแบบนี้มีนะครับอย่างเช่นในตลาดก็จะมีเหตุการณ์สำคัญอย่างเช่นมีคนนั่งขายของกันอยู่แต่ตรงอื่นก็อาจจะมีคนทะเลาะ กันอยู่มีคนขายอย่างอื่นอยู่อันนี้คือ1ฉากที่เล่าเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ได้ก็จะมีองค์ประกอบของอุปกรณ์ประกอบฉากที่ค่อนข้างเยอะนะครับต่อมามาดูสไตล์ของฉากละครบ้างนะครับว่ามีกี่สไตล์แต่ละสไตล์แตกต่างกันยังไงอย่างแรกนะครับสไตล์ของฉากเนี่ยมาดูความหมายก่อนสไตล์ของฉากเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงเหมือนกันนะครับซึ่งจะเป็นการบ่งบอกความชัดเจนของเนื้อเรื่องนะครับซึ่งผู้ออกแบบเนี่ยจะต้องทำให้การออกแบบที่มันสื่อถึงเรื่องราวนะครับจะต้องทำการออกแบบเพื่อให้ฉากเนี่ยสื่อถึงเรื่องราวโดยยึดเอาสไตล์ต่างๆเนี่ยมาใช้ซึ่งสไตล์ในการออกแบบฉากมีทั้งหมด11สไตล์ด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแต่ละสไตล์กันนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือแบบธรรมชาติแบบธรรมชาติเนี่ยต้องการถ่ายทอดสถานที่จริงเข้ามาเลยนะครับต้องการเล่าถึงสถานที่จริงเข้ามาเอาบรรยากาศจริงเข้ามาทุกอย่างก็จะทำแบบเหมือนจริงนะครับแบบเอาธรรมชาติเข้ามาเลยเอาภูเขาต้นหญ้าอะไรเข้ามาต่อมาแบบเหมือนจริงหรือแบบเรียลลิสติกนะครับอันเนี้ยจะเอาจากสถานที่จริงมาประมาณ 80-90% อาจจะเป็นการวาดมาก็ได้แต่ว่าจำลองให้เหมือนของจริงมากที่สุดส่วนรายละเอียดที่ตัดออกไปเนี่ยจะตัดรายละเอียดที่ไม่จำเป็น

คือไม่มีเนื้อเรื่องก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็จะถูกตัดออกไปแล้วก็ยังคงรายละเอียดต่างๆคือไม่ว่าแม้กระทั่งพื้นห้องเนี่ยลวดลายเป็นยังไงก็เอามาด้วยเพดานห้องลวดลายเป็นยังไงก็เอามาด้วยซึ่งในบางการแสดงอาจจะไม่มีเพราะมันไม่จำเป็นนะครับต่อมานะครับแบบเรียบง่ายอันนี้เนี่ยเขาจะตัดทอนรายละเอียดไปเยอะมากจะต่างจากเมื่อสักครู่อันนี้แบบ suggestive นะครับคือแบบเรียบง่ายคือตัดออกหมดอะไรที่ดูแล้วฟุ้งเกินไปเยอะเกินไปตัดออกให้เหลือแค่ส่วนที่มันจะสื่อความหมายกับคนดูได้คล้ายๆกับเรื่องที่ครูเล่าเมื่อสักครู่ที่มีหน้าจั่วแล้วก็มีการยกเก้าอี้มากินข้าวยกจานอาหารมาอันนี้คล้ายๆกันนะครับก็คือเขาจะเอาเฉพาะส่วนที่แสดงให้เห็นว่าอันนี้คือห้องกินข้าวก็คือมีโต๊ะมีเก้าอี้มีจานรู้แล้วว่าเป็นที่กินข้าวหรือเป็นที่ดูทีวีก็มีแค่โซฟากับทีวีออกมาก็รู้แล้วว่าเป็นโซฟาส่วนการจำกัดพื้นที่อื่นๆก็ให้นักแสดงเป็นผู้เดินหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่นั้นให้สมบูรณ์มากขึ้นเองนะครับต่อมานะครับแบบเลือกเฉพาะส่วนอันนี้ก็น่าสนใจนะครับ selective หรือแบบเลือกเฉพาะส่วนเนี่ยคือผู้กำกับสามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะเอาอะไรมาและเอามาแค่ไหนครูให้นักเรียนสังเกตโครงสร้างเหล็กอันนี้นักเรียนคิดว่าเดิมมันน่าจะเป็นอะไรโครงสร้างเหล็กสีขาวที่อยู่ในภาพเดิมมันน่าจะเป็นอะไรลูกมีคนบอกว่าเป็นต้านมีไหมคนอื่นคิดว่าเป็นอะไรเป็นสวนสาธารณะเอาเฉพาะโครงสร้างสีขาวลูกหนูคิดว่าน่าจะเป็นอะไรมีคนบอกว่าระเบียงบ้านมีคนบอกว่าประตูจริงๆแล้วอันนี้คือศาลาหกเหลี่ยมศาลาหกเหลี่ยมแต่เลือกมาแค่ส่วนเนี้ยเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นประมาณนี้อันนี้เหมือนกันคือให้ผู้ชมเนี่ยจินตนาการต่อนะครับอันนี้ก็คือเป็นสวนสาธารณะอย่างที่เพื่อนบอกเลยเป็นสวนสาธารณะมีเก้าอี้แล้วก็มีศาลาหกเหลี่ยมแต่เอามาแค่ส่วนเดียวแค่ให้พอรู้และให้ผู้ชมได้จินตนาการต่อได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าผู้กำกับเขาจะเลือกอะไรมาเนาะต่อมาคือแบบสัญลักษณ์อันนี้เป็นฉากที่ง่ายแต่ยากอีกเหมือนกันสัญลักษณ์อันนี้มันจะไม่ใช่การเอาไม้กางเขนมาหรือการเอาพระมาตั้งนะแต่เป็นการทำลายลักษณ์อักษรบางอย่างไว้บนฉากแค่นิดเดียวอย่างเช่นในตัวอย่างนะครับก็จะมีตัวอักษรขึ้นมาแค่นั้นและตัวอักษรเนี่ยก็จะเป็นตัวคุมเนื้อเรื่องทั้งหมดเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำการแสดงก็จะต้องอาศัยการเล่าแล้วก็จะต้องอาศัยจินตนาการของผู้ชมด้วยอย่างเช่นถ้าสมมติว่าในภาพนี้เนี่ยมีรูปวาดพระพุทธรูป1รูปผู้ชมก็จะเข้าใจได้เลยว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดนี้เกี่ยวกับศาสนาส่วนอื่นๆก็จะถูกปรุงแต่งผ่านผู้แสดงหรือนักแสดงไปตามนั้นนะครับอันนี้ก็คือการหยิบยกแค่สัญลักษณ์ขึ้นมา1สัญลักษณ์และแสดงไปเลยทั้งเรื่องอันนี้ง่ายมากแต่สื่อสารออกมาให้เข้าใจยากนะครับต่อมานะครับแบบแผงหลายชิ้นอันนี้คิดว่าหลายๆคนเคยทำมีใครเคยทำฉากละครหรือฉากการแสดงบ้างมีไหมเอ่ยมีนะครับนี่แหละที่เราจะเจอกันเยอะที่สุดในวัยเรียนนะครับก็คือการทำเซตพีซก็คือการทำแบบหลายชิ้นและบางคนทำหน้าหลังเลยด้วยซ้ำใช่ไหมทำหน้าหลังอย่างละฉากนะครับอันนี้เป็นการวาดหลายๆชิ้นนะครับโดยเอามารวมกันแล้วก็ตั้งอยู่ในแนวตั้งเนี่ยก็จะสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นฉากอะไรโดยฉากเหล่านี้จะสามารถตั้งอยู่ได้ตัวเองได้แล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายสามารถหมุนได้อย่างที่ครูบอกว่าบางครั้งเนี่ยด้านหน้าเราวาดไว้ฉากนึงด้านหลังเราวาดไว้อีกฉากนึงแล้วก็หมุนเพื่อใช้อีกฉากนึงนะครับอันนี้คือแบบหลายชิ้นก็คือเอามาประกอบกันแล้วก็จะเห็นเป็นฉาก1ฉากใช้สำหรับการแสดงแบบเซตพีซนะครับอันนี้คือฉากแบบโครงสร้างจะคล้ายๆแบบสเกเลตันเมื่อสักครู่ที่มีแต่โครงเนาะอันนี้คล้ายๆกันคือเขาจะทำแบบไม่เน้นความเหมือนจริงเลยก็คือเป็นการทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาแต่ว่าคนดูก็จะพอจะจินตนาการออกว่าเป็นสถานที่อะไรแล้วก็ใช้จินตนาการต่อเองอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นน่าจะเหมือนเป็นฉากเมืองเนาะก็มีโรงแรมนะครับมีห้างร้านต่างๆแล้วก็มีการแสดงรายละเอียดแค่เล็กน้อยมากๆผู้ชมเนี่ยจะต้องไปจินตนาการต่อเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นการยกรูปแบบฟอร์มหรือว่ารูปร่างรูปทรงของวัตถุนั้นๆมาแล้วก็ประกอบเข้าไปเป็นฉากการแสดงนะครับอันนี้จะเน้นที่ตัวผู้แสดงมากกว่าต่อมาคือแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
จะต่างจากสเกเลตันเมื่อสักครู่สเกเลตันเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนมีแค่กระดูกอะเนาะแต่อันนี้โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเนี่ยก็คือเป็นอาคารขึ้นมาเลยก็ได้แต่เป็นอาคารทางสถาปัตยกรรมที่อาจจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็ได้โดยจะใช้เป็นฉากพื้นหลังเลยแล้วตัวละครหรือนักแสดงเนี่ยก็จะเข้ามามีส่วนร่วมกับฉากเองโดยฉากที่เป็นโครงสร้างสถาปัตยกรรมเนี่ยอาจจะมีกลไกบางอย่างอย่างเช่นหมุนได้เคลื่อนได้นะครับยกขึ้นยกลงได้ลอยได้แล้วแต่แล้วก็จะมีการตัดทอนบางอย่างนะครับเพื่อให้การเคลื่อนไหวหรือการเต้นการกลมกลืนไปกับฉากละครของนักแสดงเนี่ยง่ายขึ้นด้วยต่อมาคือฉากแบบทันสมัยหรือฉากแบบการ์ตูนอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกฉากนึงพวกเราคุ้นเคยกันดีนะครับฉากแบบนี้นะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับมีการเปลี่ยนโครงสร้างมีการทำให้บิดเบี้ยวมีการทำสัดส่วนทำลวดลายสีสันต่างๆให้มันเกินจากความจริงไปนะครับซึ่งก็จะมาจากการลอกเรียนรูปแบบตามธรรมชาตินี่แหละแต่ว่าจะมีการใช้สีสันการใช้รูปทรงรูปร่างแบบการ์ตูนมากขึ้นนะครับทำให้คนที่ดูเนี่ยดูแล้วเหมือนกำลังอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่แล้วก็รู้สึกสนุกไปกับฉากด้วยนะถ้าจากภาพตัวอย่างเราก็จะเห็นว่ามันมีบางอย่างที่มันไม่ได้ถ่ายทอดแบบตรงไปตรงมาอย่างเช่นหลังคาเนี่ยก็เอามาแค่สามเหลี่ยมนะครับแล้วก็สีสันก็ฉูดฉาดเกินจริงเกินธรรมชาติมากเพื่อให้คนดูเนี่ยดูแล้วสนุกไปด้วยนะครับต่อมาอันนี้เห็นเยอะแบบเทเตอร์นะครับ theatricalism หรือแบบหรูหราเลยอันนี้จะเห็นเยอะทางฝั่งตะวันตกนะครับก็คือจะเป็นโรงละครที่แบบว่าหรูหราเข้าไปเลยมีการใช้หลืบแบบเรเนซองส์เข้ามานะครับเพื่อทำให้บรรยากาศเนี่ยมีความลึกมีความซับซ้อนของฉากละครมากขึ้นด้วยมาดูในส่วนสำคัญบ้างก็คือในส่วนของวิธีการวาดแล้วก็การใช้อุปกรณ์ต่างๆในการสร้างฉากอันนี้สำคัญแล้วนะครับอยากให้ทุกคนดูประกอบไปเพื่อที่จะได้สร้างสรรค์ผลงานได้นะครับในส่วนนี้นะครับจะมีวิธีการวาดเนี่ยจะมี2แบบก็คือแบบแนวนอนและแบบแนวตั้งแบบแนวนอนแบบแนวตั้งเนี่ยไม่ใช่กระดาษแนวนอนหรือกระดาษแนวตั้งนะแต่เป็นการวาดแบบวาดแบบแนวนอนก็คือการวาดแบบวางฉากไว้บนพื้นแล้วก็วาดแต่แบบแนวตั้งเนี่ยคือการยกฉากขึ้นมาให้ติดกับผนังแล้วก็วาดอันนี้คือความแตกต่างของวิธีการวาด2แบบนะครับต่อมานะครับการสร้างฉากรับพื้นเบื้องหลังหรือว่าการทำฉากละครเนี่ยจะต้องคำนึงอยู่2ประการก็คือเรื่องขนาดแล้วก็รายละเอียดขนาดเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับว่าพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงซึ่งจะต้องไปวางแผนกับพื้นที่จริงก่อนว่าเราจะต้องใช้ขนาดพื้นที่ประมาณไหนฉากของเราควรจะใหญ่ประมาณไหนหลังจากนั้นพอรู้ขนาดของพื้นที่แล้วก็จะมาออกแบบฉากละครแล้วก็กำหนดรายละเอียดของส่วนต่างๆว่าอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆเล็กๆมันก็จะต้องใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดของส่วนต่างๆเนี่ยก็จะต้องมากขึ้นด้วยก็จะต้องนำมาวางแผนเรื่องของการใช้สีนะครับแล้วก็การมองเห็นต่างๆเมื่อมีไฟเข้ามาเป็นตัวช่วยก็จะต้องคุมเรื่องสีด้วยซึ่งการวาดฉากรับเบื้องหลังนะครับก็จะมี4ขั้นตอนสำคัญขั้นตอนแรกคือการออกแบบมาก่อนนะครับการสร้างแบบจำลองขึ้นมาก่อนก็คือทำในขนาดเล็กๆอย่างเช่นขนาด A4 อย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นการเตรียมพื้นผิวของฉากจริงที่เราจะใช้สำหรับวาดแล้วก็ลงสีนะครับก็คือเตรียมพื้นรอไว้หลังจากนั้นก็จะเป็นการร่างภาพโดยการร่างภาพเนี่ยก็จะดูจากสเกลจริงเนาะว่าจากภาพที่เราวาดจำลองมากับสเกลจริงเป็นยังไงก็ถ่ายทอดอัตราส่วนเข้าไปนะครับแล้วก็มีการลงสีระบายสีตามมาอันนี้คือขั้นตอนนะครับในการทำก็คือมีการศึกษาบทละครก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเลือกฉากที่สนใจว่ามีฉากไหนบ้างที่เอามาแล้วสามารถเล่าเรื่องราวได้เยอะๆก็หยิบมาในเรื่องนึงอาจจะมี5ฉาก8ฉาก10ฉากแล้วแต่ซึ่งผู้กำกับจะเป็นคนเลือกหลังจากนั้นก็จะรวบรวมข้อมูลต่างๆจากเนื้อเรื่องบทละครเพื่อออกแบบแล้วก็สำรวจสถานที่นะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมในการออกแบบแล้วก็ติดตั้งฉากอย่างแรกนะครับก็คือ การศึกษาบทละครให้เข้าใจอันนี้เพื่อที่จะให้ฉากของเราเนี่ยเล่าเรื่องได้นะครับแล้วก็ศึกษาถึงรายละเอียดของตัวละครศึกษาจำนวนตัวละครว่าเพียงพอกับพื้นที่ไหมแล้วก็เป็นประเภทไหนบ้างเพื่อฉากเนี่ยจะได้เข้ากับตัวละครได้นะครับต่อมาเลือกฉากที่น่าสนใจคือฉากละครอ่ะเวลาเล่ามันเยอะเนาะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเลือกฉากที่มันสามารถเล่าเรื่องได้หลากหลายแล้วก็กินเวลาได้เยอะๆเล่าได้หลายบทหลายฉากนะครับ

ต่อมาก็คือเริ่มจากการต่อมาหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลสืบค้นแล้วก็ออกแบบโดยอาศัยข้อมูลจากบทละครที่มีอยู่นี่แหละนะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นการสำรวจสถานที่นะครับการวัดขนาดของพื้นที่จริงแล้วก็วาดฉากขึ้นมานะครับสำรวจพื้นที่ที่จะเอาไปวางว่าเป็นกลางแจ้งหรือเป็นในร่มเพื่อที่จะได้ดูเรื่องแสงด้วยแล้วก็เลือกใช้สีให้เหมาะสมกับฉากที่เราจะต้องทำแล้วก็มีการสำรวจแสงเงาช่วงเวลาแสงลงส่วนไหนลงด้านหลังฉากลงด้านหน้าฉากนะครับทำให้เกิดเงายังไงในภาพบ้างก็จะต้องวาดภาพเพื่อหลบแสงหลบเงาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จริงเนาะแล้วก็อาจจะต้องอาศัยในการเลือกสีพิเศษบางอย่างให้เหมาะกับสภาพอากาศด้วยแล้วก็ในส่วนของการร่างแบบนะครับก็จะต้องเอาแบบจากแบบร่างเนี่ยมาวาดลงพื้นที่จริงซึ่งจะต้องถ่ายทอดตามอัตราส่วนที่ได้วาดมาแล้วนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของการเตรียมพื้นผิวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยจะต้องปรับในหลายๆส่วนเพื่อให้สามารถระบายสีได้นะครับอย่างแรกเลยคือสำรวจความสมดุลของฉากก่อนว่าฉากเนี่ยมันแบนจริงไหมหรือมันโก่งมันเอียงยังไงก็จะต้องทำหรือว่าซ่อมแซมเพื่อให้สามารถวาดได้โดยที่ฉากเนี่ยไม่บิดเบี้ยวภาพที่วาดออกมาก็จะได้ไม่บิดเบี้ยวนะครับแล้วก็พื้นอาจจะสำรวจตะปูรอยเย็บลวดเย็บที่มีอยู่เดิมนะครับเอาออกแล้วก็ทำพื้นผิวใหม่เพื่อให้เรียบเนียนสามารถลงสีหรือวาดใหม่ได้นะครับการระบายสีพื้นหลังนะครับถ้าพื้นผิวเป็นพื้นผิวเดิมนะครับก็อาจจะต้องใช้สีขาวระบายทับหรือว่าถ้าเป็นสีที่เราต้องการใช้อยู่แล้วก็สามารถลงสีไปได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าพื้นผิวนั้นเป็นสีขาวอยู่แล้วคือสีที่เราต้องการอยู่แล้วก็ไม่ต้องระบายอะไรเพิ่มไปคราวนี้การไล่สีนะครับการระบายสีก็ยังแยกเป็นแบบการระบายสีเดียวทั้งหมดหรือการไล่สีอันนี้แล้วแต่เทคนิคที่เราจะเลือกใช้เดี๋ยวเราจะต้องไปปรับใช้กับงานของตัวเองเหมือนกันนะครับทุกคนจะต้องไปเลือกฉากละครหรือฉากภาพยนตร์มา1ฉากแล้วก็มาวาดเนาะต่อมานี้คือในส่วนของการตีสเกลนะครับเดี๋ยวครูจะมีชั่วโมงของการบรรยายเรื่องนี้ให้ละเอียดอีกครั้งนึงการตีสเกลเราจะมีภาพจำลองก่อนหลังจากนั้นก็จะตีสเกลว่า1 ซมเท่ากับกี่ซมในภาพจริงก็จะขยายออกมานะครับแล้วก็วาดออกมาตามอัตราส่วนที่เรากำหนดซึ่งจะได้ภาพที่ใกล้เคียงกันแต่ละช่องมีรายละเอียดยังไงเราก็จะวาดลงไปในภาพจริงของฉากรับเบื้องหลังแบบนั้นนะครับการร่างภาพนะครับก็จะต้องร่างด้วยดินสอแต่ก็จะร่างแบบคร่าวๆเท่านั้นซึ่งจะไปเก็บรายละเอียดในส่วนของการลงสีทีหลังนะครับขั้นตอนการระบายสีจะมี2ขั้นตอนด้วยกัน1คือการระบายแบบถมเต็มนะครับเบสโค้ดแล้วก็2การระบายแบบเก็บรายละเอียดซึ่งการระบายแบบถมเต็มเนี่ยก็คือการระบายให้มันเต็มพื้นที่ทั้งหมดเต็มวัตถุเต็มองค์ประกอบทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ในฉากก็จะระบายเข้าไปเลยโดยรวมทั้งหมดหลังจากนั้นก็จะมาในส่วนของการเก็บรายละเอียดคือเก็บรายละเอียดของเส้นที่ปรากฏอยู่ในภาพหรือในงานนะครับเส้นตรงเส้นโค้งหรือเส้นที่ทำให้เกิดน้ำหนักแสงเงาต่างๆก็จะมาเก็บรายละเอียดและรวมไปถึงการเก็บรายละเอียดพื้นผิวที่ปรากฏอยู่ในงานด้วยนะครับสองอย่างที่จะต้องคำนึงถึงนะครับการวาดฉากเนี่ยฉากมีขนาดใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นสีจะต้องผสมไว้ให้มากพอที่จะใช้นะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยก็จะต้องเพียงพอแล้วเหมาะสมด้วยบางคนใช้ผู้กันเบอร์เล็กมากแต่ฉากใหญ่มากก็จะทำให้งานเสร็จช้านะครับแล้วก็แก้ไขงานได้ยากด้วยมาดูในส่วนของหน้าที่นะครับในการทำฉากรับเบื้องหลังนะครับก็จะมีฝ่ายที่ทำฉากเนี่ยโดยเฉพาะเลยซึ่งหน้าที่ในส่วนนี้จริงๆแล้วคือพวกเราทั้งต้องทำทั้งหมดในคนเดียวเนาะแต่ว่าเป็นฉากขนาดเล็กๆนะครับมาดูว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็ไม่มากครับก็สามารถทำได้อันนี้ต่อมาก็คือส่วนของดีเทลคือคนที่เก็บรายละเอียดจะต้องอาศัยประสบการณ์สูงเพราะจะต้องเก็บรายละเอียดในทุกส่วนแสงเงานะครับมิติที่เกิดขึ้นภายในฉากก็จะต้องอาศัยดีเทลแมนเนี่ยเป็นคนเก็บรายละเอียดทั้งหมดเลยแล้วก็เพนท์บอยนะครับอันนี้ถ้าเราเข้าใจเราอาจจะเอ้ยดูเหมือนเป็นคนที่ทำหน้าที่ลงสีเนาะแต่จริงๆแล้วเพนท์บอยเนี่ยเป็นคนที่มีหน้าที่ดูแลเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในการสร้างฉากนะครับอันนี้ให้เป็นความรู้ไว้เพื่อเดี๋ยวเวลาที่เรามาทำเนี่ยเราต้องทำคนเดียวเนาะเราก็จะต้องรู้ว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงบ้างแล้วเวลาทำงานในอนาคตก็จะได้แบ่งได้ตามนี้นะครับคราวนี้มาถึงคำถาม

0: ชวนคิดเป็นคำถามง่ายๆนะครับถามว่าฉากละครเนี่ยมีความสำคัญยังไงในการแสดงละครเวทีนักเรียนจากที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยมีฉากหลายแบบหลายสไตล์มากนักเรียนคิดว่าฉากละครสำคัญยังไงบ้างกับการแสดงละครเวทีใครมีคำตอบสามารถยกมือตอบได้เลยโอ้เร็วมากเชิญครับมีคนแย่งคำตอบไปแล้วคนอื่นสามารถเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังว่าเพื่อนจะได้คำตอบว่าอะไรฉากละครสำคัญยังไงกับการแสดงละครเวทีครับ
1: ครับฉากละครนะครับก็มีความดึงดูดให้การแสดงละครเวทีเนี่ย น่าดูมากขึ้นมีความน่าสนใจนะครับเป็น อีกหนึ่งสิ่งที่สวยงามแล้วก็ดึงดูดผู้คนได้เยอะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าฉากละครเนี่ยเป็นตัวดึงดูดความน่าสนใจให้กับละครเวทีนะครับก็คือนอกจากจะมีนักแสดงที่น่าสนใจเนี่ยฉากละครก็ยังดึงดูดความน่าสนใจของผู้ชมได้ด้วยจริงนะครับบางครั้งเนี่ยครูอยากไปดูละครเวทีเพราะว่าฉากมันน่าดูแค่นั้นเลยมีใครอยากจะเพิ่มเติมอีกไหมเชิญครับ
2: ฉากละครคะมีความสำคัญในเป็นมูดอารมณ์ในละครนั้นค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเป็นฉากแบบมีบ้านแล้วก็มีผู้คนมากมายก็แสดงถึงว่ามันมีความอบอุ่นมีความอบอุ่นในละครในฉากนั้นค่ะ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่เพื่อนบอกว่าส่งเสริมถึงอารมณ์นะครับเป็นตัวช่วยส่งอารมณ์ให้กับละครเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นอย่างเช่นตัวบ้านเนี่ยก็ทำให้เห็นถึงความอบอุ่นในตัวบ้านมากขึ้นนะครับมีใครเพิ่มเติมอีกไหมเอ่ยเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนจะเพิ่มเติมในส่วนไหน
3: ค่ะฉากละครนะคะก็จะทำให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมของตัวละครค่ะแล้วก็อาจจะบอกบริบทของตัวละครได้ดีค่ะ
0: ดีมากครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้สำคัญมากนะครับคือบอกสภาพแวดล้อมหรือสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นช่วยให้บริบทของตัวละครเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นเล่าเรื่องได้ดีมากขึ้นด้วยอันนี้คือความสำคัญของฉากละครที่มีต่อการแสดงละครเวทีนั่นเองนะครับสำหรับครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องอุปกรณ์ประกอบฉากซึ่งเราจะดูว่าอุปกรณ์ประกอบฉากในฉากละครเนี่ยมีอะไรมาเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากได้บ้างมีกี่รูปแบบนะครับซึ่งมั่นใจมากๆว่าหลากหลายกว่าที่นักเรียนรู้แน่นอนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาดูว่าจะมีอุปกรณ์ประกอบฉากแบบไหนบ้างและเราจะสนใจทำในรูปแบบไหนนะครับซึ่งครั้งหน้านะครับจะต้องจัดเตรียมใบความรู้ที่2เรื่องอุปกรณ์ประกอบฉากมาใช้สำหรับการเรียนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้เรียนกันไปในเรื่องของการเรียนรู้ฉากละครนะครับซึ่งเห็นมุมมองในการทำฉากละครที่หลากหลายนะครับรวมถึงวิธีการสร้างฉากละครด้วยเนาะก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้แล้วก็เอาไปต่อยอดในการสร้างสรรค์งานของตัวเองรวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอแบ่งปันความรู้เรื่องฉากละครไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: ขอบคุณครับ
6: บ๊ายบาย

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่6มีความสุขในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นคุณตาคุณยายสวัสดีครับ
1: คุณตาคุณยายสวัสดีค่ะ
2: อ
1: ้
2: าวไปไหนกันมาล่ะ
1: เราสองคนไปช่วยเก็บขยะตามชายหาดมาค่ะ
0: แปลกนะครับคุณตาคุณยายตอนที่พวกเราไปช่วยเขาเก็บถึงจะแดดร้อนผมก็มีความสุขมากเลยครับ
3: นั่นนะคือพลังของความสุขในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นไงล่ะและสิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยนะโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริเป็นหนึ่งในโครงการที่สะท้อนหลักการทรงงานข้อนี้ได้เป็นอย่างดีทรงซื้อที่ดินจากราษฎรที่เดิมมีสภาพเสื่อมโทรมและกันดารเนื่องจากเจ้าของเดิมปลูกยูคาลิปตัสไว้ตัดขายด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรงเสด็จมาพัฒนาพื้นที่ดิน

0: ริเวณนี้ด้วยพระองค์เองจากสภาพดินเดิมเป็นดินทรายและหินลูกรังขาดแคลนแหล่งน้ำพื้นดินก็ค่อยๆพลิกฟื้นอุดมสมบูรณ
1: ์ชาวบ้านที่เคยละทิ้งถิ่นฐานก็กลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกครั้งโครงการช่างหัวมันคือบ้านพักส่วนพระองค์ที่ทรงถือโฉนดและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรทำไร่เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเห็นว่าแม้ในพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดก็สามารถพลิกฟื้นให้เป็นพื้นที่ที่เป็นประโยชน์จนเป็นที่มาของความสุขอย่างยั่งยืนได้อ
2: ย่างเงี้ยเวลาเราทำประโยชน์ให้กับคนอื่นก็มีแต่ได้กับได้สิครับ
0: ใช่แล้วหลานได้ทั้งความสุขและได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นอีกด้วย
3: รู้อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่ที่มีโอกาสทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเป็นสุขจะไม่ลังเล
1: ถ้าประชาชนคนไทยยึดหลักการทรงงานนี้ไว้ปฏิบัติสังคมไทยก็จะเต็มไปด้วยคนที่มีความสุขเหมือนหลานๆของยายนี่แหละจ้า

0: าปี3วันนี้ยังคงอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุขวรัชพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะ
1: ค
0: ุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้คุณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิ
0: ม
1: แต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อหนึ่งเหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีกหนึ่งป้อมที
1: ่
0: มีความสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
0: ะ
1: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชคฤห
0: ์แล้วสำหรับป้อมหอราชคฤห์เนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชคฤห์กับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาละแวกในขณะที่พญาละแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
0: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบว่าอย่าง
1: ไรใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามืออีถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10

ง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับชั่วโมงนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือคุณหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะยังอยู่ในหน่วยที่5กราฟของฟังก์ชันกำลัง2กับหัวข้อเรื่องพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับโดยจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนมัธยมอธิบายลักษณะของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ได้นะครับก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาในวันนี้กันนะครับครูอยากจัดทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะครับนักเรียนสามารถตอบคำถามครูได้นะครับฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ fxเท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c หรืออยู่ในรูปแบบของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b และ c เป็นค่าคงตัวโดยที่ a ไม่เท่ากับ0คือฟังก์ชันชนิดใดครับนักเรียนไปทางสามารถตอบได้นะครับฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ fx เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c หรือสมการคือ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c คือฟังก์ชันชนิดใดครับนักเรียนสามารถตอบได้นะครับ
3: คือฟังก์ชันกำลัง2ค่ะ
2: ถูกต้องนะครับฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ fx เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับก็คือฟังก์ชันกำลัง2นะครับต่อไปนะครับกราฟของฟังก์ชันกำลัง2นี้เป็นกราฟอะไรครับมีใครสามารถตอบได้ไหมครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะครับ
4: เป็นพาราโบลาครับ
2: ถูกต้องนะครับกราฟของฟังก์ชันกำลัง2เป็นพาราโบลาครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนนักเรียนห้องออกอากาศไหมครับเป็นพาราโบลานะครับต่อไปนะครับสมการของฟังก์ชันกำลัง2ก็คือสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เราจะเรียกสมการนี้ว่าสมการอะไรครับ
4: สมการพาราโบลาครับ
2: ถูกต้องนะครับสมการของฟังก์ชันกำลัง2นะครับเราจะเรียกว่าสมการของพาราโบลาซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาสมการพาราโบลาไปวาดกราฟนะครับก็จะได้กราฟที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งแบบนี้นะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับณตอนนี้เรารู้แล้วว่าสมการที่อยู่ของฟังก์ชันกำลัง2เป็นสมการพาราโบลาแล้วมันจะมีหลักการในการวาดกราฟอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับครูอยากถามว่าถ้าเกิดว่าสมการพาราโบลากำหนดด้วยสมการที่แตกต่างกันลักษณะของพาราโบลาจะแตกนักเรียนคิดว่าจะแตกต่างกันไหมครับเนี่ยจากสมการทั้งหมด5สมการนี้คิดว่าเวลาเราวาดกราฟกราฟจะแตกต่างกันไหมครับถูกต้องครับกราฟก็จะต้องแตกต่างกันนะครับซึ่งหลักการในการวาดกราฟนะครับเราจะพิจารณาจากนักเรียนว่าคิดว่าพิจารณาจากอะไรบ้างครับคิดว่าเนี่ยสมการของเราอ่ะจะมีทั้ง y x แล้วก็สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้กราฟของเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างกันครับก็คือค่าของสัมประสิทธิ์ที่อยู่กับตัวแปรนะครับเพราะว่าทุกสมการเนี่ยจะมีตัวแปรเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับก่อนอื่นเราขอพิจารณาสมการที่อยู่ในรูปทั่วไปก็คือ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับสังเกตว่าในสมการของเรา x กับ y เป็นตัวแปรและจะมีค่าคงที่อยู่ถึง3ค่านะครับก็คือค่าของ a b และค่า c นะครับแต่มีเงื่อนไขว่าสมการกำลัง2อะไรห้ามเป็น0นะครับa ต้องไม่เท่ากับ0เพราะถ้า a เป็น0จะกลายเป็นสมการเชิงเส้นนะครับโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่า a ไม่เป็น0 b กับ c เป็น0 b เป็น0

0: เรียนในวันนี้นะครับครูขอเริ่มจากพาราโบลาง่ายๆก่อนนะครับก็คือพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่2ขึ้นมานะครับเรื่องสำรวจกราฟของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับโดยในใบกิจกรรมของครูนะครับจะแบ่งแบบฝึกหัดออกเป็น3ตอนนะครับโดยเราจะทำไปพร้อมๆกันนะครับในชั่วโมงนี้นะครับเริ่มต้นนะครับให้นักเรียนพิจารณาตอนที่1ก่อนนะครับตอนที่1นะครับครูจะพิจารณากราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a เท่ากับ1ก่อนนะครับตอนนี้ a เป็น1นะครับถ้าเกิดว่าเราศึกษาการเขียนกราฟนะครับของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a เป็น1นะครับถ้า a เป็น1 y เท่ากับ ax ยกกำลัง2สามารถเขียนใหม่ให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ x ยกกำลัง2ได้นะครับเราไม่ต้องเขียน a นะครับถ้า a เป็น1นะส่วนใหญ่เราจะไม่เขียนเลข1ไว้หน้าตัวแปรที่กำลัง2นะครับดังนั้นเราจะสนใจกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2หลักในการเขียนกราฟคืออะไรครับคิดอะไรไม่ออกเราเริ่มต้นจากการลองแทนค่าเข้าไปนะครับเริ่มต้นง่ายๆนะครับนักเรียนลองแทนค่า0ลบ1 1ไปก่อนนะครับและนี่คือครูขอขยายค่าอื่นๆมามีใครสามารถเติมตารางให้ครูได้ไหมครับเดี๋ยวครูขอลองยกตัวอย่างบางค่าก่อนนะครับครูเริ่มต้นที่0 x เป็น0 y เท่ากับเท่าไหร่ครับ y คือ x ยกกำลัง2 0ยกกำลัง2ได้0นะครับเอาเป็น1บ้างครูยังไม่เอาทศนิยมเดี๋ยวมันคิดยากนะครับ x เป็น1 x ยกกำลัง2หรือ y ของเราเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ1นะครับแล้วถ้าเป็นลบ1ล่ะลบ1ยกกำลัง2ก็คือ1นะครับไม่ใช่ลบ1แล้วนะครับโอเคนะเอาค่าที่เป็นจำนวนเต็มก่อน x เป็น2 2ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับ 4นะครับแล้ว x เป็นลบ2ล่ะก็4เหมือนกันสังเกตว่าจำนวนที่ตรงข้ามกันเป็นไงครับค่าจะเท่ากันอย่างลบ1กับ1เวลายกกำลัง2ก็ได้1ทั้งคู่นะครับทีนี้เพื่อความชัดเจนอีกรอบหนึ่งลบ 2.5ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับ
1: 6.25
0: ถูกต้องนะครับกลายเป็น 6.25 นะครับในทำนองเดียวกัน 2.5 ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับ ก็ 6.25 เหมือนกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวเติมตารางที่เหลือให้เต็มนะครับ 0.5 ยกกำลัง2กลายเป็นเท่าไหร่ครับ 0.25 นะครับ 1.2 ยกกำลัง2กลายเป็น1.44 นะครับครูลืม 0.8 0.8 ยกกำลัง2กลายเป็นอะไรครับ 0.64 และจำนวนสุดท้าย 1.5 ยกกำลัง2กลายเป็นเท่าไหร่ครับ 2.25 นะครับนักเรียนเติมข้อมูลนี้ลงไปในตารางนะครับนักเรียนปลายทางสามารถเติมพร้อมกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราเติมข้อมูลเสร็จแล้วนะครับนักเรียนลองสังเกตกราฟที่ครูลงจุดให้นะครับนักเรียนเห็นว่าเราจะได้คู่อันดับที่เกี่ยวข้องกับตารางนะครับเป็นดังนี้นะครับเป็นคู่อันดับอะไรครับลบ 2.5 กับ 6.25 คู่อันดับลบ 2.4 คู่อันดับลบ 1.1 คู่อันดับ 0.0 คู่อันดับ 0.5 0.25 แล้วก็คู่อันดับที่เหลือนะครับถ้าเกิดว่าเรานำคู่อันดับมาเขียนกราฟนะครับนักเรียนสังเกตว่าเมื่อเขียนกราฟจะได้ลักษณะเป็นดังนี้ใช่ไหมครับโอเคนะแต่นักเรียนคิดว่าระหว่าง1กับ 1.2 มีจำนวนอื่นอยู่ไหมครับเป็นได้นะครับซึ่งกราฟของเราไม่ได้จบแค่ตัวอย่างในตารางนี้ 3x ของเรานะครับเป็นจำนวนจริงใดๆเลยสามารถเป็นได้มากกว่านี้นะครับดังนั้นในการเขียนกราฟนะครับนั่นเรียกว่าแนวโน้มของกราฟเป็นยังไงครับก็จะเป็นเส้นโค้งนะครับโอเคนะ ถ้าเกิดว่านักเรียนเห็นว่ากราฟที่ได้อะเป็นเพียงจุดบางจุดใช่ไหมครับแต่ค่า x ของเราที่กำหนดอะในตารางเป็นเพียง

0: ค่าบางค่าที่เลือกมานะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราแทนค่า x เข้าไปในสมการ y เท่ากับ x กำลัง2ด้วยจำนวนจริงใดๆนะครับเพื่อหาค่า y นะครับจุดทั้งหมดที่เกิดจากคู่อันดับ x y นี้นะครับที่สอดคล้องกับสมการจะเรียงกันเป็นเส้นโค้งเรียบนะครับซึ่งเป็นกราฟของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2ซึ่งจะมีรูปเป็นแบบดังนี้นะครับโอเคนะเนี่ยจากจุดที่เราลงนะครับครูลากเส้นเชื่อมจะได้กราฟเป็นดังนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับจะเป็นการตอบคำถามนะครับอ่ะนักเรียนครับนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามจากครูได้นะครับเริ่มต้นนะครับจากสมการของเรานะครับเราจากสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2นะครับครูนำไปพลอตกราฟนะครับอ่ะให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามจากกราฟที่กำหนดให้นะครับข้อที่1กราฟของสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2นะครับเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำครับมีใครสามารถตอบได้ไหมครับกราฟของเราเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำครับมีคนตอบนะครับเชิญครับกราฟ y เท่ากับ x ยกกำลัง2เมื่อ a เป็น1เป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำครับ
1: เป็นพาราโบลาหงายครับ
0: ถูกต้องนะครับกราฟนี้นะครับเป็นพาราโบลาหงายนะครับถูกต้องนะครับนักเรียนคิดว่าถ้า x เป็น3แล้วค่า y จะมีค่าเท่าไหร่ครับในสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2ถ้า x เป็น3ได้ค่า y เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: y จะเท่ากับ9ค่ะ
0: เมื่อ x เป็น3นะครับจะได้ค่า y เท่ากับ9นะครับก็คือนำ3ไปยกกำลัง2นะครับซึ่งจะได้9นะครับแล้วถ้า x เป็นลบ3ล่ะครับ x เป็นลบ3ได้ค่า y เป็นอะไรครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะครับ
2: เท่ากับ9
0: ได้ค่า x เป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนนักเรียนสามารถตอบได้นะครับเมื่อ y เป็น4ได้ค่า x เป็นอะไรบ้างเชิญครับ
2: 2หรือลบ2ค่ะ
0: ถูกต้องนะครับเมื่อ y เป็น4ได้ค่า x กี่ค่านะครับ2ค่าคือลบ2และก็2นะครับโอเคนะครับต่อไปข้อที่5นะครับเดี๋ยวก่อนข้อที่5สําของฟังก์ชันนะครับ x สังเกตว่าข้อ2กับข้อ3นะครับจะถามว่า x 1ค่าให้ y กี่ค่าใช่มั้ยครับซึ่งเราพบว่า x 1ค่าเนี่ยต่างให้ y ได้เพียงค่าเดียวเท่านั้นนะครับแต่ข้อ4นะครับค่า y 1ค่ามาจากค่า x กี่ค่าครับ2ค่าค่า y ไม่จำเป็นจะต้องมาจากค่า x เพียงค่าเดียวนะครับอันนี้สำหรับฟังก์ชันนะครับแต่ค่า x จะต้องให้ค่า y เพียงแค่1ค่าเท่านั้นนะครับต่อไปข้อที่5นะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2นะครับเป็นรูปสมมาตรหรือไม่นะครับถ้าเป็นมีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรสำหรับความหมายของคำว่าสมมาตรคือถ้าเกิดว่าเราพับครึ่งจะทับกันได้สนิทนะครับนักเรียนคิดว่ารูปนี้เป็นรูปสมมาตรหรือไม่สามารถพับครึ่งได้หรือไม่หรือถ้าเป็นรูปสมมาตรคิดว่ามีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรครับสมมาตรกันไหมครับภาพนี
2: ้สมมาตรกันค่ะโดยมีแกน y เป็นแกนสมมาตรค่ะ
0: ถูกต้องนะครับสังเกตว่ากราฟของข้อนี้นะครับค่อนข้างจะสมมาตรกันนะครับสมมาตรกันโดยใช้แกนอะไรเป็นแกนสมมาตรครับนะครับจะสมมาตรแกน y นะครับเนี่ยเมื่อ x เป็นลบ2นะครับได้ค่า x เป็นลบ2ได้ y เป็น4และเมื่อ x เป็น2ได้ y เป็น4ซึ่งห่างจากแกน y เท่ากันนะครับในทำนองเดียวกันเมื่อ x เป็น3นะครับได้ค่า y เป็นอะไรนะครับ x เป็น3ได้ค่า y เป็น9 x เป็นลบ3ก็ได้ค่า y เป็น9สังเกตว่าแกน y นะครับจะเป็นแกนที่แบ่งค่า x 2ฝั่งที่เท่ากันนะครับดังนั้นนะครับสังเกตว่าข้อนี้นะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2เป็นรูปสมมาตรโดยมีเส้นตรง x เท่ากับ0เส้นตรง x เท่ากับ0ก็คือแกน y นะครับเป็นแกนสมมาตรนะครับนักเรียนลองสังเกตข้อ4กับข้อ5ดีนะครับสังเกตว่า y 1ค่าเนี่ยมาจากค่า2ค่าที่มีความตรงกันข้ามกันนะครับโดยทำให้กราฟของเรานะครับ สมมา

ตามค่านี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นข้อที่6แล้วนะครับนักเรียนสังเกตว่าถ้าค่า x ในฝั่งที่เป็น x เป็นบวกนะครับ x มากกว่า0ถ้าเกิดว่าค่า x มีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับค่าของ y ของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับเมื่อ x เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ x เพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยไปทางขวาเรื่อยๆค่า y ของเราเป็นยังไงครับค่า y ก็จะเป็นถูกต้องนะครับเมื่อค่า x เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับค่า y ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรง x เป็น0 x เป็น0 x เป็น0ได้ค่า y เป็นอะไรครับถูกต้องครับเมื่อ x เป็น0ได้ค่า y เป็น0นะครับทำนองเดียวกันนะครับถ้า x น้อยกว่า0 x น้อยกว่า0หมายความว่าอะไรครับ x เป็นจำนวนลบใช่ไหมครับหมายความว่าค่า x น้อยลงเรื่อยๆนะครับการเปลี่ยนแปลงของค่า y เปลี่ยนแปลงยังไงครับอันนี้ x ลดแต่ค่า y เป็นไงครับค่า y ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับจากความสัมพันธ์ตามนี้นะครับข้อ6นะครับเมื่อ x เพิ่มขึ้นค่า y ก็จะเพิ่มขึ้นถ้า x มากกว่า0นะครับแต่ตรง x เป็น0ได้ค่า y เป็น0และถ้าเกิดว่า x น้อยลงเรื่อยๆค่า y เป็นค่า y กลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าตรงจุดที่ x เป็น0และ y เป็น0นี้เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นครับเกิดการเปลี่ยนแปลงของค่า y ใช่ไหมครับเป็นจุดเปลี่ยนระหว่างค่าที่เพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมครับโอเคนะเราจะเรียกจุดตรงนี้นะครับว่าจุดยอดนะครับหรือจุดต่ำสุดใช่ไหมครับโอเคนะครับมาดังนั้นค่าต่ำสุดของ y นะครับเป็นเท่าไรและได้มาจาก x เท่าไรนะครับในกราฟนี้ค่า y อะไรเป็นค่าต่ำสุดครับ y เป็น0ซึ่ง y เป็น0มาจาก x เท่ากับเท่าไหร่ครับใช่ครับดังนั้นค่าต่ำสุดของ y เป็น0นะครับได้มาจากค่า x ที่เป็น0นะครับมาดังนั้นกราฟนี้นะครับนักเรียนคิดว่ามีค่าสูงสุดของ y หรือไม่ครับมีค่าสูงสุดไหมไม่มีเพราะว่าเป็นแค่กราฟของเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับกราฟลักษณะนี้นะครับจะไม่มีค่าสูงสุดเพราะว่าค่า y เป็นยังไงครับค่า y เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนักเรียนสังเกตนะครับกราฟเป็นพาราโบลาหงายเมื่อเป็นพาราโบลาหงายจะมีจุดต่ำสุดนะครับซึ่งจุดต่ำสุดของเราคือจุด00แต่มีจุดสูงสุดไหมครับไม่มีจุดสูงสุดนะครับณตอนนี้นะครับสำหรับสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2เราพอจะได้แนวคิดอะไรบางอย่างแล้วนะครับทีนี้ครูอยากจะลองเปลี่ยนแปลงค่า a ดูบ้างค่า a ก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x ยกกำลัง2ใช่ไหมครับครูอยากจะให้นักเรียนเติมข้อมูลลงไปในตารางให้สมบูรณ์นะครับ

ตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางเติมข้อมูลในตารางเสร็จยังครับเราจะมาเติมตารางให้สมบูรณ์พร้อมกันนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มจากสมการ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ก่อนเมื่อ x เป็นลบ3ได้ค่า y เป็นเท่าไหร่ครับก็คือ18นะครับต่อไปเป็น8แล้วก็2แล้วก็เป็น0แล้วก็เป็น2แล้วก็8แล้วก็18นะครับสังเกตว่าค่า y ของเรานะครับค่อยๆลดลงมาใช่ไหมครับไปอยู่ที่0แล้วก็เป็นไงครับค่อยๆเพิ่มขึ้นไปใช่ไหมครับดังนั้นจุดตรง0เนี่ยจะเป็นไงครับมีการเปลี่ยนแปลงค่าของฟังก์ชันนะครับโอเคนะครับต่อไปในทำนองเดียวกันสมการ y เท่ากับเศษ1ส่วน2 x ยกกำลัง2เริ่มต้นก็คือเลขได้อะไรครับได้เป็น 4.5 นะครับหรือบางคนคิดเป็นเศษส่วนได้เท่าไหร่ครับได้เป็นเศษ9ส่วน2นะครับนักเรียนสามารถตอบค่าใดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าให้เขียนกราฟสะดวกนะครับครูแนะนำทำเป็นทศนิยมจะพิจารณากราฟง่ายกว่านะครับต่อไป x เป็นลบ2ได้ค่า y เป็น2นะครับ x เป็นลบ1ได้ y เป็นเท่าไหร่ครับก็คือ 0.5 นะครับต่อจาก 0.5 ก็จะเป็น0อุ๊ยนักเรียนคิดว่าแนวโน้มเดียวกันไหมครับแนวโน้มเดียวกันก็คือเป็น 0.5 2และก็ 4.5 นะครับมาดังนั้นถ้าเกิดว่าเรานำคู่อันดับที่เรามีทั้งหมดนะครับไปวาดกราฟในแกนคู่เดียวกันนะครับจะได้กราฟเป็นลักษณะอย่างไรนะครับครูจะให้นักเรียนลองวาดลงไปในกราฟที่ครูกำหนดให้นะครับนักเรียนปลายทางสามารถวาดพร้อมกันได้เลยนะครับ

อนนี้นักเรียนหลายคนเริ่มวาดกราฟเสร็จแล้วนะครับสำหรับนักเรียนที่ยังวาดกราฟไม่ได้นะครับครูมีตัวอย่างกราฟให้ดูนะครับหลังจากที่เรานำข้อมูลไปวาดกราฟนะครับกราฟของเราจะมีลักษณะเป็นดังนี้นะครับกราฟสีชมพูนะครับจะเป็นกราฟของสมการ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง 2และกราฟสีเขียวนะครับจะเป็นกราฟของสมการ y เท่ากับเศษ1ส่วน 2x ยกกำลัง 2ครับนักเรียนสังเกตค่าa ที่เปลี่ยนแปลงไหมครับว่านักเรียนคิดว่าค่า a เนี่ยส่งผลอะไรกับลักษณะของกราฟครับ a ยิ่งมากเป็นไงครับ a ยิ่งมากกราฟยิ่งแคบใช่ไหมครับแต่ a ยิ่งน้อยกราฟยิ่งกว้างใช่ไหมครับโอเคนะครับอ่ะมาอ่ะจากกราฟนะครับต่อไปเราจะมาตอบคำถามร่วมกันนะครับอ่ะนักเรียนครับเริ่มต้นนะครับข้อที่1นักเรียนสังเกตกราฟทั้ง3นะครับกราฟทั้ง3นี้มีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรครับแกนสมมาตรก็คือแกนที่แบ่งครึ่งกราฟนะครับที่ทำให้กราฟของเราสามารถพับกันได้และทับกันสนิทนะครับก็คือแกน y นะครับซึ่งแกน y ก็คือเส้นตรง x เท่ากับ0นะครับโอเคนะต่อไปข้อที่2นะครับจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของแต่ละกราฟนะครับคือจุดใดนะครับและค่าต่ำสุดคือค่าใดครับจุดต่ำสุดของทั้งกราฟนะครับเป็นกราฟหงายจะต้องมีจุดต่ำสุดซึ่งจุดต่ำสุดคือจุดเดียวกันไหมครับจุดเดียวกันคือจุด0 0นะครับโอเคนะครับซึ่งเริ่มต้นนะครับก็คือกราฟสีชมพูนะครับจุดต่ำสุดก็คือจุด0 0และค่าต่ำสุดก็คือ0ในทำนองเดียวกันกับทั้ง3กราฟนะครับทั้ง3กราฟนี้ก็คือมีจุดต่ำสุดร่วมกันก็คือจุด0 0และค่าที่ต่ำสุดนะครับก็คือค่า0นะครับในระหว่างที่นักเรียนปลายทางร่วมกันจดอยู่นะครับสำหรับพาราโบลานะครับหลักการที่เราจะเน้นนะครับอันนี้คือขอเป็นทิคที่แบบว่าเวลาเราจะจดพาราโบลานะครับนักเรียนจะต้องพิจารณาดังนี้นะครับ1ก็คือกราฟของเราเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ํา2คือกราฟของเรามีจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดอยู่ที่จุดใดและ3นะครับก็คือมีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรนะครับหลักๆของพาราโบลาก็คือจะมีประมาณนี้ครับก็คือ1คือเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ํานะครับ2คือจุดสูงสุดกับจุดต่ำสุดคือจุดใดและ3คือแกนสมมาตรคือแกนใดนะครับซึ่งตอนนี้เราได้ข้อมูลเหล่านี้ครบยังครับครบแล้วนะครับก็คือเรารู้ว่าเป็นพาราโบลาหงายมีจุดต่ำสุดและมีแกนสมมาตรก็คือ x เท่ากับ0หรือแกน y นะครับนักเรียนจดทันไหมครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราทราบข้อมูลเหล่านี้แล้วนะครับไปที่ข้อ3ของเรานะครับกราฟทั้ง3ของเรานะครับจะบานน้อยหรือบานมากขึ้นค่าใดครับแล้วก็มีวิธีการสังเกตอย่างไรครับกราฟบานน้อยบานมากดูจากค่าของ a นะครับก็คือถ้า a น้อยกราฟจะบานมากแต่ถ้า a มากกราฟจะบานน้อยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นตอนที่3ทีนี้นะครับครูอยากจะเปลี่ยนสมการจากที่สัมประสิทธิ์หน้า x ยกกำลัง2เป็นจำนวนบวกนะครับครูขอเปลี่ยนสมการเป็นจำนวนลบบ้างนะครับมานักเรียนคิดว่าจะได้ผลจะเหมือนหรือแตกต่างจากกรณีที่ a มากกว่า0ครับคิดว่าเหมือนหรือแตกต่างน่าจะแตกต่างนะครับครูเริ่มต้นที่ y เท่ากับลบ x ยกกำลัง2ก่อน y เท่ากับลบ x ยกกำลัง2หมายความว่านำค่า x ไปทำอะไรก่อนครับไปยกกำลัง2ก่อนแล้วค่อยคูณกับเครื่องหมายลบที่อยู่ข้างหน้านะครับห้ามเอาลบไปคูณกับ x ก่อนแล้วค่อยยกกำลัง2นะครับไม่งั้นจะผิดนะครับ

อ่ะมาเริ่มต้นนะครับครูเริ่มต้นที่0ก่อนเลยนะครับเริ่มต้นที่0จังง่ายๆนะครับเริ่มต้นที่0 x เป็น0ได้ y เป็น0นะครับอ่ะต่อไป x เป็น1 x เป็น1 1ยกกำลัง2กลายเป็น1แต่คูณกับลบเลยกลายเป็นลบ1นะครับต่อไปถ้า x เป็นลบ1เอาลบ1ไปยกกำลัง2ก่อนลบ1ยกกำลัง2กลายเป็น1และ1คูณกับเครื่องหมายลบข้างหน้ากลายเป็นลบ1นะครับโอเคนะอ่ะพอเห็นแนวโน้มยังถ้า x เป็น2 2ยกกำลัง2กลายเป็น4แต่ติดลบนะครับกลายเป็นลบ4ทำนองเดียวกันนะครับ3ก็จะกลายเป็นลบ9นะครับอ่ะทำนองเดียวกันนะครับฝั่งที่ x เป็นลบบ้างตรงจำนวนนี้ก็จะเป็นลบ4และก็เป็นลบ9นะครับเริ่มเห็นความแตกต่างจากกรณีที่ a มากกว่า0ยังครับอ่ะทีนี้ลองดู y เท่ากับลบ 2x กำลัง2บ้าง x เป็น0ได้ y เป็น0นะครับอ่ะ x เป็น1ได้ y เป็นเท่าไหร่ครับจะกลายเป็นเหมือนกับเอาค่าตรงนี้มาคูณ2อีกทีหนึ่งใช่ไหมครับกลายเป็นลบ2อันนี้ก็เป็นลบ2นะครับ x เป็น2 y ก็คือลบ8นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นลบ8ด้วยเหมือนกันนะครับ x เป็น3ได้ y เป็นลบ18นะครับและตรงนี้ก็คือลบ18เช่นเดียวกันนะครับมันเสมือนกับเอาค่าในตารางในแถวที่1นะครับมาคูณ2เพิ่มเข้าไปนะครับอ่ะในทำนองเดียวกันถ้า y เท่ากับลบเศษ1ส่วน2 x ยกกำลัง2ก็เหมือนกับนำค่าในแถวที่2นะครับมาหารด้วย2เหมือนกันนะครับดังนั้นก็จะกลายเป็นลบเท่าไหร่ครับลบ 4.5 ลบ2ลบ 0.5 0ลบ 0.5 ลบ2และก็ลบ 4.5 นะครับนักเรียนไม่จำเป็นต้องคิดเลขแทนค่าใหม่ทุกค่านะครับสามารถคูณด้วย2กับหารด้วย2เข้าไปทั้งแถวที่1ได้เลยนะครับโอเคนะในระหว่างที่นักเรียนที่จดตารางเสร็จแล้วนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนวาดกราฟในข้อถัดไปนะครับวาดกราฟทั้ง3กราฟในแกนเดียวกันนะครับอันนี้คือครูทำให้แล้วครับนี่จากข้อมูลในตารางนะครับเรียนวาดกราฟทั้ง3ลงไปในแกนเดียวกันนะครับและสามารถตอบคำถามรอได้เลยนะครับ

็นพาราโบลาคว่ำหรือพาราโบลาหงายครับเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับแล้วทั้ง3นี้นะครับสมมาตรหรือไม่ครับถ้าสมมาตรมีแกนใดหรือเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรครับเหมือนเดิมครับก็คือกราฟทั้ง3นะครับเป็นรูปสมมาตรและมีแกน y นะครับหรือเส้นตรง x เท่ากับ0เป็นแกนสมมาตรนะครับสังเกตว่าถ้าค่า x เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ x ที่มากกว่า0นะครับเมื่อ x มากขึ้นเรื่อยๆค่า y เป็นอย่างไรครับค่า y เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับ y จะค่อยๆลดลงนะครับเมื่อ x เพิ่มขึ้นนะครับจาก0นะถ้า x มากกว่า0 x ยิ่งมาก y ยิ่งน้อยนะครับดังนั้นนะครับค่า y จะลดลงเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับ x เป็น0 x เป็น0ได้ y เป็นอะไรครับนะครับดังนั้นถ้า x เป็น0ได้ค่า y เป็น0นะครับx เป็น0ได้ y เป็น0 x เป็นบวกค่า y จะลดนะครับต่อไปแล้วถ้า x น้อยกว่า0ล่ะค่า y เป็นไงครับค่า y ก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนื่องจากว่าเป็นพาราโบลาคว่ำพาราโบลาคว่ำมีจุดสูงสุดไหมครับมีจุดสูงสุดก็คืออะไรครับจุดสูงสุดก็คือจุด00นะครับ6นะครับจุดสูงสุดของแต่ละกราฟคือจุดใดและค่าสูงสุดของ y ในสมการเป็นเท่าใดนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากกราฟของสมการ y เท่ากับลบ 2x ยกกำลัง 2จุดสูงสุดของกราฟของสมการนี้ก็คือจุด00และมีค่าสูงสุดหรือค่าของฟังก์ชันที่สูงที่สุดนะครับก็คือเป็น0นะครับต่อไปจุดสูงสุดของกราฟของสมการ y เท่ากับลบ x ยกกำลัง 2ก็คือจุด00เหมือนกันและมีค่าสูงสุดของ y เป็น0เช่นเดียวกันนะครับและในทำนองเดียวกันจุดสูงสุดของกราฟของสมการ y เท่ากับลบเศษ1ส่วน2 x ยกกำลัง2ก็คือจุด00และมีค่าสูงสุดของ y หรือค่าสูงสุดของฟังก์ชันเป็น0เช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับค่าสูงสุดของ y ได้มาจากค่าใดครับได้มาจากค่า x ที่เป็น0นะครับแล้วค่าต่ำสุดมีหรือไม่มีครับข้อนี้ไม่มีเพราะว่าค่า y เป็นอย่างไรครับค่า y ลดลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นจะไม่มีค่าต่ำสุดนะครับ

ดังนั้นกราฟทั้ง3เนี่ยจะบานมากหรือบานน้อยขึ้นอยู่กับค่าอะไรครับค่า A นะครับแต่เนื่องจากว่า A เป็นครับค่า A มีค่ามากกราฟก็จะบานมาก A มีค่าน้อยก็จะบานน้อยนะครับแต่สังเกตว่าค่า A ของเรานะครับสัมประสิทธิ์หน้า A ติดลบหรือเป็นบวกครับติดลบนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมีวิธีการพิจารณาที่เพิ่มเติมนะครับดังนั้นสรุปจากการทำกิจกรรมจากที่ครูบอกไปว่าเวลาเราเจอพาราโบลานะครับเราจะพิจารณาอยู่กี่ค่าได้พิจารณาอยู่กี่อย่างนะครับก็คือพิจารณาอยู่3อย่างนะครับอันดับแรกคือพิจารณาว่าเป็นพาราโบลาคว่ำหรือพาราโบลาหงาย2พิจารณาจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดและ3ก็คือพิจารณาว่ามีแกนใดหรือเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรนะครับเริ่มต้นนะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับกราฟจะเป็นพาราโบลาที่มีรูปสมมาตรโดยมีเส้นอะไรเป็นแกนสมมาตรครับก็มีเส้นตรง x เท่ากับ0หรือแกน y เป็นแกนสมมาตรนะครับเราจะพิจารณาค่า a 2ค่านะครับเนื่องจาก a ไม่เท่ากับ0ดังนั้น a จะเป็นได้2แบบก็คือ a มากกว่า0หรือ a น้อยกว่า0ถ้า a เป็นบวก a มากกว่า0กราฟจะเป็นยังไงครับกราฟจะเป็นพาราโบลาหงายนะครับ a มากกว่า0กราฟเป็นพาราโบลาหงายมีจุดอะไรครับมีจุดถ้าเป็นพาราโบลาหงายก็จะต้องมีจุดต่ำสุดแต่ไม่มีจุดสูงสุดนะครับ a เป็นบวกพาราโบลาหงายมีจุดต่ำสุดแต่ไม่มีจุดสูงสุดแต่ถ้า a เป็นลบกราฟเป็นพาราโบลาแบบไหนครับ a เป็นลบกราฟเป็นพาราโบลาคว่ำถ้าเป็นพาราโบลาคว่ำจะมีจุดสูงสุดแต่ไม่มีจุดต่ำสุดนะครับอันนี้เรียนอย่าลืมจดเข้าไปนะครับแต่ค่าความบานของพาราโบลาจะพิจารณาอยู่กับค่าของ a นะครับเราไม่รู้ว่า a เป็นบวกหรือ a เป็นลบนะครับแบบกรณีก่อนหน้าดังนั้นเราจะพิจารณาจากค่าสมบูรณ์ของ a นะครับไม่ว่า a เป็นบวกหรือ a เป็นลบนะครับเอามาใส่ค่าสมบูรณ์นะครับถ้าเกิดว่าค่าสมบูรณ์ของ a มีค่าน้อยลงเรื่อยๆค่าสมบูรณ์ของ a ยิ่งน้อยกราฟก็จะยิ่งบานมากขึ้นนะครับแต่ทำนองเดียวถ้าค่าสมบูรณ์ของ a มากขึ้นกราฟก็จะบานน้อยลงนะครับบานน้อยลงเรื่อยๆนะครับและจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของกราฟอยู่ที่จุดอะไรครับอยู่ที่จุด0นะครับและค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดก็จะคือเท่ากับ0นะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของพาราโบลาที่ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2นะครับดังนั้นเนี่ยคิดว่าค่า a ส่งผลอะไรกับพาราโบลาบ้างครับอันดับแรกก็คือ a ส่งผลว่าเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำนะครับถ้าเป็นพาราโบลาหงายเป็นไงครับจะต้องมีจุดต่ำสุดแต่ไม่มีจุดสูงสุดแต่ถ้าเป็นพาราโบลาคว่ำจะมีจุดสูงสุดแต่ไม่มีจุดต่ำสุดนะครับโอเคนะนอกจากนี้นะครับค่าสมบูรณ์ของ a นะครับจะบ่งบอกค่าความบานของพาราโบลายิ่งค่าสมบูรณ์ของ a น้อยกราฟจะบานมากแต่ถ้าค่าสมบูรณ์ของ a มากกราฟจะบานน้อยนะครับโอเคนะและจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดนะครับของกราฟจะอยู่ที่จุด0นะครับต่อไปนะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่3นะครับครูอยากจะให้นักเรียนลองพิจารณาเป็นการบ้านนะครับและเดี๋ยวเราจะมาทบทวนแบบฝึกหัดนี้นะครับในต้นคาบของชั่วโมงถัดไปนะครับ

0: เรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับจะมีลักษณะดังนี้นะครับก็คือกราฟเป็นยังไงครับเป็นรูปของพาราโบลามีแกน y เป็นแกนสมมาตรนะครับถ้า a มากกว่า0กราฟจะเป็นพาราโบลาหงายมีจุดต่ำสุดแต่ไม่มีจุดสูงสุดถ้า a น้อยกว่า0จะเป็นพาราโบลาคว่ำมีจุดสูงสุดแต่ไม่มีจุดต่ำสุดนะครับกราฟจะบานมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับค่าของ a นะครับค่าสมบูรณ์ของ a มีค่าน้อยกราฟก็จะบานมากแต่ถ้าค่าสมบูรณ์ของ a มีค่ามากกราฟก็จะบานน้อยนะครับและจุดต่ำสุดจุดสูงสุดของกราฟนะครับจะอยู่ที่จุด00นะครับโอเคนะจบแล้วนะครับสำหรับกราฟของสมการพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับจะเป็นพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k นะครับสังเกตว่าจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาครับมีค่า k เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าค่า k ที่เพิ่มขึ้นมานี้จะส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงของพาราโบลาอย่างไรนะครับโดยเอกสารที่โรงเรียนไปต้องเตรียมนะครับจะเป็นใบกิจกรรมที่3เรื่องสำรวจกราฟของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0และแบบฝึกหัดที่4นะครับกราฟของy เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องขาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9พระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00
3: น 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วย02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

ไบซันรูปโรดวันที่2เมื่อวานเนี่ยเรามาแล้วครั้งหนึ่งนะแล้วเราก็กลับบ้านไปพร้อมความผิดหวังไม่เจอไบซันสักตัวแต่ว่าที่พื้นเนี่ยมันมีกองอึอยู่เยอะเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันต้องมีดิมันก็เลยเกิดความหวังบางอย่างที่อยากจะกลับมาแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่ดีเมื่อวานคนเยอะเสียงดังดังนั้นวันนี้เนี่ยแพคิดว่าแพทน่าจะเจอมันนะปัจจัยพร้อมคนเงียบมาในเวลาเช้าตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นประมาณ8โมงที่นี่พระอาทิตย์ขึ้นสายหน่อยเจอแล้วโอเคเดี๋ยวเราพยายามเข้าไปหาเขาใกล้ๆใกล้เท่าที่จะใกล้ได้แต่ว่าอย่าใกล้มากนะเพราะว่าเขาก็ยังเป็นสัตว์ป่านะเดี๋ยวเราก็ไปดูเห็นสองตัวอยู่ไกลๆอยากเข้าไปใกล้กว่านี้แต่ว่ากลัวมันถีบ

0: คิดว่าจุดที่ไบสันยืนอยู่ตรงนั้นนะกับจุดที่แพทนั่งตรงเนี้ยก็ใกล้พอสมควรจนถึงจุดที่แพทรู้สึกว่าพอละไม่รบกวนเขาไปมากกว่านี้นะมันใกล้ถึงขนาดที่ได้ยินเสียงเขาเคี้ยวหญ้ากรุบกรุบกรุบได้ยินเสียงเดินย่ำบนหิมะเนี่ยคือใกล้มากเลยอะเป็นความแบบว่าเหมือนเติมเต็มมากหลังจากที่เมื่อวานแบบผิดหวังมาและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเราได้เห็นเขาในมุมที่เป็นธรรมชาติจริงๆเขาไม่ได้ถูกเลี้ยงแต่เขาอะเลี้ยงด้วยตัวเองเขาอยู่ในสิ่งที่เป็นเขาจริงๆอะนั่นคือแปลว่ามันเป็นเสน่ห์ของการมาดูสัตว์ในบ้านของเขาเองเนี่ยซึ่งเมื่อวานเนี่ยที่แพทได้ความรู้มาจากนิทรรศการเอามาประยุกต์นิดนึงแพทสังเกตที่เขาของเขานะตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยค่อนข้างจะขาวสั้นอันเท่านี้เองสั้นกว่าเขาเมื่อวานที่เอามาโชว์อีกเขากำลังอธิบายอยู่พอดีเลยมีตัวอย่างเขาโชว์ให้ดูด้วยนี่ของจริงนะคะที่เขาพบในอุทยานเนี่ยแหละแล้วก็เอามาโชว์ให้ดูได้ความว่าเขาเนี่ยดูแล้วเราจะสามารถสันนิษฐานได้ว่าอายุประมาณเท่าไหร่เขาของตัวนี้เนี่ยประมาณวัยรุ่นช่วงวัยรุ่นนะเพราะว่ายิ่งแก่เนี่ยเขาจะยิ่งเขาสั้นกว่านี้เนื่องจากเนี่ยจับให้ดูตรงเนี้ยจะขรุขระแต่ตรงปลายเนี่ยจะเรียบหน่อยเนื่องจากถูกขัดเกลามาด้วยการขุดก็จะใช้เขาเนี่ยขุดเนี่ยขุดดินแล้วไปชนต้นไม้บ้างอะไรบ้างทำให้มันสั้นลงเรื่อยๆดังนั้นยิ่งแก่มันก็จะยิ่งสั้นตัวนี้ก็ยังหนุ่มๆอยู่
1: So he was probably around age 8, 10, or 12. And by the time you get old in that age 15, that's like retirement age. That's like seeing a 60 or 70 year old bison kind of thing, or 70 year old human. So their horn is often like worn down.
0: ซึ่งจะมีวิธีการที่บอกด้วยว่าตัวไหนเป็นตัวเมียตัวไหนตัวผู้ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยอย่างตัวนี้เป็นตัวผู้ให้วัดที่เบ้าตาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใหญ่กว่าแสดงว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียนี่จะเล็กกว่าอันนี้ก็เป็นวิธีการสังเกตง่ายๆของไบซันนะ

0: ึ่งเมื่อวานเนี่ยที่แพทได้ความรู้มาจากนิทรรศการเอามาประยุกต์นิดนึงแพทสังเกตที่เข่าของเขานะคิดว่าน่าจะอายุยังน้อยอยู่เพราะว่านอกจากสั้นแล้วเนี่ยยังสมบูรณ์ด้วยยังไม่ค่อยมีรอยบิ่นรอยแตกหักเงี้ยแบบพึ่งออกๆเลยที่สำคัญตัวเล็กขนาดตัวเนี่ยถ้าแบ่งตัดผ้าครึ่งตัวนะครึ่งหลังอะแพทว่าขนาดเท่าควายไทยเลยแต่เขาจะมาใหญ่ตรงครึ่งหน้าเหมือนผู้ชายที่แบบอกไหล่ใหญ่อย่างเงี้ยบึกบึนข้างหน้าก็ดูเป็นแบบอนาโตมีที่แบบสง่าผ่าเผยดี
1: วันนี้เราก็ได้เจอควายป่าไบซันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาเหนือตามที่หวังไว้ก็ถือว่าไม่มีอะไรค้างคาในใจแล้วหมดเวลาสำหรับอุทยานแห่งชาติเอลไอแลนด์ขับรถไปลุยต่อกัน

0: Well, this year is Canada's 150th anniversary since Confederation, which means that at that point we weren't your own country separate from England. So in celebration, it's free entry to any national parks or national historic sites.
1: ไปส่องครั้งหนึ่งที่阿拉斯加ไม่ได้ไปส่องเองหรอกมีคนส่องแล้วเขาเอากล้องให้ดูเนี่ยก็เห็นตัวเล็กๆมากเลยแล้วเป็นกล้องแบบมโหฬารมากเลยนะพอดีเมื่อกี้แพทเดินเข้ามาแล้วเห็นแบบอุปกรณ์อะไรไม่รู้ใหญ่มากเหมือนแบบพวกกล้องสองดาวอ่ะก็เลยเข้ามาถามคุณลุงเขาค่ะคุณลุงก็ยังไม่ทันอะไรเห็นหน้าตาอยากรู้อยากเห็นมั้งบอกมามามามาดูส่องเข้าไปแบบป๊าบเจอ mountain goat
2: slowly put your eye up there
1: uh-huh.
2: look down
1: wow
2: and you should see it pretty clear do you
1: yes
3: นอกจากนักปีนเท้ากาวอย่างแพะภูเขายังมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่หลายคนสับสนนั่นก็คือแกะเขาใหญ่หรือ bighorn sheep วิธีสังเกตง่ายๆคือแกะเขาใหญ่จะมีเขางองุ้มขนาดใหญ่สมชื่อส่วนมากอาศัยอยู่ตามเนินเขาหรือตีนผาพวกมันก็ดูปีนป่ายคล่องทีเดียวแต่ในฤดูหนาวจะไม่สามารถลุยหิมะลึกได้จึงเลือกอาศัยอยู่ในที่ระดับต่ำทำให้เราอาจมีโอกาสเจอแบบใกล้ๆได้ง่ายกว่าแพะภูเขาแต่ชนิดที่เราเจอในอุทยาน Valley of Fire เป็นสายพันธุ์ย่อยที่ชื่อว่า Desert Bighorn Sheep ซึ่งมีแหล่งอาศัยในระบบนิเวศทะเลทราย
1: คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยแพทจะไม่เชื่อเลยนะว่าดินแดนแบบเนี้ยภูมิประเทศทะเลทรายขนาดเนี้ยหินแดงแจ๋ขนาดเนี้ยจะมีสิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยอยู
3: ่ในทางตรงข้ามบิคอนชีพทั่วไปจะพบได้ในพื้นที่
1: ฮึบไหนลองสิไม่เคยทำเหมือนกันขุดด้านนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงนี่ค่อยๆแซะแซะแซะ

ลังจากแซะน้ำแข็งจนเกลี้ยงก็ได้เวลาออกเดินทางกันสักทีจุดหมายแรกเราขับมุ่งหน้าไปยังทะเลสาบที่ชื่อว่ามะลิเล็ก

แหละคิดดูว่าหนาวขนาดไหนอะน้ำแช่ไว้ในรถทั้งคืนนี่น้ำแข็งลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเลยเฮ้ยอยากได้กาต้มน้ำแบบไม่ต้องเสียบปลั๊กที่ใช้ในรถไม่อยากจะจับเลยอะทุกสิ่งทุกอย่างอะเย็นไปหมดเลยถึงเวลาที่

บาลีเล็กเป็นทะเลสาบที่ท็อปฮิตมากในแจสเปอร์นะน่าจะเป็นหนึ่งในสุดยอดสถานที่ที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ของอุทยานเลยแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่านี่ไม่มีคนเลยในฤดูร้อนเนี่ยคงจะคนเยอะมากเพราะว่าแพทเห็นนะมีสิ่งก่อสร้างอยู่เป็นคาเฟ่หรืออะไรสักอย่างอยู่ข้างหลังแล้วก็มีท่าเรือด้วยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยในหน้าร้อนตรงที่เรายืนอยู่มันเป็นน้ำจะมีเกาะอยู่ตรงกลางทะเลสาบชื่อว่า Spirit Island ซึ่งเราจะสามารถนั่งเรือจากตรงเนี้ยแล้วก็ออกไปชมวิวได้แต่ว่าพอตอนนี้ทุกอย่างแข็งหมดปั๊บเนี่ยมันก็ปิดตัวลงกลายเป็นทะเลสาบที่แบบเหงาหงอยโดดเดี่ยวมากอย่างถ้าเทียบกันกับที่เลคหลุยส์หรือว่าอะไรอีกอะเอมเมอรัลด์เลคเนี่ยเราจะเห็นว่าเขายังมีกิจกรรมสำหรับวินเทอร์แต่ว่าทะเลสาบที่เนี่ยนะไม่มีจริงๆเหงาคือเหงาเอาไว้แค่นี้ค่ะมารีนเลค

attention caribou crossing next 20กิโลเป็นอีกหนึ่งหลักฐานนะคะว่าบริเวณนี้เนี่ยน่าจะมีสัตว์ป่าให้ดูเยอะเพราะว่าแพทได้ข้อมูลมาจาก visitor center แล้วบอกว่าแถวเนี่ยมารีนเลคเนี่ยจะมีสัตว์ป่าค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าต้องมาในช่วงเวลาที่แบบพร้อมช่วงเช้ากับช่วงเย็นที่นี่เนี่ยแพทว่าสัตว์ป่าเยอะเพราะว่าไม่ใช่ไฮเวย์หลักไงเป็นถนนที่ตัดออกมาจากไฮเวย์หลักก็เลยอาจจะทำให้สงบหน่อยพอเท่าที่เราขับมาตอนเช้าเนี่ยแทบไม่มีรถเลยคือเราเป็นรถคันเดียวบนถนนเลยอะแล้วก็เห็นที่รอยที่พื้นเนี่ยมีรอยล้อคันเดียวอะแสดงว่าคนมาน้อยมากโดยเฉพาะในช่วงเช้าแต่ก็เสียดายว่าเช้าก็ไม่ได้เห็นอะไรอะ

มาถึงอีกที่หนึ่งแล้วนะคะชื่อว่ามารีนแคนยอนเป็นญาติกับมารีเลคชื่อเดียวกันเด้เลยมารีเลคมารีนแคนยอนแล้วยังมีมารีนแวลลี่ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีมารีนริเวอร์มารีนแพสมาเป็นแพ็กเกจเลยเดี๋ยวเข้าไปเล่าให้ฟังข้างในแล้วกันว่าทำไมถึงต้องมารีนทางเดินลื่นมากน้ำแข็งนี้ไม่เอานะคะไม่พูดต้องตั้งใจเดินก่อนนะ

0: ตอนแรกก็คิดว่าเป็นทางเดินง่ายๆจนกระทั่งมาถึงขั้นบันไดซึ่งตอนนี้กลายเป็นทางน้ำแข็งลาดชันและลื่นมากจนหน้าหวาดเสียวก็เลยต้องทุลักทุเลไปกับการเกาะราวบันไดบ้างเกาะต้นไม้บ้างแต่สุดท้ายแล้วเราก็ได้ค้นพบเส้นทางใหม่คือการลอดออกมาเดินนอกรั้วเพราะหิมะบนพื้นที่ไม่ค่อยมีคนย่ำซ้ำๆมักจะลื่นน้อยกว่าแต่ถ้าอยากเดินง่ายกว่านี้คงต้องใช้ตัวช่วยเป็นรองเท้าหนามเราสังเกตเห็นเพื่อนร่วมทางบางคนก็ใส่อยู่เหมือนกัน
1: Excuse me, can I ask you about your shoes?
2: Oh yeah.
1: Yeah.
2: It's bottom in town.
1: Yeah.
2: You work good.
1: Where did you
2: go to Jasper and go to Sport or Source? You might have them there.
1: How much for this?
2: These ones are 30 Canadian.
3: เดี๋ยวเราไปลองหากันไหมพูดละ30คุ้นมากเลยนะเราจะได้ไม่ต้องมาลื่นนี่ก็เกาะรั้วกันต่อไปอะค่ะเหมือนรถที่ขึ้นทางด่วนเพื่อหนีรถติดมันเป็นทางลัดที่ย่ำยอดมาออกสู่เส้นทางที่เดินง่ายโอเคตรงนี้สิ้นสุดทางเลื่อนสิ้นสุดทางเดินจริงๆค่ะเห็นอีก2ก้าวเดินไปแต่ว่าถ้าบียอนไปอีก2ก้าวตกเขาแน่นอนเป็นหน้าผาแล้วดูจากการจับตัวของก้อนน้ำแข็งแล้วเนี่ยแพคคิดว่าตอนที่มันเป็นน้ำอ่ะมันจะต้องแรงพอสมควรเลยและนี่ก็คือที่มาของชื่อมารีนนะคะ
0: มาลีนมาจากคำภาษาฝรั่งเศสหมายถึงชั่วร้ายหรือร้ายกาจสำหรับที่นี่มีที่มาอยู่สองแบบแบบแรกคือความเชี่ยวกราดของแม่น้ำซึ่งไหลลงมาจากมาลีนเล็กส่วนแบบที่สองเล่ากันมาว่านักบุญชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งออกสำรวจหุบเขาแถวนี้แล้วม้าของเขาเกิดพลัดตกลงไปพัดไปตามกระแสน้ำวนอันโหดร้ายเขาจึงตั้งชื่อที่นี่ว่าหุบเขาชั่วร้ายตั้งแต่นั้นมา
3: แต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ชั่วร้ายซะทีเดียวนะมันก็สวยงามดีสวยงามเพราะว่าเราสร้างทุกอย่างให้มันปลอดภัยแหละก็เลยสวยงามวันนี้สนุกมากที่มารีนแคนยอนและมารีนเลคเดี๋ยวเราไปกันมา2ที่เราไปผจญภัยค่ะกลับกันต่อค่ะ

เหมือนมีสัตว์คืบคานเข้ามาเลยค่ะเนี่ยฟ้าสวยๆแดดออกอยู่ดีอีกครึ่งฟ้าเป็นแบบสีเทาอ่ะแล้วมันวิ่งเร็วมากเลยมันกำลังกินฟ้าสีฟ้าของเราไปนะตอนนี้หิมะตกเรียบร้อยแล้ว เหมือนว่าเราฝนตกแดดออกอย่างเงี้ยที่นี่หิมะตกแดดออกเออแต่แดดหายไปแล้วแหละเสียใจอ่ะฟ้าเหมือนเดิมเริ่มกลับมาอีกแล้วฟ้าขมุกขมัวไม่ชอบเลยเลี้ยเนี่ยถึงไอ้นี่แล้วรถของเราแล้วฮีเตอร์ที่รักเท้าชาหมดแล้วตะกี้ล้มไปครั้งหนึ่งด้วยแต่ถ่ายไม่ทันดีแล้วล่ะ

0: ตะกี้มันหันมามองเบาๆมันหันมามองแล้วหันมาเหมือนจะถามว่าเฮ้ยเพื่อนทำอะไรอ่ะหาเรื่องอ่ะนั่นไงมันมองอีกแล้วเดี๋ยวขอขยับเข้าไปใกล้กว่านี้นิดนึงระหว่างทางที่จะไปหาของกินในเมืองแจสเปอร์นะฮะออกมาจากมารีนแคนยอนได้รับข่าวล่ำลือว่าที่นี่เนี่ยเจอเอลเป็นเหมือนแบบเจอกันจนเบื่อเลยแหละแต่พัดก็ยังดีใจอยู่ดีที่ได้เจอแล้วคราวที่แล้วเนี่ยเราเจอ2ตัวคราวนี้เจอเยอะมากเลย1 2 3อุ้ยๆอย่ากระตุกกระตับมันหันมามองควับเลยกลัวเจอ4ตัวแพทเห็นเดินอยู่ฝั่งนู้นอีกตัวหนึ่งเป็น5ตัว
1: ตอนไปอุทยานแห่งชาติเอลไอแลนด์ไม่เจอกวางเอลสักตัว
2: ถึงแล้วเอลไอแลนด์เนชั่นแนลพาร์ค
1: แต่กลับมาเจอง่ายๆริมถนนตรงนี้จะว่าไปเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมถึงตั้งชื่อเอลไอแลนด์ทั้งที่ควายไบซันดูจะโดดเด่นกว่านั่นก็เพราะว่าในช่วงแรกราวปีค.ศ. 1906ที่นั่นถูกตั้งให้เป็นเขตอนุรักษ์กวางเอลซึ่งเชื่อกันว่าเป็นฝูงสุดท้ายในแคนาดาก่อนที่ปีถัดมารัฐบาลแคนาดาจะซื้อไบซันพันธุ์แท้จากรัฐมอนแทนาเข้ามาสัตว์ป่าหลายสายพันธุ์ในทวีปอเมริกันเหนือถูกเคลื่อนย้ายไปตามอุทยานหรือเขตสงวนต่างๆเพื่อเพิ่มหรือลดประชากรในพื้นที่นั้นให้เหมาะสมถ้าชนิดไหนมีแนวโน้มลดลงหรือใกล้สูญพันธุ์จะมีการวิจัยและวางนโยบายในการอนุรักษ์รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดเอาจริงการที่สัตว์ป่าอยู่ในธรรมชาติได้อย่างสงบสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นความตั้งใจและเชื่อว่าประเทศไหนก็ทำได้ถ้าคิดจะตั้งใจทำจริงๆ
0: โอเคแพทรู้สึกว่าแพทพอใจแล้วกับการได้เจอกวางกินอาหารแพทอยากกินอาหารบ้างตอนนี้หิว

ห่วงมากเลยแต่ว่าวันนี้มีนัดข้างนอกตอนดึกเราจะไปดูอะไรบางอย่างบนท้องฟ้ากันนะคะแต่ว่ายิ่งดึกเนี่ยมันก็ยิ่งหนาวพอดีแพทเคยรู้มาว่านี่ถุงพลาสติกใส่เท้ามันจะสามารถกันหนาวได้เหมือนกับเป็นฉนวนกันความร้อนอ่ะมันก็ใส่รองเท้าตามปกติได้ยินเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบของถุงพลาสติกโอเคเรียบร้อยแล้วเครื่องแต่งกายหนากว่าปกตินิดหน่อยเพื่อป้องกันความหนาวไปกันเถอะแพทคิดไว้ว่า worst case นะถ้าเกิดว่าเราไม่เจออะไรบนท้องฟ้าตามที่คาดหวังเอาไว้เนี่ยก็คิดซะว่าเราได้มาเจสเปอร์ในตอนดึกแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเมื่อหนาวขนาดไหนลองดูเผื่อปุ๊บโอเคพร้อมแล้วแหละไม่ลืมอะไรนะ

0: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ
1: ์ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่7ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบทำงานอย่างผู้รู้จริง

0: คุณตาครับคุณตาช่วยไม้ใบด่างของผมด้วยกลายเป็นไม้ใบเหลืองแล้วครับ
1: โอ้รู้จักปลูกไม้ด่างกับเขาด้วยเหรอร่มเย็น
2: คุณตาคะพี่ร่มเย็นยังไม่รู้จักชื่อต้นไม้เลยค่ะ
1: ไม่รู้ก็หาข้อมูลกันดีไหมไม่ว่าจะปลูกต้นไม้หรือทำงานอะไรหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ทรงสอนไว้ให้เราศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบทำงานอย่างผู้รู้จริงก็ใช้ได้ผลเสมอนะโครงการพระราชดำริฝนหลวงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของหลักการทรงงานข้อนี้จากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร15จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปลสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนทรงมั่นพระทัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลโครงการพระราชดำริฝนหลวงหรือฝนเทียมจึงเกิดขึ้นจากการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎร

0: เป็นยังไงบ้างเข้าใจกันไหมหลาน
1: ๆร่มเย็นว่าร่มเย็นคงจะมีทางที่จะรักษาชีวิตต้นไม้นี้ได้แล้วครับ
2: เริ่มจากการหาชื่อตามด้วยข้อมูลของต้นไม้กันก่อนเลยค่ะ
0: ตาดีใจนะที่หลานทั้งสองคนเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้ทันทีการทำงานอื่นๆก็ขอให้ยึดหลักการทรงงานนี้ไว้นะลูก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญ

เป็นกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่าแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่นี่เจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลี่พิซซ่านะครับแล้วก
1: ็สงไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยผมไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานของขยะ
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับ
2: ผม
0: เนี่ยค่ะอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือลินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
0: ๆครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมนี่อันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟีดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มนี้นะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวก็เลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกรีด
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะเออ

0: ออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะโรงเรียนมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
0: เท่านี้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุนมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละโหฝังกลบเข้าไป
1: มันเน้นกลบในเทคนิคเน
0: ี่
1: ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้อ่ะมาดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: อ่ะพอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: อ่ะแล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่าง ทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็น
1: เย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเครื่องนี้ทำอะไรครับลุงเล่
2: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่
1: แล้วจากปุ๋ยที่แบบดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นปนๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมบ้าง
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
2: เดินไปเมื่อกี้
0: เด
2: ิน
0: ไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
2: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
2: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวย
1: เชเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเชเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเชเดือนนะครับ 70% ผัก 30%โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: นี่ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลิงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
1: ้จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
3: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆแค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับ เห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
0: เดือนหนึ่งบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
4: ประมาณ2ตัน
5: ฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์เราวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
0: ครับ
5: โอเคแล้ว
0: รอครับทั้งมารายการตอนนี้รอสุดครับผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ
6: ฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์นึงครับที่ชื่อว่า Precious Plastic ครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่า Precious Plastic โปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
3: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮคเคนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
0: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: คุณกู้ครับ
7: สวัสดีครับ
0: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
7: This is all made from recycled plastic
0: อ๋อครับ
7: That's all made from bottle caps
0: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dismatching
7: Yeah
0: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงมาจากฝาขวดนะ
7: ใช่ครับ
0: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
7: อ
0: ันนี้สามารถนำมารีไซเคิลได
7: ้
0: เป็น
7: exactly.
0: product ได้
7: yeah.
0: ใช่ไหมครับผม
7: we can show you that right now if you like
0: okay
7: yeah.
0: sure
7: okay
0: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
7: so we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic this bottle itself is a very good material for bottles because it's clear it's strong but when we actually melt it in this machine it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature, whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures. Mm-hmm. So from 150 degrees to 180 degrees, whereas this one is very precise. So if our machine gets it wrong, then it makes all these horrible smells. So it's not good to work with.
0: All right.
7: Also, when this melts in like a big thread like this, it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, it just looks like a horrible grey slug. So we don't like to use it. But HDPE.
4: HDPE ก็คือขวดฝาแบบนี้นะครับ
7: It's a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colors as well.

0: So it means that when we come to make bowls, mm-hmm. we can be really creative with what colors we use.
1: Yeah, and it's strong.
0: Yeah.
1: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีว่าเป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
0: What we do, turn on the machine.
1: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
0: You'll see this is the axle here.
1: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
0: If you have a look in the top here,
1: อ๋อฟันเฟืองนะครับ yeah. มันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้
0: yeah.
1: นะครับ
0: There we go.
1: And then it gets all...
0: But then you'll see,
1: mm-hmm.
0: this is what we get.
1: Mm.
0: So that's all the bottle caps.
1: Mm-hmm.
0: And then that is now ready for us to turn into new products.
1: Mm-hmm. นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
0: ใช่ใช่
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับ yeah. ออกมาได้ประมาณแค่นี้เอง
0: yeah
1: โอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
0: yeah so then once we've got our flakes
1: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับ
0: yeah.
1: ตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมลท
0: ์
1: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
0: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
1: Yeah.
0: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
1: Mm-hmm. ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
0: yeah.
1: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
0: Would you like to try making one?
1: Can I?
0: Yeah
1: โอ้ จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
0: Press run
1: กดปุ่ม

0: beautiful. Wow.
1: เสร็จออกมาแล้วครับผม
2: ชา
1: Very
2: nice.
1: Thank you.
2: Professional
1: because of you. ไอ้ชั้นผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
1: แป๊บเดียวนะครับยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
1: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Chao Phraya, then ending up in the ocean.
1: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly yeah. We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think precious plastic offers a unique solution to that mm-hmm. and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them.
1: Mm-hmm.
0: They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องหนึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ60,000 baht

0: ครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
1: yeah. This is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least.
0: Okay.
1: So this one is probably hot moon.
0: Hot moon บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กร
1: yeah.
0: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
1: ้
0: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
1: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK we also do many events so we have a whole network of drop off locations that people can bring their plastic to we've got a maybe about 14 of these locations now in Bangkok people can bring their plastic parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well so we're trying to make it really convenient for people but if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations you can also just send us the plastic as well and so yeah we can give the address that people can send the plastic to
0: ที่สําคัญผมว่าไอเดียที่สําคัญที่สุดเลยก็คือทําให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทําให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
1: ถูกต้อง
0: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK
1: yeah.
0: on Facebook นะครับ
1: yeah.
0: Green Diary featuring plastic. ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

0: สงสัยไหมว่าทำไมวงล้อจักรยานจึงสามารถเปลี่ยนได้เองจากนั้นเรื่องน่ารู้พาไปรู้จักเครื่องเทศที่มีราคาแพงที่สุดในโลกสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินสิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลัง2วันนี้ผมมีการทดลองสนุกๆอย่างหนึ่งนะครับมาสาธิตให้น้องๆทางบ้านได้ชมกันนะครับการทดลองนี้นะครับเรียกว่าไจโรสโคปสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือล้อจักรยานอย่างนี้นะครับซึ่งมีด้ามจับทั้ง2ด้านคราวนี้นะครับผมก็ได้เอาเชือกนะครับห้อยตรงกรอบประตูนี้นะครับแล้วก็ผ่านไอ้รูที่ถือมือจับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นอย่างนี้คราวนี้คำถามก็คือว่าเมื่อล้อจักรยานเนี่ยห้อยอย่างนี้นะครับถ้าหากผมตั้งทิ้งไว้เห็นนะครับว่าล้อจักรยานก็จะวางอยู่ในลักษณะแนวนอนอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับคราวนี้ถ้าหากว่าผมหมุนล้อจักรยานไปอย่างนี้นะครับน้องๆคิดว่าล้อจักรยานเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาระดับได้อย่างนี้นะครับถ้าผมปล่อยเนี่ยมันจะเป็นยังไงดูนะครับถ้าผมปล่อยมันก็จะแกว่งอย่างนี้ถูกไหมครับคราวนี้ลองดูนะครับว่าหากเราหมุนล้ออย่างนี้นะครับเร็วๆน้องๆก็ต้องระวังมือนะครับตรงนี้ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลนะครับแล้วเราก็ตั้งล้อขึ้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะหมุนตรงนี้นะครับเป็นทิศทวนเข็มนาฬิกาเห็นไหมครับในขณะที่ล้อหมุนตามเข็มนาฬิกาแกนของการหมุนเนี่ยจะเป็นการทวนเข็มนาฬิกาถูกไหมครับถ้าผมจับนะฮะอย่างนี้ถ้าหากว่าผมหยุดล้อนี้นะครับแล้วผมลองที่จะหมุนในทิศที่กลับกันนะครับคราวนี้ผมหมุนในทิศอีกด้านหนึ่งนะครับน้องๆคิดว่าแกนของการหมุนจะไปในทิศตรงข้ามเปล่าครับเห็นไหมครับคราวนี้แกนของการหมุนเนี่ยมันจะเป็นการหมุนทิศตามเข็มนาฬิกาแล้วครับตรงนี้เป็นหลักของไจโรสโคปนะครับในการที่จะรักษาระดับแล้วก็รักษาทิศทางให้อยู่นะครับหลักการนี้ทำยังไงเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับการที่ล้อหมุนตั้งอยู่ได้สามารถอธิบายด้วยหลักการการทำงานของไจโรสโคปนะครับซึ่งไจโรสโคปนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่อาศัยแรงเฉื่อยของล้อหมุนเพื่อช่วยรักษาระดับทิศทางของแกนหมุนนะครับประกอบด้วยล้อหมุนเร็วบรรจุอยู่ในกรอบอีกทีหนึ่งทำให้เอียงในทิศทางต่างได้โดยอิสระนั่นคือหมุนในแกนใดๆกับหลักการของไจโรสโคปนี้นะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ครับหญ้าฝรั่งหรือซัฟฟรอนนี่นะครับเป็นสมุนไพรสีเหลืองอมแดงได้มาจากเกสรตัวเมียของดอกซัฟฟรอนครอคัสนะครับโดย1ดอกจะมีเกสรเพียง3เส้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นกว่าจะได้หญ้าฝรั่ง1กำมือจึงต้องใช้เวลาอย่างมากนอกจากนั้นนะครับการเก็บเกสรต้องรีบเก็บภายในวันเดียวเพราะดอกจะโรยหมดและต้องนำไปคั่วแห้งทันทีการทำงานก็จำเป็นต้องใช้แรงงานคนใช้เครื่องจักรช่วยไม่ได้นะครับรวมทั้งสถานที่ที่มีต้นไม้ชนิดนี้ก็มีไม่กี่แห่งทั่วโลกทั้งหมดนี้จึงทำให้หญ้าฝรั่งนะครับมีราคาแพงอย่างมากครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: ในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น

0: นี่นะ
1: ใช่ครับตอนแรกในรูปมันมองแบบหุ่มกว้าง
0: เออใช่ใช่ใช่
1: แต่พอมันย้อนจริง
0: เนี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเงี้ยส่งเข้ามาเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากล้องเหมือนมันดีส่งรูปเข้ามาแล้วมันแบบโหดูกว้างมาก
1: กว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
0: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแหละแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณหนันสาเข้ามาดูหน่อยว่าเอ้ยทำได้ยังไงบ้างเพราะทำแบบที่ทำที่คิดว่านี่อลังการเหมือนกันนะ
1: ยิ่งความกว้างไม่เท่าไหร่ที่ความสูง
0: คืออย่างนี้ออปชันนั่งคือไอออปชันมันเยอะนะวันนี้คือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเท่าไหร่หรอ
1: ไม่ได้หรอไม่ได้ดิ
0: ได้ คือเราต้องการแบบเหมือนพื้นที่เล่นเพิ่มเติมเพราะเด็กกำลังโตน้องเนี่ยขวบครึ่งแล้วอีกสักพักก็จะวิ่
1: งแล้ว
0: นอกจากความปลอดภัยแล้วพื้นที่เล่นที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่
1: ผู้ปกครอง
0: อยู่ในสายตาก็สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าเกิดมีที่เล่นในห้องนอนนึกน่ารักเลยนะ
1: นี่แบบไม่ต้องออกไปที่ไหนเลยก
0: ็
1: อยู่ในบ้านเราเนี่ยดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
0: ประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยอ
1: ่
0: ะโอเคถ้างั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปคุณนักศึกษาครับอ่ะมาดีเว้ย
1: ว่า
0: เออนี่ถือแบบเข้ามากับหัวด้วยเฮ้ยไงเดอโถไงถือแบบกับหัวก่อน
1: อ้าวนี่กับหัว
0: เออจะให้มาน้องสไลเดอร์ขึ้นไปบนนึงเหรอเออนี่มุมนี่มุม
1: อ๋อ
0: คือนี่อันนี้คือเราสเก็ตทับไปแล้วใช่มั้ยคือตอนแรกอ่ะก็คือต้องนอนที่มาแหละ
1: อ
0: ู้จากเท่าที่ดูมันแคบแล้วพี่มันไม่ได้กว้างเหมือนในรูปเลย
1: โอ๊ยมันไม่โอ๊ยกว้าง
0: เตียงก็
1: เต็มที่5ฟ
0: ุตกว้างมีกว้างเล็กนิดเดียวห้องนิดเดียวเนี่ย
1: ห้องนิดเดียวก็ทำให้
0: ผู้
1: ใช้ได้เยอะ
0: อันนี้คือเราทำอะไรบ้างวันนี
1: ้วันนี้เราจะมีตัวหลักๆให้อีกหลังสไลเดอร
0: ์
1: แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอ่ะเหมือนพื้นบ้านเนี่ย
0: ไปทำอะไร
1: เด็กที่บ้านโซนก็วิ่งนี่เลยลง
0: ให้วิ่งวนไปเรื่อย
1: จนเหนื่อยจนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็หมด
0: วนเหนื่อยต้องนอน
1: นั่นแหละ
0: ตื่นแล้วก็วิ่งวน
1: ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรแล้ว
0: ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็มีอะไร
1: อะไร
0: อ
1: ันนี้ลูกบอลไง
0: อ๋อมีลูกบอลมีบอลบอลด้วย
1: มีบอลบอลด้วย
2: ไม่ต้องกลับไปไหนพี่ผมว่าอยู่นี่แหละ
0: มันจะสะดวกสบายอะไรขนาดน
1: ี้
0: วะคือบอลบอลอยู่นี่เหรอ
1: บอ
0: กบอลเลยเรื่องลงมา
1: ใช่
2: ไปมาเดี๋ยว
1: บอกบอลแล้วก็บันไดขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีราว
0: ข้อมไปเลย
1: ใช่ข้อมเตียงไปเลย
0: อันนี้เราใช้เวลาทำนานไหมไม่ต้องบอกไม่พูด
1: งาน
0: นานแน่นอนเพราะว่ามีงานเยอะนะงานไม้วันนี้ไม้เป็นหลัก
1: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยางพารากับไม้สน
0: ลดน้ำหนักได้
1: ลดน้ำหนักได้สบาย
0: ภายในสะดวก
1: ถูกต้อง
0: โอเคทำงานง่ายตัดง่ายทำอะไรง่าย
1: เดี๋ยวขอตัววัดที่ดูแป๊บก่อนว่าเห็นจะแบบแล้วงงเลย
0: เดินมาก็บ่น
1: พื้นที่พอได้
0: เขายังเพิ่งเริ่มวาง
1: ก็
0: ได้อะไรล
1: ่
0: ะ
1: ไม่ให้ตอบมาได้ครับถ้าตอบได้ครับแต่ไม่ดูเลขนะ
0: ถ้าตอบถ้าวัดถามตอนนี้เนี่ยตลอดได้ครับก็สมเด็จนะ
1: ใช่
0: ใช่ซะด้วยเดี๋ยวเราไปเนรมิตห้องเด็กเล่นกันครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเดี๋ยวโอ้และที่นอน
0: เอาว่าจะมีคนยกซะละ
1: อยู่ข้างหน้าไปเลยก็ได
0: ้ครับผมครับกับพี่ชื่อบอลเถื่อนทะลุนะพี่นะ
1: ทำไงครับ
0: ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแต่มันทะลุไงไม่เราต้องย้ายหมดออกไปหมดเลยเหรอ
1: ชุดเตียงระยะหมดเลยเพราะว่าใช้พื้นที
2: ่ใช้พื้นที่ทำก่อน
1: ใช้พื้นที่ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิมครบเซต

ลานจะมาอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะก็หลานก็มึงซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นฮะเช้าๆเย็นๆก็ให้ไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านก็เลยจะปรับปรุงห้องว่างไว้ห้องใหญ่เป็นห้องว่างก็เลยปรับปรุงให้หลานนี่เอาไว้ให้หลานเป็นพื้นที่ของหลานเล่นจะได้ซนอยู่ในห้องได้ปลอดภัย

0: ก็คือมันจะมีไอ้ตัวสไลเดอร
1: ์ฝั่งสไลเดอร์
0: ฝั่งที่มุมยืนใช่มั้ยครับแล้วก็จะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้ใช่มั้ย
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะทำงานในอนาคตน้องมานั่งทำงานได้เตียงอยู่นี
1: ่
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ที่เดิม
0: หัวเสานี้ก็ดูแบบเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะ
1: คือยึดหลักผมมานั่งแล้วเสาไม่ดุ้ง
0: ไม่คลอนเออโอเคละ
1: แล้วโครงสร้างพวกเนี้ยเรายึดสกรูไว้กับ
0: โอเค
1: ฝากไว้กับผนังด้วยฝากไว้กับตัวคานรับ
0: โอเคก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะไม่ยุ่งกับผนังข้างหลัง
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยุ่งแต่เนี้ยเราเสริมยาวไปนิดนึงเกาะน็อตไว้2ตัว
0: อ๋อเกาะนิดเดียว
1: นิดเดียวเราจะไม่ยุ่ง
0: ยุ่งให้น้อยที่สุดนะเพราะว่าเป็นผนังร่วม
2: เนื่องจากมันยาวด้วยแหละ
0: อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้น
1: โครงสร้างพื้น
0: โครงสร้างพื้นชั้นลอย
2: ช
0: ั้
2: นลอย
0: ว่าเด็กๆนี่ปีนขึ้นมา
1: ผมว่าเอาฟูกมาปูนิดเตียงของฉ
0: ัน เฮ้ยใช่ไงคุณจะบอกว่านี่เป็นเตียงเดี่ยวเลย
3: ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เล่นก็ได้นะเป็นที่นอนอีกที่ก็ได
0: ้ถูกต้อง
1: ผมว่าน้องนอนวันนี้ดีกว่าน
0: อนวนไป
1: กิ้ง
2: เบื่อ
1: แกกิ้งไป
0: ไม่ต้องใช้ขาแขน
3: ให้ได้วิ่งให้ได้เดิน
0: คนหรือปิงทะเลไม่รู้กิ้งทั้งวันโอเคนี่ก็เสร็จแล้ว
1: ตกโครงสร้างเสร็จแล้ว
0: โอเค
1: จะทำการตก
0: อ๋อ
3: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
0: อ๋อเป็นอย่างงี
1: ้
0: เฮ้ยปลอดภัย
1: นี่อ่ะแล้วทีนี้ผมรบกวนหน่อยด้านนู้นอ่ะ
2: ครับ
1: สไลเดอร์แผ่นสไลเดอร์มันจะกว้างอยู่ที่53เซน
0: โอเค
1: เผื่อให้ผมนิดนึง
2: 53
1: จาก
0: กระแทกไม้หน่อยนะผมว่า
2: เอา53เปมครับเหลือเผื่อ
1: ปั๊กหน่อยนึงมันจะติดปั๊กเยอะขึ้นหน่อยก็มาสัก
0: 55
1: 55ประมาณนั้นชนนี่เลย
2: โทษ4แล้วครับไปอยู่ทำไมครับ
1: 64เลย
2: โทษ14แล้วครับเอา55เน
1: า
2: ะ
1: เดี๋ยวน้องรอดได้นะ30
2: โอเคประมาณนี้แหละ
1: โอเคครับ
0: นั่นไงล่ะ
1: ตัวไหนอ๋อตัวนี้ตัวไหน
2: เนี่ยตัวเนี้ย
1: ตัวนี้ลั่นใช่มั้ย
0: เมื่อกี้เสียงอะไรพี
2: ่เดี๋ยวหาก่อนนะว่าม
0: ันไม่อยากรู้เมื่อกี้เสียงอะไร
1: อ๋อนี่
0: อะไร
1: มา
0: ตัวอะไรเสียงอะไร
1: ตัวตาไม้นี
0: ่อ๋อตัวตาไม้อุ้ยทำไงพี่
1: อ๋อ
0: ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นอ่ะ
1: เนี่ยตาไม้เนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีสไลเดอร์ค้ำอยู่มีน้ำหนักของสไลเดอร์ค้ำอยู่อีกตัวนึง
0: ค้ำตรงไหน
1: นี่เลยยึดตรงนี้เลย
0: ไม่มันต้องค้ำมาถึงตรงนี้หรือเปล่า
1: ใช่
2: ตรงตำแหน่ง
0: ถ้าค้ำตรงนี้แม่งจะหักอยู่ดีอ่ะ
1: ค้ำเนี่ยติดนี่พอดี
0: เ
1: ต็มแผ่นนี่พอดี
0: เสียงลั่นเลยนะกรอบแต่ว่าไม่เป็นไรคือมันเกิดขึ้นได้
2: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กห้าขวบไงเขาขึ้นแบบเพิ่มเติมแบบนี้กันครับครอบได้นะฮะอ
2: ย่างที่บอกว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็ก
0: ใช่เพื่อเด็ก
1: เหลือใส่พื้นอีกมันต้องมีน้ำหนัก
0: อ่า
1: พื้นอีก
0: อู้ใช่แล้วนี่ทำไงพี
1: ่ฮะ
0: ต้องใส่เสามากางเตียงเลยไหม
1: ไม่พื้นพื้นมันจะเกาะอยู่บนนี
0: ้อ๋อพื้นเกาะอยู่บนนี้ทีเราไม่ต้องดามไม้ดามเมย์ข้างในพี
1: ่ตัวไหน
0: ตรงตาไม้อะดาม
1: ตัวนี้เผื่อเดี๋ยวดามไม่นิด
0: ดามนิดนึงกว่า
1: ดามไม้ตัวหน้าเดินไป
2: เพื่อ make sure ปลอดภัยไว้ก่อน
0: ใช่ครับนี่ก็บันไดมาพลาด
2: เราบันไดพลาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันได
1: ไอ้บันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
0: ใกล้สิ
1: ใกล้เราต้องตัดทำการตัดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามาอีกนิดได้ไหมครับ
0: ผมต้องเปิดมานี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ทนไอ้มาวันนี้อ่ะ
1: ได้
0: ไหมนี้ได
1: ้
0: ไหม
1: ได้ครับท่านี
0: ้นี้ได
1: ้
0: ขึ้นขั้น
1: เอาขึ้นพอดีนี่เลย
0: คร
1: ับ
0: หนึ่งขั้นอ่ะ
1: ประมาณเนี้ย
0: ต้นได้เลย
2: จะพอเขา
0: ได้วันนี้
1: แล้วเดี๋ยวผมจะตัด
0: ให้ลองให้น้องเดินขึ้นดิ
1: เฮ้ย

0: ก็คือใช้ไม้วางในเรียงแทนน้ำตกไป
1: ไม้เราใช้หน้าไหมคร
2: ับ แค่นิ้วครึ่งครับ
0: โดยเบื้องต้นเราต้องใส่ก่อนนะครับ
2: เดี๋ยวเราติดเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อใส่มาให้เรียบร้อยแล้
2: วก็ขัดแต่งนิดหน่อยแล้วตัดมาให้ได้ขนาด
1: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ติดพื้นต่อไป
2: เรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
1: ได้เลยจ้ะ

0: ัวสกรูเราต้องปิดอะไรไหมครับ
1: เดี๋ยวก็ขัดกระดาษทรายเราไม่ปิดครับเผื่อเวลาอยากลื้อถอนอยากลื้อถอนใช่อยากเปลี่ยนอะไรได้แล้วพื้นนี้เราก็ใช้เบาะพวกเบาะนิ่มๆของเด็กเล่นครับมาปูบนนี้ก็ได้
2: เวลาเลือกไม้มาทำโครงสร้างครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
1: ้ตาน้อยหน่อย
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรื่องอะไรอ่ะมันจะเกิดการบักง่ายการหักอย่างเงี้ย
0: การหักบริเวณนั้น
2: ใช่เพราะว่าตัวเนื้อไม้มันไม่ต่อเนื่องกันนะพวกนี้ดีกว่าเหมือนมาขีดเส้นแบ่งมันไว้ไอ้ตรงเนื้อไม้มันลดลงหรือตรงนี้อันนี้แข็งมากแข็งจุดเดียวมือแข็งจุดเดียวซึ่งแข็งไม่ใช่ดีเพราะว่าความแข็งไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอ
0: ทำให้ความแข็งแรงมันก
2: ็การรับแรงมันก็ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ตามหลักเพราะฉะนั้นพยายามเลือกไม้ที่มันไม่มีตาไม้มาใช้ตรงไหน
0: และอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมุติเราไม่อยากได้เสาเนี้ย
2: ไม่อยากได้เสา
0: เราสามารถ modify ได้ที่ว่าให้ตัวด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ที่เป็นทั้งแผงเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆเหมือนกับ
2: เสาแผงที่เป็นเสาอ่ะเป
0: ็
2: นเสาเลยก็ทำให้มัน
0: กรอบ
2: กลายเป็นฟังก์ชันซะ
0: ฟังก์ชันใช่ก็เป็นการหลอกตาทั้งที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันในการเป็นตัวรับน้ำหนักช่วย
2: แล้วเนี่ยคือที่เราต้องทำมีเสาเนี่ยเพราะว่าไม้เนี่ยมันเล็ก
0: เล็กถูกต้องครับ
2: คือความลึกของคานมันน้อยซึ่งถามว่าสปอร์ตตรงนี้เสียพื้นที่อะไรเยอะไหมก็ไม่เพราะว่าฟังก์ชันมันแยกกันอยู่แล้วโซนนู้นกับโซนนี้
0: ซึ่งเราอาจจะอะแดปไปทำอย่างอื่นก็ได้
2: ถูกต้อง

คือภาพรวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมบ้านเนรมิต

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาท่อรั่วครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับท่อใบเลื่อยไขควงครีมสายรัดท่อกาวสานท่อและกระดาษทรายครับขั้นเราจะมาตัดท่อเพื่อที่จะไปครอบรอยรั่วของรูท่อนะครับเราจะมาผ่าท่อกันนะครับดังนี้กับนี่นะครับ

ขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาขัดท่อแล้วก็แผลตรงท่อที่แตกครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทากาวประสานท่อครับบริเวณด้านนี้แล้วก็ด้านในนี้นะครับ

0: เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในการแก้ปัญหาท่อรั่วครับ
1: ใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจท่านประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ
4: ์สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ e-talk learning with love sixธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์สคูลนะคะในส่วนของเราก็มีต้นตาลและลูกตาลอยู่มากมายวันนี้พี่แนทเลยมาชวนน้องๆทำขนมตาลขนมไทยโบราณหอมนุ่มติดปากถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆคนไหนได้ทดลองทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอดีตพนักงานส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวแห่งสวนมะนาวบุญญาภรณ์แต่มะนาวของที่นี่

ใช่มะนาวไก่กาบ้าใบธรรมดานะครับแต่เป็นสวนมะนาวนอกฤดูที่ทำรายได้มากกว่ามะนาวในช่วงราคาถูกถึง30เท่าเลยล่ะครับพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วสิครับว่าเจ้ามะนาวนอกฤดูเนี่ยมันจะแตกต่างจากมะนาวธรรมดายังไงและจะปลูกยากแค่ไหนไปชมกันเลยครับ

0: ฮะ
1: หัวฉันไปไหนก็ไม่รู้ไปลบ 4-5 เดือนไม่ส่งข่าวส่งข่าวกันบ้างเลยโอ้ยไอ้แดงก็ร้องหาทุกวันพี่ก็ไม่มาสักทีอ่ะตำน้ำพริกรอพี่เนี่ยคงได้ตำมา5เดือนก็ไม่ได้กินเลยตั้งแต่วันแรกที่พี่ไปอ่ะฉันไม่กล้ากินจะรอพี่มากินด้วยกันเนี่ยเอ้ยพี่จ๋าที่ฉันก็ไปรอพี่ที่ด่านน้ำทุกวันเลยนะพี่จะรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะจ๊ะพี่ก็ยังไม่กลับมาเฮ้ยพี่ลืมใส่อะไรเนี่ยลืมมะนาวนี่เพิ่งได้มะนาวมาใหม่ด้วยโอ้ยที่ดีก็ดีโอ้โหดีเกียร์ลงไปเก็บซะด้วยอยู่ไหนเนี่ยตกไปนิดเดียวเองอ่ะหาไม่เจอแล้วเนี่ยตายแล้วมะนาวลูกเดียวอ่ะตกไปใต้ถุนหาไม่เจอเลยอ่ะงั้นไปเอาลูกใหม่ก็ได้

0: อถึงที่เลยเนี่ยเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยแค่มะนาวลูกเดียวต้องไปถึงที่เลยเนี่ยอุ้ยไก่แค่มะนาวลูกเดียวเนี่ยนะฮะหวงนักหวงหนาฮะจะเอามะนาวไปตำน้ำพริกซะหน่อยใครเนี่ยตีมือแดงไปหมดเลยจะอุ้ยอุ้ยปั้นจะแตก
1: ใช่แล้วมะนาวมันมีเยอะก็จริงแต่ถ้ามาขอกันดีๆก็จะให้เลยนะ
0: เรื่องอะไรฉันต้องขอเธอละจ๊ะฮะ
1: ก็ฉันเป็นเจ้าของสวนนี่จ๊ะ
0: ว้ายเจ้าของสวนนี่สวนเธอ
1: ครับผม
0: โอ้ยก็แค่อยากจะได้มะนาวไปตำน้ำพริกหวง
1: หวงสิครับ
0: โอ้ยทำไมถึงหวงขนาดนี้ไปยังไงมายังไงจะมาปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็ผมก็ศึกษาจากตำรับตำราไปหาทางอินเทอร์เน็ตดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะที่มันน่าจะพอเป็นอาชีพรองรับตอนเราหลังจากเราไม่ทำงานประจำแล้วเนี่ยเราก็จะลองมาหาอาชีพอื่นๆดูลองดูว่าจะปลูกอะไรต่าง
0: ๆแล้วเริ่มแรกเลยเหรอจ๊ะก่อนหน้าจะมาปลูกมะนาวเนี่ยหรือว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่บาปั๊บก็เริ่มปลูกมะนาวเลย
1: โอ้ไม่เลยผมทำงานประจำ
0: งานประจำ
1: ผมทำงานเป็นลูกจ้างเขา
0: เกี่ยวกับอะไรครับ
1: ทำงานอิเล็กทรอนิกส์ครับอยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์
0: อยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส
1: ์ครับ
0: ก็ดีดิจ๊ะ
1: คนละฟิลเลยนะ
0: แล้วทำไมจ๊ะทิ้งอาชีพนั้นมาหามะนาวคืออะไรจ๊ะ
1: คือพอเราทำงานเป็นนานๆมากมันก็รู้สึกเริ่มเบื่อ
0: กับ
1: งานประจำเบื่อมาก
0: เป็นผู้ชายเบื่อง
1: ่
0: าย
1: เราก็ไปหารายละเอียดดูว่าเราจะไปทำอะไรดีนอกจากทำงานประจำ
0: เริ่มหาอาชีพอื่น
1: ๆลองมองดูว่าจะทำอะไรดีก็พอดีพื้นเพพ่อแม่พี่น้องเราก็อยู่ในแถวนี้กันหมดใช
0: ่
1: ไหมแล้วก็มีที่อยู่บ้างนิดหน่อยเราก็เลยลองดูว่าเราจะปลูกอะไรดีแล้วก็ลองหาดูสุดท้ายก็มาลงตัวที่มะนาว
0: ศึกษากี่ปีจ๊ะจากงานประจำแล้วจะผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็
0: ศึกษานานไหม
1: ประมาณ2ปีได้นะ
0: 2ปี
1: หาความรู้ต่างๆจากตำรับตำราไปอบรมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็ถึงมาเริ่มปลูก
0: ยากไหมในการตัดสินใจจะเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าอาชีพเก่าก็ดีอยู
1: ่ครับ
0: ไม่ขี้เหร่นะ
1: ครับ
0: เงินก็โอเค
1: ครับ
0: ตัดสินใจยากไหมอะไรที่เป็นทำจุดเปลี่ยนเลยตัดสินใจฟันโชเลยลาออกดีกว่า
1: ก็จริงๆมันก็มี2เรื่องหลักๆก็คือทางบริษัทเองเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม
0: ่
1: ก็คือมีการเทคโอเวอร์กันจากบริษัทที่ผมเคยทำอยู่นะ
0: ฮะ
1: แล้วก็ถูกบริษัทของจีนเนี่ยมาเทคโอเวอร์ไปแล้วมีการเปลี่ยนการบริหารใหม่ซึ่งเราไม่ค่อยถูก
0: จีนนี่เขา
1: ฉลกกับทางนั้น
0: อ่ะและยังไงต่อพอมาเปลี่ยนอาชีพมะนาวตอนนั้นก่อนมะนาวจูงใจขนาดไหนอะไรยังไงถึงเป็นแรงจูงใจตัดสินใจเป็นมะนาว
1: มะนาวเนี่ยมันมีฤดูผิดฤดูถูกฤดูแพง
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: บางทีนาคพายเรือไปจะไปซื้อที่ตลาดเนี่ยช่วงโอ้ยมะนาวถูกขายกันมาเป็นเข่งๆแต่พอมะนาวแพงอุ้ยตายแล้วขายเป็นลูกค่ะ
1: ใช่ถูกต้องงั้นการทำมะนาวเนี่ยที่ตัดสินใจจะทำมะนาวเพราะว่าเรากล่าวว่าเราจะไม่ทำมะนาวในช่วงถูกซึ่งเรียกว่ามะนาวในฤดูเราจะทำมะนาวนอกฤดู
0: ตั้งใจเลย
1: ว่าเราออกมาเราจะไม่ทำเหมือนคนอื่นที่เขาทำเราจะมาทำมะนาวนอกฤดูซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยประมาณเดือนมีนาเมษาแล้วก็ต้นพฤษภา
0: ช่วงมะนาวแพง
1: ใช่เราจะทำกะให้ออกช่วงนั้นช่วงเดียวช่วงอื่นเราไม่เอาเลย
0: แล้วชาวบ้านคนอื่นก็เกษตรกรคนอื่นปลูกได้ไหมนอกฤดู
1: ก็จริงๆแล้วปลูกได้ฮะคือไม่ได้มีความลับอะไรเพียงแต่ว่ามันมีหลายขั้นตอนที่จะบังคับให้มันออกช่วงนั้นได
0: ้ซึ่งยากกว่าปกติปลู
1: ก
0: ตามธรรมชาติ
1: ใช
0: ่ก็เลยเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ปลูกได้นอกฤดู
1: ครับผม
0: มะนาวถูกสุดในฤดูเท่าไหร่
1: โอ้ลูกละสลึง
0: มะนาวแพงสุดนอกฤดูเท่าไหร
1: ่8บาท9บาท
0: ตายแล้วค่ะคุณขาลูกละสลึง8 30กว่าเท่านะคะโอ้ราคานี่ขึ้น30กว่าเท่าเลย
1: จุงใจมาก
0: ดีมาก
1: จุงใจ
0: ดีมากก็เลยตัดสินใจปลูกมะนาวนอกฤดู
1: ครับผม
0: เหมาะแล้วนอกฤดูปีนึงจะเก็บกันครั้งกี่รอบ
1: ก็ครั้งเดียวก็คือปีนึงเนี่ยเราจะเก็บ
0: กะให้เปาะช่วงแพงสุด
1: ครับ
0: ลุ้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: 1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียว
1: ใช่ถูกต้อง
0: รู้เรื่องรู้ราวกันไปแบบนี้เนี่ยถ้าตีเป็นอันนี้กี่ไร่จ๊ะ
1: ประมาณ10ไร่ครับ
0: ไร่นึงในผลผลิตสักเท่าไหร่จ๊ะ
1: เอาตีเป็นต้นดีกว่ามั้ย
0: ตีเป็นต้น
1: ต้นนึงนี่ขนาดนี้ก็ประมาณ400ลูก300ถึง400ลูก
0: ต้นแบบนี้ประมาณ400ลูก
1: ครับ
0: 300-400 ลูก
1: ครับ
0: แล้วแต
1: ่ไม่เยอะนะฮะ300-400นี่ไม่เยอะนะ
0: ธรรมดา
1: คนที่ปลูกเก่งๆเขาปลูกได้ถึง 500-600 ถึง 700 ลูกนะที่ทำได้ดกมากๆแต่ว่าไม่ดกขนาดนั้นทุกต้นแต่ว่าค่าเฉลี่ยใน 400-500 ลูกเนี่ยทำได
0: ้ตามภาษาคนมีลูกน่าสงสารเหมือนกันนะเวลาลูกดกอะหนักไม่ไหวก็เพราะลูกนี่แหละมะนาวก็เหมือนกัน
1: ใช
0: ่ให้เขาออก 500-600 ลูกเขาไม่เหนื่อยใจ
1: เหนื่อยครับ
0: เหนื่อย
1: นั้นเราต้องบำรุงเขาให้ดีต้องดกเขาให้ดี
0: มีวิธีการ
1: ใช่มีวิธีการ
0: มีเคล็ดลับ
1: ให้ปุ๋ยให้ยาไม่ใช่เคล็ดลับแต่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่เราต้องให้กับเขาไม่เป็นความลับฮะพวกนี้เป็นวิชาการเผยแพร่ได
0: ้ตายแล้วคิดเล่นๆนะ500ลูกลูกละ8บาทต้นละประมาณ 4,000
1: คร
0: ับ อุ้ยตายแล้วไล่หนึ่งอุ้ย
1: ไล่ละ100ต้นพอฮะไล่ละ100ต้น
0: อุ้ยไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดพอแล้วพอแล้วสะเทือนใจมาก รู้อย่างเงี้ยให้ผัวฉันอะเลิกไปเป็นทหารอะต้องมาปลูกมะนาวดีกว่าอุ้ยตัวดีมากเลยจ้ะเนี่ยจะชื่ออะไรเนี่ย
1: สมพรครับ
2: ต้นของเราถึงห่วงหน้าดูช่วงหน้าดีกว่าครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดลับการปลูกเจ้ามะนาวนอกฤดูกันว่ามันจะยากกันสักแค่ไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาวเพราะน้ำมะนาวสามารถใช้ในการบำรุงเล็บเพื่อให้เล็บเราสวยและก็แข็งแรงได้นะครับโดยผ่ามะนาวพร้อมเปลือกออกเป็นซีกๆแล้วเอามาขัดถูๆตามเล็บมือเล็บเท้าเพื่อเป็นการทำความสะอาดโดยถูไปตั้งแต่ผิวเล็บตลอดจนทุกซอกทุกมุมของเล็บครับสูตรนี้เนี่ยสามารถจะทำได้บ่อยตามที่ต้องการเพราะเล็บเป็นเซลล์ที่ตายแล้วดังนั้นจะไม่มีอาการแพ้อย่างแน่นอนครับใครที่อยากมีเล็บสวยๆก็สามารถลองเอาไปทำดูได้นะครับ
1: อุ้ยนี่พายากมาดูอะไรเนี่ยฮะ
2: โอ้ผมพามาดูฮะว่าเนี่ยพวกนี้คือกิ่งพันธุ์มะนาวที่ทางเราทำไว้เพราะว่าการปลูกมะนาวเนี่ยเราจะไปหวังพึ่งแต่ขายลูกอย่างเดียวไม่ได
1: ้
2: งั้นเราต้องทำกิ่งพันธุ์ขายด้วย
1: กิ่งพันธ
2: ุ์จริงๆแล้วเพราะว่าการทำกิ่งพันธุ์เนี่ยมันก็ต้องมีความรู้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเลือกกิ่งวิธีเลือกกิ่งวิธีการทำยังไงซื้อกิ่งของเราไปแล้วมันจะโตปลูกแล้วไม่ตายอะไรอย่างเงี้ย
1: ชอบจังเลยพูดตรงว่าแบบมีความรู้อ่ะถึงจะทำได้ไม่ใช่

0: ธรรมดาจะทำได้ต้องมีความรู้ด้วย
1: ถูกต้อง
0: ดีจังเลยเดี๋ยวแล้วที่นี่เองเนี่ยเอาเฉพาะปลูกเราอะที่เราปลูกเนี่ยกี่สายพันธุ
1: ์ถ้ารวมจริงๆเนี่ยประมาณ10มีประมาณ10
0: 10สายพันธุ์ที่ปลูก
1: ใช่แต่ว่าเด่นๆที่เราทำอยู่เนี่ยก็หลักๆที่จะเก็บผลผลิตขายน
0: ะ
1: ประมาณ4สายพันธ
0: ุ์4สายพันธ
1: ุ์3 4สายพันธ
0: ุ์แต่ละอย่างมีข้อโดดเด่นยังไง
1: แป้งพิจิตรนี่ดังมากในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาแป้งพิจิตรนี่ดังมากเพราะว่าเขาดังตรงว่าเขาทนโรคลูกใหญ่แต่ว่าเขาก็มีข้อด้อยข้อด้อยของเขาก็คือว่าเปลือกหนาแล้วก็เมล็ดเยอะแต่ว่าเป็นมะนาวที่คนทั่วไปปลูกแล้วได้กิน
0: นิยมปลูกเพราะว่ามัน
1: ปลูกตามบ้านอย่างเงี้ยปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมาก
0: แต่ถ้าปลูกแบบว่าขายแข่งขันกับที่อื่นเนี่ยลำบากหน่อยเพราะบอกโอ๊ยแป้นพิจิตรอุ้ยตายแล้วรู้เลยเปลือกหนาเมล็ดเยอะ
1: ครับ
0: แล้วที่จะปลูกขายกันจริงๆอะไรเด่น
1: แป้นพวง
0: แป้นพวง
1: หรือพวกแป้นลำไ
0: พแป้นลำไ
1: พครับอันที่สองตัวนี้จะคล้ายกัน
0: เม็ดน้อยกว่า
1: เม็ดน้อยกว่าเปลือกบางกว่า
0: เปลือกบางกว่า
1: แต
0: ่ลูกจะเล็กกว่า
1: ลูกเล็กกว่าแต่ข้อสำคัญก็คือเขาไม่ค่อยทนโรค
0: คือเขาเป็นโรคง่ายว่างั้นเถอะ
1: ใช่ค่อนข้างจะอ่อนแ
0: อและที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยจ๊ะฮะมันคืออะไรจ๊ะ
1: อันนี้เป็นเลมอนพันหนึ่งฮะเป็นเลมอนฮาวาย
0: เลมอนฮาวาย
1: มันมีจริงๆแล้วมันมีหลายชื่อตัวเนี้ยมันอยู่ในบ้านเรามานานแล้วชื่อตอนนี้เนี่ยชื่อที่เป็นทางการคือเลมอนอัสสัมแต่มะนาวพันนี้เนี่ยคนไทยส่วนหนึ่งรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะเรียกมะนาวนมยาน
0: อันนี้นมยานเขามีความเด่นไหมรสชาติ
1: รสชาติเขาก็จะหอมไปในเชิงของเลมอน
0: แบบเลมอน
1: แบบเลมอนน้ำจะไม่เยอะมากแต่ว่ากลิ่นเขาจะออกไปหอมไปอีกแบบนึงไม่เหมือนมะนาวไทย
0: อ
1: ๋ออันนี้ไม่เหมือนมะนาวไทย
0: อันอื่นละจ้าอันอื่นละ
1: อันอื่นก็มี
0: ข้างหลังนี่
1: ข้างหลังนี่
0: เบลอเลย
1: อันนี
0: ้นี่อะไร
1: อันนี้มะนาวยักษ์จริงๆต้นนี้เนี่ยเราส่วนมากเราไม่ค่อยได้เอาน้ำมารับประทานกันเราเอากิ่งเนี่ยมาทำต่อเพราะว่าเขาหาอาหารเก่ง
0: อ๋อเพราะต้นใหญ่ไง
1: ต้นใหญ่ลูกใหญ่
0: เ
1: ลย
0: นะ
1: นี่ครับมีประโยชน์พวกนี
0: ้ก็จะทำให้กิ่งนั้นแข็งแรง
1: ใช่
0: ให
1: ้
0: ต้นโตเร็วยังอื่นล่ะจ้า
1: อย่างอื่นถ้ามาแถวนี้ก็อันนี้เป็นไร้เมล็ดเป็นพันไร้เมล็ดเป็นลูกที่ไม่มีเมล็ดเลยแล้วก็หนา
0: ไม่มีเมล็ด
1: ครับผมนี่แหละครับพันนี้แหละครับรูปทรงใบเขาก็จะไม่เหมือนใครอ
0: ันนี้ขายได้เท่าไหร่อ
1: ันนี้ถ้าเป็นมะนาวตัวเฉพาะพวกอินทรีย์นี่เขาขายกัน8-9 บาท
0: ถ้าคนอื่น5 บาทเขาได้ไป8 บาท
1: ใช่ใช
0: ่ถ้าช่วงพีคถ้าช่วงพีคเขาไป10
1: น่าจะประมาณนั้น
0: 2 หลักได้เลย
1: ครับแต่เขาจะอยู่บนห้างนะไปเดินตามตลาดนัด
0: เรา
1: อาจจะไม่เจอ
0: ไม่มี
1: คนไทย
0: ยากกว่าคนอื่นไหม
1: ไม่ยากกว่าจริงๆก็เป็นพันธุ์ที่ปลูก
0: ทนโรค
1: ทนโรคเพียงแต่กลิ่นเขาอาจจะคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย
0: ได้ข่าวว่าที่นี่มีมะนาวแปลกๆด้วย
1: ใช่ใช
0: ่มะนาวต่างรุ่นมีไหมมะนาวต่างรุ่น
1: ไม่มีฮะถ้ามีก็ยืนใกล้ๆผมเนี่ยฮะแต่ปกติไม่มีนี่แล้วก็อันนี้ผมเป็นพันธุ์ใหม่ที่ผมแนะนำของสวนเราเนี่ยยังไม่มีผลจำหน่ายแต่ว่าเป็น
0: กิ่ง
1: มีทำกิ่งขายแล้วเพราะว่าเป็นมะนาวพันธุ์ที่ทุกคนอยากจะได้เวลาทุกคนมาที่สวนผมมาถามอยากได้มะนาวเปลือกบางน้ำเยอะเม็ดน้อย
0: อันน่ะ
1: ทนโรค
0: ด้านละ
1: ผมบอกไม่มี
0: ไม่มี
1: มันไม่เคยมีมะนาวแบบนี้ในโลกนี
0: ้
1: แต่พันธุ์นี้ใกล้เคียงที่สุด
0: ใกล้เคียงที่สุดที่หาอยู่
1: ใช่เพราะว่าได้เปลือกบางไม่มีเมล็ดน้ำเยอะแล้วก็ทนโรค
0: อ
1: ันนี
0: ้ตั้งชื่อเขายัง
1: เป็นผมไม่ได้ตั้งนะอาจารย์วังเป็นคนตั้งอาจารย์วังเขาอยู่ที่พิจิตรเป็นคนตั้งเป็นคนผสมพันธุ์นี้ขึ้น
0: เอาอีกแล้วพิจิตรนี่โด่งดังมาก
1: พิจิตรนี่ดัง
0: เขาตั้งชื่อว่าอะไรอ
1: าจารย์แป้นสุประเสริฐ
0: แป้นสุประเสริฐ
1: นามสกุลอาจารย์วังอาจารย์วังสุประเสริฐเนี่ยแกก็อยู่ในทีมงานที่ทำแป้นพิจิตรขึ้นมาแป้นพิจิตรที่ออกมาเนี่ยแกอยู่ในทีมงานที่วิจัยเรื่องนี้แล้วแกก็มาต่อยอด
0: ใช
1: ่
0: ดีขึ้น
1: ดีโอ้นี่ดีขึ้นเยอะตอนนี้แป้นพิจิตรมีพิจิตรถึงพิจิตร3แล้วแต่ซื้อตัวนี้ไม่ได
0: ้แต่ตอนนี้คือแป้นสุประเสริฐกำลังมาแรงมะนาวทุกประเภททุกสายพันธุ์เนี่ยเขาใช้ดินเหมือนกันไหมหรือว่ามีแตกต่างชอบดินเหมือนกันไหม
1: จริงๆคล้ายๆกัน
0: คล้ายกันคือ
1: ก็คือวัสดุปลูกเราอย่าพูดว่าดินแล้วกันนะผมเรียกว่าวัสดุปลูกก็คือระบายน้ำได้ดีระบายอากาศได้ดี มีอินทรีย์วัตถุสูง
0: วันนี้มีให้ลองปลูกไหมล่ะ
1: มี
0: เอ้ยอยากลองปลูกมากเลยเพราะว่าคิดว่ามะนาวน่าจะเป็นทางออกของชีวิตเวลาที่สามีไม่อยู่แล้วลูก4 คนรวมถึงตัวเล็กที่อยู่ในท้องอีกคนนึงเนี่ยถ้าเกิดมีมะนาวดีๆ

0: นะก็จะทำให้แบบไม่ต้องไปหาใครอื่นแล้ว
1: มะนาวนะคะก็จัดว่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีความต้องการตลอดทั้งปีนะคะส่วนถิ่นกำเนิดของมะนาวเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะคะลงมาทางพม่าแล้วก็มาถึงมาเลเซียดินแบบไหนที่เหมาะสมต่อการปลูกมะนาวนะคะที่จริงปลูกได้แทบทุกชนิดของดินแต่ว่าดินนั้นจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความโปร่งร่วนซุยนะคะแล้วก็จะต้องไม่เป็นดินที่มีน้ำท่วมขังยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็แถวอำเภอบ้านแพ้วอำเภอเดินดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็แถวท่ายางที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อาจจะมีจังหวัดพิจิตรนะคะที่สามารถปลูกมะนาวได้ดีนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตมะนาวที่สำคัญของประเทศด้วยซ้ำค่ะ
0: เอาล่ะมาถึงวิธีการปลูกนะจ๊ะโอ้อันนี้พันธุ์อะไรจ๊ะ
2: อันนี้พันธุ์ดกพิเศษครับ
0: ดกพิเศษ
2: ครับ
0: โอ้โหขนาดดอกเขาออกดอกเขายังดกเลยนะ
2: ครับ
0: นี่เป็นดอกเขาไหมเน
2: ี่
0: ย
2: ใช
0: ่แล้วยังไงต่อจ๊ะ
2: อันดับแรกมานะเราก็แกะที่มัดตุ้มตอน
0: แกะเชือกตุ้มตอนแกะเชือกตุ้มตอน
2: เราเลือกกิ่งที่ไม่แก่มากไม่อ่อนมากเพราะว่าถ้าแก่มากเนี่ยมันจะออกรากช้าแล้วก็โตช้าเราก็ต้องเลือกกิ่งที่แบบพอมีลายยังมีลายอยู่ถ้าเป็นสีน้ำตาลทั้งกิ่งเนี่ยแสดงว่าแก่ไปครับผม
0: แล้วถ้าเขียวปึ๊ดเลย
2: ก็อ่อนไปนิดนึง
0: อ่อนไปนิดนึง
2: ฮะเดี๋ยวนี้ก็เวลาปลูกบางคนปลูกทั้งพลาสติกเลยนะฮะต้องแกะออกก่อนนะครับจริงนะครับมีบางคนปลูกจริง
0: ๆรากมันไม่แท้
2: รากมันออกยากมากอย่างนี้แล้วก็เราก็มีวัสดุปลูกนะฮะซึ่งเราผสมแล้วซึ่ง
0: มีอะไรบ้างวัสดุปล
2: ู
0: ก
2: หลักๆเนี่ยที่เราใช้กันก็มีอยู่ทั้งหมด5ตัวขี้วัวหรือปุ๋ยคอกนะฮะขุยมะพร้าวแกบดำแกบดิบแล้วก็สายหยาบอย่างละเท่าๆกันเวลาเราผสมขี้วัวลงไปในวัสดุพวกนี้แล้วเนี่ยพอเราลดน้ำหมักไว้เนี่ยมันจะร้อนเราทิ้งไว้สักวัน2วันเนี่ยมันจะร้อนจัด
0: อ
2: ันนี้เป็นข้อที่คนทั่วไปเนี่ยพลาดกันเยอะเพราะฉะนั้นมันร้อนจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราผสมเสร็จแล้วเราลดน้ำหมักไว้แล้วเนี่ยเราต้องรอให้มันเย็นอาจจะ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วแต่
0: จับดูก็รู้
2: ใช่ส่วนมากก็คือผมแนะนำว่าคุณเอามือแหย่เข้าไปแล้วกันถ้าคุณแหย่เข้าไปได้เนี่ยข้อมือคุณแหย่เข้าไปได้แล้วไม่ร้
0: อ
2: นคุณค่อยมาปลูกมันนั้นแหละคุณพร้อมที่จะปลูกแล้วนี่เวลาปลูกเนี่ยโดยปกติปลูกเสร็จสมมุติว่ากระถางเนี้ยเราจะปลูกอยู่ประมาณขอบนี้นะฮะประมาณขอบนี้วัสดุปลูกของเราหรือว่าเราจะให้เต็มก็ได้เดี๋ยวพอลดน้ำแล้วมันจะยุบแต่ว่าถ้าใส่เต็มมากเนี่ยเวลาลดน้ำแล้วมันจะออกไปข้างนอกนั้นเราก็เนี่ยเวลาปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ลึกโดยประมาณเนี่ยเราจะให้อยู่ประมาณนี้ดินกับวัสดุปลูกนะฮะกับตัวผิวตุ้มตอนเนี่ยจะอยู่ประมาณเสมอกันอย่าฝังลึกนั้นเวลานั้นเราต้องใส่วัสดุปลูกลงไปอย่างนี้ต้อง
0: เพิ่มอีก
2: ต้องเพิ่มอีกนิดหน่อยเพิ่มอีกนิดหน่อยนะฮะเพิ่มอีกนิดหน่อยโอเคสมมติประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วเราก็เอาวัสดุปลูกเนี้ยใส่ลงไปตั้งเนี่ยประมาณนี
0: ้อ๋อก็ให้สังเกตว่าตุ้มตอนนี้จะอยู่เท่าเกือบปาก
2: ครับ
0: ก็ใส่มาประมาณนี
2: ้ครับ
0: แล้วถ้าอันนี้วางไปก็ให้ตัวนี้เนี่ยมันอยู่เกือบปากคออันนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็แบกหน่อยนึง
2: ไม่เป็นไรฮะอันนี้ไอ้วัสดุนี้จะยุบตัวได้เยอะ
0: มันจะยุบอีก
2: ยุบอีกไม่เป็นไรเอาไม่ต้องออกก็ได
0: ้อ๋อเหรออ
2: ันนี้มันยุบตัวนี้มันยุบได้แต่ถ้าคนที่ใส่ดินเยอะนะฮะก็ต้องอย่าให้ขึ้นมาสูงเพราะมันไม่ยุบแต่ตัวนี้เดี๋ยวลดน้ำแล้วมันจะยุบลงไปโอเค
0: ต้องมีไม้ค้ำ
2: ใช่ต้องปักหลักให้เขา
0: เอาปักหลัก
2: ครับปักหลักให้เขาแล้วก็ผูกเชือกนะครับถ้ากิ่งเล็กกิ่งเดียวอย่างนี้เนี่ยเราผูกหลักเดียวพอแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่อาจจะต้องใช้2หลักค้ำ
0: ค้ำขวางใบม
2: าครับค้ำชิมเฉียงช่วยกันให้มัน
0: แต่อันนี้โอเคอันนี้โอเคอยู
2: ่อันนี้ก็พออยู่
0: ต่อไปก็ลดน้ำ
2: ครับปลูกเสร็จแล้วก็ต้องลดน้ำครับปลูกเสร็จต้องลดน้ำ
0: เลย
2: ทันที
0: ฮะให้เขาชุ่มชื้น
2: ครับ
0: แต่เขาก็ระบายน้ำได้ดีอยู่แล้ว
2: ครับ
0: ประมาณน
2: ี้ครับผม
3: วิธีปลูกมะนาวนี่ก็ไม่ยากเลยแหละครับเพียงแค่เราต้องมีกิ่งพันธุ์ที่จะใช้ปลูกครับแต่กระซิบบอกนิดนึงเลยนะครับว่าต้องเลือกกิ่งพันธุ์ที่ยังไม่แก่ไม่อ่อนมากเพราะถ้ากิ่งพันธุ์ที่เลือกมาแก่มากเกินไปก็จะทำให้รากออกช้าแล้วก็โตช้าครับส่วนดินที่จะใช้ปลูกก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสมหลัก5ตัวด้วยกันคือปุ๋ยคอกขุยมะพร้าวแกลบดำแกลบดิบและทรายหยาบผสมกันให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปใส่ไว้ในกระถางเพื่อเตรียมเป็นวัสดุปลูกแล้วจึงนำกิ่งพันธุ์ใส่ลงไปโดยมีข้อเนืองนะครับว่าต้องไม่ฝังลึกไปจนถึงก้นภาชนะเอาแค่เพียงให้พอปิดตุ้มตอนมิดก็พอแล้วแหละครับจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนำไปไว้ที่มีแสงร่ำไรเพียงแค่15วันเท่านั้นครับเราก็สามารถย้ายไปปลูกลงดินในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลย
2: ถ้าจะไปลงดินเนี่ยชำลงกระถางเล็กๆก่อนไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้อันนี้อันนี้เนี่ยปลูกเอาไว้ไว้กินลูกได้เลย
0: ที่บ้านได้เลย
2: ใช่
0: แบบนี้ก็ทิ้งเขาไว้ดำไรแบบนี้ได
4: ้ครับผม
0: การดูแลอื่นๆหลังจากนี้นอกจากให้แสงแดดลำไรแล้วจะต้องให้อะไรเขาอีก
2: 1เดือนไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยจริงๆที่ทางอาจารย์เขาแนะนำก็คือว่าให้ใช้21714ตัวนี้เป็นหลักสำหรับไม้ผล
0: 21714
2: ครับผม
0: คือให้วันที่21เดือน7ปี2014แล้วก็ไม่ต้องให้อีกเลย
2: ครับดีครับก็ไปหาลูกใหม่เลยก็เป็นสูตรนะฮะก็คือไนโตรเจน
0: 21% ฟอสฟอรัส
2: 7
0: 7
2: โพแทสเซียม
0: โพแทสเซียม4 14
2: 14ครับ
0: โอเค
2: ตัวนี้เป็นปุ๋ยที่เหมาะกับพวกไม้ผลทั้งหลาย
3: อาจจะดูไม่ยากเท่าไรครับกับการปลูกมะนาวเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าระหว่างที่มันกำลังเจริญเติบโตอยู่นั้นต้นมะนาวนี่ถือว่าเป็นอาหารอันโอชะของเหล่าแมลงแล้วก็โรคร้ายต่างๆนานาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าพี่สมพรจะมาบอกเราให้ได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่าอุปสรรคสำคัญต่อการปลูกมะนาวนั้นมีอะไรบ้างคนอยากเปรี้ยวเฮ้ยไม่ใช่คนอยากปลูกมะนาวต้องติดตามห้ามพลาดครับรู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาวเพราะว่าทั้งคราบสกปรกและกลิ่นอาหารที่ติดตลบอบอวนอยู่ในไมโครเวฟนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือน้ำยาสังเคราะห์ใดๆมากำจัดให้เสี่ยงต่อสุขภาพเรานะครับเพราะแค่นำน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำสะอาด 3-4 ส่วนถ้วยตวงแล้วก็นำไปอบในไมโครเวฟจนน้ำเดือดเท่านี้ครับก็สามารถจะกำจัดกลิ่นอาหารและคราบสกปรกฝังแน่นได้แล้วละครับตบท้ายด้วยการใช้ฟองน้ำหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดคราบสกปรกออกอีกนิดหน่อยแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้ว
1: ไหนยังไงล่ะจ๊ะวิธีการดูลูกว่ามันตัดได้แล้วหรือยังไม่ได้อ่ะจ๊ะฮะ
2: อ๋อ
1: จริงๆเรื่องดูลูกเนี่ยฉันก็เก่งอยู่เหมือนกันนะ
2: ครับ
1: ตั้ง3แล้วนี่อีก1ดูไม่ยากเลย
3: เราดูจากสีผิว
1: เดี๋ยวๆๆๆจะตัดมะนาวไม่ได้ตัดส้มเขียวหวานลูกมันก็ใหญ่ไปเลยเธออ้
3: าวผมตัดแล้วสีจะเริ่มเปลี่ยนนิดๆจะไม่เขียวเข้มจัด
1: นี่ไม่ใช่ส้มเขียวหวานนี่นา
3: ไม่ใช่ครับ
1: นี่มะนาว
3: ครับผม
1: พันอะไร
3: อันนี้เป็นพิจิตร1ครับ
1: พิจิตร1
3: อันนี้เป็นพิจิตร1จริงๆแล้วพิจิตร1จะใหญ่กว่านี้อีกนะจะใหญ่กว่านี้ได้อีกแต่นี่ก็เริ่มถือว่าเริ่มแก่อ
1: ัน
3: น
1: ี้
3: ถือว่าเริ่มแก่จริงๆแล้วเขาจะโตกว่านี้
1: โตกว่านี้ได้อีก
3: ครับก็จะโตกว่านี้นะ
1: อันนี้กี่ลูกโลนะเนี่ย
3: พิจิตรนี่มีตั้งแต่10ลูกโลไปจนถึงประมาณ15ลูกโล
1: 15ลูกโล
3: พิจิตรสามารถจะโต
1: แน่นหนามากหนักมาก
3: ครับแต่ถ้าเป็นพวกแป้นทั่วๆไปนี่จะอยู่ประมาณ22ลูกแป้นที่เปลือกบางนะฮะประมาณ22ลูก
1: มากกว่ากัน
3: เท่าตัว
1: เท่าตัว
3: ลูกโตกันเยอะ
1: ดูเวลาผลที่มันโตเต็มที่เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของเขาไหม
3: ผิวจะมันผิวจะมันจะแล้วขุขะจะไม่ค่อยขุขะแล้วนะฮะจะเริ่มมันเนียนละแล้วก็สีจะเริ่มอ่อนลงนิดนึงจากปกติเนี่ยจะสีจะเข้มถือว่าสีผิวเขาจะเข้มอันนี้สีเขาจะเริ่ม
1: อ่อนลง
3: เริ่มอ่อนลงแล
1: ้
3: ว
1: แล้วก็ความขุขะเนี่ยเขาน้อยลง
3: ใช่ใช่ใ
1: ช่แล้วก็ผิวเขามันกว่า
3: ครับผมแต่ถ้ามีโอกาสจับดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันจะนิ่มกว่านิดนึงถ้าเคยจับทุกวันเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะแข็งหน่อยนะครับ
1: โอ้แข็งอันนี้
3: จะนิ่มกว่านิดนึงแต่ถ้าปกติมะนาวที่เรากินกันเนี่ยมันจะนิ่มกว่านี้เพราะว่าเขาจะเก็บไว้วันหรือ2วันไปแล้ว
1: มัน
3: จะนิ่มเพราะตลาดเก็บจากสวนกว่าจะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยปกติจะอยู่ประมาณ 2-3 วัน
1: มันก็จะ
3: นิ่มกว่านี้อีกมันจะนิ่มกว่านี้ใหม่ๆจะแข็งนิดนึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้มะนาวนิ่มก็เก็บไว้สัก5เดือน6เดือน
3: เอาได้ครับครับเหลือแต่เม็ดครับเหลือแต่เม็ดครับ
1: นิ่มเลยเพราะว่าน้ำไปหมดแล้วเหลือแต่เปลือกกับไอ้เม็ดข้างใน
3: ใช่ครับถูกต้องถูกต้องเลย
1: จริงๆแล้วมะนาวเนี่ยใช้ดีที่สุดเนี่ยควรเก็บจากต้นละกี่วันเนี่ยเก็บได้พออย่าให้มันอยู่นานกับเรานานเกินกว่านี
3: ้ประมาณ 2-3 วันเนี่ยกำลังดี
1: ก็ต้องใช้แล้ว
3: ต้องใช้แต่ถ้าหลังจากนั้นมันต้องเก็บในตู้เย็นเพราะว่าหลังจากนั้นไปแล้วจะผิวจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนสีละจะค่อยๆ
1: เหลือง
3: นิดๆๆๆไปเรื่อยๆ
1: จนสุดท้ายเหลืองจัดเลย
3: ใช่ถึงอยู่ในตู้เย็นก็ยังไงก็เหลืองแต่ว่าจะเหลืองช้ากว่าก็ดีกว่านิดนึง
1: แต่โดยปกติมะนาวที่บ้านเราเนี่ยก็คือจากสวนไปเนี่ย 2-3 วันก็ถึงมือเราแล้ว
3: ครับ
1: ที่เหลือเก็บได้มากได้น้อยเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตู้เย็นเราแล้ว
3: ครับผมครับแล้วก็อย่างก็คือเขาเก็บแก่อ่อนแค่ไหนถ้ามะนาวแก่จัดเนี่ยยังไงก็เหลืองเร็วแต่ถ้ามะนาวยังไม่แก่ไม่จัดมากเนี่ยก็จะเก็บได้หลายวันนิดนึง
1: แล้วแบบนี้แต่ละฤดูกาลล่ะ
3: ครับ
1: การเลี้ยงมะนาวของเรามะนาวเนี่ยปลูกครบรอบของเขาคือ1ปี
3: ครับ
1: แล้วถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต
3: ครับ
1: ช่วงหน้าร้อนเขาต้องดูแลไงเป็นพิเศษไหม
3: ช่วงหน้าร้อนนี่จะมีเรื่องโรคแมลงจะไม่ค่อยเยอะหลักๆจะเป็นเรื่องของการให้น้ำให้เพียงพ
1: อ
3: ใช่เพราะว่าถ้าน้ำไม่เพียงพอนี่ใบจะห่อแล้วก็ลูกจะไม่โตหรือลูกมะนาวไม่มีน้ำ
1: สำหรับมะนาวปกติเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ครับ
1: นะ
3: ถูกต้อง
1: เอาแล้วหน้าฝนล่ะอย่างหน้าฝนล่ะฝนตกหนักชุกชุมเลยอ่ะมันจะต้องดูแลไงมะนาว
3: หน้าฝนเนี่ยอากาศจะชื้นมากนะความชื้นสัมพัทธ์สูงมากเนี่ยมะนาวเนี่ยน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเชื้อแคนเกอร์ที่มันจะระบาดแรงมากในฤดูฝน
1: แคนเกอร์
3: แคนเกอร์ครับ
1: และระหว่างคองแคงกับแคนเกอร์อะไรน่ากลัวกัน
3: แคนเกอร์น่ากลัวที่สุดสำหรับชาวสวนนะฮะ
1: คองแข็งอร่อย
3: คองแข็งเป็นขนมอร่อยอย่างเดียวแต่แคนเกอร์นี่เป็นแล้วรักษาไม่หายใบที่เป็นรักษาไม่หายลงผลที่เป็นรักษาไม่หายถ้าเป็นผลเนี่ยผลก็จะแตก
1: มีอีกไหมสำหรับหน้าฝนที่น่ากลัวนอกจากแคนเกอร
3: ์หน้าฝนโรคนี้แคนเกอร์นี่จะหลักสุดแล้วก็ ถัดมาจะมาถ้าเป็นโรคนะจะเป็นหน้าหนาวแล้วหน้าหนาวเริ่มปลายฝนต้นหนาวเนี่ยจะมีปัญหาพวกลาน้ำหมากหรือว่าเมลาโนส
2: ลาน้ำหมาก
3: ลาน้ำหมาก
2: เราก็ให้ยายไปกินหมากไกลๆสิน้ำหมากจะได้ไม่กระเด็นโดน
3: แต่มันกระเด็นมาโดนนะมันไกลแล้วมันกระเด็นถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างลุกลาม
2: ไป
3: ได้เร็วใช่ใช่อันนี้ต้องมีการฉีดยากำจัดเชื้อราบ้าง
2: อันนั้นก็คือพวกบรรดาเชื้อราทั้งหลาย
3: ครับผม
2: ปลายฝนต้นหนาว
3: ครับ
2: อ๋อครับแล้วช่วงหนาวจัดๆเลยมีไหมเขาต้องดูแลไงผลเขาจะห่อเหี่ยวไหมเขาเจอความแบบเย็นหนาวเย็นน่ะ
3: ถ้าหนาวเย็นเนี่ยเราไม่ค่อยมะนาวไม่ค่อยกลัวแต่หน้าหนาวเนี่ยท้องฟ้าจะไม่มีเมฆจะมีปัญหาอีกอย่างให้เกิดขึ้นกับมะนาวคือมะนาวลูกที่หันผลไปทางด้านทิศใต้นะฮะแดดมันจะส่องทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยดูที่ทิศใต้มันจะส่องตั้งแต่เช้าก็ส่องทางนี
2: ้
3: ใช่ไหมบ่ายก็ทางนี้เย็นๆก็ทางนี้ฮะเนี่ยแถวๆเนี้ยเขาจะไหม้เขาจะไหม้แล้วก็ผลก็จะร่วงหรือบางไม่ร่วงก็จะด้านไปตรงนี้แล้วจะไม่ค่อยมีน้ำ
2: อันนี้อย่างแคงเกอร์ล่ะแคงเกอร์นี่แก้ไขยังไง
3: แคงเกอร์นี่ถ้าเป็นแล้วแก้ไม่ได้แต่ป้องกันได
2: ้
3: ก็คือส่วนมากจะเป็นตอนช่วงที่ใบเขาออกมาใหม่ๆเนี่ยช่วงที
2: ่ดีกว่าโอ้ยยืนตรงนี้ชุกชุมเหลือเกินไม่ใช่งูนะยุง
3: ดีครับไปหาที่นั่ง
2: ผิวเสียหมด
0: หลังจากที่เราได้เรียนรู้การปลูกการดูแลกันไปเป็นที่เรียบร้อยช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดของการปลูกมะนาวนอกฤดูแล้วล่ะครับนั่นก็คือการวางแผนและการดูแลให้ได้ผลผลิตในช่วงที่เราต้องการจะยากแค่ไหนอดใจรอนะครับเดี๋ยวกลับมาดูพี่สมพรเล่ากันต่อรู้หรือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้

ไงมะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้ประโยชน์ของมะนาวสำหรับผู้ที่เป็นสิวฝ้ามะนาวจะช่วยรักษาสิวของคุณให้ลดน้อยลงได้นะครับเพราะมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆจะช่วยทำให้ลดการอุดตันรูขุมขนจากสิวและก็ยังช่วยในการขจัดความมันและเชื้อโรคบนใบหน้าได้ด้วยนะครับโดยสามารถนำดินสอพองกับมะนาวมาผสมกันและก็เอามาทาบริเวณ

0: สิวก่อนนอนทุกวันเลยสิวจะค่อยๆ ยุบลงไปโอ้ยกลับมาหน้าใสง่ายๆนั่นเองแหละครับ
1: ติดค้างไว้ว่าเราจะคุยกันเรื่องของการปลูกมะนาวนอกฤดู
2: คร
1: ับ เฮ้ยเชื่อไหมตื่นเต้นมากเลยไม่เคยคิดว่ามะนาวปลูกนอกฤดูได้ทำยังไงอ่ะ
2: ก็มะนาวมันจะออกลูกเนี่ยออกดอกเนี่ยเอาพูดออกดอกแล้วกันก็คือช่วงที่มีภาวะเหมาะสมก็คือมีการสะสมอาหารแล้วก็น้ำไม่เยอะนะถ้าว่าถ้าน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ออกดอกมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาแตกใบใหม่แตกยอดอ่อนไปเรื่อยแต่ว่าถ้าช่วงที่ขาดฝนหรือขาดน้ำเนี่ยก็จะเป็นแฟกเตอร์นึงที่จะทำให้มะนาวเนี่ยเกิดการสะสมอาหารพอมากระทบอากาศเย็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มผลิดอกแล้วก็จะมาแก่ในช่วงฤดูฝน
1: เพราะฉะนั้นตามธรรมชาติก็คือพูดก็คือเขาจะแตกดอกออกช่วงหน้าร้อน
2: ต้นหน้าหนาวหน้าหนาว
1: หน้าหนาว
2: ประมาณหน้าหนาว
1: เพราะเขาขาดน้ำ
2: ครับโดยธรรมชาตินะอันนี้พูดถึงมะนาวธรรมชาติเลย
1: หน้าหนาว
2: ครับผม
1: แล้วก็มาแตกลูก
2: มาแก่ลูกมาแก่ตอนช่วงฤดูฝน
1: พอดี
2: ครับช่วงมะนาวจะเยอะมาก
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าสมัยก่อนทำไมพวกมะนาวถึง
2: ถูกในช่วงฤดู
1: ถูกในช่วงฤดูฝน
2: ครับ
1: แล้ววิธีการทำยังไงมะนาวถึงจะออกนอกฤดูได้เคยเห็นพวกที่เขาปลูกแบบในบ่อซีเมนต์อันนี้ใช่ไหม
2: ก็อันนั้นเป็นวิธีการนึงครับเพราะว่าวิธีการนั้นเนี่ยจะเป็นการคุมน้ำไม่ให้มะนาวได้น้ำมากจนเกินไปเขาก็จะมีโอกาสที่จะหยุดการเจริญเติบโตทางด้านการเติบโตใช่ก็จะเริ่มสะสมอาหารแล้วก็ถึงช่วงนึงพอเราให้น้ำกลับไปใหม่เขาก็จะแตกดอกออกมา
1: หลอกเขาว่างั้นเถอะ
2: ก็ทำนองนั้นแล้วก็ช่วงนั้นที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งใบแล้วมันก็มีทั้งดอกด้วยออกมาพร้อมกันซึ่งจะเป็นดอกที่มีคุณภาพดีถ้าเขาแตกใบด้วยแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายนะครับอันนั้นจะถือว่าเป็นคุณภาพดี
1: แต่ของเราไม่เห็นมีเลยอ่ะแล้วปลูกยังไงอ่ะ
2: เราไม่ได้ใช้
1: ไม่มีวงเลยอ่ะ
2: เราไม่ใช้วงซีเมนต์ฮะเราแบบนี้ตอนนี้เรามีการใช้กันแพร่หลายแล้วก็คือเป็นระบบยกล่องแบบลูกฟูกหลายคนเขาจะเรียกแบบลูกฟูก
1: หรือว่ายกล่องแห้งยกล่องแบบลูกฟูก
2: ก็คือเป็นลูกฟูกเป็นเนินเพื่อให้น้ำ
1: ไม่มีน้ำขัง
2: ไม่มีน้ำขังน้ำจะมีไหลถ้ามีฝนตกหรืออะไรก็จะลงร่องระบายออกไปอันนี้วิธีการนี้จะช่วยเรื่องป้องกันรากเน่าได้ดีแล้วก็เวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยมันก็จะสามารถระบายออกไปได้เหมือนกันแต่ว่าการที่จะทำให้มันออกนอกฤดูได้เนี่ยมะนาวที่ลงดินเนี่ยต้องมีการจัดการหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่าไม่ยากแต่หลายขั้นตอน
1: พูดว่าหลายขั้นตอนก็ดูยากแล้วว่า
2: ไม่ยากฮะก็คือถ้าเราต้องการให้มันออกดอกต้องการเก็บขายในเดือนมีนาสมมุติเราเก็บขายในเดือนมีนาแล้วก็นับย้อนกลับมาประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนฉะนั้นพฤศจิกาต้องออกดอกแต่ว่าขั้นตอนของการที่มันจะออกดอกได้เนี่ยมะนาวลงดินเนี่ยต้องพยายามทำให้ใบอายุใบมันแก่ให้ได้90วันก็คือ3เดือนนั้นเราจะนับย้อนกลับอีก3เดือนมันก็จะตกประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาช่วงนั้นเนี่ยโดยการวิธีก็คือเราจะเล็มยอดทุกยอดเลยนะเล็มทุกยอดเลยเพื่อให้มันแตกยอดใหม่แต่1ต้นเนี่ยเราเล็มยอดทุกยอดเลยประมาณสัก2หรือ3ข้อใบเราจะหรือว่าถ้าไม่พิถีพิถันมากอาจจะมากกว่านั้นหน่อยก็ได้พอเราเล็มปุ๊บเนี่ยแล้วเราให้ปุ๋ยเพื่อบำรุงใบนะบำรุงใบเยอะหน่อยนะครับก็คือตัวหน้าเนี่ยสูงหน่อยเขาก็จะแตกใบออกมาพลึบเลยทั้งต้นพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยใบนี้เราต้องเลี้ยงให้ดีก็คืออย่าให้มีหนอนอย่าให้มีแมลงมาทำลาย
1: นี่จุดเริ่มต้นเลย
2: นี่จุดเริ่มต้นเลย
1: เหมือนเด็กเวลาคลอดออกมาก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้นมแม
2: ่ครับผม
1: เขาจะได้เติบโตแข็งแรง
2: ถูกต้องหลังจากที่เราเล็มยอดแล้วปุ๊บออกใบออกใบใหม่มาแล้วเลี้ยงใบให้ดี
1: 3เดือน
2: ช่วงเดือนแรกเนี่ยเราต้องบำรุงให้ใบเนี่ยสมบูรณ์บำรุงกิ่งให้สมบูรณ์
1: บำรุงยังไง
2: มันก็จะมีปุ๋ยเราเรียกปุ๋ยโยกหน้าก็คือปุ๋ยที่มีค่อนข้างจะมีไนโตรเจนสูงนิดนึงแล้วก็ตัวฟอสฟอรัสตัวกลางเนี่ยฮะต่ำหน่อยแล้วก็ตัวหลังก็สูงก็คือหน้าสูงสุดหลังสูงเป็นอันดับรองตัวกลางเนี่ยต่ำที่สุด
1: เขาเรียกว่าใบโยกหัว
2: โยกหน้า
1: ตัวโยกหน้า
2: โยกหน้าปุ๋ยโยกหน้าเราโยกหน้าไป1เดือน
1: โยกหน้า
2: พอเดือนที่2กับเดือนที่3เราปรับสูตรปุ๋ยให ให้ปุ๋ยมาเป็นโยกหลัง
1: โยกหลัง
2: ก็คือตัวหลังสูงสุดพอ2เดือนหลังเนี่ยเราให้ปุ๋ยโยกหลังแล้วก็ถ้าบางคนก็อาจจะให้ปุ๋ยทางใบด้วยไอ้ที่ผมพูดนี่โยกหลังนี่ไอ้โยกหน้าโยกหลังนี่ผมพูดถึงปุ๋ยที่เราให้ทางดินนะเราให้ทางดินปกติเนี่ยเราพอโยกหน้า1เดือนโยกหลัง2เดือนพอใกล้ๆครบ3จะประมาณ3เดือน

0: มีกระบวนการที่จะมาทดแทนการงดน้ำก็คือว่าในช่วงที่เราทำใบตัดให้แตกใบใหม่แล้วเนี่ยพอแตกใบใหม่เนี่ย15วันจากเล็มใบเนี่ยเราจะให้ฮอร์โมนตัวหนึ่ง
1: ให้ฮอร์โมนเขาด้วย
0: เป็นฮอร์โมนเป็นจัดเป็นกลุ่มของฮอร์โมนแต่ไม่ใช่ฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนที่ชะลอการเติบโตแล้วเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่ง
1: ฮอร์โมนชะลอ
0: เราเรียกย่อว่าแพคคือพาโควิทาโซนตัวนี้เขาใช้ในมะม่วงนี่เขาใช้กันมา 20-30 ปีแล้วแต่มะม่วงเนี่ยเขาใช้ผสมน้ำแล้วก็ราดบริเวณโคนแต่ว่ามาใช้กับพวกมะนาวเนี่ยถ้าใช้อย่างนั้นเนี่ยมันต้นมันรับสภาพไม่ไหวทำสักครั้งสองครั้งต้นมันจะตายเพราะว่ามันค่อนข้างแรงฉะนั้นอาจารย์ผมเนี่ยที่แนะนำก็คือว่าเอาพาโควิทาโซนผสมน้ำฉีดหลังจากเล็มยอด15วันแรกฉีดหลังนั้นไปอีก45วันฉีดอีกครั้งหนึ่งฉีดสองครั้ง
1: ก็ไม่โตสักที
0: ฉีดสองครั้ง
1: จะโตฉีดอีกแล้วจะโตฉีดอีกแล้ว
0: มันถึงเราฉีดไปเนี่ยตอน15วันแรกหลังที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังจะยืดไปนะเพราะว่าฮอร์โมนนี่มันยังคือมันช่วยแต่ว่า
1: ใ
0: ช
1: ่
0: มันจะค่อยๆ
1: เจือจาง
0: ใช่มันจะค่อยๆออกฤทธิ์ไปเพื่อชะลอไว้ไม่ให้มันแตกใบใหม่อันนี้เป็นวิธีการที่เราจะชดเชยจะทำให้ใบมันอายุ90วันให้ได้พอครบประมาณ90วันได้เนี่ยถ้าจอนนั้นถ้าฝนมันหยุดก็ถือว่าโชคดีถ้าฝนไม่หยุดอาจจะต้อง
1: ฉีดอีก
0: ไม่ใช่แล้วพองละสองครั้งพออาจจะใช้ปุ๋ย
1: 0060
0: ไม่ยกหลัง
1: ยกหลังเลย
0: หลังอย่างเดียวเลยหลังล้วนๆเพียว
1: ๆเรียกว่าใส่เกียร์ปัด
0: ถอยหลังอย่างเดียวเลย
1: โอ้ยอย่าพึ่งโต
0: เราอาจจะใช้0060หรือว่า042ผมจำไม่ได้โทษที36อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นยกตัวกลางกับตัวหลังหรือตัวหลังอย่างเดียวช่วยฉีดช่วยชะลอเอาไว้หน่อยมันก็จะช่วยคุมตัวนี้ได้
1: ช่วยได้
0: ช่วยได้ไม่ให้มันแตกยอดพอหลังจากนั้นครบ90วันไปแล้วพอมันยืดเกิน90วันไปเนี่ยเราก็กลับมาให้ปุ๋ยยกหน้าใหม่ตอนนี้เราก็ให้น้ำก่อนแล้วก็ให้ปุ๋ยยกหน้าเนี่ยตอนนี้มะนาวจะเริ่มแตกใบใหม่แตกแทงยอดออกมามีใบแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายยอดมันก็จะได้เป็นพวงๆเป็นอะไรเงี้ยเยอะมากแม่วิธีการนี้ก็จะใช้กับมะนาวลงดินได้ดี
1: มะ
0: นาวลงดินได้ดี
2: หัวใจหลักสำคัญการที่จะผลิตมะนาวให้ประสบความสำเร็จนะคะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะต้องเลือกพันธุ์ค่ะเลือกพันธุ์นี่หมายถึงว่าพันธุ์ที่นั้นพอปลูกที่จะนำมาปลูกนะคะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการยกตัวอย่างก็เช่นพันธุ์แป้นรำไพนะคะแป้นพวงแป้นพิจิตรอย่างเงี้ยตลาดต้องการอยู่แล้วนะคะอันที่2เป็นเรื่องของทำเลค่ะนะทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมคะทำเลนี่หมายถึงสภาพพื้นที่ในการปลูกสภาพดินสภาพภูมิอากาศต้องเหมาะสมทุกสิ่งอย่างกับต้นมะนาวส่วนข้อที่3เป็นเรื่องของการจัดการร้วนๆนะการจัดการที่ดีเริ่มตั้งแต่การปลูกนะคะใช้ระยะปลูกเท่าไหร่ใช้ดินอะไรส่วนผสมอะไรแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจอาจจะทำเป็นรูปแบบของการทำมะนาวปลูกมะนาวเพื่อเป็นธุรกิจเชิงท่องเที่ยวอันนี้น่าจะสำคัญเพราะว่าคนไทยสมัยนี้ทำงานแล้วเครียดแล้วถ้าไปเข้าสวนแล้วเจอธุรกิจที่เป็นเชิงท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นมุมพักผ่อนนะคะมุมที่แบบกำลังใจและมุมที่คือยังไงมันก็หมุนเวียนอยู่ภายในประเทศนะคะน่าจะเป็นการดี
1: กลับมาพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองดีกว่าหาเงินหาทองจากมะนาวเนี่ยปกติส่วนนี้หาทางไหน
0: อ๋อปกติของเราจะมีอยู่2ช่องทางก็คือว่า1ละพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะมารับซื้อเราที่สวนก็จะโทรมาสั่งวันนี้เอา50โลวันนี้80โลให้เก็บให้หรือพรุ่งนี้80โลนะเก็บให้เย็นนี้อย่าง
1: น
0: ี
1: ้อันนี้ทางแรกที่เขามารับเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปขายหรือเขาเอาไปส่งหรือเขาไปยังไง
0: ก็มีหลายแบบฮะเอาไปวิ่งส่งร้านอาหารเอาไปวิ่งส่งพ่อค้าขายปลีกอะไรพวกนี้มีเอาไปส่งร้านที่ทำน้ำผลไม้อะไรพวกนี้นะฮะมีหลายแบบด้วยกันอีกช่องทางนึงที่ผมบอกก็คือว่าเราเหมือนกับเป็นคอนแทคกับร้านอาหารที่เราไปดิวไว้เองก็คือว่า เขาก็จะสั่งเราว่าเอาวันไหนเอากี่สิบโลวันนี้10โลวันนู้น20โลหรืออะไรเงี้ยร้านนู้นบ้างร้านนี้บ้างที่เราไปติดต่อไว้เองแบบนี้จะราคาจะดีกว่าอย่างตอนนี้อย่างผมเองผมก็เปลี่ยนมาทำน้ำมะนาวผมทำน้ำมะนาวนะครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวพร้อมดื่มนะครับที่อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่

0: ที่เราทำขึ้นมา
1: คิดว่าแปรรูป
0: แปรรูป
1: น้ำผึ้งมะนาว
0: ครับ
1: อย่างมะนาวขายเป็นลูกกับมะนาวที่แปรรูปแบบนี้มูลค่าเขาเพิ่มขึ้นกี่ประมาณกี่เท่า
0: โอ้เยอะฮะ
1: เยอะเลยเหรอ
0: เยอะเยอะเยอะกว่าเยอะกว่าดีกว่าขายลูกเยอะ
1: วันนี้เองสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจอยากจะลองปลูกมะนาวบ้าง
0: ครับ
1: เรามีคำแนะนำพิเศษอื่นยังไงเช่นจะเริ่มต้นยังไงหาข้อมูลยังไงนู่นนี่นั่นโน่นยังไง
0: คือตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีหนังสือเกี่ยวกับมะนาวอยู่ค่อนข้างเยอะแต่อยากให้เราผู้สนใจนะฮะอ่านสักนิดนึงเพราะตอนนี้เราส่วนมากเกษตรกรรุ่นเก่าเนี่ยผมไม่รู้ผมใช้คำผิดหรือเปล่านะถ้าเป็นรุ่นเก่าก็คือว่าเราต่อกันมาว่าทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ไม่ถูกแล้วอันนี
1: ้ระหว่างทางเหนื่อยเหนื่อย
0: อ
1: ดีมากขอบคุณมากนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: โอ้ยตายแล้วไปลงเรือก่อน
0: ไหนล่ะเรืออยู่ไหนล่ะ
1: เรืออยู่ไหนไปลงเรือก่อน
2: พี่สมพรนี่ถือได้ว่าเป็นคนที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวจริงๆในการตัดสินใจลาออกจากงานที่ดูมั่นคงเพื่อมุ่งตรงเข้าสู่สายเกษตรกรอย่างจริงจังและมีความรอบคอบโดยใช้เวลาศึกษาดูงานอยู่ถึง2ปีดูแล้วดูอีกจนมั่นใจแล้วค่อยลงมือปลูกเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและก็ประสบความสำเร็จแถมยังมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่ากับผลผลิตจนเป็นที่ต้องการของตลาดนี่แหละครับคือคุณสมบัติของเกษตรขั้นเทพตัวจริงเลยวันนี้หมดเวลาครับเกษตรขั้นเทพลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดเวลเลทนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
6: สวัสดีค่ะวันนี้เรายังคงตามรอยพระราชนิพนธ์กันค่ะกับยังทำดีตามพ่อสอนตามรอยพระมหาชนกตอนนี้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็คงอยากฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: จากเมื่อครั้งที่แล้วพวกเราได้เล่าให้เพื่อนๆฟังถึงตอนที่พระมหาชนกออกเดินทางมากับเรือแล้วเรือเกิดอับปางเพราะมีพายุกระหน่ำจนเรือแตกคนในเรือต่างวิงวอนขอให้เทวดาช่วยเหลืออย่างไม่มีสติมีเพียงพระมหาชนกเท่านั้นที่เตรียมตัวให้พร้อมเผชิญกับอันตรายและอุปสรรคอย่างมีสติพระองค์ทรงเสวยน้ำตาลและเอาน้ำมันมาทาตัวน้ำมันจะช่วยพยุงตัวไว้ให้ลอยน้ำส่วนน้ำตาลกับเนยก็ช่วยทำให้มีกำลังในการว่ายน้ำ
1: เพื่อนๆยังจำแง่คิดและคำถามจากบทที่แล้วกันได้ไหมคะวันนี้พลอยใสจะมาเฉลยให้เพื่อนๆได้ทราบกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมบทต่อไปกันเลยค่ะ
2: บทที่18ตอนพระมหาชนกเรือแตกกลางมหาสมุทรและขณะที่เรือพาณิชย์กำลังแล่นเดินทางเข้าสู่ใจกลางของพายุลูกเรือทั้งหลายต่างตกใจวิ่งกันอย่างอลหม่านพระมหาชนกที่ควบคุมพังงาของเรืออยู่นั้นได้เสวยน้ำตาลและแป้งเข้าไปเป็นจำนวนมาก

0: หยิบน้ำมันมาราดตัวครั้นเมื่อเรืออับปางพระมหาชนกก็ทรงรีบขึ้นไปยังจุดสูงสุดของยอดเรือเพื่อจะได้กระโดดออกมาจากเรือได้ง่าย
1: ๆทำไมต้องกินน้ำตาลทาน้ำมันด้วยล่ะ
0: เพราะว่าน้ำตาลและแป้งช่วยในการเสริมพลังงานค่ะพระมหาชนกรู้ว่าตนเองต้องว่ายน้ำจึงเสริมพลังงานให้ตัวเองค่ะส่วนน้ำมันที่ราดตัวนั้นช่วยในการลอยตัวในน้ำได้ดีค่ะ
1: แล้วทำไมต้องขึ้นไปบนยอดเรือด้วยล่ะ
0: เพราะว่าพระองค์ทรงมีความรอบรู้ค่ะพระองค์ทรงเลือกจุดที่มองเห็นได้กว้างที่สุดนั่นก็คือจุดบนยอดเรือนั่นเองค่ะเพื่อที่พระองค์จะกระโดดได้ไกลที่สุดและปลอดภัยที่สุดพระองค์ทรงสละเรือที่อับปางลงเพราะว่าพระองค์จะได้ลอยตัวอยู่ในทะเลอย่างปลอดภัยค่ะนายคะวันนี้ใครได้แง่คิดอะไรกันบ้างคะ
1: ผมคิดว่าเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับทุกเรื่อง
0: ดีมากเลยค่ะเราคิดว่าถ้าเกิดเรารอบคอบเตรียมพร้อมเวลามีปัญหาเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีทุกเมื่อเลยค่ะในพระมหาชนกบทต่อๆไปยังมีแง่คิดดีๆอีกมากมายเลยค่ะเอาละค่ะขออาสาสมัครหนึ่งคนเพื่อมาเล่าบทต่อไปหน่อยนะคะเห็นไหมล่ะคะเพื่อนๆเรื่องราวของพระมหาชนกนั้นยังมีแง่คิดดีๆอย่างที่โนนี้บอกใช่ไหมคะโนนี้ยังมั่นใจว่าเรื่องราวของพระมหาชนกนั้นในบทถัดไปก็ต้องตื่นเต้นและสนุกมากๆยิ่งขึ้นไปเลยค่ะถ้าเกิดอยากดูอยากฟังแล้วก็เชิญมากับพวกเราเลยค่ะยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเพื่อน
2: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
0: หลวงรัชกาลที่9บอกว่าความเพียรนี่หมายความว่าไม่ใช่ความเพียรในการทำงานเท่านั้นหมายถึงความเพียรที่จะข่มใจตัวเองด้วยความกล้าหาญที่จะข่มใจตัวเองให้อดทนไม่ใช่อดทนแล้วก็เหมือนว่าใครทำก็ทำไปเราทนเอาไว้ถ้ากับคนอื่นเขาเอาเปรียบเราไม่ใช่อดทนที่จะยังไม่เห็นผลอดทนที่จะทราบว่าสิ่งใดที่เราต้องทำต้องใช้เวลาถ้าเราอดทนหรือถ้าพูดตามธรรมดาว่าเหนียวไว้อดทนในความดีทำให้ดีเหนี่ยวไว้ในความดีแล้วภายภาคหน้าได้ผลแน่พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษาครูและอาจารย์ได้โอกาสเข้าเฝ้าณอาคารใหม่สวนอัมพรวันเสาร์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2516

จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับนิพพานเป็นอะไรครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้ทีมซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล sea ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ van van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่า

จากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วเราไปตรงนู้นกันดีกว่าน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูBeach, B-E-A-C-H, beach, chai hai

น้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทะเลสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: อร่อยมากเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: S E A C ทะเล Van V A N Van รถตู้ Beach bed B E A C H B E D Beach bed เตียงชายหาด Beach B E A C H Beachชายหาด garbage g a r b a g e garbage ขยะ wave w a v e wave คลื่น seafood s e a f o o d seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ถึงแม้จะเรียนจบปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์แต่ธนกัญญพัฒน์ทิ้งโคตรหรือจูนก็ตัดสินใจก่อนที่จะเรียนจบว่าจะไม่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนอาชีพเดียวที่ใฝ่ฝันคือการเป็นเกษตรกร
1: ก่อนที่จะเรียนจบเนี่ยก็มาปรึกษาคุณพ่อคุณแม่คือเราไปบอกเขาว่าเราอยากกลับมาอยู่บ้านอยากเป็นเกษตรกร
2: ความรู้สึกแรกก็จะเป็นห่วงเหมือนกันว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวแล้วลึกๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ลูกไปอยู่ที่อื่นอยากให้กลับมาอยู่ที่บ้านทำที่กรุงเทพเนี่ยสตาร์ทขั้นแรกเนี่ยจูนบอกว่าเขาจะให้ 20,000 แม่บอกว่าถ้าทํา 20,000 เนี่ยมาทำที่บ้านเรายังไงก็คือได้อยู่แล้ว
1: ก่อนที่จะทำอะไรจูนก็ไปเดินตลาดค่ะคือไข่ไก่เนี่ยดีว่าจะมีเจ้าใหญ่ที่เราไม่สามารถสู้ตลาดเขาได้อยู่แล้วเราก็เลยคิดว่างั้นเลี้ยงเป็ดไข่แล้วกันถ้าคนเมืองเลยได้ทานไข่เป็ดที่สดใหม่เป็นสินค้าของเมืองเลยเองอ่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่
0: เมื่อการตัดสินใจได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวจูนเริ่มต้นเลี้ยงเป็ดไข่ด้วยการสร้างสรรค์วิธีการเลี้ยงในรูปแบบของตัวเองขึ้นมาโดยแบ่งพื้นที่ให้เป็ดได้ลงเล่นน้ำกินอาหารและนอนเป็นสัดส่วนแยกออกจากกันเป็ดมีพื้นที่อิสระไม่ถูกขังจึงเป็นเป็ดไข่อารมณ์ดีมีคุณภาพ
1: เอาข้อดีข้อเสียของระบบฟาร์มกับไร่ทุ่งมาผสมกันค่ะไร่ทุ่งนะคะข้อดีของเขาคือไข่จะฟองใหญ่เพราะว่าเป็ดเขาได้เล่นน้ำไม่รีแลกซ์ไม่เครียดข้อดีของฟาร์มคือไข่เขาจะสะอาดไม่สกปรกแต่ข้อเสียของระบบฟาร์มคือเป็ดเขาจะเครียดเพราะว่าถูกกักขังหนูก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาสองระบบนี้มาพบกันครึ่งทางเขาก็จะไม่เครียดพอไม่เครียดปุ๊บเขาก็จะไข่ฟองใหญ่ปริมาณก็จะเยอะส่วนเรื่องความสะอาดของไข่ถ้าเราให้เขาเล่นตลอดมันก็จะสกปรกใช่ไหมคะแล้วก็ขังเขาเฉพาะตอนกลางคืนไข่ก็จะสะอาดเขาก็ไข่ตามช่องของเขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นอกจากจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของตัวเองมีเอกลักษณ์เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยังต้องเป็นนักขายที่ดีช่องทางที่ทันสมัยนำเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เพราะเป็นช่องทางการขายที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรงและไม่มีต้นทุน
1: ใช้ช่องทางออนไลน์โดยที่ก็ใช้ Facebook Fanpage ในการขายเป็นหลักเลยค่ะเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องเสียเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงในการขับรถออกไปตลาดไปนั่งรอลูกค้าว่าลูกค้าจะมาซื้อเมื่อไหร่มันทำให้เราเหมือนแบบเสียเวลาแล้วก็เสียค่าน้ำมันเสียค่าใช้จ่ายเราไม่สามารถควบคุมได้เลยหนูก็เลยคิดว่าถ้าเราขายออนไลน์แล้วรู้ว่าลูกค้าต้องการเท่าไหร่แล้วกำหนดวันส่งจันทร์พุธศุกร์ส่งในเมืองแล้วเท่ากับว่าเรามีเวลาเหลือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของที่ไร่ได้อีกอะค่ะก็จะเป็นช่องทางออนไลน์เป็นหลักค่ะตอนนี
3: ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นกันหรือยังคะเด็กๆ
0: จากประสบการณ์ที่เป็นเกษตรกรมาเป็นเวลา3ปีวันนี้จูนได้รับโอกาสเป็นวิทยากรเปิดไร่ให้คนเข้ามาศึกษาดูงานสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ไม่ยากนัก
3: แล้วก็พี่กำลังจะเอาลงเพิ่มอีกประมาณ600ตัว
1: มาดูงานที่ไร่หรือว่าให้ความสนใจไร่ทานธรรมนะคะคือเขาก็อยากจะมาเห็นเขาว่าเด็กตัวเล็กๆคนนึงที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องเกษตรทำไมถึงมาทำเกษตรได้แล้วมันทำจริงหรือเปล่า
3: คือเราจะมีการคำนวณแล้วคือปศุสัตว์เขาเอาแบบแปลนมาให้ว่าถ้าคุณเลี้ยงเท่านี้
4: ก็มาทำเกษตรอยู่บ้านที่ดินบ้านเราก็มีมาพัฒนาชุมชนมาพัฒนาบ้านเราเองแบบนี้ค่ะก็สามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงน้องแบบนี้ได้ค่ะ
5: ความมั่นคงของหนูคือการเนี้ยมีอย่างนี้มีไร่มีสวนมีความเป็นอยู่ที่บ้านๆไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองมีรายได้ให้ตัวเองเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ชอบแนวคิดของพี่เขาที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
1: เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาเลยคือการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้ตลอดปีแม้ว่าจะเกิดภัยแล้งอะค่ะอย่างเช่นเราต้องทำมีน้ำรองรับแม้ว่าเราจะติดกับแหล่งน้ำก็ตามเนี่ยค่ะคือการบริหารจัดการที่ดินแล้วก็การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรค่ะ

0: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นอกจากจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของตนเองมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยังต้องหาวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของตัวเองอย่างมีเอกลักษณ์คือหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของความมั่นคง
1: คือเกษตรกรเนี่ยก็ไม่ต่างกับการลงทุนชนิดนึงเลยค่ะถ้าสมมติว่าเรากระจายความเสี่ยงถึงอย่างน้อยเราขายสินค้านั้นไม่ได้แล้วก็มาแปรรูปกลายเป็นว่าเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับสินค้าทางการเกษตรอีกด้วยค่ะคือที่ไร่ของหนูเนี่ยจะเน้นการแปรรูปเป็นหลักเลยสินค้าสดเนี่ยไม่ถึง 30% เลยค่ะที่นำขายออกไปเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราขายสินค้าสดใช่ไหมคะราคาเราต้องอิงตามตลาดกลางแต่ว่าถ้าเราแปรรูปสินค้าเราเพิ่มนวัตกรรมเข้าไปเพิ่มสตอรี่เพิ่มสิ่งที่เราใส่ใจที่เราขายเนี่ยราคาเราสามารถตั้งได้เอง
0: ไข่เป็ดที่ออกมาเป็นจำนวนมากในทุกวันจนไม่สามารถขายทันจะนำไปเพิ่มมูลค่าโดยทำเป็นไข่เค็มสมุนไพรโดยพืชสมุนไพรหลากหลายที่ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีในไร่เป็นวัตถุดิบชั้นดีที่จะถูกเก็บเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบในการแปรรูป
2: ถ้าเป็นไอเดียเรื่องการแปรรูปต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของน้องทั้งหมดเลยพอน้องบอกว่าแม่อยากแปรรูปอะไรทุกอย่างเนี่ยของไร่ให้เป็นซีโดเบดแม่ก็คือเหมือนกับว่าหารายละเอียดแล้วก็หาอะไรมาซัพพอร์ตตรงที่เป็นไอเดียเขาว่าคือพูดง่ายๆว่าไม่อยากจะให้เขาทำแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ
0: ทุกขั้นตอนการแปรรูปไข่เค็มสมุนไพรได้รับการเอาใจใส่เพื่อให้ได้ไข่เค็มมีคุณภาพ
1: เหตุผลที่ทำเป็นสมุนไพรเพราะว่าคนไม่ชอบทานไข่เค็มเพราะว่ามันเค็มใช่ไหมคะแล้วก็ไข่เป็ดเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงถ้าสมมติว่าเรามีสมุนไพรอะไรที่ลดคอเลสเตอรอลเนี่ยก็ทำให้คนทานเนี่ยเขาสะดวกใจสบายใจในการทานมากขึ้น
0: ไข่เค็มจะถูกแช่ไว้ในน้ำต้มสมุนไพรที่ถูกทิ้งไว้จนเย็นแล้วเป็นเวลา15วันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทดสอบมาแล้วว่าจะได้รสชาติของไข่เค็มที่เข้มกำลังดีในขั้นตอนการทำไข่เค็มสมุนไพรจะมีไข่บางส่วนที่เปลือกแตกร้าวซึ่งในบางครั้งก็จะทิ้งเพราะไม่สามารถขายได้แต่สำหรับที่นี่ไข่เค็มที่เปลือกร้าวนำมา

0: ร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปเป็นสินค้าชนิดใหม่ขึ้นมาได้อีก
1: ไข่เค็มที่ต้มสุกอะค่ะที่เป็นไข่เค็มเป็นลูกเอาต้มสุกเวลาต้มเนี่ยเขาจะเปลือกร้าวหนูก็มาแปรรูปเป็นน้ำพริกค่ะ
2: คุณแม่ก็จะเอาสูตรตั้งแต่สมัยยายแล้วก็มีเหมือนกับว่าอะไรที่จะเกิดประโยชน์ให้กับคนทานได้มากที่สุดแม่ก็จะมีสมุนไพรหลากหลายเพื่อที่คนทานเนี่ยกระปุกหนึ่งคุณต้องให้คุณค่าทางอาหารครบแล้วที่สุดก็คือว่าต้องใหม่และสดแล้วก็สะอาดเพื่อที่จะให้ว่าอาหารของเราอยู่อย่างยั่งยืนได
1: ้ก็คือเท่ากับว่าตอนนี้สินค้าทุกอย่างในไร่ก็คือไม่ได้มีการสูญเสียหรือว่าเป็นซีโร่เวสต์อะค่ะเกษตรกรไทยส่วนใหญ่คิดว่าชอบคิดว่าสินค้าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันราคาถูกหรือว่าไม่สำคัญแต่ว่าถ้าเรามองให้ความสำคัญเนี่ยมันสามารถเติบโตได้ไม่ต่างกับสินค้าที่พรีเมียมเหมือนของต่างชาติเลยอะค่ะ
0: การแปรรูปสินค้าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับเกษตรกรยุคใหม่แต่ต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่ลงตัวเพราะคือการขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างมากขึ้นยังจะเป็นการเพิ่มความมั่นคงให้กับการเป็นเกษตรกรอีกด้วย

0: จากจุดเริ่มต้นของไร่เกษตรอินทรีย์เล็กๆในหมู่บ้านวิธีการเกษตรแบบปลอดภัยเริ่มขยายไปในชุมชนตำบลสีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลย
1: ก็ผมมันลูกชาวนาอยู่แล้วเกษียณมาก็ว่าจะไปทำอะไรก็ปลูกตะไคร้ปลูกข่าทำสวนผมมันภูมิต้านทานไม่ไหวกลัวจะแพ้ยาผมก็เลยไม่ใช
0: ้สมุนไพรที่ปลูกรอบบ้านกลายเป็นแหล่งรายได้ที่สามารถเข้ามาเก็บไปขายได้แทบทุกวันซึ่งพอเพียงสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้เลี้ยงดูตัวเอง
1: มีแม่ค้าเขาสั่งมาว่าให้เก็บข่าตะไคร้ไว้เอาวันละ50บาทวันละ100อย่างเงี้ยแหละครับแล้วก็ตัดไว้แล้วก็แม่ค้าเขาก็มารับเอาไป
2: สมุนไพรแต่ก่อนเราก็มีขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดใช่ไหมคะที่ไร่แต่ว่ามันไม่เป็นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการหนูก็รับซื้อจากชาวบ้านที่เขาปลูกสมุนไพรปลอดสารนะคะ
3: อยากเริ่มแรกเนี่ยเราก็เอากลุ่มชาวบ้านเราเอากลุ่มเล็กๆก่อนพาทำให้เขาเห็นแต่พอที่แม่เอามาเนี่ยประมาณแค่5คนแต่พอ5คนปุ๊บเนี่ยคือเขาทำอินทรีย์แล้วขายให้เราเนี่ยเขาขายได้ตลอด
2: ก็คือถ้าใครมีเราก็จะไปบอกเขาล่วงหน้า1วันแล้วเขาก็วันต่อมาเขาก็จะขับมอเตอร์ไซค์มาส่งที่ไร
1: ่เวลาเพิ่นทำไข่ทำเครื่องสวนครัวแล้วก็มาเอามาสั่งแล้วก็เอาไปส่งให้บางครั้งก็มาเอาทีละ200 300นะครับ
0: เมื่อการปลูกแบบอินทรีย์มีตลาดรับซื้อสมุนไพรที่แน่นอน
4: ป้าตุ๊กสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะวันนี้เอาอะไรมาส่งคะ
0: ไร่ทานธรรมเป็นสถานที่ที่รับซื้อสมุนไพรทุกชนิดที่ปลูก
4: วันนี้เท่าไหร่อะคะ
5: 300ค่ะ
3: ไปแนะนำเลยเพราะว่าตอนนี้ถ้ามี
0: นอกเหนือจากการเอาสมุนไพรมาขายนี่ยังเป็นจุดที่แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานอีกด้วย
3: อย่างต่ำ1ตันแล้วพวกไผ่พวกนั้นก็ได้นะขมิ้นดักแด้ก็ต้องการเยอะนะคะขมิ้นดักแด้ขมิ้นชันถ้าเราต้องสตริกมากเรื่องต้องเป็นอินทรีย์ 100% เนี่ยเขาจะไม่ทำทุกคนที่ปลูกให้แม่เนี่ยแม่ก็พยายามที่ว่าขอให้เป็นปลอดภัยขอไม่ให้ใช้ปุ๋ยไม่ให้ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ต้องมีอะไรพวกนี้แต่ถ้าคนไหนเนี่ยกลัวไม่งามให้มาเอาขี้เป็ด
6: มันแรงแล้วฝนเพิ่งลงมาม
2: ันเป็นความเชื่อของแต่ละคนถ้าเราไปเปลี่ยนความคิดของคนเก่าเนี่ยมา

0: ป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนหนูก็ชนิดที่ว่าเน้นการกระทําให้เขาเห็นเลยค่ะว่าแม้ว่าคุณไม่ใส่ยาคนก็รับซื้
1: อเราทําอย่างนี้ไปปลูกตัดไปขายเนี่ยก็ถือว่าจุนเจือครอบครัวไป
2: แล้วทีนี้พอทุกคนเห็นคุณลุงขายได้คนอื่นก็เอ้ยมันก็มีรายได้นะวันละ300หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆปากต่อปากตอนนี้ก็ถ้าบอกว่าไร่ทานธรรมเนี่ยทุกคนก็อยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องที่จะทําเกษตรอินทรีย์ค่ะ
3: การทําเกษตรอินทรีย์นอกจากจะทําเพื่อตนเองยังสามารถขยายเข้าสู่ชุมชนให้เข้ามาเป็นเครือข่ายและจะทําให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของทั้งตัวเกษตรกรและชุมชน
1: โอ้ดีครับดีมากดีมากอยากให้พวกวัยรุ่นมาเอาเป็นตัวอย่างอย่างนี้แหละครับเพราะว่ามันปลอดสารพิษพวกยาฆ่าแมลงก็ไม่มีของอินทรีย์เนี่ยมันดีทุกอย่างเลยมันดีเลย

ประเทศต้องมีกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสมัยสุโขทัยกษัตริย์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกและมีความใกล้ชิดกับราษฎรมากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงระบุว่าเมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนให้ไปสั่นกระดิ่งที่ประตูเมืองกษัตริย์จะเสด็จมารับเรื่องร้องทุกข์และไต่สวนตัดสินอย่างยุติธรรมต่อมาในสมัยอยุธยากษัตริย์มีสถานะเปรียบดังสมมุติเทพมีการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้เข้มแข็งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเรียกว่าการปกครองแบบจัตุสดมแบ่งเป็นกรมเมืองดูแลความเรียบร้อยภายในเมืองหลวงกรมวังดูแลความเรียบร้อยภายในราชสำนักกรมคลังเก็บรักษาทรัพย์ของหลวงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและกรมนาดูแลตรวจตราการทำไร่ทำนาและเก็บหางข้าวเป็นของหลวงนอกจากนี้ยังมีกฎหมายกำหนดชนชั้นในสังคมคือเจ้าขุนนางไพร่และทาสไพร่คือราษฎรทั่วไปหากมีสังกัดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เรียกว่าไพร่หลวงขึ้นอยู่กับมูลนายหรือขุนนางเรียกว่าไพร่สมไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงหรือมูลนายปีละ6เดือนส่วนทาสคือผู้ที่ยอมขายตัวเป็นทาสของผู้อื่นครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไทยมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้นมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่ยึดถือมาแต่เดิมซึ่งเป็นสิ่งล้าหลังในสายตาของประเทศตะวันตกและทำให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาลแก่ประเทศคู่สัญญาทางการค้ากล่าวคือเมื่อคนไทยมีข้อพิพาทกับชาวต่างชาติคนไทยต้องขึ้นศาลของประเทศคู่ความดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น12กระทรวงตามหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนอกจากนี้โปรดให้ตรากฎหมายเลิกทาสซึ่งต้องใช้นโยบายอย่างแยบยลค่อยผ่อนปรนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนทาสหมดสิ้นไปในแผ่นดินไทยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือโปรดให้ยกเลิกระบบไพร่ซึ่งทำให้ชาวไทยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงและมูลนายทำให้ราษฎ

่อนมีเสรีในการประกอบอาชีพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในพุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองทรงส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงในการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรเป็นสำคัญชาวไทยจึงจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือเสียรเกล้าตราบนิรันดร์

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพ

0: ับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: หมดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: เมืองลพบุรีเมืองที่เต็มไปด้วยลิงค่ะ
1: และตอนนี้นะคะเฟย์ก็โดนน้องปะแป้งจนหน้าเป็นนวลไปหมดแล้ว
2: อีกอัน
3: นึงค่ะมันไม่ใช่แป้งหรอครับเป็นดินสอพองใส่น้ำอบต่างหากหอมไหมล่ะครับ
2: ทั้งหอมทั้งเย็นเลยล่ะครับน้องอาร์ต
3: เพราะดินสอพองที่ลพบุรีมีเยอะนะครับ
2: ก็เพราะพี่เฟย์กับพี่ปันรู้ไงคะว่าที่ลพบุรีเนี่ยมีดินสอพองเยอะก็เลยอยากจะให้น้องอาร์ตเนี่ยพาไปดูวิธีการทำดินสอพองสักหน่อย
3: ถ้าอย่างนั้นต้องไปตอนนี้เลยนะครับไม่งั้นจะเจอแดดร้อนมากนี่ก็ร้อนแล้วนะครับ
2: ใช่ค่ะน้องอาร์ต
4: สวัสดีครับว่าเราอยากจะดูดินสอพองครับ
5: ค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้ของบ้านพี่เก๋เองชาวบ้านกำลังหยอดตากดินสอพองอยู่พอดีเลยค่ะเชิญเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยนะคะ
6: แล้วดินสอพองนี่เป็นชื่อของดินหรือว่าเอาดินมาผสมกับอะไร
5: เลยอันนี้คือเป็นดินเลยค่ะเปิดหน้าดินพื้นที่เราอยู่ที่น้องเหยียบอยู่เนี่ยค่ะพอเปิดหน้าดินดำไป10-20เมตรอะค่ะเราก็จะเจอดินขาวตัวนี้ที่เรียกว่าดินมาร
6: แต่พอมองไกลๆเริ่มเหมือนทรายเลยค
5: ่
6: ะ
5: อันนั้นคือดินดิบที่เรายังใช้งานไม่ได
6: ้แล้วดินมานี่มีทุกจังหวัดเลยเหรอคะ
5: จะมีที่จังหวัดเราจังหวัดเดียวแล้วที่ตำบลที่เราอยู่อะค่ะคือตำบลทะเลชุบศร
6: อย่างนี้นี่พวกเราขอลองดีบ้างได้ไหมคะ
5: ค่ะเดี๋ยวลองหยอดได้เลยนะคะถ้าเกิดไม่กลัวเปื้อนค่ะลองไปหยอดดูได
6: ้แล้วจะหยอดก
2: ัน
6: ไหม
2: เย็นเลยค่ะนี่ใส่น้ำแข็งด้วยหรือเปล่าคะ
5: เปล่าค่ะอันนี้คือเนื้อดินแท้ๆ 100% เลยมันจะมีค่าความเย็นของมันในตัวค่ะใส่ในนี้เลยค่ะแต่ไม่ต้องเยอะนะลูกใส่เข้าไปเลยค่ะ
6: ไ
5: ปแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ไปหยอดเลยค่ะเนี่ยใส่นี่ไปไหวไหมอ่ะไปลองหยอดได้เลยค่ะเนี่ยแต่หาตรงข้างนี่เลยค่ะกดเลยลูกกดเลยค่ะลูกกดเลย
6: มาหนูพี่ปั้น
5: กดยกขึ้นยกขึ้นได้มาลองหยอดใกล้ๆลูกชิดๆนะกดค่ะ
2: ลองมั่ง
5: วางเบาๆวางเบาๆกดเลยลูกกดกดครับกดพออ่ะพอเยอะไปหนักมือไปหนักมือไปนั่นแหละ
2: พี่เฟย์เอาลงไปเลยค่ะเอาวางลงไปเลยพี่เฟย์เอาวางลงไปเลยค่ะเรื่องนี้พี่เฟย์กดพ
5: อสวยแล้วใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เด็กๆ เดี๋ยวต่อไปพี่นะจะพาไปดูวิธีการผลิตดินสอพองนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นกันเลยดีกว่าเนาะตรงนี้เราพอกันได้แล้วไปค่ะตามพี่มาค่ะเด็กๆ เดี๋ยวพี่จะให้เด็กๆได้ลองดูวิธีการทำดินสอพองนะคะ
6: อันนี้นี่คือบ่ออะไรอ่ะ
5: อันนี้คือบ่อพักดินสอพองค่ะมันยังอันนี้คือดินสอพองแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่ตกตะกอนอันนี้คือบ่อที่ตกตะกอนแล้วที่หนูลองหยอดกันเมื่อกี้ไงคะน้าเข้ามาพอดีค่ะเดี๋ยวลองให้น้าเขาฉีดไล่ดินให้ดูเนาะ
6: ได
2: ้อันนี้ก็คือวิธีแรกเลย
5: ใช่ค่ะได้แหละพอเขาฉีดน้ำแป้งก็จะดูดมาใส่ดินนี
2: ้นี่คือแป้งจะร่วงมาหมดเลยเหรอ
5: ใช่ค่ะแล้วพวกเศษหินเศษดินเศษทรายก็อยู่ตรงนั้นไงเนี่ยค่ะ
6: อ
5: ๋
6: อและน้ำสีขาวก็จะไหล
5: ลงมาค่ะแล้วก็จะดูดมาไว้ในบ่อพักแล้วพอตกตะกอนก็จะเป็นตัวนี้พอเด็กเด็กฉีดหน่อย
6: พอฉีดหน่อยได้ไหมคะ
5: ไปลงไปชั่วโมงอ่ะมันจะตกตะกอนไง
6: เราก็ต้องทำดินสอพองแล้วรอแค่ว่าให้ตกตะกอน
5: ใช่แล้วค่ะก็จะเป็นเนื้อดินแล้วค่ะ
6: โอ
5: ้
6: แล้วพอแห้งเสร็จเราก็เอาไปทำอะไรอะคะ
5: ตอนนี้นะมันดินสอพองอะค่ะมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยสกัดน้ำมันปาล์มสีทาบ้านอาหารสัตว
6: ์สีทาบ้านเอาไปทำ
5: ใช่ค่ะเป็นสีฝุ่นไงคะเป็นสีฝุ่นทาบ้านยาแนวร่องไม้และตอนนี้ที่นิยมกันคือเอามาทำสปาแต่ถ้าเกิดจะทำสปาเนี่ยพี่แนะนำให้ต้องสตูสักหน่อยนึงอะค่ะ
6: สตูนี่คืออะไรคะ
5: สตูหรือเปล่าคล้ายๆกันค่ะเป็นเหมือนเล่าฆ่าเชื้อผ่านความร้อนในเขาเหมือนเข้าตู้อบอะไรงี้ก็ได้ค่ะ
6: จากดินธรรมดาก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะ
5: ใช่ค่ะและตอนนี้ลพบุรีของเรานะคะมีสวนเรียนรู้ค่ะเพื่อเอาดินสอพองเนี่ยค่ะมาเพิ่มมูลค่านะคะเอาดินสอพองเราไปปั้นเป็นรูปลิงอะค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีอะค่ะถ้าเกิดเด็กๆสนใจนะพี่จะโทรบอกครูหนึ่งให
2: ้สนใจค่ะสนใจไหมครับ
3: สนใจครับ
2: สนใจค่ะขอบคุณพี่เก๋มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดินสอพองค่ะขอบคุณนะคะ
6: ขอบคุณค่ะ
2: ป้าแป้งงั้นเดี๋ยวเราไปหาครูหนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปเอารองเท้ามาดีกว่านะ
5: ลืม
2: อย่าลืมไม่นิ่งนะขันดินสอพองอะ
3: ค่ะ

0: ลองปั้นสิคะ
1: ตักบาตรทำบุญรวมชาตักบาตรรวมขั้นกันเออ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: เด็กๆขาเมื่อกี้พี่เก๋โทรมาแล้วว่าพวกหนูกำลังจะมาถึงพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: ไอในฐานนี้นี่พี่เอ๋ปั้นเองหมดเลยเหรอคะ
4: ใช่ครับแล้วก็มีเพื่อนๆช่วยนิดหน่อยครับ
1: แล้วกว่าจะปั้นได้แบบนี้นี่ใช้เวลานานไหมคะ
4: ก็ไม่นานครับจริงๆเพราะเป็นชิ้นเล็กแต่จริงๆแล้วขึ้นอยู่ความชำนาญครับอย่างพวกเราแรกๆก็อาจจะไม่ดีครับเหมือนที่เล่นแรกๆก็ไม่ดีครับ
1: พอปั้นไปสักพักก็สวยเลย
4: ก็เริ่มชินครับ
0: อย่างเงี้ยก็มีคนที่สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้นะคะพอปั้นแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นของชำร่วยขายได้เหมือนกันค่ะ
1: หนูเคยเห็นเขาไปทำพวงกุญแจ
0: ใช่ค่ะเป็นเราก็อาจจะดีไซน์ของเราเป็นพวงกุญแจลิงใครมาลพบุรีก็ขายเป็นพวงกุญแจเป็นของที่ระลึกของลพบุรีเราไป
1: ได้แล้วค่ะอันนี้เสร็จแล้วก็เป็นสีตาก็สีเหลืองนิดเดียว
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีตาขาวแล้วก็ตาดำถูกไหมคะ
1: ถ้าตาแดงนี่ต้องไหมคะ
0: โอ้ใช่เลย
1: ปั้นเป็นลิงสงสัยคงจะไม่รอดคงจะไม่เหมือนลิงแน่เลยงั้นน้องปั้นขอลองปั้นเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะ
4: ได้ครับ
1: ขนมไทยเนาะ
4: ครับผม
1: โอ้โหน้องปั้นคะพูดถึงขนมไทยพี่เฟย์ก็อยากกินเลยไม่ใช่พี่เฟย์คนเดียวหรอกมั้งคะหนูก็อยากกิน
0: เด็กๆชอบขนมไทยกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นดี

0: ดีค่ะ
1: บ้านสนใจค่ะ
0: โอเคหนึ
2: ่งสนใจค่ะ
0: โอเคสอง
3: อาร์ตด้วยครับ
0: โอ้ยสามและสี่คน อย่างนั้นแสดงว่าทุกคนเดี๋ยวเราเข้าร่วมเรียนรู้กันนะคะ
1: ได้เลยค่ะพวกเราไม่พลาดอยู่แล้วเรื่องขนมไทยจริงไหมคะน้องอาร์ตน้องมะปราง
3: จริงครับ
0: จริงค่ะ
1: ขอบคุณคือหนึ่งแล้วก็ขอบคุณพี่เอ๋มากมากเลยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นค่าของดินสอพองดินไทยๆของเรานี่เอาไปทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะคะต่อไปนี้เนี่ยถ้าใครมาบอกว่าดินเนี่ยไม่มีค่าเฟย์จะไม่เชื่อเลยละค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
3: มาเรามาปั้นให้กลายเป็นรูปเป็นร่างกันดีกว่าค่ะ
1: หุ้ยทำไมลิงถึงแครอทเนี่ย
3: แต่รู้สึกว่า
1: แต่รู้สึกว่าแครอทจะไม่มีเนื้อแล้วนะมะปังแอบกินมะปังแอบกินหรือเปล่า
3: ดอกไม้อันนี้เป็นตั้งชื่อให้ดอกกุหลาบสีชมพูนี่ค่ะแครอทของปั้นปั้นมาตั้งนานแต่แค่อันเดียวค่ะแต่ก็ภูมิใจนะคะ
4: พี่ขออะไรครับปั้นมาตั้งนานเพิ่งคิดออกว่าจะปั้นอะไรครับนี่คือปลาโลมานะคะส่วนนี่ก็ไดโนเสาร์
5: สว
6: ั
5: สด
6: ี
5: ค่ะ
1: วันนี้คุณครูจะมาสอนพวกเราทำขนมอะไรเหรอคะ
6: วันนี้ล่ะครับวันนี้ในเทศกาลดีๆแบบนี้นะครับคุณครูก็มีขนมดีๆมีความหมายดีๆนะครับมาให้กับหนูๆได้ลองทำกันนะครับก็คือขนมหน้านวล
1: ขนมหน้านวลแบบนี้หรือเปล่าคะ
6: ใช่ลูก
1: เป็นพวกเราตอนนี้เลย
6: ใช่ลูก
1: อันนี้หรือเปล่าคะขนมหน
6: ้
1: า
6: ใช่แบบในนี้ลูกนะครับ
1: พวกเราแกะออกมา
6: ได้เลยลูกเป็นไงลูกหอมไหม
1: หอมมากเลยค่ะหอมไหม
7: หอมอ่ะ
1: หอมเนาะกลิ่นมันเหมือนขนมไข
6: ่อ่ะใช่ลูกใช่กลิ่นจะคล้ายกับขนมไข่นะครับ
1: แน่โอ้โหเหมือนขนมไข่ไหมคะน้องปั้น
3: ใช่ค่ะแต่ข้างในมันเหมือนมันจะมีครีม
6: ใช่เพราะว่ามันทำมาจากไข่ไงลูก
3: งั้นลองให
1: ้ขอชิมด้วยได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
1: น้องมาปางลองชิมเลย
7: หอมมากอ่ะ
6: อร่อยไหมครับ
7: อร่อยอะค่ะ
6: อร่อย
7: มันก็หอมกลิ่นของไข่ใช่ไหมคะแล้วข้างในมันเหมือนมีครีม
6: ใช่ลูก
7: มันจ
6: ะนุ่มลิ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของมันเนี่ยจะมีครีมนิดๆติดอยู่ที่ขนมใช่ไหมลูก
1: ขนมหน้านวลนี่ต้องใส่อะไรบ
6: ้
1: าง
6: ในส่วนผสมของขนมหน้านวล นะครับก็จะประกอบด้วย แป้งสาลี
1: แป้งสาลี
6: ไข่ไก
1: ่ไข่ไก
6: ่น้ำตาลทรายปน
1: น้ำตาลทรายปน
6: กลิ่นวานิลาก
1: ลิ่นวานิลา
6: ก่อนที่เราจะทำขนมเราจะต้องเตรียมพิมพ์ก่อนลูกเราจะต้องทาน้ำมันพืชให้ทั่วพิมพ์เลยแล้วก็วางใส่ถาดนี้แล้วจะเอาไปอบ
1: เอาไปอบ
6: ใช่เราจะต้องอบให้พิมพ์มันร้อนก่อนเป็นการอบขนมแล้วให้มันพองแล้วโปร่งด้านในหนูเคยได้ยินไหมลูกขนมทองโปร่ง
1: ไม่เคยได้ยินเลยอะค่ะ
6: ขนมทองโปร่งเป็นขนมไทยโบราณที่เป็นขนมชนิดเดียวกับขนมหน้านวล
1: อ้าวงั้นขนมนี้ก็คือขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่ง
6: ที
1: ่ได้สองอย่าง
6: ถูก
1: มันเรียกได้สองอย่าง
6: ใช่ทำไมถึงต้องเรียกว่าทองโปร่ง
1: ไปรู้แล้วล่ะค่ะ
6: กั
1: ดข้างในแล้วมันจะแบบว่าไม่มีอะไร
6: โปร่งใช่มันจะทีนี้มาคุณครูทาให้ดูลูกทาเห็นไหมลูกเห็นไหมทาให้ทั่วแบบนี้อ่ะลองทำเลย
1: นี่ครับทำนะอ่ะขยับใกล้ๆ
8: ม
1: ัน
8: จะได้ไม
6: ่ไหนลูกไหนลูก
4: มันเหมือนว่าจะเยอะไปนะ
6: ก็อย่าให้เยอะมากลูก
1: เยอะไปไหมคะ
6: ไม่เยอะไม่เยอะลูกอ่ะไม่เยอะ
1: ถ้ามันเยอะก็เทออก
6: อ
1: ันนี้เสร็จแล้
6: วลูกอันนี้เสร็จแล้วอ่ะอันต่อไปอ่ะอันต่อไป
1: ทาเองนะชอบค่ะชอบค่ะน้องค่ะชอบ
6: เสร็จแล้วทาเสร็จแล้ววางนี่ลูก
1: พี่เป
6: ้ทาเสร็จแล้ววางนี่ลูกช่วยกันลูกช่วยกัน
7: ได้แล้วทาสองอันเลย
6: ช่วงที่น้องๆกำลังทาพิมพ์นะครับพี่ๆก็เตรียมแป้งและอะไรลูก
1: แป้งและน้ำตาล
6: น้ำตาลนะครับแป้ง1กลุ่มใช้2ช้อนโต๊ะ
1: 2ช้อนโต๊ะ
6: อันนี้ส่วนอันนี้ใช้เท่าไหร่ลูก
1: ใช
6: ้1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงเอาเลยตวงเลยเอาพายมาลูกเอาปาดปาด
1: ทำเองค่ะ
6: ใส่นี่ลูก
1: ใส่นี่ค
6: ่
1: ะ
3: แล้วที่เหลือก็เทใส่ในนี้เลย
1: สองช้อน
6: เทหมดเลยปาดเลย
1: น้องอาร์ทำเป็นแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอาพิมพ์
6: ไปใส่ตู้อบไปใส่ตู้อบเลยลูกนะครับอันนี้กี่ช้อน
1: พี่เฟย์ระวังร้อนนะคะ
6: สองแล้วนั้นกี่ช้อนลูกสองงั้นครบแล้วครับครบแล้วลูก มา

0: ตั้งไว้แล้วนะคะคุณครูค
1: ่
0: ะ
1: ตั้งไว้แล้วลูกมาทีนี้มาทางนี
2: ้
1: อ้าวเหลืออะไรลูก
2: ไข่กับกลิ่นวานิลา
1: อืมเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็จะต้องแยกไข่
2: ใครอยากแยกไข่บ้างหนูค่ะ
1: อยากแยกไข่ทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วส่วนหนึ่งเราใช้ไข่8ฟอง
0: เยอะมากเลย
1: เยอะไหมลูก
2: เยอะ
1: ไหมนะครับอ้าวตอกไข่เลยอย่างนั้นก็ได้อ้าว
0: ไม่ต้องกลัวไข่เจ็บค่อยๆนะคะ
2: นั่นแหละแล้วก
0: ็จิก
2: ว้า
1: ลองใหม่ลูกลองใหม่
0: ลูกพี่ไปก่อนแล้วกันนะครั้งแรกหนูตอกเข้าไปตรงนี้นี่แล้วมันจะแตกมาอย่างนี้แล้วหนูก็ค่อยๆกดทำได้หรือยัง
2: ทำได้แล้วครับ
3: ลองทำดู
0: อีกนิดนึง
2: ว้า
1: เอาเทเลยลูกเทเลย
2: ไม่แตกด้วย
1: แตกแล้ว
2: แตกแล้วว้ายว้ายไข่แตกไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: เอาใหม่เอาใหม
0: ่ถ้าค่อยนั้นหนูอย่าบีบแรงนะครับอย่างนั้นแหละค่อยๆ
1: เร็ว
0: อย่าสูงอย่าสูงมากอย่าสูงมาก
1: เอาออกเลยอันนี้ได้เท่าไหร่ลูก
2: ไม่แตกแล้ว
1: ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะเอาเครื่องตี
0: เราอันนี้เราถ้าเราไม่ใช้เครื่องก็สามารถใช
1: ้ใช้แต่ก็มือ
2: โอ้โหแต่นาน
1: แต่นานไหมลูก
0: นาน
1: เพราะเราต้องการให้มันขึ้น
0: พี่เฟย์ว่าถ้าใช
1: ้ตีลงไปที่ไข่เลยลูก
2: โอ้โหสวยงามมากกระเด็นมาถึงนี่เลย
1: ไหนลูกเริ่มขึ้นฟูหรือยัง
2: ขึ้นแล้วค่ะเริ่มฟูแล้ว
1: สียังไงลูกออกสี
2: นวลๆใช
1: ่นวลๆ
0: แต่สีมันจะอ่อนกว่าเด
1: ิ
0: ม
1: ใช่
0: น้องอาร์ตเคยทำแบบนี้ป่ะ
4: ไม่เคยครับแต่เคยเห็นแม่ทำ
1: ช้าช้าหมุนช้าช้าลูกทีนี้น้องใส่น้ำตาลลูกนี่เลยตักใส่ไปเรื่อยๆเลย
4: แล้วมันจะเป็นยังไงล
1: ่
4: ะ
1: มันก็จะผสมเข้ากันใส่จนหมดเลยลูก
4: ครับ
2: ใส่จนหมดเลยนะน้อง
4: ครับป่า
0: แล้วพิมพ์ของเรานี่ได้หรือยังคะ
1: เดี๋ยวเราจะเอาพิมพ์ตัวนั้นนะครับที่ร้อนเดี๋ยวจะเอาออกมาแต่ก่อนที่เราจะตักใส่พิมพ์นะครับเราจะต้องเอาอะไรใส่ก่อนลูกกลิ่นอะไร
0: กลิ่นวานิลาก
1: ลิ่นวานิลากลิ่นวานิลาใช้2ช้อนชาเอาแป้งใส่ลูกเอาแป้งใส่เอาละคนให้เข้ากันใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยคนให้เข้ากัน
4: แล้วเหมือนว่าไข่มันจะ
1: ปิดเครื่องลูกปิดเครื่องปิดเครื่อง
4: เหมือนว่าไข่มันเหมือนว่าไข่มันจะแข็งไงไม่รู้ครับ
1: เคลียร์คนให้มันเข้ากันลูก
2: เป
1: ิ
2: ดเลยคร
1: ับ ไม่ต้องเปิดครับอย่าเปิดเลยยกไปไว้ในถาดนู้นเลยลูกค่อยๆคนให้เข้ากันลูก
0: นี้นะครับตะล่อมข้างๆให้มันมาอยู่ที่เดียวกันอ่ะ
1: เราจะไม่คนแรงเนื่องจากว่าไข่จะเป็นไงครับยุบตัว
2: นี่คือเคล็ดลับที่จะทำให้มันโป่ง
1: ใช่เราจะไม่ทำให้ไข่มันหยุดการฟูหรือยุบตัวนะครับคนให้เข้ากัน
2: คนให้แป้งเข้ากันกับเนื้อไข่เลย
0: หอมเนาะ
4: ใส่เลยนะ
0: ใส่เลยครับ
1: 2ช้อนเต็มๆลูกกับช้อนเต็ม
0: ดูดิมันเหมือนมันซึมเข้าไปข้างใน
1: แล้วคนลูกคนให้เข้ากัน
0: ส่งให้พี่ป้าหน่อยครับ
4: มันเหมือนช็อกโกแลต
2: ช้อนไหมคะ
1: แรงได้อีกลูกหนึ่งแรงได้นิดหนึ่งมันจะได้เข้ากันกันลูก
2: แล้วคนให้เข้ากันค่ะนั่นแหละ
0: เข้ากันเรียบร้อย
1: เข้ากันเรียบร้อยหรือยัง
3: เข้าแล้วนะคะ
1: เข้าแล้วทีนี้เอามานี่ลูกให้คุณครูดูสิส่วนผสมเนียนดีมากเลยนะต่อไปก็อะไรลูก
0: เอาพิมพ์
1: ที่อบอยู่ในเตาออกมาใส่ถุงมือด้วยนะครับเพราะว่าถาดเป็นไงลูก
2: ร้อน
1: ร้อนไม่ลูกระวังนะครับระวังนะลูกมาเลยทีนี้มาวางตรงนี้ร้อนไม่ลูกร้อนแล้วนะครับทีนี้เราจะตักขนมนะครับหยอดลงเพียงแค่3ส่วน4ของพิมพ์เท่านั้นเองระวัง6ระวัง6
2: มันได้6เอ้ยมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้วอ่ะมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้ว
1: พอแล้วลูกพอลูก
0: เดี๋ยวนะคะสงสัยน้องเขาอยากเอารวดเร็วมั้งคะดูสิค่ะเพิ่มมาอีกพิมพ์น
1: ึงตักมาเลยลูก
3: นี่พอเลยไม่กี่วัน
0: นี่ใช่ไหมครับมีครับนี่เห็นไหมมันก็จะพอดี
2: พอมันเกินใช่ไหมเราก็มาใส่อันอื่น
0: แล้วต้องเทออกครับปาดนั่นแหละครับอันนี้รอจนกว่ามันจะหมดรอจน
1: เ
0: สร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปอบ
1: ใช่เดี๋ยวเราเอาเข้าอบนะครับใช้ไฟ150องศาเซลเซียสนะครับใช้เวลาอบ10ถึง15นาทีนะครับหรือให้หน้าขนมเนี่ยออกสีเหลืองนวลไปอบได้เลย
0: ช่วยได
1: ้เลย

0: ระวังตกค่ะระวังตกอดกินเลยนะ
1: ใส่เลยลูก
0: 150นะคะใช้เวลา 10-15 นาทีค่ะใส่เข้าไป
2: ขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่งจัดอยู่ในขนมตระกูลทองซึ่งเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับฉะนั้นคนจึงนิยมใช้เป็นขนมมงคลโดยเฉพาะในงานแต่งงานเพราะให้ความหมายถึงความร่ำรวยลักษณะขนมตรงกลางจะเป็นโพรงมีน้ำตาลเยิ้มเล็กน้อยหน้าขนมจะเป็นสีเหลืองนวลเรียบเพราะฉะนั้นต้องระวังตอนอบขนมให้ดีๆนะครับถ้าไฟแรงหน้าขนมจะไม่เป็นสีนวลและข้างในอาจจะไม่โปร่งซึ่งจะผิดลักษณะของขนมหน้านวลครับและนอกจากจะเป็นขนมมงคลแล้วยังเหมาะจะเป็นของฝากของขวัญด้วยนะครับ
0: บรรยากาศดีนะคะระหว่างนั่งเรา
3: หมดแล้วเหรอเนี่ย
1: อ้าวใครกินของคู่หมดเนี่ยลูก
3: หมดแล้วค่ะน้องอาร์ต
0: ไอ้เห็นพี่เฟย์กินอยู่คนเดียวเลยครับ
3: เฟย์ไม่ได้กินนะน้องอาร์ต
0: พี่เฟย์คะไม่ต้องมาพูดเลยค่ะแหมนี่ขนาดกินเล่นๆนะคะเนี่ย
1: ขนมของพวกหนูเสร็จแล้วนะสุกแล้วนะลูก
3: มันฟูแล้วค
1: ่
3: ะ
1: ไปดูซิไปดูซิ
4: เดี๋ยวพี่เฟย์จะมาดูให้นะคะ
0: กินจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆนี่แค่เรื่องน้ำย่อยค่ะ
1: เรื่องน้ำย่อยของคุณนึงทีเดียว
3: หุ้ยกินหอมมากเลยค่ะ
1: เอาออกมาสิลูก
0: พี่แฟนพี่แฟนระวังร้อนค่ะ150เลยนะ
1: มาวางไว้ตรงนี้ลูกมาวางตรงนี้นี่ตรงนี้ลูกตรงนี้เป็นไงลูก
3: สวยค่ะ
1: ช่วงนี้เราจะต้องรอจนกว่าขนมเนี่ยจะเย็น
3: น้องอาร์ตเห็นฝีมือของตัวเองแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีครับ
1: รู้สึกดีเป็นไงลูกภูมิใจไหมลูกกับขนมตรงน
3: ี้ภูมิใจครับภูมิใจแล้วน้องมะปางนะคะมะปางคนสวยอันนี้คืออะไร
1: ตอนนี้นะครับขนมเป็นไงลูกมันเย็นแล้วนะครับพิมพ์ก็เย็นแล้วทีนี้ครูจะมาสอนวิธีการเอาขนมออกจากพิมพ์แล้วก็หยิบขนมขึ้นมานะครับจับทางสองด้านนี้นะครับแล้วก็บิดเล็กน้อย
3: เห็นไหมลูกเห็นไหมลูก
1: บิดพิมพ์เล็กน้อยเห็นไหมครับพิมพ์เย็นแล้วขนมก็จะหลุดโดยง่าย
0: แต่ถ้ายังอุ่นๆอยู
3: ่ง่ายมากเลยค
1: ่
3: ะ
1: นะ
0: นี่ค่ะเสร็จพอดีเลยค่ะเรือกับไม้พาย
1: ไหนลองสิลูกลองสิลองทำสิ
0: บิดตรงนี้เหรอครับ
1: บิดนิดเดียวแล้วก็คว่ำขนมออกมาลูกออกไหมลูกออกไหม
0: ออกค
1: ่ะออกแล้ว
0: ออกแล้วครับ
1: แล้วไหนน้องออกไหมลูกให้ครูดูสิ
3: อันนี้ขึ้นฟูมากเลยนะ
1: เห็นความขึ้นฟูของขนมที่เราตีไหมลูก
2: ส่วนผสมขนมหน้านวลแป้งสาลี2ช้อนโต๊ะไข่ไก่8ฟองน้ำตาลทรายปนละเอียด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงกลิ่นวานิลา2ช้อนชา
1: เป็นไงลูกขนมน่ากินไหมครับ
3: น่ากินค่ะ
1: ถ้างั้นก็ชิมเลย
3: คุณครูคะคุณครูลอง
1: เอาเลยลูกหนูกินกันให้อิ่มเลยลูก
3: คุณครูไม่กล้ากินของพวกหนู
1: เป็นไงลูก
3: รสชาตินี่สู้ของคุณครูได้เลยนะคะเนี่ยอีกอย่างนึงมันเป็นโป่งข้างในด้วยนะ
0: มันจะผสมมันเหลือว่าจะมีน้ำอะไรสีแบบ
1: ใช่ไข่แดงไงลูกที่ปนกับน้ำตาลเวลาอบออกมาแล้วเนี่ยตัวที่มันสุกด้านนอกมันก็จะสุกส่วนด้านในที่สุกแล้วก็ยังมีปริมาณของน้ำตาลที่มันยังทำให้เหมือนเป็นคาราเมลนิด
3: ๆครูคะแล้ววันนี้คุณครูเหนื่อยไหมคะ
1: เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยลูกสนุกดี
3: พวกเราสอนยากไหมคะ
1: ไม่ยากเลยเก่งมากเก่งกันทุกคนเลยนะ
3: พวกเราต้องขอบคุณคุณครูสมภพมากมากเลยนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้กินขนมอร่อยอร่อยแล้วก็ทำให้พวกเราได้รู้จักขนมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นขนมร่ำรวยนั่นก็คือขนมทองโปร่งหรือว่าขนมหน้านวลนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: อร่อยมาก
2: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทย PBS ครับ
3: ขนมไทยอร่อยอร่อยขนมไทยอะไรเอ่ย

0: สนุกก็ยังรอเพื่อนๆมาร่วมสนุกและมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ
1: วันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วพวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะและสำหรับคลื่นลมในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครราชสีมาและบุรีรัมย์บริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
2: พี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอ

0: คะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
3: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้วโว้ย
4: พ่อ
3: เอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: อ้าวนี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
0: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลัง

0: ขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
0: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
2: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆปู่ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้
2: ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
2: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
4: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
0: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันน่ะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
0: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
4: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับครับปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
0: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: สมพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณปู
0: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
4: ตามข้อมูลเลยนะ

0: ติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
2: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
3: ครับ
4: ถึงครู
0: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบครับ
5: ไว้พบกันใหม่นะ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลาควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
5: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน
6: ยี่สิบสี่กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

ลาทะเลจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญที่มีความต้องการของตลาดในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องการเพาะเลี้ยงปลาทะเลในกระชังตามแนวชายฝั่งจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยปลาทะเลที่นิยมเลี้ยงกันมากได้แก่ปลากระพงขาวปลากระพงแดงและปลากระรังหรือปลาเก๋าเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ราคาสูงและสามารถหาซื้อพันธุ์ปลาจากสถานีประมงหรือฟาร์มเอกชนได้สะดวกอีกด้วยพันธุ์ปลาที่นำมาเพาะเลี้ยงในกระ

ชังควรมีขนาด4นิ้วขึ้นไปจึงจะมีอัตราการรอดสูงและควรจำกัดปริมาณพันธุ์ปลาที่เลี้ยงในแต่ละคอกตามอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของพันธุ์ปลาแต่ละชนิดเช่นปลากระพงขาวและปลากระพงแดงมีอัตราการปล่อย100ถึง300ตัวต่อตารางเมตรปลากะรังหรือปลาเก๋ามีอัตราการปล่อย30ถึง75ตัวต่อตารางเมตรทั้งนี้ความหนาแน่นขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำและการจัดการที่ดีถ้ากระแสน้ำไหลถ่ายเทดีสามารถปล่อยในอัตราความหนาแน่นมากขึ้นได้อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาทะเลซึ่งเป็นปลากินเนื้อมีอยู่3แบบคือปลาสดหรือเหยื่อปลาอาหารผสมเปียกและอาหารเม็ดสำเร็จรูปซึ่งปลาสดหรือเหยื่อปลาเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดประกอบด้วยปลาหลายชนิดรวมกันจึงมักเรียกว่าปลาเป็ดหรือปลาเบญจพรรณโดยปลาที่นิยมนำมาเป็นอาหารปลาก็อย่างเช่นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาทูปลาลังและปลาไส้ตันเทคนิคการให้อาหารด้วยปลาสดจะเลือกให้เป็นช่วงเวลาทุกเช้าหรือเย็นเพื่อให้ปลาเรียนรู้เวลาอาหารที่ถูกต้องใน2เดือนแรกให้อาหารทุกวันวันละ1ครั้งส่วนเดือนต่อๆไปให้อาหารแบบวันเว้นวันและมีข้อควรปฏิบัติในการให้อาหารปลาดังนี้ควรใช้อาหารที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดปลาควรปรับปริมาณอาหารให้อาหารต้องสังเกตพฤติกรรมความผิดปกติของปลาอยู่เสมอเพื่อป้องกันหากเกิดโรคหรือมีปัจจัยรบกวนทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ในระหว่างการเลี้ยงควรตรวจตรากระชังอวนอย่างสม่ำเสมอหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมมันกำจัดเพลียงหรือตะไคร่น้ำที่มาเกาะเนื้ออวนนำเศษอาหารขยะหรือสัตว์ทะเลเล็กๆออกจากกระชังให้หมดเพื่อให้น้ำสามารถถ่ายเทได้สะดวกจะช่วยลดการเกิดโรคเพิ่มอัตราการรอดได้ปลาที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยการเลี้ยงแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือนได้ปลาน้ำหนักประมาณตัวละ 500-800 กรัมจึงเป็นขนาดเหมาะสมสำหรับการจับจำหน่ายการทำธุรกิจประมงให้ประสบความสำเร็จนั้นนอกจากความใส่ใจเรื่องการเลี้ยงปลาให้ได้คุณภาพที่ดีแล้วปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบมีการทำเอกสารหลักฐานการรับและจ่ายเงินบันทึกและสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันจำนวนเงินสดคงเหลือบัญชีกำไรขาดทุนรวมถึงบันทึกรายการทรัพย์สินหนี้สินและทุนคงเหลือในแต่ละเดือนซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการได้ทำให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนสามารถประเมินจุดอ่อนจุดแข็งแก้ไขปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่าและได้ผลกำไรสูงสุดถ้าเปรียบการผลิตสินค้าและการทำบัญชีเป็นระบบหลังร้านระบบที่เปรียบเสมือนหน้าร้านซึ่งช่วยในการสื่อสารกับลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้ดีที่สุดก็คือการทำการตลาดเบื้องต้นควรเริ่มจากการวิเคราะห์สินค้าที่มีอยู่หาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนในการเสนอขายกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการขายสินค้ามีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมีการสร้างกลยุทธ์ในการขายเช่นเพิ่มช่องทางการขายแบบ Delivery มีการจัดส่งสินค้าถึงบ้านเพิ่มช่องทางขายส่งให้กับร้านอาหารหรือร้านค้ารวมกลุ่มการจัดตั้งสหกรณ์มีการแปรรูปผลผลิตให้หลากหลายและช่วยยืดอายุการเก็บรักษารวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใกล้ตัวขยายโอกาสทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์การตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าอย่างสะดวกรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้นเราซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายก็สามารถเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ได้ง่ายๆด้วยการผสมผสานเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของเราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการสร้างหน้าร้านออนไลน์ด้วย LINE Official Account ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสื่อสารด้วยข้อความแชทรูปภาพและวิดีโอได้เหมือน

แอปพลิเคชัน LINE ทั่วไปแต่จะมีฟีเจอร์ช่วยในการโปรโมทธุรกิจหรือสินค้าให้มีความน่าสนใจมากขึ้นสามารถประกาศข่าวหรือโฆษณาให้กับลูกค้าที่ติดตามทั้งหมดได้ในครั้งเดียวมีระบบตอบกลับอัตโนมัติและระบบฐานข้อมูลลูกค้าสามารถตั้งค่าแสดงภาพหรือวิดีโอโฆษณาสินค้าอัตโนมัติมีปุ่มลัดเพื่อแสดงเมนูหรือรายการสินค้ามีระบบสะสมคะแนนรวมถึงสามารถทำคูปองส่วนลดหรือจัดโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายอีกเครื่องมือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่น่าสนใจและมีศักยภาพมากคือการสร้างร้านค้าบน Facebook Page โดยมีวิธีการใช้งานคล้ายกับ Facebook Profile ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปแต่แตกต่างกันตรงที่ไม่จำกัดผู้ติดตามสามารถเพิ่มสินค้าได้ไม่จำกัดมีระบบโฆษณาช่วยโปรโมทร้านค้าและมีระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติช่วยวิเคราะห์ให้ร้านค้าของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราสามารถเชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์เหล่านี้สู่แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เกิดการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายในวงกว้างมากยิ่งขึ้นองค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชาวประมงไทยให้สามารถประกอบธุรกิจของตนเองสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานสนับสนุนให้ทุกชุมชนร่วมกันพัฒนายกระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลป

0: ปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ัสดีครับ
1: พบกับรายการ Animal Speak ผมหมออ้อยครับ
2: ผมน้องป้าครับ
1: น้องป้าครับมีคนถามคุณหมอมามากเลยครับว่าคำว่า VSMU เนี่ยย่อมาจากคำว่าอะไร
2: ย่อมมันแปลว่าอะไรครับ
1: VSMU เนี่ยย่อมาจากคำว่า Veterinary Science Mahidol University ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยมหิดลครับสัตวแพทย์เนี่ยมีหน้าที่หลากหลายแต่ไม่หมดเลยนะครับเช่นเราดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าปศุสัตว์ซึ่งเป็นอาหารของคนแล้วก็ยังมีการดูแลเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขที่เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คนโรคติดต่อและก็อื่นๆอีกมากมายสัตว์ทดลองก็ด้วยนะครับน้องปาร์ค
2: โอ้โหหน้าที่ของสัตวแพทย์นี่กว้างจังเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
2: ว่าแต่วันนี้เรามาที่ไหนแล้วเรามาทำอะไรครับเรามาดูสัตว์อะไรกันครับเนี่ย
1: น้องปาร์คดูสิครับทะเลสาบกว้างใหญ่ขนาดนี
2: ้
1: ที่ไหนได้นอกจากบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับใช่ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาน้องปาร์คมาดูสัตว์ต่างๆเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะนกน้ำแล้วก็นกอพยพ
2: นกอพยพคืออะไรอะครับแล้วทำไมมันถึงต้องอพยพมาที่นี
3: ่แล้วบึงบอระเพ็ดที่ว่าใหญ่นี่มันใหญ่ขนาดไหนครับหมอแล้วสัตว์ที่ว่าเยอะนี่มันมีกี่ประเภทครับมันสัตว์บกสัตว์น้ำ
2: แล้วมันมาจากไหนบ้างครับเนี่ย
1: โอ้โหน้องปาร์คถามเยอะขนาดนี้เนี่ยคุณหมอตอบไม่ไหวนะครับไปถามผู้รู้กันดีกว่าครับโอเคไหม
2: โอเคครับ
1: งั้นเราไปถามผู้รู้ดีกว่าครับ
2: ไปเลย
4: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ครับนี่คือน้องปาร์คนะครับและนี่คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒน์อุณฑพันธ์
2: ครับ
1: น้องปาร์คเนี่ยมีคำถามถามผมเต็มหมดเลยครับอาจารย์เกี่ยวกับว่าบึงบอระเพ็ดเป็นยังไงมีโอ้เยอะครับอาจารย์ผมเลยให้น้องปาร์คเนี่ยถามอาจารย์เองดีกว่าครับ
4: อ๋อครับได้ครับ
2: อาจารย์ครับคือผมเพิ่งมาบึงบอระเพ็ดเป็นครั้งแรกครับคือหมออ้อยเขาบอกว่าบึงบอระเพ็ดนี่เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
2: แล้วก็มีสัตว์มากมายผมไม่รู้ว่ามีสัตว์อะไรบ้างครับ
4: อ๋อที่ในบึงบอระเพ็ดเราเนี่ยนะครับมันมีทั้งนกมีทั้งปลานอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์พวกเลี้ยงลูกด้วยนมอีกแล้วก็สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไอ้พวกกบเขียดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็มีพวกพืชพันธุ์ไม้น้ำนี่โอ้อันนี้เยอะแยะมากมาย
2: แล้วทำไมบึงบอระเพ็ดถึงมีสัตว์เยอะแยะเลยครับ
4: ทั้งนี้ต้องเท้าความกันให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับว่า
2: บ
4: ึงบอระเพ็ดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันไม่ใช่บึงแบบนี้นะ
2: เป็นยังไงอะครับ
4: แต่เดิมเนี่ยมันเป็นแค่หนองเล็กๆห้วยเล็กๆและเป็นที่ราบรุ่มเฉย
2: ๆ
4: พอปี2470มีดร.สมิธเข้ามาสำรวจนะครับแล้วก็มาทำฝายกั้นน้ำก็กลายเป็นบึงบอระเพ็ดเลยนะครับมีพื้นที่ 130,000 กว่าไร
2: ่
4: ครอบคลุมอยู่3อำเภออำเภอเมืองอำเภอชุมแสงอำเภอท่าตะโกที่อาจารย์ได้บอกน้องปาร์คเมื่อกี้เรื่องที่น้องปาร์คถามอาจารย์เรื่องจำนวนสัตว์ที่อาจารย์บอกว่าสัตว์เนี่ยมันน้อยลงตอนนั้นเนี่ยสัตว์มันเริ่มน้อยลงอย่างเงี้ยจากการที่ถูกล่าบ้างถูกอะไรบ้างนะครับกรมป่าไม้เนี่ยในปี2518เนี่ยก็ประกาศให้เป็นเขตห้ามล่า
1: อ๋อประกาศเป็นเขตห้ามล่าละใครล่าให้ผิดกฎหมาย
4: ผิดกฎหมายหมดเลยสภาพของบึงบอระเพ็ดเนี่ยนะครับเราเห็นเหมือนเป็นเรือบึงใหญ่ๆใช่ไหมครับแต่ข้างใต้เนี่ยมันมีความลึกความอะไรต่างๆเนี่ยแตกต่างกันมากมันมีระบบนิเวศที่มีความแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยนะครับมากเลยนะครับ
1: อยากทราบครับที่ศูนย์วิจัยเนี่ยครับ
4: ครับผม
1: มีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับ
4: ศูนย์วิจัยเราเนี่ยนะครับมันจะมีหน้าที่อยู่3เรื่องด้วยกัน
1: ครับ
4: อันที่1ก็คือหน้าที่เรื่องของการบริหารจัดการ
1: ครับ
4: นะครับอันที่2หน้าที่ทางด้านวิชาการ
1: ครับ
4: หน้าที่อันที่3ก็คือเป็นหน้าที่เรื่องของการประกอบการ
1: ครับ
4: ทางวิชาการเนี่ยเราก็จะทําเก็บรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับบึงบอระเพ็ดทั้งหมดของทั้งประเทศเลยนะครับเอาไว้ที่เราอีกเรื่องนึงในงานวิจัยก็คือเป็นงานวิจัยทั้งเรื่องเกี่ยวกับนกนะครับซึ่งตรงนี้เรามีหน่วยปักษีของเรานะครับมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งเขาจบปริญญาเอกโดยตรงมาเรื่องนี้เลยแหละเนาะเขาก็จะมาทำหน้าที่ในการศึกษาเรื่องนกเพราะนกได้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากในบึงบอระเพ็ดนะมันมีทั้งนกประจำถิ่นนกที่อพยพมาแล้วนกที่เป็นประจำถิ่นและอพยพด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปแนะนำให้รู้จักกับอาจารย์ท่านนี
5: ้สวัสดีครับ
4: หมอกับน้องปาร์คครับนี่ก็คืออาจารย์เอกลักษณ์คันศรอาจารย์ตู่ที่อาจารย์ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้
1: อยากจะให้อาจารย์ตู่เนี่ยช่วยเล่าคร่าวๆนิดนึงครับว่า หน่วยปักษีวิทยาจริงๆแล้วเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับ
0: อันดับแรกก็ต้องอธิบายคำว่าปักษีวิทยาก่อนเนาะ
1: ครับ
0: คือศาสตร์ทางการศึกษาสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะมีหลายศาสตร์มากๆเลย
1: ครับ
0: นะสัตว์เลี้ยงลูกนมวิทยา
1: ครับ
0: สัตว์ทะเลน้ำทะเลบกวิทยา
1: ครับ
0: นกก็เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งที่มีการศึกษามายาวนานนะครับวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับนกเขาก็เรียกว่าปักษีวิทยา ornithology นะครับ
1: เวลาอาจารย์ทำงานเนี่ยงานลักษณะงานของอาจารย์เนี่ยเป็นยังไงครับ
0: งานหลักๆนะครับจะเป็น2 ส่วนเนาะในการเก็บข้อมูลเบื้องต้นหลักๆเราจะทำงานที่เรียกว่างาน field work ก็คืองานสนามงานบางอย่างก็ต้องมาเข้า lab ต้องมาเข้าโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์วิจัย
1: ครับอย่าง field work ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยก็คือการไปดักจับนก
0: ใช่ครับ
1: การดักจับนกเนี่ย
0: ครับผม
1: คือน้องปางนึกภาพออกไหมครับว่าเวลาจับนกเนี่ยเขาจะจับเป็นยังไง
2: ก็ถ้าเป็นแมลงเขาจะใช้ตะข่าย
1: ถ้าเป็นนกล่ะ
2: ใช้กรงมั้งคร
1: ับ โอ้ยให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับ
0: ความจริงนกนะถ้าเรามองภาพเป็นธรรมชาติเนาะนกมันก็จะมีหลายขนาด
1: ครับ
0: เนาะตั้งแต่ตัวเล็กจนตัวใหญ่ๆอย่าง
1: แล้วก็พื้นที่ก็หากินแตกต่างกัน
0: แตกต่างกันไปทีนี้วิธีในการจับเนี่ยก็จะมีหลากหลายวิธีแต่วิธีที่ค่อนข้างเป็นสากลและนิยมใช้นะครับแล้วก็ครอบคลุมกลุ่มนกตัวเล็กๆแล้วก็ถึงนกไม่ใหญ่มากก็คือการใช้ตาข่ายดักซึ่งฝรั่งเรียกว่ามิสเน็ตก็คือตาข่ายที่แบบทางสายตานอกจากนั้นก็จะมีวิธีอื่นนะครับเช่นการวางกับดักใช้เหยื่อล่อแล้วก็มีตัวกรงนะครับหรือแม้กระทั่งการใช้แคนนอนเน็ตก็คือปืนตะข่ายนะครับยิงตะข่ายนะครับเพื่อที่จะจับนก
1: แล้วคราวนี้ดักไปเพื่ออะไรครับอาจารย์ครับ
0: การดักจับนกจริงๆมันก็มีหลายจุดประสงค์นะครับแต่จุดประสงค์แรกๆก็คือการที่เรียกว่าการดักนกเพื่อศึกษาว่านกเนี่ยมีวงชีวิตของเขายังไงหรือแม้กระทั่งศึกษาเกี่ยวกับการย้ายถิ่นอพยพนะครับสมมตินกที่อยู่ในเขตหนาวพอเข้าฤดูหนาวปุ๊บเป็นยังไงครับ
1: อากา
0: ศหนาวหิมะตกหิมะตกไม่พอครับอาหารของนกเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาขาดแคลนนี้พอบินมาเนี่ยปุ๊บมันก็เกิดการอพยพขึ้นมันก็เลยมีนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นคนทางฝั่งยุโรปเขาเลยจับนกมาลองใส่ห่วงขาดูใส่ห่วงขาดูเพื่อดูว่ามันหายไปปุ๊บแล้วนกตัวเดิมเนี่ยมันกลับมาที่เดิมหรือเปล่านี่แหละเป็นที่มาของการศึกษาเกี่ยวกับนกอพยพ
2: การใส่ห่วงขาครับที่ขานกนี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับ
0: ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดก็คือการติดตาม1ประชากร
1: ครับ
0: นะครับ2ก็คือการเฝ้าระวังในเรื่องของโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ําโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในการใส่ห่วงขานกของสถานที่วิจัยบึงเนี่ยก็จะมีทีมของสัตวแพทย์ที่เขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างนะครับก็จะมาเก็บพวกตัวอย่างนะครับสารคัดหลั่งจากปากนะครับจากก้นหรือแม้กระทั่งเจาะเลือดเก็บพวกปรสิตนะครับที่อยู่ตามขนตาม
1: ทำงานร่วมกัน
0: ทำงานร่วมกันครับ
1: เพื่อดูว่ามันมีโรคติดมากับนกตัวนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
2: บึงบอระเพ็ดเนี่ยมีนกตัวไหนที่พบเห็นเยอะที่สุดครับที่เจอ

0: ะครับเป็นนกอพยพชนิดที่2ก็คือนกกระเจี๊ยดสีค้ำก็เป็นนกอพยพอีกเหมือนกันชนิดที่3ก็เป็นนกพงใหญ่พันธุ์ญี่ปุ่นพื้นที่บึงบริเพชรกว้างเน
1: า
0: ะ
1: หลายไร่เลยอย่างที่อาจารย์นิวัฒน์เคยบอกไว้นะครับทีนี้การศึกษานกโดยจัดพิธีตั้งตาข่ายเนี่ยก็ต้องให้ครอบคลุมทุกแหล่งที่อาศัยให้ได้มากที่สุดบางจุดก็จะเป็นทุ่งนานะครับบางจุดก็จะเป็นพื้นที่ทําประมงบางจุดก็จะเป็นเกาะที่อยู่กลางน้ําเลยนะครับบางจุดก็จะเป็นป่าละเมาะเล็กๆเป็นไม้พุ่มนะครับเป็นพวกไม้พุ่มท่านไม่สูงมากหรือบางจุดก็จะเป็นไม้ยืนต้นที่ใหญ่เลย
2: วันนี้ผมมาถึงบึงบริเพชรแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกของน้องปาร์คเนี่ยผมอยากจะขอไปดูนกแล้วก็อยากไปนั่งเรือ
3: ชมวิวครับ
4: ไปกันเลยเย
2: ้ไปปาร์ค

0: ปาร์ค
1: โอ้โหสวยมากครับตลอดทางนะโอ้โหทึ่งอึ้ง
2: นกเยอะครับ
1: เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของชีวิตที่ได้มานั่งเรืออย่าง
3: น
1: ี้เลย
3: นกเยอะมากเลยครับจ่า
2: ครับผมครับผม
3: วันนี้ถือว่าเยอะไหมฮะหรือว่าก็ยัง
2: ถือว่าครับผมเยอะครับแต่ช่วงกลางฤดูหนาวจะเยอะกว่านี้ครับ
3: โอ้คราวนี้เวลาอาจารย์วางเนสดักเนี่ย
2: ครับ
3: อาจารย์วางไงฮะ
2: ก็เราจะวางกันตอนเย็นนะครับแล้วก็ปิดตะข่ายไว้แล้วก็มาเปิดตะข่ายตอนเช้านะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะไปติดตั้งตะข่ายไว้แล้วก็ตอนเช้ามืดสองคนก็ตามไปช่วยกันเปิดตะข่ายจ
3: ับ
2: นกตอนเช้าแล้วครับตีห้า
3: ตื่นไม่ทันนะป๊า
2: เช้าก็แล้วกัน
3: ถ้าตื่นไม่ทันนี่ทิ้งนะ
1: โอ้ลำบากใจ
2: แล้วก็จะมาตักตะข่ายนกนะครับโดยใช้วิธีที่เรียกว่ามิดเนสก็คือตะข่ายแล้วก็ดักในตรงพงหญ้าข้างในที่เป็นแหล่งที่อาศัยของนกนะครับเอาครับไปกันครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เรียกว่าประมงเชิงพาณิชย์นะครับสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างที่เห็นครับจะเป็นพื้นที่โล่งนะครับมีนาข้าวมีคลองแล้วก็มีพงหญ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับนกที่อาศัยอยู่จะเป็นกลุ่มของพวกนกพงนกกระจาบนกกระติ๊ดนะครับเสานะครับตอนที่เราใช้กันก็คือเป็นเสาที่หาได้ในท้องถิ่นก็คือเป็นเสาไม้ไผ่ง่ายๆนะครับตะข่ายเราที่ใช้กันก็จะเป็นตะข่ายเชิงเสาครับในตะข่ายนี่ก็จะมีห่วงอยู่ประมาณ4ห่วงมีตะข่าย4ห่วงก็จะทำให้เกิดของช่วงของตะข่ายประมาณ4ช่วงชั้นครับงั้นการใส่ตะข่าย2ชั้นในเสาเดียวก็ต้องสลับห่วงนะครับตะข่ายเนี่ยช่วงแรกที่เราวางเนี่ยเราจะวางแบบปิดตะข่ายไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอวางสุดแนวตะข่ายเราจะมีการม้วนเก็บตะข่ายไว้นะครับเพราะว่าเราจะดักนกตอนเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งการปิดตะข่ายไว้ตอนเย็นเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันพวกค้างคาวหรือพวกนกนะครับนกที่แบบบินเย็นๆมาติดตะข่ายงั้นก็จะมีการม้วนตะข่ายปิดไว้ก่อนแล้วเช้ามืดของอีกวันคือหมายถึงวันพรุ่งนี้เราจะมาเปิดตะข่ายเพื่อดักนกตอนเช้า

0: ก็เมื่อวานเราติดตั้งตะข่ายไว้ครับเช้านี้เราจะเปิดตะข่ายนะครับตะข่ายที่เราม้วนไว้เนี่ยก็ต้องคลี่ขึ้นมาก่อน
1: ครับ
0: ก็คือเราต้องเอาปลายของตะข่ายออกก่อนทั้ง2ด้านแล้วก็ค่อยๆคลี่ชั้นของตะข่ายนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี
1: ้เราก็จะได้ตะข่ายที่เอาไว้ดักนกแล้วตอนนี้
0: ใช่ครับผมแต่ทีนี้สำคัญก็คือว่าแต่ละช่วงชั้นเนี่ยจะพยายามให้เหลือ
1: พื้นที่
0: น
1: ิ
0: ดน
1: ึ
0: งใช่ครับผมเป็นตรงนี้ครับ
1: เวลานกติดปุ๊บมันจะได้
2: ม
0: ัน
2: ย้อยๆหน่อย
0: ด
2: ิ
0: ้นได้ย้อยหน่อยเวลานกปิดปุ๊บก็จะกิ้งลงที่ถุงนี
1: ้
0: ก็จะห้อยอย่างนี้ก็จะเป็นการช่วยในการเซฟตี้นกเดี๋ยวช่วยกันเปิดตะข่ายไปเรื่อยนะครับผม
1: ไปน้องปาร์คเราไปช่วยกันทำต่อดีกว่า
0: ตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเวลาเราขึงตะข่ายเนี่ยเราต้องเช็คตะข่ายนะครับประมาณทุก10หรือ15ทีเพราะบางทีอากาศร้อนๆเนี่ยนกห้อยอยู่บนตะข่ายก็จะโดนแดดตลอดเลยอุณหภูมิตัวนกก็จะร้อนเกินไปอาจจะทำให้นกได้รับการบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตได้นะครับแล้วก็ช่วงเวลาในการดักนกก็ส่วนมากจะดักประมาณถึงเที่ยง
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าช่วงบ่ายอากาศจะร้อนมากๆแล้ว
1: นกยังไม่บินละ
0: ก็จะไม่1ก็คือนกน้อย2คืออันตรายต่อนกต้องปิดตะข่าย
1: ครับ
0: ประมาณแค่ครึ่งวัน
1: หลังจากที่เราช่วยกันเปิดตะข่ายเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะไปดูกันครับว่ายังมีอุปกรณ์อื่นๆอะไรกันอีกบ้าง
2: นี่คืออะไรคะทำไมต้องมี
0: อันดับแรกนะครับเวลาเราจับนกได้เนี่ยเราต้องทำเครื่องหมายนก
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้การทำเครื่อง

0: หมายมันก็จะมีหลายอย่างเนาะ
1: คร
0: ับ หลักๆที่เขาใช้เป็นสากลทั่วโลกก็คือการใส่ห่วงขานกหร
1: ือ
0: เรียกว่าริงกิ้งเนาะถ้าฝั่งอเมริกาเรียกแบนดิ้งนะครับห่วงขานกก็จะมีหลายขนาดครับผมตั้งแต่นกขนาดเล็ก
1: ไปจนถึงตามไซส์ไป
0: ตามไซส์ของนกนะครับ
1: เนี่ยก็เลือกขนาดให้เหมาะสมกับนกที่เราจับได้พูดง่าย
0: ในเรื่องของห่วงเนี่ยถามว่าในห่วงนั้นมีอะไรมั่งนะครับถ้าน้องปาร์คดูก็จะเห็นว่าเขาจะสลักใช่ครับมันจะเป็นวัสดุผสมครับเป็นพวกอลูมิเนียมนะครับแล้วก็จะมีรหัสบอกนะครับโดยอย่างของประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีถ้าดูตรงกลางนะครับจะเห็นคำว่าไทยแลนด์เลยแล้วมุมขวาบนก็จะเป็นชื่อเมืองหลวงประเทศไทยนั่นก็คือ
2: กรุงเทพ
0: ครับผมแบงคอกนะครับขวามือครับซ้ายบนของคำว่าไทยแลนด์ก็จะมีชื่อย่อของหน่วยงานใช่แล้วในปัจจุบันก็จะเป็นชื่อย่อ DNP กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับซึ่งสมัยก่อนจะเป็นกรมป่าไม้จะเป็น RFD นะครับและก็สำคัญที่สุดคือหมายเลขของนกนะครับคือข้างล่างแถวข้างล่างสุดนะครับก็จะมีรหัสภาษาอังกฤษนำหน้าก่อนนะครับอย่างตัวเล็กเนี่ยก็เป็นรหัส A นะครับถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น B
2: 3A
0: ใช่แล้วคร
2: ับ
0: จะเป็นไซส์ 3A ก็จะใหญ่กว่าไซส์ 1A หรือ 2A นะครับหลังไซส์นะครับก็จะเป็นนัมเบอร์ก็คือหมายเลขมันก็จะเหมือนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรา
1: ก็ไล่ไปเรื่อยๆ
0: ใช่ไล่ไปเรื่อย
1: ๆ1 2 3 4 5 7 8 9 10ไปจนแบบ 10,000 20,000 อะไรอย่างเงี้ยเลยครับนอกจากห่วงขาแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ที่จำเป็นอีกหลายอย่างครับครีมสำหรับใส่ห่วงขาไม้บรรทัดชนิดต่างๆสำหรับวัดขนาดอวัยวะสำหรับวัดขนาดของปีกสำหรับวัดขนาดของหางตาช่างกล้องถ่ายรูปและสุดท้ายก็คือเครื่องวัดอุณหภูมิครับตาติดแล้วน
2: ี่โอ้มาทันเวลาช่วยชีวิต
1: เราก็ต้องแกะออกใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: แกะยังไงถึงจะไม่อันตรายคร
0: ับ เห็นเวลาแกะนกนะต้องพยายามแกะเบาๆนะครับบางทีเขาตกใจอาจจะช็อกนะครับ
2: อ
0: ันดับแรกเลยต้องเซฟเรื่องขาก่อนนะครับเพราะว่าขานกเนี่ยโอกาสหักง่ายมากๆเลย
1: บางมาก
0: ใช่ครับแล้วจับขาก็อย่าไปจับตรงกลางแข้งนะครับให้จับตรงข้อต่อตรงนี้ครับข้อต่อกระดูกนะครับทั้งสองข้างนะครับจับข้อต่อกระดูกก่อน
2: มือเสียงเหมือนเลยนี่แหละ
0: ตอนนี้ดุ
2: เสียงเหมือนหุ่นยนต์เลย
0: พอจับข้อเท้าได้ปุ๊บนกจะปลอดภัยมาในระดับหนึ่งนะครับทีนี้ก็มาดูว่ามันติดตรงไหนบ้างนะครับเราเริ่มจากขาก่อนแกะย้อนไปจากขานะครับจากปีกแล้วก็ไปหัวนะครับแล้วก็กลับมาปีกแล้วกลับมาขาอีกครั้งหนึ่งในต่างประเทศคนที่จะทำอย่างนี้ได้ต้องเขาเรียกว่าต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็จะมีลายเส้นประจำตัวว่าสามารถทำงานแบบนี้ได้คนทั่วไปจะมาจับนี้ไม่ได้นะครับถือว่าผิดกฎหมายนี่ถือว่านกปลอดภัย
1: มีถุงด้วย
2: ถุง
0: ใส่ทีนี้เราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าเป็นนกชนิดไหนอย่างกรณีนี้นกอะไรครับพี่ตาครับ
3: นี่คอทับทิมครับ
0: นกคอทับทิมนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูว่านกตัวนี้เคยจับหรือยังหรือว่ายังเป็นนกใหม่ยังไม่เคยใส่หงขา
2: เคยจ
3: ับ นี่ตัวนี้
0: คือนกรีแทปก็คือเคยจับมาแล้วครั้งหนึ่งแสดงว่าครั้งนี้เราเป็นการจับซ้ำ
2: แล้วอันนี้ต้องตรวจสุขภาพใหม่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อแล้วเราจะทำการวัดขนาดแล้วก็ชั่งน้ำหนักใหม่ทุกครั้งได้ครับผมอันดับแรกเลยวัดปีกความยาวของปีกตอนที่นกขบปีก
3: 75คร
0: ับ ยาว75นะครับก็ประมาณ 7.5 เซนเราก็จะใช้เวอร์เนียร์คาลิเปอร์นะครับวัดความยาวต่างๆอันนี้ก็คือความยาวของหัวนะครับจากหัวถึงปลายปากเรียกว่า total head นะครับ
3: 36.4
0: ต่อไปก็เป็นความยาวปากนะครับจากฐานกะโหลกถึงปลายปาก
3: 17.1
0: เสร็จแล้วก็มาดูปากกว้างนิดนึงนะครับก็จะวัดตรงที่ปลายของรูจมูกนะครับความหนาของปากทั้งบนและล่างนะครับ
3: 3.4
0: ต่อไปก็คือความยาวของแข้งนะครับวัดจากข้อต่อกระดูกนะครับถึงข้อเท้านะครับข้อต่อของกระดูกเท้า
3: 28.20
0: ต่อไปก็คือความยาวหางทำไมเราถึงใช้ไม้บรรทัดใสไม่ใช้ไม้บรรทัดทึบ
2: เดี๋ยวมันมองไม่เห็นนะ
0: ใช่แล้วเพราะว่าเราต้องสอดนะครับไม้บรรทัดเข้าไปที่ใต้ขนคุมขนหางอย่างนี้นะครับแล้วก็หางนี่จะอยู่ใต้ไม้บรรทัดซึ่งถ้าเป็นไม้บรรทัดทึบนี้น้องปาร์คเห็นไหมครับจะไม่เห็นนะครับความยาวหางเท่าไรครับพี่ต้า
3: 64
0: ความยาวหาง64 อายุนะครับก็จะดูว่าเป็นอายุนกเด็กหลักๆก็คือว่าเป็นนกเด็กนกวัยรุ่นหรือนกตัวเต็มใบ
2: มีวัยรุ่นด้วย
0: ครับผม
4: เป็นสามแบ่งเป็น
0: สามเป็นสามช่วงหลักๆนะครับครับ
2: ดูยังไงครับดูว่ามันโตเต็มวัยตอนไหนแล้วดูวัยรุ่นหรือว่าเป็นตอนเด็กคร
0: ับในลักษณะของการดูอายุที่เป็นเต็มใบเนี่ยเขาจะดูชุดขนก่อนเลยอย่างกลุ่มนี้เขาจะดูขนที่เป็นขนคลุมปีกนะครับตรงนี้นะครับในกรณีที่เป็นตัววัยเด็กหรือนกวัยหนุ่มสาวเนี่ยปลายของขนคลุมปีกเนี่ยค่อนข้างเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นจุดเป็นแต้มสีน้ำตาลเมื่อจะโตเข้าไปอยู่ในช่วงของนกเต็มใบนกก็จะผัดขนเก่าออกแล้วก็จะมีขนใหม่งอกมา
2: สีใหม่เหรอ
0: ครับผมก็จะเป็นขนใหม่ที่ไม่มีแต้มจุดตรงขนคลุมปีกแสดงว่าโอเคนี่เป็นนกเต็มใบ
2: คร
0: ับ ต่อไปก็ชั่งน้ำหนักครับผมตัวนี้เป็นนกที่เราสามารถใช้ตาช่างที่เป็นสเกลแบบนี้ได้นะครับในการชั่งน้ำหนักปุ๊บเราก็ต้องมีอุปกรณ์สำหรับใส่นกเพื่อให้นกปลอดภัยไม่ดิ้นนะครับเท่าไหร่ครับน้ำหนัก
4: 20
0: เพิ่งได้ใหม่เลย
2: นกใหม่ยังไม่เคยมาใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับยังไม่เคยจับได
4: ้คราวนี้การเลือกห่วงขาที่สำคัญนะน้องปา
0: ร
4: ์คเพราะว่าถ้าเลือกไม่เหมาะสมเนี่ยเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยห่วงขามันจะรัดทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงปลายขาทำให้ขาเน่าได้จริงๆห่วงขามี2แบบน้องปา
0: ร
4: ์คมีแบบนี้คือมาใส่ทีหลังได
2: ้
4: กับอีกแบบนึงใส่ตั้งแต่เกิ
0: ด
4: คือเป็นแบบเป็นห่วงแบบห่วงปิดเลยนี่ห่วงเปิดนะแต่ว่าถ้าเป็นห่วงปิดเนี่ยเวลาเลือกไซส์ต้องเลือกให้เหมาะจริงๆว่าโตแล้วมันจะไม่โตกว่านี
2: ้มันก็คือถอดไม่ได้ป่ะครับ
4: ใช่เพราะบางคนเนี่ยเห็นลูกนกก็ใส่เล็กพอโตขึ้นปุ๊บมันรัดแน่นไงแต่ห่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่ามันขยายได้แกะออกง่ายแต่ห่วงปิดนี่ลำบาก
0: ก็จะทำการเก็บข้อมูลชีวสันฐานก็คือว่าวัดขนาดชั้นน้ำหน
4: ัก เหมือนกับเมื่อกี้เลย
0: กับหีทุกอย่าง
4: ซ้ำทำซ้ำอีกรอบนึงเหมือนกัน
0: ใช่ครับทีนี้ลองมาดูเปรียบเทียบระหว่างตัวผู้ตัวเมียน้องปาร์คเห็นความแตกต่างของ2ตัวนี้ไหมเอ่ย
2: นี่ครับตรงนี้ตรงคออย่างแรก
0: ครับผมอันนี้เป็นนกชนิดเดียวกันชื่อนกอะไรนะ
2: คอทับทิม
0: คอทับทิมแต่ตัวผู้นี้มีลักษณะเด่นคือ
2: สีตรงคอ
0: ใช่แล้ว
2: อันนี้ไม่เห็นคอทับทิมนะ
0: ตรงนี้ก็เป็นคอทับทิมกันแต่เมียอย่างที่บอกคือเพศผู้เนี่ยเขาจะมีชุดขนที่สามารถใช้ในการดึงดูดเพศเมียเพราะฉะนั้นตัวผู้จะมีสีสันที่แตกต่างจากเพศตัวเมียที่จะมีสีทึม
4: ๆคราวนี้ก็เหลือวิธีการปล่อยวิธีการปล่อยก็สำคัญ
0: การปล่อยนกให้ถูกวิธีนะครับก็คือพยายามให้นกอยู่ในสภาพเหมือนเกาะอยู่ตามธรรมชาตินะครับโดยใช้มือวางเงี้ยนะครับลองตัวนกไว้แล้วก็จับตัวนกมาปล่อยท่าปกติครับให้ขาวางบนมือเราเสร็จแล้วก็แบมือออกนกก็จะบินออกไป
4: เป็นไงบ้างครับน้องปาร์ควันนี
2: ้โอ้โหสนุกมากครับหมอยผมได้ความรู้เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องนกอพยพใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
2: การทำบัตรประชาชนของนกการจับตัวนกให้ถูกวิธีการปล่อยนกให้ถูกวิธีตอนแรกผมก็นึกว่าจับไว้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยไปมันก็บินของมันไปใช่ไหมคร
4: ับ ก็สนุกแล้วก็ได้ความรู้พร้อมกันในทีเดียวเลย
2: ใช่ครับ
4: ส่วนอาจารย์ตู่ครับผมอยากจะให้อาจารย์ตู่เนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมนิดนึงครับ
5: เราจะเห็นว่าการทำงานของคนที่ทำงานงานวิจัยเนี่ยจุดประสงค์จริงๆก็เพื่อดูแลรักษาระบบนิเวศระบบสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเพียงเฉพาะนักวิจัยนะครับที่จะมีหน้าที่ที่จะมีบทบาทในการทำตรงนี
2: ้
5: นะครับทุกคนมีบทบาทนะครับอย่างสัตวแพทย์หมออ้อยก็มีบทบาทในทางนึงครับทุกคนสามารถทำได้นะครับช่วยกันครับผม
4: และที่สำคัญนะครับบึงบัวเพชรเนี่ยเคยเป็นที่อยู่ของนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรซึ่งเราพบครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อประมาณเกือบ40ปีที่แล้วและคาดว่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วถ้าเป็นไปได้เราอยากจะให้นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรนะครับกลับมาอีกครั้งนึงที่บึงบัวเพชรวันนี้ผมและน้องป้านะครับต้องขอขอบคุณศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบัวเพชรมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์แล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ตู่มากนะครับรวมทั้งหน่วยวิจัยปักศรีวิทยาสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: เพราะศาสตร์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี Animal Speak

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์

ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขวัญข้าว
1: ลา
2: โอ้ยโอ้โ
1: หเย
0: ้ไอ้ขวัญข้าว

0: มันข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูก
2: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
2: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
3: ้
2: อ
3: ่
2: ะ
3: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้าวกำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
2: ครับพ่อ

0: ่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ
1: ่อปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลจะเป็นยังไงครับเมื่อชายหนุ่มช่างไฟฟ้าตัดสินใจลาออกจากงานประจำและมุ่งหน้าสู่สวนหลังบ้านของตัวเองเป้าหมายของเขาก็คือแปลงสวนหลังบ้านแห่งนี้ให้เป็นออฟฟิศแห่งใหม่และอาชีพที่เขาจะเป็นต่อจากนี้ไปก็คือการเป็นเกษตรกร
1: และเกษตรกรหนุ่มหน้าใหม่หัวใจอินทรีย์ผู้มุ่งหน้าสู่สวนหลังบ้านของตัวเองก็คือน้อยณัฐดนัยปัญญาชายหนุ่มพูดน้อยต่อยหนักคนนี้ล่ะครับ
0: เส้นทางของเกษตรกรหนุ่มหน้าใหม่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือไม่ผมว่าอย่าช้าเลยครับเราตามไปดูชีวิตของเขากันเลยดีกว่า
1: เป็นเวลากว่า2ปีแล้วครับที่น้อยแปลงพื้นที่สวนหลังบ้านกว่า2ไร่ให้กลายเป็นสวนผสมผสานที่ปลูกผักหลากหลายชนิดอย่างเช่นถั่วฝักยาวบวบมะระผักหวานบ้านหรือผักพื้นบ้านทางภาคเหนืออย่างผักเชียงดานอกจากนี้ก็ยังมีมะละกอสาวรสรวมไปถึงลูกหม่อนหรือที่ใครหลายคนเรียกอย่างเก๋ไก๋ว่าเมาเบอร์รี่นั่นล่ะครับทั้งที่เมื่อก่อนพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นสวนลำไยน้อยจึงเกิดไอเดียทำสวนเกษตรผสมผสานใต้ต้นลำไยกันซะเลยโดยตั้งใจให้เป็นพื้นที่ปลอดเคมีเป็นอินทรีย์ 100% เวลาผ่านมากว่า2ปีก็เริ่มเข้าที่เข้าทางครับและปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดินกลับมามีสภาพสมบูรณ์ก็คือใบลำไยแห้งเหล่านี้ที่นำมาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องลองทำดูล่ะครับ
0: น้อยครับเสร็จยังครับโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงเกือบทำตกคลองเสร็จหรือยัง
2: แล้วเวยก็มาช่วยอ
3: ่
2: ะ
3: เอาปืน
0: ช่วยไว้อ่ะช่วยช่วยมันจะได้เสร็จเร็วๆอันนี้เราจะต้องกวาดใบลำไยเยอะแค่ไหนเนี่ย
2: ใจ6กระสอบ
3: ใช้เนี่ย6กระสอบเหรอ
2: ใช
3: ่อย่าช้าเลยรีบทำเลย
1: ในการทำปุ๋ยแต่ละครั้งน้อยต้องใช้ใบลำไยปริมาณที่เยอะทีเดียวครับเมื่อใบลำไยในสวนของตัวเองหมดก็ต้องไปกวาดจากต้นลำไยสวนข้างบ้านกันละครับซึ่งเจ้าของเขาก็เต็มใจยกให้เลย
0: ที่นี่มีอากาศดีนะหมอกอะไรเต็มไปหมดเลยนี่ถามจริงฮะกวาดนี้ทุกวันนี้ไม่เคยเป็นภูมิแพ้กันบ้างเลยไง
2: ดีกว่าเผาครับ
1: ต่อจากนี้ก็ถึงเวลาเอาใบลำไยไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์กันแล้วล่ะครับ
2: ฮะโวยโวยเบียร
0: ์ยังมีหน้ามาบอกให้ไวๆช่วยเข็นยังไม่ช่วยเข็นเลยครับผม ได้หรือยังครับเทเลยไหม
2: เทเลยครับ
0: เทเลยนะโอเคโอเค
4: รถทับขาน
0: ี่นั่งนั่งมารถทับขายไม่ช่วยเลยน้ำใจน้ำใจ
1: ใส่มูลวัวแห้งผสมกับใบลำไยในอัตราส่วนมูลวัว1กระสอบต่อใบลำไยแห้ง3กระสอบครับแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มคลุกเคล้าให้เข้ากัน
0: แล้วฉีดไว้แค่นี้อ่ะน้อยเราไม่ต้องใส่อะไรอีกเหรอ
2: ควันหายยัง
0: ควันเหรอคือไงถ้าหายแล้วเดี๋ยวจะกวาดเข้ามาอีกว่างั้นต้องหมักไว้นานแค่ไหนถึงสามารถเอาไปใช้ใส่ผักใส่ต้นไม้ได้ครับ
2: จนกว่ามันจะเป็นปุ๋ยครับ
0: แล้วเรารู้ได้ไงว่ามันจะเป็นปุ๋ยอะ
2: ถ้ายากขึ้นมันก็ใช้ได้แล้วครับถ้าทำตามสูตรจริงๆก็แค่2เดือนนะครับ
1: เจาะช่องฉีดน้ำให้เข้าไปลึกถึงก้นกองปุ๋ยเพราะน้ำจะช่วยทำให้กระบวนการการหมักของปุ๋ยดีขึ้นและยังช่วยระบายความร้อนได้อีกด้วยนะครับ
2: น้ำใส่ลูกเบียร
0: ์น้ำใส่เลยนะ
2: น้ำใส่ลูก
0: น้ำใส่

0: ได้เลยครับผม
1: รู้สึกรู้ชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยเลยอะรู้สึกชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยจริงๆนะ
0: แปลงที่ทำนี้น้อยตั้งใจให้มันเป็นอินทรีย์ทั้งหมด
2: ใช่ครับตั้งใจจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีครับ
0: แล้วตอนนี้ไม่ใช้เลยนะ
2: ไม่ใช้เลยครับปุ๋ยเคมีตั้งแต่ทำเกษตรมายังไม่เคยใช้ปุ๋ยเลยครับปุ๋ยเคมีอะ
0: จริงเหรอ
2: จริง
0: ทำอะไรบ้างในแต่ละวันเนี่ยอย่างปุ๋ยเนี่ยว่างก็ต้องมาทำละ
2: อยากทำอะไรก็ทำครับร้อนร้อนที่ไหนเราก็ไม่ทำเราก็ไปทำที่ไม่ร้อนครับ
0: ตรงไหนโล่งๆไปทำตรงนั้น
2: ใช่
0: ที่ร้อนก็อย่าไปยุ่งกับมัน
2: ปล่อยไว้ก่อน
0: ปล่อยไว้ก่อนตรงไหนมันโล่งบ้างแต่ละวันอะที่ทำอะ
2: โอ้สวนผักเชียงดายครับใต้ร่มลำไยพอแล้วครับร้อนแล้ว
0: นี่ออกแนวแบบเกษตรขี้เกียจกันนะ
2: ร้อนแล้วเราก็ไป
0: อันนี้เรียบร้อยแล้วนะ
2: พอแล้วครับ
3: ใกล้ๆกับกองปุ๋ยหมักคือสวนผักเชียงดาผักพื้นบ้านทางภาคเหนือที่นิยมนำไปประกอบอาหารกันครับและตอนนี้ก็ได้เวลาใส่ปุ๋ยกันแล้ว
0: นี่คือปุ๋ยที่พร้อมใช้แล้ว
2: ใช่ครับ
0: หลังจากผ่านการหมักมา2เดือน3เดือน
2: ยากขึ้น
0: ยากขึ้นมียากขึ้นมานี่ยากโอ้โหกิ้งกือไส้เดือนมากันหมดปกติเราใส่แบบถี่ไหมอ
2: ยากใส่แค่ไหนก็ใส
0: ่นั่นไงกำลังคิดเลยแล้วแต่ความขยันถ้าขี้เกียจก็ไม่ใส่ถ้าขยันก็ใส่ใช่ไหม
2: ใช่
0: นั่นไงโอ้โหอะไรมันจะชิวได้ขนาดนั้นเอาแล้วจริงๆแล้วจริงๆมันควรจะยังไง
2: ก็ถ้ามีปุ๋ยก็ใส่สัปดาห์ละครั้งครับ
0: สัปดาห์ละครั้ง
2: ครับ
3: จากดินที่แข็งกระด้างหลังได้ปุ๋ยหมักบำรุงดินมากกว่า2ปีตอนนี้พื้นดินก็ฟื้นตัวกลับมาครับสังเกตได้จากเจ้าไส้เดือนที่มีอยู่ทั่วแปลงอย่างนี้เลยล่ะครับนอกจากปุ๋ยหมักและมูลไส้เดือนแล้วน้อยยังมีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งในการบำรุงดินและ
0: ก็ไม่ต้องใส่ไงใช่ไหม
2: มันมีปุ๋ยน้ำอยู่นะก็มากับสปริงเกอร์ครับ
0: อ๋อเฮ้ยเสียตังค์เยอะดิสปริงเกอร์อ่ะ
2: ก็ทำเองครับเป็นช่าง
0: ขี้เกียจงี้เป็นช่างได้เลยเหรอ
2: ช่างเถอะ
3: โอ้ที่แท้ก็คือปุ๋ยน้ำหมักมะละกอนี่แหละครับโดยใช้มะละกอ40กิโลกรัมกากน้ำตาล10กิโลกรัมน้ำเปล่า10กิโลกรัมสารเรื่องพอดอ2 1ซองหมักทิ้งไว้2สัปดาห์เวลาให้ก็ผสมในอัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ200ลิตรและเครื่องผสมปุ๋ยน้ำระบบสปริงเกอร์เจ้าตัวเขาก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับน้ำดีและความใส่ใจที่ดีทำให้สวนผสมผสานหลังบ้านแห่งนี้ไม่ต่างอะไรจากสวนสวรรค์ของพืชผักเลยนะครับอีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคทุกคนอีกด้วยส่วนเจ้าลูกหม่อนนี้น้อยตั้งใจให้เป็นอีกหนึ่งผลผลิตคุณภาพจากสวนหลังบ้านครับบอกได้เลยครับว่างานนี้มากันแบบเต็มอิ่ม
0: โอ้น้อยนี่มันเป็นอุโมงค์หม่อนเลยนะปลูกนานไหมครับเนี่ย
2: ปีเกือบ2ปีครับ
0: อุโมงค์เนี่ยนะ
2: ครับ
0: ระยะเวลาการเก็บนี่เขาเก็บได้นานไหม
2: ประมาณ2อาทิตย์ครับ
0: ถือว่าไม่ได้เก็บแบบเยอะนะเขามีตลอดไหมทั้งปีไหมครับลูกหม่อน
2: สามารถทำให้เขาออกได้ทั้งปีครับเด็ดใบเขาออกครับไม่ให้มีใบแล้วเขาก็จะแทงใบพร้อมลูกออกมา
3: ไม่น่าเชื่อนะครับเพียงแค่ริดใบต้นหม่อนให้เกลี้ยงทิ้งไว้45วันต้นหม่อนก็จะแทงยอดใบและติดลูกออกมาพร้อมกันอย่างนี้เรียกได้ว่าบังคับให้ออกได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะครับมาถึงดงหม่อนทั้งทีจะไม่ชิมก็กระไรอยู่น้อยบอกว่าลูกออกดำๆหน่อยจะอร่อยไม่น้อย
0: อันลูกนี้สีดำอากินย่อย

0: ลูกม่อนในสวนมีระยะเวลาในการเก็บแต่ละรอบประมาณ2สัปดาห์ครับและส่งขายกิโลกรัมละ50บาทอย่างนี้วางก็เป็นเก็บละครับ
1: น้อยลูกม่อนมันดกขนาดนี้มันเคยมีคนมาขโมย
0: เมื่อชิมหม่อนแสนอร่อยกันแล้วก็ถึงเวลามานั่งคุยกับเกษตรกรหน้าใหม่หัวใจอินทรีย์กันหน่อยนะครับว่าเส้นทางการเกษตรที่เขาเลือกเดิน
2: ลำไยเป็นฤดูกาลครับปีหนึ่งก็ได้ครั้งหนึ่งครับต้นกล้าก็เพาะไว้ขายครับทุกอย่างที่ผมปลูกในสวนนะครับเพาะหมดได้ทำผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้เอาผลผลิตมาแปรรูป
1: ตอนนี้มีอะไรบ้างครับที่เป็นผลิตผลที่เราแบบตั้งใจทำมากๆเลย
2: ตอนนี้เราเป็นผักเชียงดาผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดาเช่นชานะครับคือทำให้แม่กินครับให้ลดน้ำตาลในเลือดอยากซื้อก็ขายให้
0: ด้วยเหตุนี้เองน้อยจึงประดิษฐ์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาเพื่อผลิตชาเชียงดาชาใบม่อนเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตในสวนนอกจากนี้ยังทำน้ำลูกม่อนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งอีกด้วยนะครับ
2: ทำงานอะไรจะทำได้ถึง80 70 80นะครับทำเกษตรเนี่ยทำได้นะครับ
0: วันนี้เราได้เห็นหัวใจที่ทุ่มเทของคนหนุ่มอีกหนึ่งคนที่เชื่อว่าการเกษตรคือวิถีทางของการอยู่ดีกินดีชีวิตดีอย่างยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอเป็นกำลังใจและขอบอกว่าน้อยนัดดนัย
3: ภาคเหนือใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเป็นคนที่ชอบกินผักสลัดมากๆเลยล่ะครับเขาก็เลยทดลองปลูกกันในเมืองอย่างจังหวัดขอนแก่นที่อากาศร้อนๆอย่างนี้ล่ะครับผมแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าปลูกขึ้นด้วยไม่ใช่แค่ผักสลัดยังมีผักชนิดอื่น
0: แต่ที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นผักสลัดของโปรดของพี่เขาล่ะครับ
4: ชื้นให้มันได้แล้วมันก็จะงอกปกติถ้าเราใส่ในนี้ความงอกมันอาจจะเกือบ 100% แต่ถ้าไปใส่ในถาดหลุมเลยหยอดโดยตรงเลยเนี่ยอาจจะเหลือสัก 70-60 หรือบางทีถ้าเราคอนโทรลอุณหภูมิหรือความชื้นไม่ได้เลยเนี่ยมันอาจจะไม่งอกเลยยิ่งหน้าร้อนๆอย่างนี้ครับยิ่งจะยาก
1: คือชื้นเยอะหรือชื้นน้อยไป
4: ทั้งเยอะทั้งน้อยไม่เหมาะครับต้องพอดีครับ
1: อ๋อเหรอ
4: ใช่ครับ
1: คือต้องเป็นดินที
0: ่เรียกได้ว่าขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือขั้นตอนการเพาะเมล็ดนี่แหละครับเพราะว่าถ้าต้นกล้าแข็งแรง
1: ครับ
4: ขนาดแล้วแต่ครับก็เลือกขนาดที่มันพอเหมาะเสร็จแล้วก็ใช้หนังสือพิมพ์รองก้นเพื่อไม่ให้ดินมันรั่วครับรองเลยครับ
1: รองเลยนะครับ
4: ครับผมเสร็จแล้วก็ทำดินให้มันแตกนิดหน่อยแล้วก็เอาลงไปเลยครับความสูงจะอยู่ที่ประมาณ1ข้อมือครับไม่ต้องมาก
1: บางๆนะไม่หนาเหมือนหน้าผม
4: หนังสือพิมพ์อ
1: ย่าบอกว่ามาคลุม
4: ถั่วต้ม
1: คลุมด้วยเหรอพี่
4: คลุมด้วยครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์โดนน้ำมันก็จะรักษาความชื้นได้ครับเสร็จแล้วก็น้ำโอ้ยข้างบนแค่นี้ครับเรียบร้อย
0: ทิ้งไว้2วันเมล็ดก็
1: ขึ้นไหม
0: ตอนนี้ต้นกล้าก็แข็งแรงพอและพร้อมที่จะลงดินแล้วล่ะครับ

0: เมื่อมีแผนการที่ชัดเจนก็ง่ายต่อการทำงานล่ะครับแปลงที่หมดรุ่นก็เตรียมรื้อแปลงที่รื้อแล้วก็เตรียมการตากดินเพื่อรอการฝังรากของเหล่าต้นกล้าแปลงที่ปลูกแล้วก็ต้องมันรดน้ำ
1: พี่มนตรี
2: ครับ
1: ผักนี่เขาก็มียางนะ
2: สลัดลักษณะเขาจะเป็นยางนี่แหละครับ
1: เป็นยาง
2: ครับตัวยางเนี่ยทำให้เกิดรสขมหนอนพวกแมลงนี่ไม่ค่อยชอบนะศัตรูน้อยครับสลัดนี่น้อย

0: มาก
1: ถ้ามียางเนี่ยนะฮะศัตรูจะน้อยแต
0: ่
1: ถ้าไม่มียางอ่ะศัตรูเยอะนะยางองยางอายอะไรอย่างเงี้ยพี่นะ
0: แล้วมีไหมนะยาง
2: บิวเวอเรียซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงครับที่สำคัญเชื้อจุลินทรีย์ทั้งสองจะไม่ทิ้งสารตกค้างและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแน่นอนครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยจากสารพิษล้านเปอร์เซ็นต
0: ์ต้นโตก็จะไปแย่งอาหารต้นเนี้ย
1: ก็พูดง่ายๆสมมุติไอ้นี่โตเร็วกว่า
0: ใช่ครับ
1: กินไป
0: กินไป
1: ไอ้นี่โตช้าธาตุอาหารหมด
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าอันนี้ถูกตัดรอบหมดอันนี้จะโตไหม
0: โตครับโตครับ
1: ไม่ต้องกลัวเว้ยไม่ต้องกลัวบองตุงเพราะเดี๋ยวเพื่อนๆโตเสร็จโดนเก็บ
0: เดี๋ยวเก็บให้แล้ว
1: เนี่ยเป็นไงสบายแล้วแล้วอย่างเงี้ยเวลา
2: ตอนนี้ผักปลอดสารของสวนผักจันดาวก็พร้อมส่งถึงมือผู้บริโภคแล้วล่ะครับว่าแต่ตลาดของพี่ล่ะครับเป็นใครกันบ้าง
1: พี่มนตรี
0: ครับ
1: ตลาดพี่เนี่ยเป็นยังไง
0: อย่างที่บอกว่ามัน
1: เองกินเองขายเองตามกำลังจะทำไหวไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่หวือหวานะครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องใส่ใจในรายละเอียดวางแผนการจัดการความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่มนตรีทะนารีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ
3: พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย
4: ์ด้วยตะขาบ
5: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
4: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
6: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
7: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
8: ภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

0: ซีแล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิธีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อยคือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้น
2: ทั้งคู่ตั้งปณิธานว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเอง

พราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ยผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ค่ะเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามี

0: า 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.
1: จากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกา

0: 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569วันนี้เวลารับพระราชทานโลดที่ระลึกและของที่ระลึกวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขและการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนไทยทรงวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์การสาธารณสุขของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมอารยประเทศคติยราชนารีทรงเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานหารายได้มาโดยตลอดและพิธีวางพวงมาลาได้มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆนำพวงมาลาไปถวายราชสักการะอาทิมูลนิธิมหิดลอดุลยเดชและสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้รองศาสตราจารย์ดร.สราวุธเทพานนท์คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นมีพระราชดำรัสเนื่องในวัน
1: กีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่5ในสนามการแข่งขันจริงโดยทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบุลวาดที่ทรงใช้ในการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดเรสซาร์ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20
0: เอาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรุ่นที่92พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วประสงค์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพสถานีณบ้านเลขที่79ทับ16หมู่1ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบใ

0: เทคโนโลยีนวัตกรรมก็คือความสามารถในการกำจัดขยะอินทรีย
1: ์
0: ต่อปีเนี่ยเห็นบอกขนาดนี้นะครับประมาณ10ตันต่อปีฉะนั้น1ครอบครัวเราสามารถกำจัดขยะอินทรีย์ได้10ตัน
2: นี่ถึงตรงนู้นเอง
1: ใช่ใช่อ
2: ันนี้คือจาก
1: ขี้หมู
2: จากขี้หมู
3: ขี้หมู
1: แล้วนี่ใช้หมูทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ย
3: 2,400 ตัวครับ
1: 2,400
4: นึงคือเราได้เห็นเขาในมุมที่เป็นธรรมชาติจริงๆเขาไม่ได้ถูกเลี้ยงแต่เขาอะเลี้ยงด้วยตัวเองเขาอยู่ในสิ่งที่เป็น
5: Attention คาริบูขอซิ่ง next 20กิโล
6: เสียงกับแก๊บกับแก๊บของถุงพลาสติก
7: โอเคเรียบร้อยแล้วเครื่องแต่งกาย
8: อื่นเมื่อสารอินทรีย์ถูกย่อยสลายจนกลายเป็นฮิวมัสดินในชั้นนี้จะเหมาะสมต่อการเจริญพันธุ์ของพืชชั้น A หรือชั้นดิน
9: ขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็น
10: ขยะ
9: เพื่ออะไรครับ
10: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
11: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่า
9: เออ
11: แต่ว่าเราเก็บดี
9: ๆครับ
11: เท่านั้นเอง
12: โพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุ

0: ได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
1: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เขา
2: Literally anyone can do this
3: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตครับทำงานศิลปะในด้าน
1: นะครับ

0: ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าโครงสร้างของดินแต่ละชั้นนั้นมีลักษณะอย่างไรค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปกันเลยค่ะ
1: โครงสร้างของดิน 1-5 เซนติเมตรมักพบในดินชั้น B มีสภาพที่น้ำและอากาศซึมผ่านไปได้ในเกณฑ์ปานกลางแบบแผ่น

0: ี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
1: ครับ
0: โอ้โหน่ารักเลย
1: ต้องดูรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
0: ใช่เจ้าของห้องเอาจริงๆแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
1: ใช่ครับตอนแรกในรูปมองแบบหุ่มกว้าง
0: เออใช่ใช่ใช่
1: แต่พอมาในห้องจริง
0: เนี่ยพอเวลามีรูป
2: นี้เราจะมีตัวอะไรหลักๆให้อีกหลายสไลเดอร
0: ์จ้ะ
2: แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอ่ะเหมือนพื้นบ้านเนี่ย
3: ไปทำอะไร
2: เด็กที่
0: ไ
2: ม่พูด
0: งานแน่นอนเพราะว่ามีงานเยอะนะงานต้นไม้วันนี้ไม้เป็นหลัก
2: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยำ
4: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะก็หลานก็มึงซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นเช้าเช้าเย็นเย็นก็ให้ไปเล่นที่สวนสาธารณะผม
2: อะไรเงี้ยที่เดิม
0: ว่าเสานี้ก็ดูแบบเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะ
2: คือยึดหลักผมมานั่งแล้วเสาไม่ดุ้ง
0: ไม่คลอนเออโอเคละ
1: ให้ได้วิ่งให้ได้เดิน
0: คนหรือปิงทะเลไม่รู้ทิ้งทั้งวันโอเคนี่ก็เสร็จแล้ว
2: ตัวโครงสร้างเสร็จแล้ว
0: โอเค
2: จะทำการตก
0: อ๋อ
1: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
2: ตัวไหน
1: ตัวนี้ตัวนี้ลั่นใช่ไหม
0: เมื่อกี้เสียงอะไรพี
2: ่เดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยว
0: ไม่อยากรู้เมื่อกี้เสียงอะไร
3: อ๋อนี่อะไร
2: บา
0: ตัวอะไรเสียงอะไร
2: ตัวตาไม้นี
0: ่
2: ดามไม่นิด
0: เออดามนิดนึงกว่า
2: ดามไม้ตัวหน้าเดินไป
1: เพื่อเมคชัวร์ปลอดภัยไว้ก่อน
0: ไอ้ครับอันนี้ก็บันไดมาพา
1: ดลงบันไดพาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันได
0: ไป
2: ยืนจะเลยเดี๋ยวผมส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
0: ได้จ้ะ

0: ลาเลือกไม้มาทำโครงสร้างครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือก
1: การแอนตัวเวลามันน้ำหนักสูงเราควรจะมีตัวค้ำเนี่ยไปค้ำกลางเพื่อให้เกิดการแอนตัว
0: คำถามต่อไปกว้างแค่ไหนต้องมีเสา
1: เ
0: นี่ยที่ผมทำนิ้วนี่นะอย่างนี้นี่หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราจะไม่ทำโครงสร้างแบบนี้เพราะมันรับแรงไม่ได้มันแอนเลย
1: ใช่เพราะ
0: ไม้เราต้องทำยังไงนี่
1: แนวตั้ง
0: เนรมิตเอาล่ะเราก็จะมา
2: เดี๋ยวนี่จะไปไหนกันเนี่ย
0: เออ
2: แ
0: ล้วตะคอน
2: ตะคอนแล้วแจกลูกบอลเด็ก
0: แจก
2: ไม่ครับผมได้เลย
0: จริงนะฮะแล้วอย่าลืมฮะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่าตรงไหนก็ตามก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่าลืมส่งภาพมุมนั้นมา
1: ครับเราจะมาผ่าท่อกันนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะมารัดท่อด้วยสายรัดท่อนะครับ
3: เห็นไหมครับจ้างรถไถค่าน้ำมันค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้น
4: ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชวังไทยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีความว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่อและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของล้นเก้ารัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอดีตพนักงานส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวแห่งสวนมะนาวบุญญาภรณ์แต่มะนาวของที่นี่ไม่ใช่มะนาวไก่กาบ้าใบธรรมดานะครับแต่เป็นสวนมะนาวนอกฤดูที่ทำรายได้มากกว่ามะนาวในราคาถูกถึง30เท่าเลยล่ะครับพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วสิครับว่าเจ้ามะนาวนอกฤดูเนี่ยมันจะแตกต่างจากมะนาวธรรมดายังไงและจะปลูกยากแค่ไหน ไปชมกันเลย

0: ฮะ
1: หัวฉันไปไหนก็ไม่รู้ไปลบ 4-5 เดือนไม่ส่งข่าวส่งข่าวกันบ้างเลยโอ้ยไอ้แดงก็ร้องหาทุกวันพี่ก็ไม่มาสักทีอ่ะตำน้ำพริกรอพี่เนี่ยคงนี่ตำมา5เดือนก็ไม่ได้กินเลยตั้งแต่วันแรกที่พี่ไปอ่ะฉันไม่กล้ากินจะรอพี่มากินด้วยกันเนี่ยเอ้ยพี่จ๋านี่ฉันก็ไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะพี่จะรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะจ๊ะพี่ก็ยังไม่กลับมาเฮ้ยนี่ฉันใส่อะไรเนี่ยลืมมะนาวนี่เพิ่งได้มะนาวมาใหม่ด้วยโอ้ยที่ดีเขาดีโอ้โหดีเกียร์ลงไปเก็บซะด้วยอยู่ไหนเนี่ยตกไปนิดเดียวเองอ่ะหาไม่เจอแล้วเนี่ยตายแล้วมะนาวลูกเดียวอ่ะตกไปใต้ถุนหาไม่เจอเลยอ่ะงั้นไปเอาลูกใหม่ก็ได้

0: ้ยแค่นี้ถึงต้องไปขอถึงที่เลยเนี่ยเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยแค่มะนาวลูกเดียวต้องไปถึงที่เลยเนี่ยอุ้ยไอ้แค่มะนาวลูกเดียวเนี่ยนะฮะหวงนักหวงหนาฮะจะเอามะนาวไปตำน้ำพริกซะหน่อยใครจะตีมือแดงไปหมดเลยจะอุ้ยอุ้ยป้าจะแตก
1: ใช่แล้วมะนาวมันมีเยอะก็จริงแต่ถ้ามาขอกันดีๆก็จะให้เลยนะ
0: เรื่องอะไรฉันต้องขอเธอละจ๊ะฮะ
1: ก็ฉันเป็นเจ้าของสวนนี่จ๊ะ
0: ว้ายเจ้าของสวนนี่สวนเธอ
1: ครับผม
0: โอ้ยก็แค่อยากจะได้มะนาวไปตำน้ำพริกหวง
1: หวงสิครับ
0: โอ้ยทำไมถึงหวงขนาดนี้ไปยังไงมายังไงจะมาปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็ผมก็ศึกษาจากตำรับตำราไปหาทางอินเทอร์เน็ตดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะที่มันน่าจะพอเป็นอาชีพรองรับตอนเราหลังจากเราไม่ทำงานประจำแล้วเนี่ยเราก็จะลองมาหา อาชีพอื่นๆดูลองดูว่าจะปลูกอะไรต่าง
0: ๆแล้วเริ่มแรกเลยล่ะจ๊ะก่อนหน้าจะมาปลูกมะนาวเนี่ยหรือว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่มาปั๊บก็เริ่มปลูกมะนาวเลย
1: โอ้ไม่เลยผมทำงานประจำบริหารใหม่ซึ่งเราไม่ค่อยถูกฉลกกับทางนั้น
0: อ่ะแล้วยังไงต่อพอมาเปลี่ยนอาชีพมะนาวตอนนั้นก่อนมะนาวจูงใจขนาดไหนอะไรยังไงถึงเป็นแรงจูงใจตัดสินใจเป็นมะนาว
1: มะนาวเนี่ยมันมีฤดูผิดฤดูถูกฤดูแพง
0: ใช่
1: การทำมะนาวเนี่ยที่ตัดสินใจจะทำมะนาวเพราะว่าเรากะว่าเราจะไม่ทำมะนาวในช่วงถูกซึ่งเรียกว่ามะนาวในฤดูเราจะทำมะนาวนอกฤดู
0: ตั้งใจเลย
1: ว่าเราออกมาเราจะไม่ทำเหมือนคนอื่นที่เขาทำเราจะมาทำมะนาวนอกฤดูซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยประมาณเดือนมีนาเมษาแล้วก็ต้นพฤษภา
0: ช่วงมะนาวแพง
1: ใช่เราจะทำกะให้ออกช่วงนั้นช่วงเดียวช่วงอื่นเราไม่เอาเลย
0: แล้วชาวบ้านคนอื่นก็เกษตรกรคนอื่นปลูกได้ไหมนอกฤดู
1: ก็จริงๆแล้วปลูกได้ฮะคือไม่ได้มีความลับอะไรเพียงแต่ว่ามันมีหลายขั้นตอนที่จะบังคับให้มันออกช่วงนั้นได
0: ้ซึ่งยากกว่าปกติปลูกตามธรรมชาติ
1: ใช
0: ่ก็เลยเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ปลูกได้นอกฤดู
1: ครับผม
0: มะนาวถูกสุดในฤดูเท่าไหร่
1: โอ้ลูกละสลึง
0: มะนาวแพงสุดนอกฤดูเท่าไหร
1: ่8บาท9บาท
0: ตายแล้วค่ะคุณขาลูกละสลึง8 30กว่าเท่านะคะโอ้ราคานี่ขึ้น30กว่าเท่าเลย
1: จุงใจมาก
0: ดีมาก
1: จุงใจ
0: ดีมากก็เลยตัดสินใจปลูกมะนาวนอกฤดู
1: ครับผม
0: เหมาะแล้วนอกฤดูปีนึงจะเก็บกันครั้งกี่รอบ
1: ก็ครั้งเดียวก็คือปีนึงเนี่ยเราจะเก็บ
0: กะให้เปาะช่วงแพงสุด
1: ครับ
0: ลุ้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: 1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียว
1: ใช่ถูกต้อง
0: รู้เรื่องรู้ราวกันไปแบบนี้เนี่ยถ้าตีเป็นอันนี้กี่ไร่จ๊ะ
1: ประมาณ10ไร่ครับ
0: ไร่นึงในผลผลิตสักเท่าไหร่จ๊ะ
1: เอาตีเป็นต้นดีกว่าไหม
0: ตีเป็นต้น
1: ต้นหนึ่งนี่ขนาดนี้ก็ประมาณ400ลูก300-400ลูก
0: ต้นแบบนี้ประมาณ400ลูก

0: 3-400 ลูก
1: ครับ
0: แล้วแต่
1: นี่ไม่เยอะนะฮะ3-400นี่ไม่เยอะนะ
0: ธรรมดา
1: คนที่ปลูกเก่งๆเขาปลูกได้ถึง 5-600 ถึง 700 ลูกนะที่ทำได้ดกมากๆแต่ว่าไม่ดกขนาดนั้นทุกต้นแต่ว่าค่าเฉลี่ยใน 4-500 ลูกเนี่ยทำได
0: ้ตามภาษาคนมีลูกน่าสงสารเหมือนกันนะเวลาลูกดกอ่ะนะไม่ไหวก็เพราะลูกนี่แหละมันหาก็เหมือนกัน
1: ใช
0: ่ให้เขาออก 5-600 ลูกเขาไม่เหนื่อยใจ
1: เหนื่อยครับ
0: เหนื่อย
1: นั้นเราต้องบำรุงเขาให้ดีต้องโดบเขาให้ดี
0: มีวิธีการ
1: ใช่มีวิธีการ
0: มีเคล็ดลับ
1: ให้ปุ๋ยให้ยาไม่ใช่เคล็ดลับแต่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่เราต้องให้กับเขาไม่เป็นความลับฮะพวกนี้เป็นวิชาการเผยแพร่ได
0: ้ตายแล้วคิดเล่นๆนะ500ลูกลูกละ8บาทต้นละประมาณ 4,000
1: ครับ
0: อุ้ยตายแล้วไล่หนึ่งอุ้ย
1: ไล่ละร้อยต้นพอฮะไล่ละร้อยต้น
0: อุ้ยไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดพอแล้วพอแล้วสะเทือนใจมาก รู้อย่างเงี้ยให้ผัวฉันอะเลิกไปเป็นทหารอะต้องมาผูกมะนาวดีกว่าอุ้ยตัวดีมากเลยจ้ะเนี่ยจะชื่ออะไรเนี่ย
1: สมพรครับ
0: สมพร
1: ครับ
0: สมพร
1: ครับ
0: สวนพรนะ
1: ครับสวนผมมีชื่อสวนนะ
0: ชื่อสวนว่า
1: สวนบุญญาพรครับ
0: สวนบุญญาพร
1: ครับ
0: ดำเนินการบริหารงานโดยสมพรเอง
1: ครับผม
0: โอ้น่าสนใจมากเลยแบบนี้พาไปดูรอบๆได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เผื่อน่าสนใจอ่ะอยากจะมาเป็นสะใภ้สวนมะนาว
1: จะไหวเนี่ยมีฝาละมีแล้วด้วยอ่ะ
0: สบายมากไปเดินดูกันดีกว่า
1: จ้า
2: เป็นยังไงล่ะครับราคาไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะจากช่วงถูกอยู่ที่ลูกละสลึงแต่พอมาปลูกนอกฤดูเราอาจจะขายได้ถึงลูกละ8บาทเลยแหละครับไม่น่าแหละครับพี่สมพรของเราถึงหวงหน้าดูช่วงหน้าดีกว่าครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดลับการปลูกจะมะนาวนอกฤดูกันว่ามันจะยากกันสักแค่ไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาวเพราะน้ำมะนาวสามารถใช้ในการบำรุงเล็บเพื่อให้เล็บเราสวยและก็แข็งแรงได้นะครับโดยผ่ามะนาวพร้อมเปลือกออกเป็นซีกๆแล้วเอามาขัดๆถูๆตามเล็บมือเล็บเท้าเพื่อเป็นการทำความสะอาดโดยถูไปตั้งแต่ผิวเล็บตลอดจนทุกซอกทุกมุมของเล็บครับสูตรนี้เนี่ยสามารถจะทำได้บ่อยตามที่ต้องการเพราะเล็บเป็นเซลล์ที่ตายแล้วดังนั้นจะไม่มีอาการแพ้อย่างแน่นอนครับใครที่อยากมีเล็บสวยๆก็สามารถลองเอาไปทำดูได้นะครับ
1: อุ้ยนี่พายากมาดูอะไรเนี่ยฮะ
2: โอ้โหผมพามาดูฮะว่าเนี่ยพวกนี้คือกิ่งพันธุ์มะนาวที่ทางเราทำไว้เพราะว่าการปลูกมะนาวเนี่ยเราจะไปหวังพึ่งแต่ขายลูกอย่างเดียวไม่ได้งั้นเราต้อง

0: ไม่ใช่ธรรมดาจะทำได้ต้องมีความรู้ด้วย
1: ใช่
0: ดีจังเลยเดี๋ยวแล้วที่นี่เองเนี่ยเอาเฉพาะปลูกเราอะที่เราปลูกเนี่ยกี่สายพันธุ
1: ์ถ้ารวมจริงๆเนี่ยประมาณ10มีประมาณ10
0: 10สายพันธุ์ที่ปลูก
1: ใช่แต่ว่าเด่นๆที่เราทำอยู่เนี่ยก็หลักๆที่จะเก็บผลผลิตขายน
0: ะ
1: ประมาณ4สายพันธ
0: ุ์4สายพันธ
1: ุ์3 4สายพันธ
0: ุ์แต่ละอย่างมีข้อโดดเด่นยังไง
1: แป้งพิจิตรนี่ดังมากในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาแป้งพิจิตรนี่ดังมากเพราะว่าเขาดังตรงว่าเขาทนโรคลูกใหญ่แต่ว่าเขาก็มีข้อด้อยข้อด้อยของเขาก็คือว่าเปลือกหนาแล้วก็เมล็ดเยอะแต่ว่าเป็นมะนาวที่คนทั่วไปปลูกแล้วได้กิน
0: นิยมปลูกเพราะว่ามัน
1: ปลูกตามบ้านอย่างเงี้ยปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมาก
0: ถู
1: กต้องเลย
0: แต่ถ้าปลูกแบบว่าขายแข่งขันกับที่อื่นเนี่ยลำบากหน่อยเพราะบอกโอ๊ยแป้นพิจิตรอุ้ยตายแล้วรู้เลยเปลือกหนาเมล็ดเยอะ
1: ครับ
0: แล้วที่จะปลูกขายกันจริงๆอะไรเด่น
1: แป้นพวง
0: แป้นพวง
1: หรือพวกแป้นลำไ
0: พแป้นลำไ
1: พครับอันที่สองตัวนี้จะคล้ายกัน
0: เม็ดน้อยกว่า
1: เม็ดน้อยกว่าเปลือกบางกว่า
0: เปลือกบางกว่า
1: แต
0: ่ลูกจะเล็กกว่า
1: ลูกเล็กกว่าแต่ข้อสำคัญก็คือเขาไม่ค่อยทนโรค
0: คือเขาเป็นโรคง่ายว่างั้นเถอะ
1: ใช่
0: ค่
1: อนข้างจะอ่อนแอ
0: และที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยจ้าฮะมันคืออะไรจ้า
1: อันนี้เป็นเลมอนพันหนึ่งฮะเป็นเลมอนฮาวาย
0: เลมอนฮาวาย
1: มันมีจริงๆแล้วมันมีหลายชื่อตัวเนี้ยมันอยู่ในบ้านเรามานานแล้วชื่อตอนนี้ที่เป็นทางการคือเลมอนอัสสัมแต่มะนาวพันนี้เนี่ยคนไทยส่วนหนึ่งรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะเรียกมะนาวนมยาน
0: อันนี้นมยานเขามีความเด่นไหมรสชาติ
1: รสชาติเขาก็จะหอมไปในเชิงของเลมอน
0: แบบเลมอน
1: น้ำจะไม่เยอะมากแต่ว่ากลิ่นเขาจะออกไปหอมไปอีกแบบนึงไม่เหมือนมะนาวไทย
0: อ
1: ๋ออันนี้ไม่เหมือนมะนาวไทย
0: อันอื่นละจ้าอันอื่นละ
1: อันอื่นก็มี
0: ข้างหลังนี่
1: ข้างหลังน
0: ี่เบลอเลย
1: อันนี
0: ้นี่อะไร
1: อันนี้มะนาวยักษ์จริงๆต้นนี้เนี่ยเราส่วนมากเราไม่ค่อยได้เอาน้ำมารับประทานกันเราเอากิ่งเนี่ยมาทำต่อเพราะว่าเขาหาอาหารเก่ง
0: อ๋อต้นใหญ่
1: ต้นเขาต้นใหญ่ลูกใหญ่อย่างนี้เลยนะนี่ครับมีประโยชน์พวกนี
0: ้ก็จะทำให้กิ่งนั้นแข็งแรง
1: ใช่
0: ให
1: ้
0: ต้นโตเร็วยังอื่นล่ะจ้า
1: อย่างอื่นถ้ามาแถวนี้ก็อันนี้เป็นไร้เมล็ดเป็นพันไร้เมล็ดเป็นลูกที่ไม่มีเมล็ดเลยแล้วก็หนา
0: ไม่มีเมล็ด
1: ครับผมนี่แหละครับพันนี้แหละครับรูปทรงใบเขาก็จะไม่เหมือนใครอ
0: ันนี้ขายได้เท่าไหร่อ
1: ันนี้ถ้าเป็นมะนาวตัวเฉพาะพวกอินทรีย์นี่เขาขายกัน8-9 บาท
0: ถ้าคนอื่น5 บาทเขาได้ไป8 บาท
1: ใช่ใช
0: ่ถ้าช่วงพีคถ้าช่วงพีคเขาไป10
1: น่าจะประมาณนั้น
0: 2 หลักได้เลย
1: ครับแต่เขาจะอยู่บนห้างนะไปเดินตามตลาดนัด
0: เรา
1: อาจจะไม่เจอ
0: ไม่มี
1: คนไทย
0: ยากกว่าคนอื่นไหม
1: ไม่ยากกว่าจริงๆก็เป็นพันธุ์ที่ปลูก
0: ทนโรค
1: ทนโรคเพียงแต่กลิ่นเขาอาจจะคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย
0: ได้ข่าวว่าที่นี่มีมะนาวแปลกๆด้วย
1: ใช่ใช
0: ่มะนาวต่างรุ่นมีไหมมะนาวต่างรุ่น
1: ไม่มีฮะถ้ามีก็ยืนใกล้ๆผมเนี่ยฮะแต่ปกติไม่มีนี่แล้วก็อันนี้ผมเป็นพันธุ์ใหม่ที่ผมแนะนำของสวนเราเนี่ยยังไม่มีผลจำหน่ายแต่ว่าเป็น
0: กิ่ง
1: มีทำกิ่งขายแล้วเพราะว่าเป็นมะนาวพันธุ์ที่ทุกคนอยากจะได้เวลาทุกคนมาที่สวนผมมาถามอยากได้มะนาวเปลือกบางน้ำเยอะเม็ดน้อย
0: อันน่ะ
1: ทนโรค
0: ด้านละ
1: ผมบอกไม่มี
0: ไม่มี
1: มันไม่เคยมีมะนาวแบบนี้ในโลกนี
0: ้
1: แต่พันธุ์นี้ใกล้เคียงที่สุด
0: ใกล้เคียงที่สุดที่หาอยู่
1: ใช่เพราะว่าได้เปลือกบางไม่มีเมล็ดน้ำเยอะแล้วก็ทนโรค
0: อ
1: ันนี
0: ้ตั้งชื่อเขายัง
1: เป็นผมไม่ได้ตั้งนะอาจารย์วังเป็นคนตั้งอาจารย์วังเขาอยู่ที่พิจิตรเป็นคนตั้งเป็นคนผสมพันธุ์นี้ขึ้น
0: เอาอีกแล้วพิจิตรนี่โด่งดังมาก
1: พิจิตรนี่ดัง
0: เขาตั้งชื่อว่าอะไรอ
1: าจารย์แป้นสุประเสริฐ
0: แป้นสุประเสริฐ
1: นามสกุลอาจารย์วังอาจารย์วังสุประเสริฐเนี่ยแกก็อยู่ในทีมงานที่ทำแป้นพิจิตรขึ้นมาแป้นพิจิตรที่ออกมาเนี่ยแกอยู่ในทีมงานที่วิจัยเรื่องนี้แล้วแกก็มาต่อยอด
0: ใช
1: ่
0: ดีขึ้น
1: ดีโอ้นี่ดีขึ้นเยอะตอนนี้แป้นพิจิตรมีพิจิตรถึงพิจิตร3แล้วแต่ซื้อตัวนี้ไม่ได
0: ้แต่ตอนนี้คือแป้นสุประเสริฐกำลังมาแรงมะนาวทุกประเภททุกสายพันธุ์เนี่ยเขาใช้ดินเหมือนกันไหมหรือว่ามีแตกต่างชอบดินเหมือนกันไหม
1: จริงๆคล้ายๆกัน
0: คล้ายกันคือ
1: ก็คือวัสดุปลูกเราอย่าพูดว่าดินแล้วกันนะผมเรียกว่าวัสดุปลูกก็คือระบายน้ำได้ดีระบายอากาศได้ดี มีอินทรีย์วัตถุสูง
0: วันนี้มีให้ลองปลูกไหมล่ะ
1: มี
0: เอ้ยอยากลองปลูกมากเลยเพราะว่าคิดว่ามะนาวน่าจะเป็นทางออกของชีวิตเวลาที่สามีไม่อยู่แล้วลูก4 คนรวมถึงตัวเล็กที่อยู่ในท้องอีกคนนึงเนี่ยถ้าเกิดมีมะนาวดี

0: นะก็จะทำให้แบบไม่ต้องไปหาใครอื่นแล้ว
1: มะนาวนะคะก็จัดว่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีความต้องการตลอดทั้งปีนะคะส่วนถิ่นกำเนิดของมะนาวเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะคะลงมาทางพม่าแล้วก็มาถึงมาเลเซียดินแบบไหนที่เหมาะสมต่อการปลูกมะนาวนะคะที่จริงปลูกได้แทบทุกชนิดของดินแต่ว่าดินนั้นจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความโปร่งร่วนซุยนะคะแล้วก็จะต้องไม่เป็นดินที่มีหนังยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็แถวอำเภอบ้านแพ้วอำเภอดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็แถวท่ายางที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อาจจะมีจังหวัดพิจิตรนะคะที่สามารถปลูกมะนาวได้ดีนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตมะนาวที่สำคัญของประเทศด้วยซ้ำค่ะ
0: เอาล่ะมาถึงวิธีการปลูกนะจ๊ะโอ้อันนี้พันธุ์อะไรจ๊ะ
2: อันนี้พันธุ์ดกพิเศษครับ
0: ดกพิเศษ
2: ครับ
0: โอ้โหขนาดดอกเขาออกดอกเขายังดกเลยนะ
2: ครับ
0: นี่เป็นดอกเขาไหมเนี
2: ่
0: ย
2: ใช่
0: แล้วยังไงต่อจ๊ะ
2: อันดับแรกมานะฮะเราก็แกะเชือกที่มัดตุ้มตอน
0: แกะเชือกตุ้มตอนแกะเชือกตุ้มตอน
2: เราเลือกกิ่งที่ไม่แก่มากไม่อ่อนมากเพราะว่าถ้าแก่มากเนี่ยมันจะออกรากช้าแล้วก็โตช้าเราก็ต้องเลือกกิ่งที่แบบพอมีลายยังมีลายอยู่ถ้าเป็นสีน้ำตาลทั้งกิ่งเนี่ยแสดงว่าแก่ไปครับผม
0: แล้วถ้าเขียวปึ๊ดเลย
2: ก็อ่อนไปนิดนึง
0: อ่อนไปนิดนึง
2: ฮะเดี๋ยวนี้ก็เวลาปลูกบางคนปลูกทั้งพลาสติกเลยนะฮะต้องแกะออกก่อนนะครับจริงนะครับมีบางคนปลูกจริง
0: ๆรากมันไม่แท้
2: รากมันออกยากมากอย่างนี้แล้วก็เราก็มีวัสดุปลูกนะฮะซึ่งเราผสมแล้วซึ่ง
0: มีอะไรบ้างวัสดุปล
2: ู
0: ก
2: หลักๆเนี่ยที่เราใช้กันก็มีอยู่ทั้งหมด5ตัวขี้วัวหรือปุ๋ยคอกนะฮะขุยมะพร้าวแกบดำแกบดิบแล้วก็สายหยาบอย่างละเท่าๆกันเวลาเราผสมขี้วัวลงไปในวัสดุพวกนี้แล้วเนี่ยพอเราลดน้ำหมักไว้เนี่ยมันจะร้อนเราทิ้งไว้สักวัน2วันเนี่ยมันจะร้อนจัด
0: อ
2: ันนี้เป็นข้อที่คนทั่วไปเนี่ยพลาดกันเยอะเพราะฉะนั้นมันร้อนจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราผสมเสร็จแล้วเราลดน้ำหมักไว้แล้วเนี่ยเราต้องรอให้มันเย็น
0: อ
2: าจจะ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วแต่
0: จับดูก็รู้
2: ใช่ส่วนมากก็คือผมแนะนำว่าคุณเอามือแย่เข้าไปแล้วกันถ้าคุณแย่เข้าไปได้เนี่ยข้อมือคุณแย่เข้าไปได้แล้วไม่ร้
0: อ
2: นคุณค่อยมาปลูกมันนั้นแหละคุณพร้อมที่จะปลูกแล้วนี่เวลาปลูกเนี่ยโดยปกติปลูกเสร็จสมมติว่ากระถางเนี่ยเราจะปลูกอยู่ประมาณขอบนี้นะฮะประมาณขอบนี้วัสดุปลูกของเราหรือว่าเราจะให้เต็มก็ได้เดี๋ยวพอลดน้ำแล้วมันจะยุบแต่ว่าถ้าใส่เต็มมากเนี่ยเวลาลดน้ำแล้วมันจะออกไปข้างนอกนั่นแล้วก็เนี่ยเวลาปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ลึกโดยประมาณเนี่ยเราจะให้อยู่ประมาณนี้ดินกับวัสดุปลูกนะฮะกับตัวผิวตุ้มตอนเนี่ยจะอยู่ประมาณเสมอกันอย่าฝังลึกงั้นเวลานั้นเราต้องใส่วัสดุปลูกลงไปอย่างนี้ต้องเพิ่มอีกนิดหน่อยนะฮะเพิ่มอีกนิดหน่อยโอเคสมมติประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วเราก็เอาวัสดุปลูกเนี้ยใส่ลงไปตั้งเนี่ยประมาณนี
0: ้อ๋อก็ให้สังเกตว่าตุ้มตอนนี้จะอยู่เท่าเกือบปาก
2: ครับ
0: ก็ใส่มาประมาณนี
2: ้ครับ
0: แล้วถ้าอันนี้วางไปก็ให้ตัวนี้เนี่ยมันอยู่เกือบปากคออันนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็แบกหน่อยนึง
2: ไม่เป็นไรฮะอันนี้ไอ้วัสดุนี้จะยุบตัวได้เยอะ
0: มันจะยุบอีก
2: ยุบอีกไม่เป็นไรเอาไม่ต้องออกก็ได
0: ้อ๋อเหรออ
2: ันนี้มันยุบตัวนี้มันยุบได้แต่ถ้าคนที่ใส่ดินเยอะนะฮะก็ต้องอย่าให้ขึ้นมาสูงเพราะมันไม่ยุบแต่ตัวนี้เดี๋ยวลดน้ำแล้วมันจะยุบลงไปโอเค
0: ต้องมีไม้ค้ำ
2: ใช่ต้องปักหลักให้เขา
0: อ๋อปักหลัก
2: ครับปักหลักให้เขาแล้วก็ปลูกเชือกนะครับถ้ากิ่งเล็กกิ่งเดียวอย่างนี้เนี่ยเราปลูกหลักเดียวพอแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่อาจจะต้องใช้2หลักค้ำ
0: ค้ำขวางใบม
2: าครับค้ำชิมเฉียงช่วยกันให้มัน
0: แต่อันนี้โอเคอันนี้โอเคอยู
2: ่อันนี้ก็พออยู่
0: ต่อไปก็ลดน้ำ
2: ครับปลูกเสร็จแล้วก็ต้องลดน้ำครับปลูกเสร็จต้องลดน้ำ
0: เลย
2: ทันที
0: ฮะให้เขาชุ่มชื้นแต่เขาก็ระบายน้ำได้ดีอยู่แล้ว
2: ครับ
0: ประมาณนี
2: ้ครับผม
3: วิธีปลูกมะนาวนี่ก็ไม่ยากเลยแหละครับเพียงแค่เราต้องมีกิ่งพันธุ์ที่จะใช้ปลูกครับแต่กระซิบบอกนิดนึงเลยนะครับว่าต้องเลือกกิ่งพันธุ์ที่ยังไม่แก่ไม่อ่อนมากเพราะถ้ากิ่งพันธุ์ที่เลือกมา

0: มากเกินไปก็จะทำให้รากออกช้าแล้วก็โตช้าครับส่วนดินที่จะใช้ปลูกก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสมหลัก5ตัวด้วยกันคือปุ๋ยคอกขุยมะพร้าวแกลบดำแกลบดิบและทรายหยาบผสมกันให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปใส่ไว้ในกระถางเพื่อเตรียมเป็นวัสดุปลูกแล้วจึงนำกิ่งพันธุ์ใส่ลงไปโดยมีข้อแม้นิดนึงนะครับว่าต้องไม่ฝังลึกไปจนถึงก้นภาชนะเอาแค่เพียงให้พอปิดตุ้มตอนมิดก็พอแล้วแหละครับจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนำไปไว้ที่มีแสงร่ำไรเพียงแค่15วันเท่านั้นครับเราก็สามารถย้ายไปปลูกลงดินในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลย
1: ถ้าจะไปลงดินเนี่ยชำลงกระถางเล็กๆก่อนไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้อันนี้อันนี้เนี่ยปลูกเอาไว้กินลูกได้เลย
2: ที่บ้านได้เลย
1: ใช่
2: แบบนี้ก็ทิ้งเขาไว้ดำไรแบบนี้ได
3: ้ครับผม
2: การดูแลอื่นๆหลังจากนี้นอกจากให้แสงแดดดำไรแล้วจะต้องให้อะไรเขาอีก
1: 1เดือนไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยจริงๆที่ทางอาจารย์เขาแนะนำก็คือว่าให้ใช้21714ตัวนี้เป็นหลักสำหรับไม้ผล
2: 21714
1: ครับผม
2: คือให้วันที่21เดือน7ปี2014แล้วก็ไม่ต้องให้อีกเลย
1: ครับดีครับก็ไปหาลูกใหม่เลยก็เป็นสูตรนะฮะก็คือไนโตรเจน 21%
2: 21ฟอสฟอรัส
1: 7
2: 7
1: โพแทสเซียม
2: โพแทสเซียม4 14
1: 14ครับ
2: โอเค
1: ตัวนี้เป็นปุ๋ยที่เหมาะกับพวกไม้ผลทั้งหลาย
0: อาจจะดูไม่ยากเท่าไรครับกับการปลูกมะนาวเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าระหว่างที่มันกำลังเจริญเติบโตอยู่นั้นต้นมะนาวนี่ถือว่าเป็นอาหารอันโอชะของเหล่าแมลงแล้วก็โรคร้ายต่างๆนานาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าพี่สมพรจะมาบอกเราให้ได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่าอุปสรรคสำคัญต่อการปลูกมะนาวนั้นมีอะไรบ้างคนอยากเปรี้ยวไม่ใช่คนอยากปลูกมะนาวต้องติดตามห้ามพลาดครับรู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาวเพราะว่าทั้งคราบสกปรกและกลิ่นอาหารที่ติดตลบอบอวนอยู่ในไมโครเวฟนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือน้ำยาสังเคราะห์ใดๆมากำจัดให้เสี่ยงต่อสุขภาพเรานะครับเพราะแค่นำน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำสะอาด 3-4 ส่วนถ้วยตวงแล้วก็นำไปอบในไมโครเวฟจนน้ำเดือดเท่านี้ครับก็สามารถจะกำจัดกลิ่นอาหารและคราบสกปรกฝังแน่นได้แล้วละครับตบท้ายด้วยการใช้ฟองน้ำหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดคราบสกปรกออกอีกนิดหน่อยแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้ว
1: ไหนยังไงล่ะจ๊ะวิธีการดูลูกว่ามันตัดได้แล้วหรือยังไม่ได้อ่ะจ๊ะฮะ
2: อ๋อ
1: จริงๆเรื่องดูลูกเนี่ยฉันก็เก่งอยู่เหมือนกันนะ
2: ครับ
1: ตั้ง3แล้วนี่อีก1ดูไม่ยากเลย
3: เราดูจากสีผิว
1: เดี๋ยวๆๆๆจะตัดมะนาวไม่ได้ตัดส้มเขียวหวานลูกมันก็ใหญ่มันเลอะเทอะ
3: อ้าวผมตัดแล้วสีจะเริ่มเปลี่ยนนิดๆจะไม่เขียวเข้มจัด
1: นี่ไม่ใช่ส้มเขียวหวานนี่นา
3: ไม่ใช่ครับ
1: นี่มะนาว
3: ครับผม
1: พันอะไร
3: อันนี้เป็นพิจิตร1ครับ
1: พิจิตร1
3: อันหนึ่งจริงๆแล้วพิจิตร1จะใหญ่กว่านี้อีกฮะจะใหญ่กว่านี้ได้อีกแต่นี่ก็เริ่มถือว่าเริ่มแก่อ
1: ัน
3: น
1: ี้
3: ถือว่าเริ่มแก่จริงๆแล้วเขาจะโตกว่านี้
1: โตกว่านี้ได้อี
3: กครับครับก็จะโตกว่านี้นะ
1: อันนี้กี่ลูกโลนะเนี่ย
3: พิจิตรนี่มีตั้งแต่10ลูกโลไปจนถึงประมาณ15ลูกโล
1: 15ลูกโล
3: พิจิตรสามารถจะโต
1: แน่นหนามากหนักมาก
3: ครับแต่ถ้าเป็นพวกแป้นทั่วๆไปนี่จะอยู่ประมาณ22ลูกแป้นที่เปลือกบางนะฮะประมาณ22ลูก
1: มากกว่ากัน
3: เท่าตัว
1: เท่าตัว
3: เท่าตัว
1: อ๋อ
3: ลูกโตกันเยอะ
1: ดูเวลาผลที่มันโตเต็มที่เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของเขาไหม
3: ผิวจะมันผิวจะมันจะไม่ค่อยได้แล้วขุขะจะไม่ค่อยขุขะแล้วนะฮะจะเริ่มมันเนียนแล้วแล้วก็สีจะเริ่มอ่อนลงนิดนึงจากปกติเนี่ยจะสีจะเข้มถือว่าสีผิวเขาจะเข้มอันนี้สีเขาจะเริ่มอ่อนลงแล
1: ้
3: ว
1: แล้วก็ความขุขะเนี่ยเขาน้อยลง
3: ใช่ใช่ใ
1: ช่แล้วก็ผิวเขามันกว่า
3: ครับผมแต่ถ้ามีโอกาสจับดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันจะนิ่มกว่านิดนึงถ้าเคยจับทุกวันเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะแข็งหน่อยนะครับ
1: โอ้แข็งอันนี้
3: จะนิ่มกว่านิดนึงจะนิ่มกว่านิดนึงแต่ถ้าปกติมะนาวที่เรากินกันเนี่ยมันจะนิ่มกว่านี้เพราะว่าเขาจะเก็บไว้วันหรือ2

0: อันไปแล้วมันจะนิ่มเพราะตลาดเก็บจากสวนกว่าจะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยปกติจะอยู่ประมาณ 2-3 วัน
1: มันจะ
0: นิ่มกว่านี้อีกมันจะนิ่มกว่านี้ใหม่ๆจะแข็งนิดนึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้มะนาวนิ่มก็เก็บไว้สัก5เดือน6เดือน
0: เอาได้ครับครับเหลือแต่เม็ดครับเหลือแต่เม็ดครับ
1: นิ่มเลยเพราะว่าน้ำไปหมดแล้วเหลือแต่เปลือกกับไอ้เม็ดข้างใน
0: ใช่ครับถูกต้องถูกต้องเลย
1: จริงๆแล้วมะนาวเนี่ยใช้ดีที่สุดเนี่ยควรเก็บจากต้นละกี่วันเนี่ยเก็บได้พออย่าให้มันอยู่นานกับเรานานเกินกว่านี
0: ้ประมาณ 2-3 วันเนี่ยกำลังดี
1: ก็ต้องใช้แล้ว
0: ต้องใช้แต่ถ้าหลังจากนั้นมันต้องเก็บในตู้เย็นเพราะว่าหลังจากนั้นไปแล้วจะผิวจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนสีละจะค่อยๆ
1: เหลือง
0: นิดไปเรื่อยๆ
1: จนสุดท้ายเหลืองจัดเลย
0: ใช่ถึงอยู่ในตู้เย็นก็ยังไงก็เหลืองแต่ว่าจะเหลืองช้ากว่าก็ดีกว่านิดนึง
1: แต่โดยปกติมะนาวที่บ้านเราเนี่ยก็คือจากสวนไปเนี่ย 2-3 วันก็ถึงมือเราแล้ว
0: ครับ
1: ที่เหลือเก็บได้มากได้น้อยเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตู้เย็นเราแล้ว
0: ครับผมครับแล้วก็อย่างก็คือเขาเก็บแก่อ่อนแค่ไหนถ้ามะนาวแก่จัดเนี่ยยังไงก็เหลืองเร็วแต่ถ้ามะนาวยังไม่แก่ไม่จัดมากเนี่ยก็จะเก็บได้หลายวันนิดนึง
1: แล้วแบบนี้แต่ละฤดูกาลล่ะ
0: ครับ
1: การเลี้ยงมะนาวของเราเพราะมะนาวเนี่ยปลูกครบรอบของเขาคือ1ปี
0: ครับ
1: แล้วถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต
0: ครับ
1: ช่วงหน้าร้อนเขาต้องดูแลไงเป็นพิเศษไหม
0: ช่วงหน้าร้อนนี่จะมีเรื่องโรคแมลงจะไม่ค่อยเยอะหลักๆจะเป็นเรื่องของการให้น้ำให้เพียงพ
1: อ
0: ใช่เพราะว่าถ้าน้ำไม่เพียงพอนี่ใบจะห่อแล้วก็ลูกจะไม่โตหรือลูกมะนาวไม่มีน้ำ
1: สำหรับมะนาวปกติเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับถูกต้อง
1: เอาแล้วหน้าฝนล่ะอย่างหน้าฝนล่ะฝนตกหนักชุกชุมเลยอ่ะมันจะต้องดูแลไงมะนาว
0: หน้าฝนเนี่ยอากาศจะชื้นมากนะความชื้นสัมผัสสูงมากเนี่ยมะนาวเนี่ยน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเชื้อแคนเกอร์ที่มันจะระบาดแรงมากในฤดูฝน
1: แคนเกอร์
0: แคนเกอร์ครับ
1: และระหว่างคลองแคงกับแคนเกอร์อะไรน่ากลัวกัน
0: แคนเกอร์น่ากลัวที่สุดสำหรับชาวสวนนะฮะ
1: คลองแคงอร่อย
0: คลองแคงเป็นขนมอร่อยอย่างเดียวแต่แคนเกอร์นี่เป็นแล้วรักษาไม่หายใบที่เป็นรักษาไม่หายลงผลที่เป็นรักษาไม่หายถ้าเป็นผลเนี่ยผลก็จะแตก
1: มีอีกไหมสำหรับหน้าฝนที่น่ากลัวนอกจากแคนเกอร์
0: หน้าฝนโรคนี้แคนเกอร์นี่จะหลักสุดแล้วก็ถัดมาจะมาถ้าเป็นโรคนะจะเป็นหน้าหนาวละหน้าหนาวเริ่มปลายฝนต้นหนาวนี่จะมีปัญหาพวกลาน้ำหมากหรือว่าเมลาโนส
1: ลาน้ำหมาก
0: ลาน้ำหมาก
1: เราก็ให้ยายไปกินหมากไกลๆสิน้ำหมากจะได้ไม่กระเด็นโดน
0: แต่มันกระเด็นมาโดนนะมันไกลแล้วมันกระเด็นถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างลุกลาม
1: ไป
0: ได้เร็วใช่ใช่อันนี้ต้องมีการฉีดยากำจัดเชื้อราบ้า
1: อันนั้นก็คือพวกบรรดาเชื้อราทั้งหลาย
0: ครับผม
1: ปลายฝนต้นหนาว
0: ครับ
1: อ๋อแล้วช่วงหนาวจัดๆเลยมีไหมเขาต้องดูแลยังไงผลเขาจะห่อเหี่ยวไหมเขาเจอความแบบเย็นหนาวเย็นน่ะ
0: ถ้าหนาวเย็นเนี่ยเราไม่ค่อยมะนาวไม่ค่อยกลัวแต่หน้าหนาวเนี่ยท้องฟ้าจะไม่มีเมฆจะมีปัญหาอีกอย่างให้เกิดขึ้นกับมะนาวคือมะนาวลูกที่หันผลไปทางด้านทิศใต้นะฮะแดดมันจะส่องทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยดูว่าที่ใต้มันจะส่องตั้งแต่เช้าก็ส่องทางนี
1: ้
0: ใช่ไหมบ่ายก็ทางนี้เย็นๆก็ทางนี้ฉะนั้นเนี่ยแถวๆเนี้ยเขาจะไหม
1: ้
0: เขาจะไหม้แล้วก็ผลก็จะร่วงหรือบางไม่ร่วงก็จะด้านไปตรงนี้แล้วจะไม่ค่อยมีน้ำ
1: อันนี้อย่างแคนเกอร์ล่ะแคนเกอร์นี่แก้ไขยังไง
0: แคนเกอร์นี่ถ้าเป็นแล้วแก้ไม่ได้แต่ป้องกันได
1: ้
0: ก็คือส่วนมากจะเป็นตอนช่วงที่ใบเขาออกมาใหม่ๆเนี่ยช่วงที่เขาแตกใบอ่อนปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยใบเขายังอ่อนแอช่วงนั้นเนี่ยเชื้อราจะเชื้อแคนเกอร์จะเข้าไปทำลายได้ง่ายนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราต้องมีการฉีดยาหรือว่าอาจจะใช้พวกจุลินทรีย์พวกบาซิลัสเบอร์3นะฮะก็พอช่วยได้ระดับนึงแต่ต้องฉีดบ่อยหน่อยนะอันนี้ฉีดบ่อยเลย
1: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของการปลูกนอกฤดูกาลซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของเราเลยที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเราจะไม่ปลูกมะนาวในฤดูกาลให้มันเสียประโยชน
0: ์ถูกต้องครับ
1: มีวิธี
0: ครับแต่เล่ายาวนะ
1: เรื่องนี้ดีเล่ายาวไปหาที่นั่งดีกว่าโอ้ยยืนตรงนี้ชุกชุมเหลือเกินไม่ใช่งูนะยุง
0: ดีครับไปหาที่นั่ง
1: สิวเสียหมดหลังจากที่เราได้เรียนรู้การปลูกการดูแลกันไปเป็นที่เรียบร้อยช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดของการปลูกมะนาวนอกฤดูแล้วล่ะครับนั่นก็คือการวางแผนและการดูแลให้ได้ผลผลิตในช่วงที่เราต้องการจะยากแค่ไหนอดใจรอนะครับเดี๋ยวกลับมาดูพี่สมพรเล่ากันต่อรู้หรือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้

0: หรือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้ประโยชน์ของมะนาวสำหรับผู้ที่เป็นสิวฝ้ามะนาวจะช่วยรักษาสิวของคุณให้ลดน้อยลงได้นะครับเพราะมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆจะช่วยทำให้ลดการอุดตันรูขุมขนจากสิวและก็ยังช่วยในการขจัดความมันและเชื้อโรคบนใบหน้าได้ด้วยนะครับโดยสามารถนำดินสอพองกับมะนาวมาผสมกันและก็เอามาทาบริเวณสิวก่อนนอนทุกวันเลยสิวจะค่อยๆยุบลงไปโอ้ยกลับมาหน้าใสง่ายๆนั่นเองแหละครับ
1: ติดค้างไว้ว่าเราจะคุยกันเรื่องของการปลูกมะนาวนอกฤดู
2: คร
1: ับ เฮ้ยเชื่อไหมตื่นเต้นมากเลยไม่เคยคิดว่ามะนาวปลูกนอกฤดูได้ทำยังไงอ่ะ
2: ก็มะนาวมันจะออกลูกเนี่ยออกดอกเนี่ยเอาพูดออกดอกแล้วกันก็คือช่วงที่มีภาวะเหมาะสมก็คือมีการสะสมอาหารแล้วก็น้ำไม่เยอะนะถ้าว่าถ้าน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ออกดอกมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาแตกใบใหม่แตกยอดอ่อนไปเรื่อยแต่ว่าถ้าช่วงที่ขาดฝนหรือขาดน้ำเนี่ยก็จะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่จะทำให้มะนาวเนี่ยเกิดการสะสมอาหารพอมากระทบอากาศเย็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มผลิดอกแล้วก็จะมาแก่ในช่วงฤดูฝน
1: เพราะฉะนั้นตามธรรมชาติก็คือพูดก็คือเขาจะแตกดอกออกช่วงหน้าร้อน
2: ต้นหน้าหนาวหน้าหนาว
1: หน้าหนาว
2: ประมาณหน้าหนาว
1: เพราะเขาขาดน้ำ
2: ครับโดยธรรมชาตินะอันนี้พูดถึงมะนาวธรรมชาติเลย
1: หน้าหนาว
2: ครับผม
1: แล้วก็ลูก
2: มาแก่ลูกมาแก่ตอนช่วงฤดูฝน
1: ฤดูฝนพอดี
2: ครับช่วงมะนาวจะเยอะมาก
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าสมัยก่อนทำไมพวกมะนาวถึง
2: ถูกในช่วงฤด
1: ูถูกในช่วงฤดูฝน
2: ครับ
1: แล้ววิธีการทำยังไงมะนาวถึงจะออกนอกฤดูได้เคยเห็นพวกที่เขาปลูกแบบในบ่อซีเมนต์อันนี้ใช่ไหม
2: ก็อันนั้นเป็นวิธีการนึงครับเพราะว่าวิธีการนั้นเนี่ยจะเป็นการคุมน้ำไม่ให้มะนาวเนี่ยได้น้ำมากจนเกินไปเขาก็จะมีโอกาสที่จะหยุดการเจริญเติบโตทางด้านการเติบโตใช่ก็จะเริ่มสะสมอาหารแล้วก็ถึงช่วงนึงพอเราให้น้ำกลับไปใหม่เขาก็จะแตกดอกออกมาได
1: ้หล่อเขาว่างั้นเถอะ
2: ก็ทำนองนั้นแล้วก็ช่วงนั้นที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งใบแล้วมันก็มีทั้งดอกด้วยออกมาพร้อมกันซึ่งจะเป็นดอกที่มีคุณภาพดีถ้าเขาแตกใบด้วยแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายนะครับอันนั้นจะถือว่าเป็นคุณภาพดี
1: แต่ของเราไม่เห็นมีเลยอ่ะเราปลูกยังไงอ่ะ
2: เราไม่ได้ใช้
1: ไม่มีวงเลยอ่ะ
2: เราไม่ใช้วงซีเมนต์ฮะเราแบบนี้ตอนนี้เรามีการใช้กันแพร่หลายแล้วก็คือเป็นระบบยกล่องแบบลูกฟูกหลายคนเขาจะเรียกแบบลูกฟูก
1: หรือว่ายกล่องแห้งยกล่องแบบลูกฟูก
2: ก็คือเป็นลูกฟูกเป็นเนินเพื่อให้น้ำ
1: ไม่มีน้ำขัง
2: ไม่มีน้ำขังน้ำจะมีไหลถ้ามีฝนตกหรืออะไรก็จะลงล่องระบายออกไปอันนี้วิธีการนี้จะช่วยเรื่องป้องกันรากเน่าได้ดีแล้วก็เวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยมันก็จะสามารถระบายออกไปได้เหมือนกันแต่ว่าการที่จะทำให้มันออกนอกฤดูได้เนี่ยมะนาวที่ลงดินเนี่ยต้องมีการจัดการหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่าไม่ยากไม่ยากแต่หลายขั้นตอน
1: พูดว่าหลายขั้นตอนก็ดูยากแล้วว่า
2: ไม่ยากฮะก็คือถ้าเราต้องการให้มันออกดอกต้องการเก็บขายในเดือนมีนาสมมติเราเก็บขายในเดือนมีนาเราก็นับย้อนกลับมาประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนฉะนั้นพฤศจิกาต้องออกดอกแต่ว่าขั้นตอนของการที่จะมันจะออกดอกได้เนี่ยมะนาวลงดินเนี่ยต้องพยายามทำให้ใบอายุใบมันแก่ให้ได้90วันก็คือ3เดือนนั้นเราจะนับย้อนกลับอีก3เดือนมันก็จะตกประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาช่วงนั้นเนี่ยโดยการวิธีก็คือเราจะเล็มยอดทุกยอดเลยนะเล็มทุกยอดเลยเพื่อให้มันแตกยอดใหม่แต่1ต้นเนี่ยเราเล็มยอดทุกยอดเลยประมาณสัก2หรือ3ข้อใบเราจะหรือว่าถ้าไม่พิถีพิถันมากอาจจะมากกว่านั้นหน่อยก็ได้พอเราเล็มปุ๊บเนี่ยแล้วเราให้ปุ๋ยเพื่อบำรุงใบนะฮะบำรุงใบเยอะหน่อยนะครับคือตัวหน้าเนี่ยสูงหน่อยเขาก็จะแตกใบออกมาพลึบเลยทั้งต้นพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยใบนี้เราต้องเลี้ยงให้ดีก็คืออย่าให้มีหนอนอย่าให้มีแมลงมาทำลาย
1: นี่จุดเริ่มต้นเลย
2: นี่จุดเริ่มต้นเลย
1: เหมือนเด็กเวลาคลอดออกมาก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้นมแม
2: ่ครับผม
1: เขาจะได้เติบโตแข็งแรง
2: ถูกต้องหลังจากที่เราเล็มยอดแล้วปุ๊บออกใบออกใบใหม่มาแล้วเลี้ยงใบให้ดี
1: 3เดือน
2: ช่วงเดือนแรกเนี่ยเราต้องบำรุงให้ใบเนี่ยสมบูรณ์บำรุงกิ่งให้สมบูรณ์
1: บำรุงยังไง
2: มันก็จะมีปุ๋ยเราเรียกว่าปุ๋ยโยกหน้าก็คือปุ๋ยที่มีค่อนข้างจะมีไนโตรเจนสูงนิดนึงแล้วก็ตัวฟอสฟอรัสตัวกลางเนี่ยฮะต่ำหน่อยแล้วก็ตัวหลังก็สูงก็คือหน้าสูงสุดหลังสูงเป็นอันดับรองตัวกลางเนี่ยต่ำที่สุด
1: เขาเรียกว่าใบโยกหัว
2: โยกหน้า
1: ตัวโยกหน้า
2: โยกหน้าปุ๋ยโยกหน้าเราโยกหน้าไป1เดือน
1: โยกหน้า
2: พอเดือนที่2กับเดือนที่3เราปรับสูตรปุ๋ยใหม่ให้ปุ๋ยมาเป็นโยกหลัง
1: โยกหลัง
2: ก็คือตัวหลังสูงสุดพอ2เดือนหลังเนี่ยเราให้ปุ๋ยโยกหลังแล้วก็ถ้าบางคนก็อาจจะให้ปุ๋ยทางใบด้วยไอ้ที่ผมพูดนี่โยกหลังนี่ไอ้โยกหน้าโยกหลังนี่ผมพูดถึงปุ๋ยที่เราให้ทางดินนะเราให้ทางดินปกติเนี่ยเราพอโยกหน้า1เดือนโยกหลัง2เดือนพอใกล้ๆครบ3จะประมาณ3เดือนเนี่ยเราก็งดน้ำได้แล้วเพราะว่าอายุใบแก่ถึงประมาณ90วันแล้วนั่นแหละช่วงนั้นเราจะเริ่มงดน้ำแต่นี้ของเราเนี่ยงดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีกระบวนการที่จะมาทดแทนการงดน้ำก็คือว่าในช่วงที่เราทำใบตัดให้แตกใบใหม่แล้วเนี่ยพอแตกใบใหม่เนี่ย15วันจากเล็มใบเนี่ยเราจะให้ฮอร์โมนตัวนึง
1: ให้ฮอร์โมนเขาด้วย
2: เป็นฮอร์โมนเป็นจัดเป็นกลุ่มของฮอร์โมนแต่ไม่ใช่ฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนที่ชะลอการเติบโตแล้วเป็นฮอร์โมนตัวนึง
1: ฮอร์โมนชะลอการเติบโต
2: เราเรียกย่อว่าแพคคือพาโควิทาโซนตัวนี้เขาใช้ในมะม่วงนี่เขาใช้กันมา 20-30 ปีแล้วแต่มะม่วงเนี่ยเขาใช้ผสมน้ำแล้วก็ราดบริเวณโคนแต่ว่ามาใช้กับพวกมะนาวเนี่ยถ้าใช้อย่างนั้นเนี่ยมันต้นมันรับสภาพไม่ไหวทำสักครั้ง2ครั้งต้นมันจะตายเพราะว่ามันค่อนข้างแรงฉะนั้นอาจารย์ผมเนี่ยที่แนะนำก็คือว่าเอาพาโควิทาโซนผสมน้ำฉีดหลังจากเล็มยอด15วันแรกฉีดหลังนั้นไปอีก45วันฉีดอีกครั้งนึงฉีด2ครั้ง
1: ก็ไม่โตสักที
2: ฉีด2
1: จะโตจะโตอ้ายฉีดอีกแล้วจะโตอ้ายฉีดอีกแล้ว
2: มันถึงเราฉีดไปเนี่ยตอน15วันแรกหลังที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังจะยืดไปนะเพราะว่าฮอร์โมนนี่มันยังคือมันช่วยแต่ว่า
1: ใ
2: ช
1: ่
2: มันจะค่อยๆ
1: เจือจาง
2: ใช่ๆมันจะค่อยๆออกฤทธิ์ไปเพื่อชะลอไว้ไม่ให้มันแตกใบใหม่อันนี้เป็นวิธีการที่เราจะชดเชยจะทําให้ใบมันอายุ90วันให้ได้พอครบประมาณ90วันได้เนี่ยถ้าจอนนั้นถ้าฝนมันหยุดก็ถือว่าโชคดี
1: โชคดี
2: ถ้าฝนไม่หยุดอาจจะต้อง
1: ฉีดอีก
2: ไม่ใช่แล้วของละ2ครั้งพออ
1: ๋ออ
2: าจจะใช้ปุ๋ย
1: 0060
2: ไม่ยกหลัง
1: ยกหลังเลย
2: หลังอย่างเดียวเลยหลังล้วนๆเพียว
1: ๆเรียกว่าใส่เกียร์ปัด
2: ถอยหลังอย่างเดียวเลย
1: โอ้ยอย่าพึ่งโต
2: เราอาจจะใช้0060หรือว่า042ผมจำไม่ได้ถ
3: ึงอย่างกับต้นมะนาวส่วนข้อที่3เป็นเรื่องของการจัดการล้วนๆนะการจัดการที่ดีเริ่มตั้งแต่การปลูกนะคะใช้ระยะปลูกเท่าไหร่ใช้ดินอะไรส่วนผสมอะไรแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจอาจจะทำเป็นรูปแบบของการทำมะนาวปลูกมะนาวเพื่อเป็นธุรกิจเชิงท่องเที่ยวอันนี้น่าจะสำคัญเพราะว่าคนไทยสมัยนี้ทำงานแล้วเครียดแล้วถ้าไปเข้าสวนแล้วเจอธุรกิจที่เป็นเชิงท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นมุมพักผ่อนนะคะมุมที่แบบกำลังใจและมุมที่คือยังไงมันก็หมุนเวียนอยู่ภายในประเทศนะคะน่าจะเป็นการดี
1: กลับมาพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองดีกว่าหาเงินหาทองจากมะนาวเนี่ยปกติส่วนนี้หาทางไหน
2: อ๋อปกติเขาเราจะมีอยู่2ช่องทางก็คือว่า1ละพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะมารับซื้อเราที่สวนก็จะโทรมาสั่งวันนี้เอา50โลวันนี้80โลให้เก็บให้หรือพรุ่งนี้80โลนะเก็บให้เย็นนี้อย่าง
1: น
2: ี้อัน
1: นี้ทางที่เขามารับเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปขายหรือเขาเอาไปส่งหรือเขาไปยังไง
2: ก็มีหลายแบบฮะเอาไปวิ่งส่งร้านอาหารเอาไปวิ่งส่งพ่อค้าขายปลีกอะไรพวกนี้มีเอาไปส่งร้านที่ทำน้ำผลไม้อะไรพวกนี้นะฮะมีหลายแบบด้วยกันอีกช่องทางนึงที่ผมบอกก็คือว่าเราก็ทำเหมือนกับเป็นคอนแทคกับร้านอาหารที่เราไปดิวไว้เองก็คือว่าเขาก็จะสั่งเราว่าเอาวันไหนเอากี่สิบโลวันนี้10โลวันนู้น20โลหรืออะไรเงี้ยร้านนู้นบ้างร้านนี้บ้างที่เราไปติดต่อไปเองแบบนี้จะราคาจะดีกว่าอย่างตอนนี้อย่างผมเองผมก็เปลี่ยนมาทำน้ำมะนาวผมทำน้ำมะนาวนะครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวพร้อมดื่มนะครับที่อันนี้เป็นตัวอย่างนึงที่

0: ที่เราทำขึ้นมา
1: คิดว่าแปรรูป
0: แปรรูป
1: น้ำผึ้งมะนาว
0: ครับ
1: อย่างมะนาวขายเป็นลูกกับมะนาวที่แปรรูปแบบนี้มูลค่าเขาเพิ่มขึ้นกี่ประมาณกี่เท่า
0: โอ้เยอะฮะ
1: เยอะเลยเหรอ
0: เยอะเยอะเยอะกว่าเยอะกว่าดีกว่าขายลูกเยอะ
1: วันนี้เองสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจอยากจะลองปลูกมะนาวบ้าง
0: ครับ
1: เรามีคำแนะนำพิเศษอื่นๆยังไงเช่นจะเริ่มต้นยังไงหาข้อมูลยังไงนู่นนี่นั่นโน่นยังไง
0: คือตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีหนังสือเกี่ยวกับมะนาวอยู่ค่อนข้างเยอะแต่อยากให้เราผู้สนใจนะฮะอ่านสักนิดนึงเพราะตอนนี้เราส่วนมากเกษตรกรรุ่นเก่าเนี่ยผมไม่รู้ผมใช้คำผิดหรือเปล่านะถ้าเป็นรุ่นเก่าก็คือว่าเราต่อๆกันมาว่าทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าถ้าเกิดการเขียนเป็นตำราแล้วเนี่ยส่วนมากโอกาสผิดเนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าการที่จะเป็นตำราได้มันจะมีคนตรวจสอบมีคนอะไรเนี่ยมันจะเริ่มมองเห็นนะว่าถ้าผิดพลาดเนี่ยเขาก็จะแก้ไขให้ส่วนใหญ่ก็จะถูกต้องแล้วก็ที่ดีสุดก็คือไปอบรมอะ
1: ฉันอยากจะฝากไอ้แดงกับอีก3ตัวไว้ที่นี่ได้ไหมเพราะว่าฉันจะไปตามหาสามี กลับมาเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะจับพี่เขาปลูกมะนาวให้หมดเลย แต่ฉันอุ้มไอ้แดงไปไม่ไหวอะฝากไว้หน่อยได้ไหมเนี่ยเห็นเป็นคนดีขนาดนี
0: ้ไอ้แดงนี่คนหรืออะไรครับ
1: ไอ้แดงน่ะเป็นคน
0: ครับ
1: แต่อีก3ตัวน่ะ
0: ครับ
1: หมากับแมวฝากไปด้วย
0: ครับครับได้
1: ฝากไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาสามีก่อน
0: อ๋อได้เลย
1: ส่วนอันนี้ฝากไปด้วย
0: โอเค
1: อันนี้ระหว่างทางเหนื่อย
0: อ๋อ
1: วันนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: โอ้ยตายแล้วไปลงเรือก่อนโอ้ยหัว
0: ไหนล่ะเรืออยู่ไหนล่ะ
1: เรืออยู่ไหนไปลงเรือก่อน
2: พี่สมพรนี่ถือได้ว่าเป็นคนที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวจริงๆในการตัดสินใจลาออกจากงานที่ดูมั่นคงเพื่อมุ่งตรงเข้าสู่สายเกษตรกรอย่างจริงจังและมีความรอบคอบโดยใช้เวลาศึกษาดูงานอยู่ถึง2ปีดูแล้วดูอีกจนมั่นใจแล้วค่อยลงมือปลูกเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและก็ประสบความสำเร็จแถมยังมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตจนเป็นที่ต้องการของตลาดนี่แหละครับคือคุณสมบัติของเกษตรขั้นเทพตัวจริงเลยวันนี้หมดเวลาครับเกษตรขั้นเทพลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดี

0: เรียนวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

0: มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังกันอย่างแพร่หลายมานานกว่า40ปีถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงสนับสนุนให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับประชาชนและถือเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดูแลฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนการสร้างกระชังเลี้ยงปลาในธรรมชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกทำเลที่ตั้งเพราะแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราการรอดสูงช่วยทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. เป็นบริเวณชายฝั่งซึ่งมีน้ำไหลถ่ายเทได้ดีแต่ไม่แรงจนเกินไปอัตราความเร็วของกระแสน้ำที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาทีมีการขึ้นลงของกระแสน้ำและเมื่อน้ำต่ำสุดในฤดูร้อนควรมีความลึกไม่น้อยกว่า2เมตร 2. เป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเกิดพายุหรือภัยธรรมชาติ 3. มีคุณสมบัติน้ำที่ดีควรมีปริมาณออกซิเจนในน้ำในช่วงเช้า6 ppm หรือสูงกว่ามีอุณหภูมิและความเค็มไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสีย 4. ต้องมีน้ำจืดเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการเลี้ยงและการรักษาโรค 5. ควรอยู่ห่างเส้นทางสัญจรทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 6. ควรเป็นแหล่งที่มีการคมนาคมที่ดีสะดวกต่อการขนส่งอาหารปลาและจำหน่ายกระชังเลี้ยงปลาลอยน้ำส่วนใหญ่นิยมทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยมีส่วนประกอบแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1โครงสร้างกระชังหรือโครงแพใช้สำหรับเป็นที่แขวนลอยตัวกระชังเพื่อให้กระชังคงรูปอยู่ได้อย่างแข็งแรงสามารถต้านทานกระแสน้ำและคลื่นลมได้ดีสำหรับผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่วิธีการประกอบโครงแพขั้นตอนที่1เจาะรูไม้ไผ่เรียงเป็นคู่ห่างกันประมาณ50เซนติเมตรและวางไขว้เป็น3แถวห่างกันคู่ละประมาณ 2.5 เมตรแล้วยึดโครงไม้ไผ่ให้ติดกันด้วยน็อตรองด้วยแผ่นเหล็กโค้งทำให้เกิดเป็นคอกเลี้ยงปลาขนาด 6.25 ตารางเมตรจำนวน4คอกโดยอาจวางไม้ไผ่หรือไม้อัดเสริมบริเวณโครงรอบกระชังเพื่อใช้เป็นทางเดินสำหรับให้อาหารหรือตรวจสภาพกระชังขั้นตอนที่2ใช้สายพานผ้าใบผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่โดยจัดเรียงกระจายน้ำหนักให้โครงแพมีความสมดุลเมื่อเตรียมส่วนของโครงแพเสร็จก็มาถึงขั้นตอนการเย็บอวนกระชังใช้อุปกรณ์ดังนี้อวนเนื้อใยสังเคราะห์เชือกไนลอนสำหรับทำเชือกคร่าวและขอบกระชังได้เย็บอวนชุนสำหรับเย็บอวน

เทคนิคการเย็บอวนกระชังให้มีความแข็งแรงทนทาน 1. ตัดเนื้ออวนยาว10เมตรนับจำนวนตาอวนตามความยาวทั้งหมดแล้วทำเครื่องหมายแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเพื่อใช้ทำด้านกว้างทั้ง4ด้านของอวนกระชัง 2. นำเชือกไนลอนมาผูกเป็นหูกระชังไว้ที่ปลายเชือกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งนำมาร้อยเข้าไปกับเนื้ออวนเพื่อทำเป็นเชือกคร่าวเส้นที่1โดยทำเครื่องหมายที่เชือกทุก 2.5 เมตรเพื่อให้ได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการเท่ากันทุกด้านเมื่อร้อยเชือกคร่าวเส้นที่1ครบทุกด้านแล้วให้นำได้เย็บอวนมาเย็บยึดปลายเชือกให้ติดกันแล้วจึงเริ่มวนเชือกคร่าวเส้นที่2อีกชั้นหนึ่ง 3. การทำเชือกคร่าวเส้นที่2ให้นับหูกระชังที่ผูกไว้อันแรกเป็นมุมกระชังมุมที่1แล้วทำการวนเชือกคร่าวเส้นที่2ไปตามแนวยาวโดยสังเกตเครื่องหมายที่ทำไว้ที่เชือกคร่าวเส้นที่1และเนื้ออวนนับตำแหน่งนี้เป็นมุมกระชังมุมที่2ผูกเชือกคร่าวเส้น2ทำเป็นหูกระชังหูที่2แล้วจึงทำการเย็บเพื่อยึดเชือกคร่าวทั้ง2เส้นและเนื้ออวนให้ติดกันค่อยๆทำแบบเดียวกันนี้วนไปจนครบทั้ง4ด้าน 4. เมื่อวนเชือกคร่าวเส้นที่2ครบทั้ง4ด้านแล้วให้เหลือเชือกทิ้งไว้ 2.5 เมตรเพื่อทำขอบกระชังและผูกปลายเชือกเป็นหูก้นกระชังสำหรับผูกกับตุ้มถ่วงน้ำหนักเย็บเชือกและเนื้ออวนส่วนขอบกระชังขอบที่1ให้ติดกันแล้วพักไว้ 5. เย็บส่วนก้นกระชังให้ติดกันครบทุกด้านโดยใช้วิธีการนับตาอวนให้เท่ากับขอบกระชังด้านบน 6. นำเชือกมาเย็บเป็นขอบกระชังและผูกหูก้นกระชังให้ครบทั้ง4ด้านเท่านี้ก็จะได้อวนกระชังที่แข็งแรงทนทานพร้อมนำไปใช้งานเมื่อต้องการติดตั้งกระชังให้ใช้เชือกหรือสายสลิงผูกหูกระชังเข้ากับมุมโครงแผ่ทั้ง4มุมและผูกหูก้นกระชังด้านล่างเข้ากับตุ้มถ่วงน้ำหนักโดยจัดตำแหน่งให้ตุ้มถ่วงน้ำหนักฝังลงสู่พื้นดินใต้น้ำตรึงอวนกระชังแต่ละด้านให้ตึงเพียงเท่านี้ก็จะได้กระชังเลี้ยงปลาจากการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งประชาชนริมฝั่งน้ำในแต่ละภูมิภาคสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

0: ถึงแม้จะเรียนจบปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์แต่ธนกัญญพัฒน์ทิ้งโคตรหรือจูนก็ตัดสินใจก่อนที่จะเรียนจบว่าจะไม่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนอาชีพเดียวที่ใฝ่ฝันคือการเป็นเกษตรกร
1: ก่อนที่จะเรียนจบเนี่ยก็มาปรึกษาคุณพ่อคุณแม่คือเราไปบอกเขาว่าเราอยากกลับมาอยู่บ้านอยากเป็นเกษตรกร
2: ความรู้สึกแรกก็จะเป็นห่วงเหมือนกันว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวแล้วลึกๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ลูกไปอยู่ที่อื่นอยากให้กลับมาอยู่ที่บ้านทำที่กรุงเทพเนี่ยสตาร์ทขั้นแรกเนี่ยจูนบอกว่าเขาจะให้ 20,000 แม่บอกว่าถ้าทํา 20,000 เนี่ยมาทำที่บ้านเรายังไงก็คือได้อยู่แล้ว
1: ก่อนที่จะทำอะไรจูนก็ไปเดินตลาดค่ะ

0: คือไข่ไก่เนี่ยดีก็จะมีเจ้าใหญ่ที่เราไม่สามารถสู้ตลาดเขาได้อยู่แล้วเราก็เลยคิดว่างั้นเลี้ยงเป็ดไข่แล้วกันถ้าคนเมืองเลยได้ทานไข่เป็ดที่สดใหม่เป็นสินค้าของเมืองเลยเองอ่ะมันน่าจะแปลกใหม
1: ่เมื่อการตัดสินใจได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวจูนเริ่มต้นเลี้ยงเป็ดไข่ด้วยการสร้างสรรค์วิธีการเลี้ยงในรูปแบบของตัวเองขึ้นมาโดยแบ่งพื้นที่ให้เป็ดได้ลงเล่นน้ำกินอาหารและนอนเป็นสัดส่วนแยกออกจากกันเป็ดมีพื้นที่อิสระไม่ถูกขังจึงเป็นเป็ดไข่อารมณ์ดีมีคุณภาพ
0: เอาข้อดีข้อเสียของระบบฟาร์มกับไร่ทุ่งมาผสมกันค่ะไร่ทุ่งนะคะข้อดีของเขาคือไข่จะฟองใหญ่เพราะว่าเป็ดเขาได้เล่นน้ำไม่รีแลกซ์ไม่เครียดข้อดีของฟาร์มคือไข่เขาจะสะอาดไม่สกปรกแต่ข้อเสียของระบบฟาร์มคือเป็ดเขาจะเครียดเพราะว่าถูกกักขังหนูก็เลยคิดว่าถ้าเราเอา2ระบบนี้มาพบกันครึ่งทางเขาก็จะไม่เครียดพอไม่เครียดปุ๊บเขาก็จะไข่ฟองใหญ่ปริมาณก็จะเยอะส่วนเรื่องความสะอาดของไข่ถ้าเราให้เขาเล่นตลอดมันก็จะสกปรกใช่ไหมคะแล้วก็ขังเขาเฉพาะตอนกลางคืนไข่ก็จะสะอาดเขาก็ไข่ตามช่องของเขาอย่างเงี้ยค่ะ
1: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นอกจากจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของตัวเองมีเอกลักษณ์เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยังต้องเป็นนักขายที่ดีช่องทางที่ทันสมัยนำเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เพราะเป็นช่องทางการขายที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรงและไม่มีต้นทุน
0: ใช้ช่องทางออนไลน์โดยที่ก็ใช้ Facebook Fanpage ในการขายเป็นหลักเลยค่ะเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องเสียเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงในการขับรถออกไปตลาดไปนั่งรอลูกค้าว่าลูกค้าจะมาซื้อเมื่อไหร่มันทำให้เราเหมือนแบบเสียเวลาแล้วก็เสียค่าน้ำมันเสียค่าใช้จ่ายเราไม่สามารถควบคุมได้เลยหนูก็เลยคิดว่าถ้าเราขายออนไลน์เรารู้ว่าลูกค้าต้องการเท่าไหร่เรากำหนดวันส่งจันทร์พุธศุกร์ส่งในเมืองแล้วเท่ากับว่าเรามีเวลาเหลือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของที่ไร่ได้อีกอะค่ะก็จะเป็นช่องทางออนไลน์เป็นหลักค่ะตอนนี
2: ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นกันหรือยังคะเด็ก
1: จากประสบการณ์ที่เป็นเกษตรกรมาเป็นเวลา3ปีวันนี้จูนได้รับโอกาสเป็นวิทยากรเปิดไร่ให้คนเข้ามาศึกษาดูงานสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ไม่ยากนัก
2: แล้วก็พี่กำลังจะเอาลงเพิ่มอีกประมาณ600ตัว
0: มาดูงานที่ไร่หรือว่าให้ความสนใจไร่ทานธรรมนะคะคือเขาก็อยากจะมาเห็นค่ะว่าเด็กตัวเล็กๆคนนึงที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องเกษตรทำไมถึงมาทำเกษตรได้แล้วมันทำจริงหรือเปล่า
2: คือเราจะมีการคำนวณแล้วคือปศุสัตว์เขาเอาแบบแปลนมาให้ว่าถ้าคุณเลี้ยงเท่านี้
3: ก็มาทำเกษตรอยู่บ้านที่ดินบ้านเราก็มีมาพัฒนาชุมชนมาพัฒนาบ้านเราเองแบบนี้ค่ะก็สามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงน้องแบบนี้ได้ค่ะ
4: ความมั่นคงของหนูคือการเนี่ยมีอย่างนี้มีไร่มีสวนมีความเป็นอยู่ที่บ้านๆไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองมีรายได้ให้ตัวเองเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ชอบแนวคิดของพี่เขาที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
0: เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาเลยคือการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้ตลอดปีแม้ว่าจะเกิดภัยแล้งอะค่ะอย่างเช่นเราต้องทำมีน้ำรองรับแม้ว่าเราจะติดกับแหล่งน้ำก็ตามเนี่ยค่ะคือการบริหารจัดการที่ดินแล้วก็การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรค่ะ

0: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นอกจากจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของตนเองมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยังต้องหาวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของตัวเองอย่างมีเอกลักษณ์คือหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของความมั่น
1: คือเกษตรกรเนี่ยก็ไม่ต่างกับการลงทุนชนิดนึงเลยค่ะถ้าสมมติว่าเรากระจายความเสี่ยงถึงอย่างน้อยเราขายสินค้านั้นไม่ได้แล้วก็มาแปรรูปกลายเป็นว่าเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับสินค้าทางการเกษตรอีกด้วยค่ะคือที่ไร่ของหนูเนี่ยจะเน้นการแปรรูปเป็นหลักเลยสินค้าสดเนี่ยไม่ถึง 30% เลยค่ะที่นำขายออกไปเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราขายสินค้าสดใช่ไหมคะราคาเราต้องอิงตามตลาดกลางแต่ว่าถ้าเราแปรรูปสินค้าเราเพิ่มนวัตกรรมเข้าไปเพิ่มสตอรี่เพิ่มสิ่งที่เราใส่ใจที่เราไม่เหมือนใครเนี่ยราคาเราสามารถตั้งได้เอง

0: ไข่เป็ดที่ออกมาเป็นจำนวนมากในทุกวันจนไม่สามารถขายทันจะนำไปเพิ่มมูลค่าโดยทำเป็นไข่เค็มสมุนไพรโดยพืชสมุนไพรหลากหลายที่ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีในไร่เป็นวัตถุดิบชั้นดีที่จะถูกเก็บเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบในการแปรรูป
1: ถ้าเป็นไอเดียเรื่องการแปรรูปต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของน้องทั้งหมดเลยพอน้องบอกว่าแม่อยากแปรรูปอะไรทุกอย่างเนี่ยของไร่ให้เป็นซีโดเบดแม่ก็คือเหมือนกับว่าหารายละเอียดแล้วก็หาอะไรมาซัพพอร์ตตรงที่เป็นไอเดียเขาว่าคือพูดง่ายๆว่าไม่อยากจะให้เขาทำแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ
0: ทุกขั้นตอนการแปรรูปไข่เค็มสมุนไพรได้รับการเอาใจใส่เพื่อให้ได้ไข่เค็มมีคุณภาพ
2: เหตุผลที่ทำเป็นสมุนไพรเพราะว่าคนไม่ชอบทานไข่เค็มเพราะว่ามันเค็มใช่ไหมคะแล้วก็ไข่เป็ดเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงถ้าสมมติว่าเรามีสมุนไพรอะไรที่ลดคอเลสเตอรอลเนี่ยก็ทำให้คนทานเนี่ยเขาสะดวกใจสบายใจในการทานมากขึ้น
0: ไข่เค็มจะถูกแช่ไว้ในน้ำต้มสมุนไพรที่ถูกทิ้งไว้จนเย็นแล้วเป็นเวลา15วันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทดสอบมาแล้วว่าจะได้รสชาติของไข่เค็มที่เข้มกำลังดีในขั้นตอนการทำไข่เค็มสมุนไพรจะมีไข่บางส่วนที่เปลือกแตกร้าวซึ่งในบางครั้งก็จะทิ้งเพราะไม่สามารถขายได้แต่สำหรับที่นี่ไข่เค็มที่เปลือกร้าวนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปเป็นสินค้าชนิดใหม่ขึ้นมาได้อีก
2: ไข่เค็มที่ต้มสุกอะค่ะที่เป็นไข่เค็มเป็นลูกเอาต้มสุกเวลาต้มเนี่ยเขาจะเปลือกร้าวหนูก็มาแปรรูปเป็นน้ำพริกค่ะ
1: คุณแม่ก็จะเอาสูตรตั้งแต่สมัยยายแล้วก็มีเหมือนกับว่าอะไรที่จะเกิดประโยชน์ให้กับคนทานได้มากที่สุดแม่ก็จะมีสมุนไพรหลากหลายเพื่อที่คนทานเนี่ยกระปุกหนึ่งคุณต้องให้คุณค่าทางอาหารครบแล้วที่สุดก็คือว่าต้องใหม่และสดแล้วก็สะอาดเพื่อที่จะให้ว่าอาหารของเราอยู่อย่างยั่งยืนได
2: ้ก็คือเท่ากับว่าตอนนี้สินค้าทุกอย่างในไร่ก็คือไม่ได้มีการสูญเสียหรือว่าเป็นซีโร่เวสต์อะค่ะเกษตรกรไทยส่วนใหญ่คิดว่าสินค้าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันราคาถูกหรือว่าไม่สำคัญแต่ว่าถ้าเรามองให้ความสำคัญเนี่ยมันสามารถเติบโตได้ไม่ต่างกับสินค้าที่พรีเมียมเหมือนของต่างชาติเลยอะค่ะ
0: การแปรรูปสินค้าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับเกษตรกรยุคใหม่แต่ต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่ลงตัวเพราะคือการขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างมากขึ้นเป็นการเพิ่มความมั่นคงให้กับการเป็นเกษตรกรอีกด้วย

0: จากจุดเริ่มต้นของไร่เกษตรอินทรีย์เล็กๆในหมู่บ้านวิธีการเกษตรแบบปลอดภัยเริ่มขยายไปในชุมชนตำบลสีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลย
1: ก็ผมลูกชาวนาอยู่แล้วเกษียณมาก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรก็ปลูกตะไคร้ปลูกข่าทำสวนผมมันภูมิต้านทานไม่ไหวกลัวจะแพ้ยาผมก็เลยไม่ใช
0: ้สมุนไพรที่ปลูกรอบบ้านกลายเป็นแหล่งรายได้ที่สามารถเข้ามาเก็บไปขายได้แทบทุกวันซึ่งพอเพียงสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้เลี้ยงดูตัวเอง
1: มีแม่ค้าเขาสั่งมาว่าให้เก็บข่าตะไคร้ไว้เอาวันละ50บาทวันละ100อย่างเงี้ยแหละครับแล้วก็ตัดไว้แล้วก็แม่ค้าเขาก็มารับเอาไป
2: สมุนไพรแต่ก่อนเราก็มีขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดใช่ไหมคะที่ไร่แต่ว่ามันไม่เป็นที่ต้องไม่เพียงพอต่อความต้องการหนูก็

รับซื้อจากชาวบ้านที่เขาปลูกสมุนไพรปลอดสารนะคะอยากเริ่มแรกเนี่ยเราก็เอากลุ่มชาวบ้านเราเอากลุ่มเล็กๆก่อนพาทำให้เขาเห็นแต่พอที่แม่เอามาเนี่ยประมาณแค่5คน

0: แกก็มาเอามาสั่งแล้วก็เอาไปส่งให้บางครั้งก็มาเอาทีละ200 300นะครับ
1: เมื่อการปลูกแบบอินทรีย์มีตลาดรับซื้อสมุนไพรที่แน่นอน
2: ประตูสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะวันนี้เอาอะไรมาส่งคะได้ครบ
1: ไร่ทานธรรมเป็นสถานที่ที่รับซื้อสมุนไพรทุกชนิดที่ปลูก
2: วันนี้เท่าไหร่อะคะ
3: 300ค่ะ
2: ไปแนะนำเลยเพราะว่าตอนนี้ถ้ามี
1: นอกเหนือจากการเอาสมุนไพรมาขายนี่ยังเป็นจุดที่แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานอีกด้วย
2: อย่างต่ำหนึ่งตันแล้วพวกไผ่พวกนั้นก็ได้นะคะขมิ้นดักแด้ก็ต้องการเยอะนะคะขมิ้นดักแด้ขมิ้นชัน
4: ถ้าเราต้องสตริกมากเรื่องต้องเป็นอินทรีย์ 100% เนี่ยเขาจะไม่ทำทุกคนที่ปลูกให้แม่เนี่ยแม่ก็พยายามที่ว่าขอให้เป็นปลอดภัยขอไม่ให้ใช้ปุ๋ยไม่ให้ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ต้องมีอะไรพวกนี้แต่ถ้าคนไหนเนี่ยกลัวไม่งามให้มาเอาขี้เป็ด
5: มันเป็นความเชื่อของแต่ละคนถ้าเราไปเปลี่ยนความคิดของคนเก่าเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนหนูก็ชนิดที่ว่าเน้นการกระทำให้เขาเห็นเลยค่ะว่าแม้ว่าคุณไม่ใส่ยาคนก็รับซื้
0: อเราทำอย่างนี้ไปปลูกตัดไปขายเนี่ยก็ถือว่าจุนเจือครอบครัวไป
4: แล้วทีนี้พอทุกคนเห็นคุณลุงขายได้คนอื่นก็มันก็มีรายได้นะวันละ300หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยปากต่อปากตอนนี้ก็ถ้าบอกว่าไร่ทานธรรมเนี่ยทุกคนก็อยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องที่จะทําเกษตรอินทรีย์ค่ะ
1: การทําเกษตรอินทรีย์นอกจากจะทําเพื่อตนเองยังสามารถขยายเข้าสู่ชุมชนให้เข้ามาเป็นเครือข่ายและจะทําให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของทั้งตัวเกษตรกรและชุมชน
0: โอ้ดีครับดีมากดีมากอยากให้พวกวัยรุ่นมาเอาเป็นตัวอย่างอย่างนี้แหละครับเพราะว่ามันปลอดสารพิษพวกยาฆ่าแมลงก็ไม่มีของอินทรีย์เนี่ยมันดีทุกอย่างเลยมันดีเลย

0: มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with ลัดซึกซูห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลัดซึกซูนะคะ
1: ค่ะพี่เนทช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลวันแม่นะคะวันนี้พี่ทรายก็ไปเก็บดอกมะลิจากสวนไม้หอมมาด้วยค่ะเอาดอกมะลิไปทำอะไรดีคะช่วงนี
0: ้พี่เนทว่าไปทำสครับดอกมะลิกันไหมคะ
1: ดีเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันได้เลยค่ะ

0: วนะคะนอกจากจะผัดเซลล์ผิวได้ก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ช่วยให้ผ่อนคลายได้แหละค่ะ
1: ดีเลยค่ะพี่เนทงั้นเราไปสครับผิวกันดีกว่าสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์
0: กดแชร์
1: เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with ลอซึกห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลอซึกสกูลนะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้ะ

อกดารานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยปรับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ใหญ่เลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น 7:00 นยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้น

0: แล้วคืออะไรหรอครับ
1: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
2: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: ึงแม้จะเรียนจบปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์แต่ธนกัญญพัฒน์ทิ้งโคตรหรือจูนก็ตัดสินใจก่อนที่จะเรียนจบว่าจะไม่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนอาชีพเดียวที่ใฝ่ฝันคือการเป็นเกษตรกร
1: ก่อนที่จะเรียนจบเนี่ยก็มาปรึกษาคุณพ่อคุณแม่คือเราไปบอกเขาว่าเราอยากกลับมาอยู่บ้านอยากเป็นเกษตรกร
2: ความรู้สึกแรกก็จะเป็นห่วงเหมือนกันว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวแล้วลึกๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ลูกไปอยู่ที่อื่นอยากให้กลับมาอยู่ที่บ้านทำที่กรุงเทพเนี่ยสตาร์ทขั้นแรกเนี่ยจูนบอกว่าเขาจะให้ 20,000 แม่บอกว่าถ้าทํา 20,000 เนี่ยมาทำที่บ้านเรายังไงก็คือได้อยู่แล้ว
1: ก่อนที่จะทำอะไรจูนก็ไปเดินตลาดค่ะคือไข่ไก่เนี่ยดีก็จะมีเจ้าใหญ่ที่เราไม่สามารถสู้ตลาดเขาได้อยู่แล้วเราก็เลยคิดว่างั้นเลี้ยงเป็ดไข่แล้วกันถ้าคนเมืองเลยได้ทานไข่เป็ดที่สดใหม่เป็นสินค้าของเมืองเลยเองอ่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่
0: เมื่อการตัดสินใจได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวจูนเริ่มต้นเลี้ยงเป็ดไข่ด้วยการสร้างสรรค์วิธีการเลี้ยงในรูปแบบของตัวเองขึ้นมาโดยแบ่งพื้นที่ให้เป็ดได้ลงเล่นน้ำกินอาหารและนอนเป็นสัดส่วนแยกออกจากกันเป็ดมีพื้นที่อิสระไม่ถูกขังจึงเป็นเป็ดไข่อารมณ์ดีมีคุณภาพ

0: เอาข้อดีข้อเสียของระบบฟาร์มกับไร่ทุ่งมาผสมกันค่ะไร่ทุ่งนะคะข้อดีของเขาคือไข่จะฟองใหญ่เพราะว่าเป็ดเขาได้เล่นน้ำไม่รีแลกซ์ไม่เครียดข้อดีของฟาร์มคือไข่เขาจะสะอาดไม่สกปรกแต่ข้อเสียของระบบฟาร์มคือเป็ดเขาจะเครียดเพราะว่าถูกกักขังหนูก็เลยคิดว่าถ้าเราเอา2ระบบนี้มาพบกันครึ่งทางเขาก็จะไม่เครียดพอไม่เครียดปุ๊บเขาก็จะไข่ฟองใหญ่ปริมาณก็จะเยอะส่วนเรื่องความสะอาดของไข่ถ้าเราให้เขาเล่นตลอดมันก็จะสกปรกใช่ไหมคะแล้วก็ขังเขาเฉพาะตอนกลางคืนไข่ก็จะสะอาดเขาก็ไข่ตามช่องของเขาอย่างเงี้ยค่ะ
1: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นอกจากจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของตัวเองมีเอกลักษณ์เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยังต้องเป็นนักขายที่ดีช่องทางที่ทันสมัยนำเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เพราะเป็นช่องทางการขายที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรงและไม่มีต้นทุน
0: ใช้ช่องทางออนไลน์โดยที่ก็ใช้ Facebook Fanpage ในการขายเป็นหลักเลยค่ะเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องเสียเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงในการขับรถออกไปตลาดไปนั่งรอลูกค้าว่าลูกค้าจะมาซื้อเมื่อไหร่มันทำให้เราเหมือนแบบเสียเวลาแล้วก็เสียค่าน้ำมันเสียค่าใช้จ่ายเราไม่สามารถควบคุมได้เลยหนูก็เลยคิดว่าถ้าเราขายออนไลน์แล้วรู้ว่าลูกค้าต้องการเท่าไหร่แล้วกำหนดวันส่งจันทร์พุธศุกร์ส่งในเมืองแล้วเท่ากับว่าเรามีเวลาเหลือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของที่ไร่ได้อีกอะค่ะก็จะเป็นช่องทางออนไลน์เป็นหลักค่ะตอนนี
2: ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นกันหรือยังคะเด็กๆ
1: จากประสบการณ์ที่เป็นเกษตรกรมาเป็นเวลา3ปีวันนี้จูนได้รับโอกาสเป็นวิทยากรเปิดไร่ให้คนเข้ามาศึกษาดูงานสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้นัก
2: แล้วก็พี่กำลังจะเอาลงเพิ่มอีกประมาณ600ตัว
0: มาดูงานที่ไร่หรือว่าให้ความสนใจไร่ทานธรรมนะคะคือเขาก็อยากจะมาเห็นเขาว่าเด็กตัวเล็กๆคนนึงที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องเกษตรทำไมถึงมาทำเกษตรได้แล้วมันทำจริงหรือเปล่า
2: คือเราจะมีการคำนวณแล้วคือปศุสัตว์เขาเอาแบบแปลนมาให้ว่าถ้าคุณเลี้ยงเท่านี้
3: ก็มาทำเกษตรอยู่บ้านที่ดินบ้านเราก็มีมาพัฒนาชุมชนมาพัฒนาบ้านเราเองแบบนี้ค่ะก็สามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงน้องแบบนี้ได้ค่ะ
4: ความมั่นคงของหนูคือการเนี้ยมีอย่างนี้มีไร่มีสวนมีความเป็นอยู่ที่บ้านๆไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองมีรายได้ให้ตัวเองเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ชอบแนวคิดของพี่เขาที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
0: เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาเลยคือการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้ตลอดปีแม้ว่าจะเกิดภัยแล้งอะค่ะอย่างเช่นเราต้องทำมีน้ำรองรับแม้ว่าเราจะติดกับแหล่งน้ำก็ตามเนี่ยค่ะคือการบริหารจัดการที่ดินแล้วก็การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรค่ะ

0: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นอกจากจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของตนเองมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยังต้องหาวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของตัวเองอย่างมีเอกลักษณ์คือหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของความมั่นคง
1: คือเกษตรกรเนี่ยก็ไม่ต่างกับการลงทุนชนิดนึงเลยค่ะถ้าสมมติว่าเรากระจายความเสี่ยงถึงอย่างน้อยเราขายสินค้านั้นไม่ได้แล้วก็มาแปรรูปกลายเป็นว่าเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับสินค้าทางการเกษตรอีกด้วยอะค่ะคือที่ไร่ของหนูเนี่ยจะเน้นการแปรรูปเป็นหลักเลยสินค้าสดเนี่ยไม่ถึง 30% เลยค่ะที่นำขายออกไปเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราขายสินค้าสดใช่ไหมคะราคาเราต้องอิงตามตลาดกลางแต่ว่าถ้าเราแปรรูปสินค้าเราเพิ่มนวัตกรรมเข้าไปเพิ่มสตอรี่เพิ่มสิ่งที่เราใส่ใจที่เราไม่เหมือนใครเนี่ยราคาเราสามารถตั้งได้เอง
0: ไข่เป็ดที่ออกมาเป็นจำนวนมากในทุกวันจนไม่สามารถขายทันจะนำไปเพิ่มมูลค่าโดยทำเป็นไข่เค็มสมุนไพรโดยพืชสมุนไพรหลากหลายที่ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีในไร่เป็นวัตถุดิบชั้นดีที่จะถูกเก็บเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบในการแปรรูป
2: ถ้าเป็นไอเดียเรื่องการแปรรูปต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของน้องทั้งหมดเลยพอน้องบอกว่าแม่อยากแปรรูปอะไรทุกอย่างเนี่ยของได้ให้เป็นซีโดเบดแม่ก็คือเหมือนกับว่าหารายละเอียดแล้วก็หาอะไรมาซัพพอร์ตตรงที่เป็นไอเดียเขาว่าคือพูดง่ายๆว่าไม่อยากจะให้เขาทำแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ
0: ทุกขั้นตอนการแปรรูปไข่เค็มสมุนไพรได้รับการเอาใจใส่เพื่อให้ได้ไข่เค็มมีคุณภาพ
1: เหตุผลที่ทำเป็นสมุนไพรเพราะว่าคนไม่ชอบทานไข่เค็มเพราะว่ามันเค็มใช่ไหมคะแล้วก็ไข่เป็ดเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงถ้าสมมติว่าเรามีสมุนไพรอะไรที่ลดคอเลสเตอรอลเนี่ยก็ทำให้คนทานเนี่ยเขาสะดวกใจสบายใจในการทานมากขึ้น
0: ไข่เค็มจะถูกแช่ไว้ในน้ำต้มสมุนไพรที่ถูกทิ้งไว้จนเย็นแล้วเป็นเวลา15วันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทดสอบมาแล้วว่าจะได้รสชาติของไข่เค็มที่เข้มกำลังดี

0: ในขั้นตอนทำไข่เค็มสมุนไพรจะมีไข่บางส่วนที่เปลือกแตกร้าวซึ่งในบางครั้งก็จะทิ้งเพราะไม่สามารถขายได้แต่สำหรับที่นี่ไข่เค็มที่เปลือกร้าวนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปเป็นสินค้าชนิดใหม่ขึ้นมาได้อีก
1: ไข่เค็มที่ต้มสุกอะค่ะที่เป็นไข่เค็มเป็นลูกเอาต้มสุกเวลาต้มเนี่ยเขาจะเปลือกร้าวหนูก็มาแปรรูปเป็นน้ำพริกค่ะ
2: คุณแม่ก็จะเอาสูตรตั้งแต่สมัยยายแล้วก็มีเหมือนกับว่าอะไรที่จะเกิดประโยชน์ให้กับคนทานได้มากที่สุดแม่ก็จะมีสมุนไพรหลากหลายเพื่อที่คนทานเนี่ยกระปุกหนึ่งคุณต้องให้คุณค่าทางอาหารครบแล้วที่สุดก็คือว่าต้องใหม่และสดแล้วก็สะอาดเพื่อที่จะให้ว่าอาหารของเราอยู่อย่างยั่งยืนได
1: ้ก็คือเท่ากับว่าตอนนี้สินค้าทุกอย่างในไร่ก็คือไม่ได้มีการสูญเสียหรือว่าเป็นซีโร่เวสต์อะค่ะเกษตรกรไทยส่วนใหญ่คิดว่าชอบคิดว่าสินค้าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันราคาถูกหรือว่าไม่สำคัญแต่ว่าถ้าเรามองให้ความสำคัญเนี่ยมันสามารถเติบโตได้ไม่ต่างกับสินค้าที่พรีเมียมเหมือนของต่างชาติเลยอะค่ะ
0: การแปรรูปสินค้าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับเกษตรกรยุคใหม่แต่ต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่ลงตัวเพราะคือการขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างมากขึ้นยังจะเป็นการเพิ่มความมั่นคงให้กับการเป็นเกษตรกรอีกด้วย

0: จากจุดเริ่มต้นของไร่เกษตรอินทรีย์เล็กๆในหมู่บ้านวิธีการเกษตรแบบปลอดภัยเริ่มขยายไปในชุมชนตำบลสีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลย
1: ก็ผมมันลูกชาวนาอยู่แล้วเกษียณมาก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรก็ปลูกตะไคร้ปลูกข่าทำสวนผมมันภูมิต้านทานไม่ไหวกลัวจะแพ้ยาผมก็เลยไม่ใช
0: ้สมุนไพรที่ปลูกรอบบ้านกลายเป็นแหล่งรายได้ที่สามารถเข้ามาเก็บไปขายได้แทบทุกวันซึ่งพอเพียงสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้เลี้ยงดูตัวเอง
1: มีแม่ค้าเขาสั่งมาว่าให้เก็บข่าตะไคร้ไว้เอาวันละ50บาทวันละ100อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัดไว้แล้วก็แม่ค้าเขาก็มารับเอาไป
2: สมุนไพรแต่ก่อนเราก็มีขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดใช่ไหมคะที่ไร่แต่ว่ามันไม่เป็นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการหนูก็รับซื้อจากชาวบ้านที่เขาปลูกสมุนไพรปลอดสารนะคะ
3: อยากเริ่มแรกเนี่ยเราก็เอากลุ่มชาวบ้านเราเอากลุ่มเล็กๆก่อนพาทำให้เขาเห็นแต่พอที่แม่เอามาเนี่ยประมาณแค่5คนแต่พอ5คนปุ๊บเนี่ยคือเขาทำอินทรีย์แล้วขายให้เราเนี่ยเขาขายได้ตลอด
2: ก็คือถ้าใครมีเราก็จะไปบอกเขาล่วงหน้า1วันแล้วเขาก็วันต่อมาเขาก็จะขับมอเตอร์ไซค์มาส่งที่ไร
1: ่เวลาเพิ่นทำไข่ทำเครื่องสวนครัว

0: มาเอามาสั่งแล้วก็เอาไปส่งให้บางครั้งก็มาเอาทีละ 2-300 นะครับ
1: เมื่อการปลูกแบบอินทรีย์มีตลาดรับซื้อสมุนไพรที่แน่นอน
2: ป้าตุ๊กสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะวันนี้เอาอะไรมาส่งคะได้ครบ
1: ไร่ทานธรรมเป็นสถานที่ที่รับซื้อสมุนไพรทุกชนิดที่ปลูก
2: วันนี้เท่าไหร่อะคะ
3: 300ค่ะ
2: ไปแนะนำเลยเพราะว่าตอนนี้ถ้ามี
1: นอกเหนือจากการเอาสมุนไพรมาขายนี่ยังเป็นจุดที่แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานอีกด้วย
2: อย่างต่ำหนึ่งตันแล้วพวกไผ่พวกนั้นก็ได้นะคะขมิ้นดักแด้ก็ต้องการเยอะนะคะขมิ้นดักแด้ขมิ้นชัน
4: ถ้าเราต้องสตริกมากเรื่องต้องเป็นอินทรีย์ 100% เนี่ยเขาจะไม่ทำทุกคนที่ปลูกให้แม่เนี่ยแม่ก็พยายามที่ว่าขอให้เป็นปลอดภัยขอไม่ให้ใช้ปุ๋ยไม่ให้ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ต้องมีอะไรพวกนี้แต่ถ้าคนไหนเนี่ยกลัวไม่งามให้มาเอาขี้เป็ด
5: มันเป็นความเชื่อของแต่ละคนถ้าเราไปเปลี่ยนความคิดของคนเก่าเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนหนูก็ชนิดที่ว่าเน้นการกระทำให้เขาเห็นเลยค่ะว่าแม้ว่าคุณไม่ใส่ยาคนก็รับซื้
0: อเราทำอย่างนี้ไปปลูกตัดไปขายเนี่ยก็ถือว่าจุนเจือครอบครัวไป
4: แล้วทีนี้พอทุกคนเห็นคุณลุงขายได้คนอื่นก็มันก็มีรายได้นะวันละ300หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆปากต่อปากตอนนี้ก็ถ้าบอกว่าไร่ทานธรรมเนี่ยทุกคนก็อยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องที่จะทำเกษตรอินทรีย์ค่ะ
1: การทำเกษตรอินทรีย์นอกจากจะทำเพื่อตนเองยังสามารถขยายเข้าสู่ชุมชนให้เข้ามาเป็นเครือข่ายและจะทำให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของทั้งตัวเกษตรกรและชุมชน
0: โอ้ดีครับดีมากดีมากอยากให้พวกวัยรุ่นมาเอาเป็นตัวอย่างอย่างนี้แหละครับเพราะว่ามันปลอดสารพิษพวกยาฆ่าแมลงก็ไม่มีของอินทรีย์เนี่ยมันดีทุกอย่างเลยมันดีเลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เคยรู้สึกไหมว่าทำไมคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองถึงปล่อยให้พื้นที่เหล่านี้กลายเป็นเพียงแค่พื้นที่ว่างเปล่าไร้ประโยชน์ทั้งที่จริงแล้วเราสามารถเปลี่ยนพื้นที่เหล่านี้ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีประโยชน์และช่วยแก้ปัญหาต่างๆรอบตัวเราได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจการปลูกผักในเมืองคือข้อเสนอดีๆที่เรากำลังจะบอกคุณ
2: การปลูกผักในพื้นที่แค่นี้ช่วยเราได้มากขนาดนั้นเลยเหรอคะ
1: ได้สิคะดิวมิสซิสกีนสาวโลกสวยหัวใจสีเขียวจะพาคุณไปหาคำตอบเองการปลูกผักในเมืองสามารถปลูกได้ที่ไหนบ้างใครสนใจมาฟังพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับท่านที่มีพื้นที่ว่างสามารถปลูกลงในแปลงโดยมีขั้นตอนในการปลูกดังนี้ค่ะ 1. การพรวนดินใช้จอบขุดลึกประมาณ6นิ้วตักดินไว้ 7-15 วันการพรวนดินทำให้ดินมีโครงสร้างที่ดีขึ้นสามารถกำจัดพืชในดินกำจัดไขแมลงหรือว่าโรคพืชที่อยู่ในดิน 2. การยกแปลงใช้จอบพรวนยกแปลงสูงประมาณ 4-5 นิ้วจากผิวดินโดยมีความกว้างประมาณ 1-1.20 เมตรความยาวของแปลงนั้นควรอยู่ในทิศเหนือทิศใต้ทั้งนี้เพื่อให้ผักได้รับแสงแดดทั่วทั้งแปลง3. การปรับปรุงเนื้อดินเนื้อดินที่ปลูกผักควรเป็นดินร่วนแต่สภาพดินนั้นอาจเป็นดินทรายหรือว่าดินเหนียวจำเป็นต้องปรับปรุงให้เนื้อดินดีขึ้นโดยการใส่ปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยคอกอัตราประมาณ 2-3 กิโลกรัมต่อเนื้อที่1ตารางเมตรคลุกเคล้าให้เข้ากัน 4. การกำหนดหลุมปลูกจะกำหนดภายหลังจากการเลือกผักชนิดต่างๆเพราะว่าผักแต่ละชนิดจะใช้ระยะปลูกที่ต่างกันเช่นคะน้าควรใช้ระยะ10 คูณ 10 เซนติเมตรผักบุ้งจะเป็น5 คูณ 5 เซนติเมตร

0: อนแล้วอย่างนี้คนที่อยู่ทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์หรือคอนโดมิเนียมที่เขามีพื้นที่นิดเดียวจะปลูกผักยังไงล่ะคะ
1: นี่ก็เป็นข้อสงสัยที่ชาวเมืองหลายๆคนกำลังสงสัยกันอยู่เลยล่ะค่ะซึ่งมิสซิสกีนจะอธิบายเรื่องการปลูกผักที่เหมาะกับสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัดนั่นก็คือการปลูกผักในภาชนะนั่นเองการปลูกผักในภาชนะต่างๆเหมาะกับผู้ที่มีพื้นที่บ้านจำกัดหรือบ้านที่นิยมปลูกผักในภาชนะกึ่งไม้ประดับซึ่งข้อดีของการปลูกผักในภาชนะก็คือประหยัดพื้นที่ในการปลูกสามารถเคลื่อนย้ายจัดวางปรับเปลี่ยนตำแหน่งของภาชนะผักได้สะดวกต่อการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิตสามารถนำผักที่ปลูกในภาชนะไปวางตกแต่งในสวนหย่อมหรือจัดเป็นสวนประดับก็ได
2: ้ถ้าผมสนใจจะเริ่มปลูกผมจะต้องทำยังไงเริ่มตรงไหนแล้วปลูกอะไรดีล่ะครับ
1: คำถามยอดฮิตสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเริ่มปลูกผักก็คือถ้าอยากจะปลูกควรเริ่มต้นยังไงใครมีคำถามนี้อยู่ในใจลองมาฟังขั้นตอนง่ายๆแล้วทำตามไปเลยนะจ๊ะขั้นตอนการปลูกผักในภาชนะต่างๆ 1. การเตรียมอุปกรณ์สามารถใช้วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนเช่นกะละมังกระถางยางรถยนต์ถังน้ำหากภาชนะใดมีการปนเปื้อนน้ำมันหรือว่าสารเคมีต่างๆให้ทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาใช้และให้จัดตกแต่งกระถางก่อนนำมาปลูกผักเช่นตัดปากตัดก้นหรือทำขอบเพื่อให้กระถางคงทนและสวยงามควรเจาะรูเพื่อระบายน้ำด้วย 2. การเลือกผักที่จะปลูกมีความสำคัญมากนอกจากเลือกผักที่เหมาะสมกับภาชนะที่ปลูกแล้วควรเลือกปลูกผักที่มีการบริโภคภายในครอบครัวเป็นประจำเพราะจะทำให้ผักที่ปลูกนั้นได้รับความสนใจและก็มีการนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก
2: ผมเลือกสถานที่และผักที่จะปลูกได้แล้วทีนี้ต้องทำยังไงต่อล่ะครับ
1: ถามได้ดีมากเลยจ้ะพ่อหนุ่มหัวใจสำคัญในการปลูกผักก็คือการเตรียมดินนั่นเองเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยขั้นตอนที่3นั่นก็คือการเตรียมดินดินที่ใช้ปลูกในภาชนะต้องเตรียมให้ดีและเหมาะสมกับผักแต่ละชนิดการเตรียมดินสำหรับการปลูกผักในภาชนะสามารถทำได้เองโดยมีส่วนผสมดังนี้ดินร่วน1ส่วนขี้เถ้าแกลบ1ส่วนมะพร้าวสับ1ส่วนปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยคอก1ส่วนนำทั้ง4ส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันให้ดีก่อนนำลงปลูกหากภาชนะรูใหญ่ดินจะรั่วออกได้ให้นำหินหรือว่าเศษกระเบื้องวางทับก่อนถ้าส่วนผสมดังกล่าวไม่สามารถหาได้อาจใช้ปุ๋ยคอกผสมใบพืชผุใบไม้ผุผสมกับดินก็ได้และหากไม่สะดวกที่จะผสมดินใช้เองสามารถหาซื้อดินผสมสำเร็จที่มีขายอยู่ทั่วไปมาใช้ก็ได้เก่งมากทุกๆคนต่อไปจะเป็นการปลูกผักลงภาชนะแล้วนะ4การปลูกผักลงภาชนะคือสามารถทำได้ทั้งปลูกและใช้เมล็ดหว่านหรือหยอดลงภาชนะเลยหรือเพาะต้นกล้าก่อนแล้วจึงนำมาปลูกลงในภาชนะหรือผักบางชนิดสามารถปักชำลงภาชนะได้เลยวิธีหว่านหรือว่าหยอดเมล็ดโดยหว่านเมล็ดลงในภาชนะโดยการระยะห่างของเมล็ดหรือหลุมที่หยอดให้เหมาะสมกับชนิดของผักผักที่นิยมปลูกใช้เมล็ดได้แก่ผักชีผักบุ้งจีนตังต้นและการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ผักชนิดซองนั้นเราควรเลือกดูรายละเอียดดังนี้ 1. ชื่อพันธุ์ผักต้องตรงกับที่เราต้องการ 2. ดูเปอร์เซ็นต์ความงอกควรเลือกซองที่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงๆปกติไม่ต่ำกว่า 80% 3. ดูวันผลิตและวันหมดอายุควรเลือกซองที่มีวันหมดอายุเหลือมากที่สุดแต่ไม่น้อยกว่า1ปีวิธีเพาะต้นกล้าผักก่อนปลูกนำต้นกล้าผักที่เพาะเมล็ดได้ในระยะที่เหมาะโดยสังเกตจากลักษณะของลำต้นและระบบรากฝอยถ้าสมบูรณ์ก็สามารถย้ายต้นกล้าผักลงปลูกได้เลยผักที่นิยมปลูกวิธีนี้ได้แก่ผักคะน้าผักกาดขาวผักกาดเขียวผักกาดหอมกระหล่ำปลีปูเล่กระเพราโหระพาเป็นต้นวิธีนำส่วนของผักมาปักชำผักที่สามารถนำมาปลูกแบบปักชำได้ในภาชนะเช่นสะระแหน่ชะพลูหอมแบ่งตะไคร้การปักชำต้องดูว่าผักแต่ละชนิดใช้ส่วนใดในการปักชำได้ผักบางชนิดมีรากลึกกระถางที่ใช้ปักชำควรมีความลึกที่เหมาะสมต่อผักด้วยหรือผักบางชนิดต้องใช้ไม้ปักเพื่อพยุงลำต้นผักให้ตั้งตรงและป้องกันการกระทบกระเทือนเวลารดน้ำในช่วงแรกๆของการปักชำด้วยเอาล่ะมาลงมือทำพร้อมๆกันเลยจำได้ไหมสำหรับการปลูกผักในภาชนะขั้นตอนแรกคลุกเคล้าส่วนผสมของดินให้เข้ากันขั้นตอนที่2เลือกเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการจะปลูกขั้นตอนที่3ขุดหลุมสำหรับหยอดเมล็ดขั้นตอนสุดท้ายกลบดินที่หยอดเมล็ดลงไปและรดน้ำให้ดินในภาชนะมีความชุ่มชื้นพ่อหนุ่มคนนี้ นี่ขั้นตอนก็เหมือนกันเลยจ้ารวนดินขุดหลุมให้มีระยะห่างที่พอเหมาะสำหรับการหย่อนเมล็ดผักที่จะปลูกหลังจากนั้นก็รดน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นค่ะทุกๆคนต่อไปจะถึงเวลาของการดูแลรักษาผักในภาชนะที่เราปลูกกันแล้ว5ผักที่ปลูกในภาชนะสามารถทำการดูแลรักษาได้ง่ายโดยคอยรดน้ำให้ดินในภาชนะมีความชุ่มชื้นสม่ำเสมอควรกำจัดวัชพืชพรวนดินและใส่ปุ๋ยหากผักมีการเจริญเติบโตไม่ดีควรเปลี่ยนดินเมื่อมีการปลูกผักในครั้งต่อไปหรือปลูกผักใหม่ในภาชนะเดิมถ้าหากสถานที่ที่วางภาชนะที่ปลูกผักอยู่ได้รับแสงแดดไม่เพียงพอสามารถย้ายภาชนะไปวางในที่ที่มีแสงเพียงพอได้6ส่วนการเก็บเกี่ยวนั้นหากเป็นผักที่บริโภคใบให้เก็บใบล่างไปก่อนเหลือยอดบนไว้ให้เจริญเติบโตต่อไปเช่นผักกาดคะน้าปูเล่ถ้าเป็นผักที่ใช้ยอดอ่อนบริโภคคุณเลือกเก็บเฉพาะยอดเท่านั้นจะทำให้ผักมีการแตกยอดอ่อนเจริญเติบโตให้เราได้ใช้บริโภคอีกเช่นสะระแหน่กระเพราโหระพาเห็นไหมล่ะว่าการปลูกผักในเมืองสำหรับกินเองถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทางออกที่แต่ละคนสามารถลงมือทำเพื่อช่วยกันสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นได้เรียกว่าอย่างน้อยก็ต้องทำให้ตัวเองครอบครัวชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ไม่มากนักสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพได้มากขึ้นแทนที่จะต้องหวังพึ่งตลาดเพียงอย่างเดียวที่สำคัญยังสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่รอบๆตัวคุณให้มีประโยชน์และรู้สึกสดชื่นสบายตาทุกครั้งที่มองออกไปแบบนี้วันนี้ทุกคนคงรู้แล้วสินะว่าการปลูกผักในเมืองมันดีขนาดไหนว่าแต่ไม่ต้องรดน้ำแบบนี้ก็ได้มิสเตอร์สกินเปียกหมดแล้วว้าย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องยีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: มันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

0: ั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: เพื่อนๆมาสนุกกันที่เมืองลพบุรีเมืองที่เต็มไปด้วยลิงค่ะ
1: และตอนนี้นะคะเฟย์ก็โดนน้องปะแป้งจนหน้าเฟย์นวลไปหมดแล้ว
2: อีก
3: ครั้งนึงค่ะมันไม่ใช่แป้งหรอกครับเป็นดินสอพองใส่น้ำอบต่างหากหอมไหมล่ะครับ
0: หืมทั้งหอมทั้งเย็นเลยนะคะน้องอาร์ต
3: เพราะดินสอพองที่ลพบุรีมีเยอะนะครับ
0: ก็เพราะพี่เฟย์กับพี่ปันรู้ไงคะว่าที่ลพบุรีเนี่ยมีดินสอพองเยอะก็เลยอยากจะให้น้องอาร์ตเนี่ยพาไปดูวิธีการทำดินสอพองสักหน่อย
3: ถ้าอย่างนั้นต้องไปตอนนี้เลยนะครับไม่งั้นจะเจอแดดร้อนมากนี่ก็ร้อนแล้วนะครับ
0: หืมใช่ค่ะน้องอาร์ตถ้างั้นน้องอาร์ตนำทางไปเลย
2: ไป
0: ไปเรา
2: ไปกันเลยดีกว่า
0: อยู่ไม่ไกลมากใช่ไหมคะ
3: ไม่ไกลมากหรอกครับ
0: นี่เขาน้องอาร์ตเขากำลังทำดินสอพองกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับว่าเราอยากจะดูดินสอพองครับ
4: ค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้ของบ้านพี่เก๋เองชาวบ้านกำลังหยอดตากดินสอพองอยู่พอดีเลยค่ะเชิญเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยนะคะ
6: แล้วดินสอพองนี่เป็นชื่อของดินหรือว่าเอาดินมาผสมกับอะไร
4: เลยอันนี้คือเป็นดินเลยค่ะเปิดหน้าดินพื้นที่เราอยู่ที่น้องเหยียบอยู่เนี่ยค่ะพอเปิดหน้าดินดำไป10-20เมตรอะค่ะเราก็จะเจอดินขาวตัวนี้ที่เรียกว่าดินมาร
6: แต่พอมองไกลๆแล้วเหมือนทรายเลยค
4: ่
6: ะ
4: อันนั้นคือดินดิบที่เรายังใช้งานไม่ได
6: ้แล้วดินมานี่มีทุกจังหวัดเลยเหรอคะ
4: จะมีที่จังหวัดเราจังหวัดเดียวแล้วที่ตำบลที่เราอยู่อะค่ะคือตำบลทะเลชุบศร
6: หืออย่างนี้นี่พวกเราขอลองดีบ้างได้ไหมคะ
4: ค่ะเดี๋ยวลองหยอดได้เลยนะคะถ้าเกิดไม่กลัวเปื้อนค่ะลองไปหยอดดูได
6: ้จะหยอดกันไหม
2: เย็นจังเลยค่ะนี่ใส่น้ำแข็งด้วยหรือเปล่าคะ
4: เปล่าค่ะคือเนื้อดินแท้ๆ 100% เลยมันจะมีค่าความเย็นของมันในตัวค่ะใส่ในนี้เลยค่ะแต่ไม่ต้องเยอะนะลูกใส่เข้าไปเลยค่ะ
6: ไ
4: ม่แค่นั้นแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ไปหยอดเลยค่ะเนี่ยใส่นี่ไปไหวไหมอ่ะไปลองหยอดได้เลยค่ะเนี่ยแต่หาตรงข้ามนี่เลยค่ะกดเลยลูกกดเลยค่ะลูกกดเลย
6: มาหนูพี่ปั้น
4: กดยกขึ้นยกขึ้นได้มาลองหยอดใกล้ๆลูกชิดๆนะกดค่ะ
2: ลองมั่ง
4: วางเบาๆวางเบาๆกดเลยลูกกดกดครับกดพออ่ะพอเยอะไปหนักมือไปหนักมือไปนั่นแหละ
2: พี่เฟย์เอาลงไปเลยค่ะเอาวางลงไปเลยพี่เฟย์เอาวางลงไปเลยค่ะเรื่องนี้พี่เฟย์กดพ
4: อสวยแล้วใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เด็กๆ เดี๋ยวต่อไปพี่นะจะพาไปดูวิธีการผลิตดินสอพองนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยกันเลยดีกว่าเนาะตรงนี้เราพอกันได้แล้วไปค่ะตามพี่มาค่ะเด็กๆเดี๋ยวพี่จะให้เด็กๆได้ลองดูวิธีการทำดินสอพองนะคะ
6: อันนี้นี่คือบ่ออะไรอ่ะ
4: อันนี้คือบ่อพักดินสอพองค่ะมันยังอันนี้คือดินสอพองแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่ตกตะกอนอันนี้คือบ่อที่ตกตะกอนแล้วที่หนูลองหยอดกันเมื่อกี้ไงคะน้าเข้ามาพอดีค่ะเดี๋ยวลองให้น้าเขาฉีดไล่ดินให้ดูเนาะ
6: ได
0: ้อันนี้ก็คือวิธีแรกเลย
4: ใช่ค่ะได้แหละพอเขาฉีดน้ำแป้งก็จะดูดมาใส่ดินนี
0: ้นี่คือแป้งจะร่วงมาหมดเลยเหรอ
4: ใช่ค่ะแล้วพวกเศษหินเศษดินเศษทรายก็อยู่ตรงนั้นไงเนี่ยค่ะ
0: อ๋อแล้วน้ำสีขาวก็จะไหล
4: ไหลลงมาค่ะแล้วก็จะดูดมาไว้ในบ่อพักแล้วพอตกตะกอนก็จะเป็นตัวนี้ขอให้เด็กๆฉีดหน่อย
0: ขอฉีดหน่อยได้ไหมคะ
4: ไปลงไปเป็นเนื้อดินแล้วค่ะ
6: โหแล้วพอแห้งเสร็จเราก็เอาไปทำอะไรอะคะ
4: ตอนนี้นะดินสอพองค่ะมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยสกัดน้ำมันปาล์มสีทาบ้านอาหารสัตว
6: ์สีทาบ้านเอาไปทำ
4: ใช่ค่ะเป็นสีฝุ่นไงคะเป็นสีฝุ่นทาบ้านยาแนวร่องไม้และตอนนี้ที่นิยมกันคือเอามาทำสปาแต่ถ้าเกิดจะทำสปาเนี่ยพี่แนะนำให้ต้องสตุสักหน่อยนึงอะค่ะ
6: สตุนี่คืออะไรคะเผาหรือเปล
4: ่
6: า
4: คล้ายๆกันค่ะเป็นเหมือนเล่าฆ่าเชื้อผ่านความร้อนในเขาเหมือนเข้าตู้อบอะไรงี้ก็ได้ค่ะ
6: จากดินธรรมดาก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะ
4: ใช่ค่ะและตอนนี้ลพบุรีของเรานะคะมีสวนเรียนรู้ค่ะเพื่อเอาดินสอพองเนี่ยค่ะมาเพิ่มมูลค่านะคะเอาดินสอพองเราไปปั้นเป็นรูปลิงอะค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีอะค่ะถ้าเกิดเด็กๆสนใจนะพี่จะโทรบอกครูหนึ่งให
0: ้สนใจค่ะสนใจไหมครับ
3: สนใจครับ
0: สนใจค่ะ
6: ขอบคุณพี่เก๋มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดินสอพองค่ะขอบคุณนะคะ
4: ขอบค
6: ุ
4: ณค
6: ่
4: ะ
6: แป๊บๆงั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณครูหนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปเอารองเท้าของนิ้วก่อนนะคะ
4: ลืม
6: อย่าลืมนิดนึงนะค่ะดินสอพองอ่ะ
2: ค่ะ

0: เด็กๆค่ะเมื่อกี้พี่กินแล้วว่าพวกหนูกำลังจะมาถึงพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะ
2: ไอในถาดนี้นี่พี่เอ๋ปั้นเองหมดเลยเหรอคะ
3: ใช่ครับแล้วก็มีเพื่อนๆช่วยนิดหน่อยครับ
2: แล้วกว่าจะปั้นได้แบบนี้นี่ใช้เวลานานไหมคะ
3: ก็ไม่นานครับจริงๆเพราะเป็นชิ้นเล็กแต่จริงๆแล้วขึ้นอยู่ความชำนาญครับอย่างพวกเราแรกๆก็อาจจะไม่ดีครับเหมือนที่เล่นแรกๆก็ไม่ดีครับ
2: พอปั้นไปสักพักก็สวยเลย
3: ครับ
0: อย่างเงี้ยก็มีคนที่สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้นะคะพอปั้นแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นของชำร่วยขายได้เหมือนกันค่ะ
2: หนูเคยเห็นพ่อไปทำพวงกุญแจ
0: ใช่ค่ะเป็นเราก็อาจจะดีไซน์ของเราเป็นพวงกุญแจลิงใครมาลพบุรีก็ขายเป็นพวงกุญแจเป็นของที่ระลึกของลพบุรีเราไป
2: ได้แล้วค่ะอันนี้เสร็จแล้วก็เป็นสีตาก็สีเหลืองนิดเดียว
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีตาขาวแล้วก็ตาดำถูกไหมคะ
2: ถ้าตาแดงนี่ต้องไหมคะ
0: โอ้ใช่เลย
2: ปั้นเป็นลิงสงสัยคงจะไม่รอดคงจะไม่เหมือนลิงแน่เลยงั้นน้องปั้นขอลองปั้นเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะ
3: ได้ครับ
2: ขนมไทยเนาะ
3: ครับผม
2: โอ้โหน้องปั้นคะพูดถึงขนมไทยพี่เฟย์ก็อยากกินเลยไม่ใช่พี่เฟย์คนเดียวหรอกมั้งหนูก็อยากกิน
0: เด็กๆชอบขนมไทยกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ด
2: ัง
0: นั้นดีมากเลยค่ะเพราะว่าวันหยุดอย่างเงี้ยค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเราเนี่ยค่ะจะมีการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยให้กับบุคคลที่สนใจค่ะ
2: บ้านสนใจค่ะ
0: โอเคหนึ่ง
2: สนใจค่ะ
0: โอเคสอง
4: อาด้วยครับ
0: โอ้ยสามและสี่คน ดังนั้นแสดงว่าทุกคนเดี๋ยวเราเข้าร่วมเรียนรู้กันนะคะ
2: ได้เลยค่ะพวกเราไม่พลาดอยู่แล้วเรื่องขนมไทยจริงไหมคะน้องอาน้องมะปราง
4: จริงครับ
0: จริงค่ะ
2: ขอบคุณคือหนึ่งแล้วก็ขอบคุณพี่เอ๋มากมากเลยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นค่าของดินสอพองดินไทยๆของเรานี่เอาไปทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะคะต่อไปนี้เนี่ยถ้าใครมาบอกว่าดินเนี่ยไม่มีค่าเฟย์จะไม่เชื่อเลยละค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
2: มาเรามาปั้นให้กลายเป็นรูปเป็นร่างกันดีกว่าค่ะ
1: เฮ้ยทำไมลิงถึงแครอทเนี่ยแต่รู้สึกว่าแครอทจะไม่มีเนื้อแล้วนะมะปางแอบกินหรือเปล่ามะปางแอบกินหรือเปล่า
2: ดอกไม้อันนี้เป็นตั้งชื่อให้ดอกกุหลาบสีชมพูนี่ค่ะแครอทของปั้นปั้นมาตั้งนานได้แค่อันเดียวค่ะแต่ก็ภูมิใจนะคะ
5: นี่ของอาเด็กครับปั้นมาตั้งนานเพิ่งคิดออกว่าจะปั้นอะไรครับนี่คือปลาโลมานะคะส่วนนี่ก็ไดโนเสาร์
2: สวัสดี
3: ค่ะ
2: วันนี้คุณครูจะมาสอนพวกเราทำขนมอะไรเหรอคะ
6: วันนี้แหละครับวันนี้ในเทศกาลดีๆแบบนี้นะครับคุณครูก็มีขนมดีๆมีความหมายดีๆนะครับมาให้กับหนูๆได้ลองทำกันนะครับก็คือขนมหน้านวล
2: ขนมหน้านวลแบบนี้หรือเปล่าคะ
6: ใช่ลูก
2: เหมือนพวกเราตอนนี้เลย
6: ใช่ลูก
2: อันนี้หรือเปล่าคะขนมหน
6: ้
2: าน
6: วลใช่แบบในนี้ลูกนะครับ
2: พวกเราแกะออกมา
6: ได้เลยลูกเป็นไงลูกหอมไหม
2: หอมมากเลยค่ะหอมไหม
7: หอมอ่ะ
2: หอมเนาะกลิ่นมันเหมือนขนมไข่อ่ะใช
6: ่ใช่ลูกใช่กลิ่นจะคล้ายกับขนมไข่นะครับ
2: แน่แน่โอ้โหเหมือนขนมไข่ไหมคะน้องปั้นใช่ค่ะแต่ข้างในมันเหมือนมันจะมีครีม
6: ใช่เพราะว่ามันทำมาจากไข่ไงลูก
2: งั้นลองให
1: ้ขอชิมด้วยได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
1: น้องมาปังลองชิมเลย
7: หอมมากอ่ะ
6: อร่อยไหมครับ
7: อร่อยอะค่ะ
6: อร่อย
7: มันจะหอมกลิ่นของไข่ใช่ไหมคะแล้วข้างในมันเหมือนมีครีมแบบ
6: ใช่ลูกมันจะนุ่มลิ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของมันเนี่ยจะมีครีมนิดๆติดอยู่ที่ขนมใช่ไหมลูก
2: ขนมหน้านวลนี่ต้องใส่อะไรบ้าง
6: ในส่วนผสมของขนมหน้านวลนะครับก็จะประกอบด้วยแป้งสาลี
2: แป้งสาลี
6: ไข่ไก่น้ำตาลทรายปน
2: น้ำตาลทรายปน
6: กลิ่นวานิลาก
2: ลิ่นวานิลา
6: ก่อนที่เราจะทำขนมเราจะต้องเตรียมพิมพ์ก่อนลูกเราจะต้องทาน้ำมันพืชให้ทั่วพิมพ์เลยแล้วก็วางใส่ถาดนี้แล้วจะเอาไปอบใช่เราจะต้องอบให้พิมพ์มันร้อนก่อนเป็นการอบขนมแล้วให้มันพองและโปร่งด้านในหนูเคยได้ยินไหมลูกขนมทองโปร่ง
2: ไม่เคยได้ยินเลยอะค่ะ
6: ขนมทองโปร่งเป็นขนมไทยโบราณที่เป็นขนมชนิดเดียวกับ ขนมหน้านวล
4: อ้าวงั้นขนมนี้ก็คือขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่ง
6: ถูก
4: ได้สองอย่าง
6: ถูก
1: มันเรียกได้สองอย่าง
6: ใช่ทำไมถึงต้องเรียกว่าทองโปร่ง
1: เป็นรู้แล้วล่ะค่ะ
6: เพราะอะไร
1: ข้างในแล้วมันจะแบบว่าไม่มีอะไร
6: โปร่งใช่มันจะทีนี้มาคุณครูทาให้ดูลูกทาเห็นไหมลูกเห็นไหมทาให้ทั่วแบบนี้อ่ะลองทำเลย
1: นี่ครับทำนะอ่ะขยับใกล้ๆ
4: ม
1: ัน
4: จะได้ไม่
6: ไหนลูกไหนลูก
5: มันเหมือนว่าจะเยอะไปละ
6: ก็อย่าให้เยอะมากลูก
1: เยอะไปไหมคะ
6: ไม่เยอะไม่เยอะลูกอ่ะไม่เยอะ
1: ถ้ามันเยอะก็เทออก
6: อ
1: ันนี้เสร็จแล้
6: วลูกอันนี้เสร็จแล้วอันต่อไปอันต่อไป
1: ทาเองนะชอบค่ะ
6: ทา
1: ชอบค่ะน้องน้องน้องน้องค่ะ
6: เสร็จแล้วทาเสร็จแล้ววางนี่ลูก
4: พี่เป๊
6: ทาเสร็จแล้ววางนี่ลูกช่วยกันลูกช่วยกัน

0: ะครับแป้ง1กลุ่มใช้2ช้อนโต๊ะ
1: 2ช้อนโต๊ะ
2: อันนี้
0: ส่วนอันนี้ใช้เท่าไหร่ลูก
2: ใช้
0: 1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงเอาเลยตวงเลยเอาพายมาลูกเอาปาดปาด
2: ทำเองค่ะ
0: ใส่นี่ลูก
2: ใส่นี่ค่ะแล้วที่เหลือก็เทใส่ในนี้เลย
1: สองช้อน
0: เทหมดเลย
1: ปาด
0: เลย
1: น้องอาร์ตทำเป็นแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเฟย์เอาพิมพ์ไปใส
0: ่ในตู้อบไปใส่ตู้อบเลยลูกนะครับอันนี้กี่ช้อน
2: พี่เฟย์ระวังร้อนนะคะ
0: สองแล้วอันนั้นกี่ช้อนลูกสองอันนั้นครบแล้วครับครบแล้วลูกมาอันนี้มาไว้นี่เลย
1: ตั้งไว้แล้วนะคะคุณครูค่ะ
0: ตั้งไว้แล้วลูกมาทีนี้มาทางนี
2: ้
0: อ
2: ้
0: าวเหลืออะไรลูก
2: ไข่กับกลิ่นวานิลา
0: เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็จะต้องแยกไข
1: ่ใครอยากแยกไข่บ้าง
2: หนูค่ะ
0: อยากแยกไข่ทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วส่วนหนึ่งเราใช้ไข่8ฟอง
1: เยอะมากเลย
0: เยอะไหมลูก
2: เยอะ
0: ไหมนะครับอ้าวตอกไข่เลยอย่างนั้นก็ได้
1: ไม่ต้องกลัวไข่เจ็บค่อยๆนะคะนั่นแหละแล้วก็จิก
2: ว้า
0: ลองใหม่ลูกลองใหม่
1: หนูพี่เฟย์ก่อนแล้วกันนะครั้งแรกหนูตอกเข้าไปตรงนี้นี่แล้วมันจะแตกมาอย่างนี้แล้วหนูก็ค่อยๆกดทำได้หรือยัง
2: ทำได้แล้วครับ
3: ลองทำดู
1: อีกนิดนึง
2: ว้า
0: เอาเทเลยลูกเทเลย
2: ไม่แตกด้วย
0: แตกแล้ว
2: แตกแล
1: ้
2: ว
1: ว้าไข่แตกไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: เอาใหม่
1: ค่อยๆนั้นหนูอย่าบีบแรงนะครับอย่างนั้นแหละค่อยๆ
0: เร็วได้ยัง
1: อย่าสูงอย่าสูงมากอย่าสูงมาก
0: เอาออกเลยอันนี้ได้เท่าไหร่ลูก
1: ไม่แกลกแล้ว
0: ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะเอาเครื่องตี
1: เราอันนี้เราถ้าเราไม่ใช้เครื่องก็สามารถใช
0: ้ใช้แต่ก็มือ
2: โอ้โหแต่นาน
0: แต่นานไหมลูก
1: นาน
0: เพราะเราต้องการให้มันขึ้น
1: พี่เฟย์ว่าถ้าใช้ตะกร้านี่น้องมะปางกับน้องอาร์ตนี่แบบว่าก
2: ล้ามขึ้นเลย
0: กล้ามขึ้นเลย
1: อยากกล้ามขึ้นไหมครับ
3: ไม่อยากครับ
2: อ้าว
0: เอาเลยลูก
2: พี่เฟย์ระวังระวัง
0: ค่อยๆจิ้มลงไปลูกเร่งขึ้นลูกเร่งสปีดขึ้น
1: เป็นไงครับอยากลองไหมอยากลองไหม
2: อยากครับ
1: เดี๋ยวนะ
2: เอ้ย
1: ใจเย็นครับไม่มีอะไรนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีฟองๆขึ้นแล้ว
0: ตีให้ขึ้นฟูขาวเลยลูกตีลงไปที่ไข่เลยลูก
2: โหสวยงามมากกระเด็นมาถึงนี่เลย
0: ไหนลูกเริ่มขึ้นฟูหรือยัง
2: ขึ้นแล้วค่ะเริ่มฟูแล้ว
0: เป็นสียังไงลูกออกสี
2: นวล
1: ๆใช
0: ่นวล
1: ๆแต่สีมันจะอ่อนกว่าเดิม
0: ใช่
1: น้องอาร์ตเคยทำแบบนี้ป่ะ
2: ไม่เคยครับแต่เคยเห็นแม่ทำ
0: ช้าๆช้าๆหมุนช้าๆลูกทีนี้น้องใส่น้ำตาลลูกนี่เลยตักใส่ไปเรื่อยๆเลย
2: แล้วมันจะเป็นยังไงล่ะ
0: อ้าวมันก็จะผสมเข้ากันใส่จนหมดเลยลูก
2: ครับ
1: ใส่จนหมดเลยนะน้อง
2: ครับป่า
1: แล้วพิมพ์ของเรานี่ได้หรือยังคะ
0: เดี๋ยวเราจะเอาพิมพ์ตัวนั้นนะครับที่ร้อนเดี๋ยวจะเอาออกมาแต่ก่อนที่เราจะตักใส่พิมพ์นะครับเราจะต้องเอาอะไรใส่ก่อนลูกกลิ่นอะไร
1: กลิ่นวานิลาก
0: ลิ่นวานิลากลิ่นวานิลาใช้2ช้อนชาเอาแป้งใส่ลูกเอาแป้งใส่เอาละคนให้เข้ากันใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยคนให้เข้ากัน
2: รู้สึกเหมือนว่าไข่มัน
0: ปิดเครื่องลูกปิดเครื่องปิดเครื่อง
2: รู้สึกเหมือนว่าไข่มันเหมือนว่าไข่มันจะแข็งไงไม่รู้ครับ
0: เคลียร์คนให้มันเข้ากันลูก
2: เปิดเลยครับ
0: ไม่ต้องเปิด
1: ครับ
0: อย่าเปิดเลยยกไปไว้ในถาดนู้นเลยลูกค่อยๆคนให้เข้ากันลูก
1: นี้นะครับตะล่อมข้างๆให้มันมาอยู่ที่เดียวกัน
0: เราจะไม่คนแรงเนื่องจากว่าไข่จะเป็นไงครับยุบตัว
1: นี่คือเคล็ดลับที่จะทำให้มันโป่งนะคะ
0: ใช่เราจะไม่ทำให้ไข่มันหยุดการฟูหรือยุบตัว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: ค
0: นให้เข้ากัน
1: คนให้แป้งเข้ากันกับเนื้อไข่เลยหอมเนาะ
2: ใส่เลยนะ
1: ใส่เลยครับ
0: สองช้อนเต็มๆลูกสองช้อนเต็ม
1: ดูดิมันเหมือนมันซึมเข้าไปข้างใน
0: แล้วคนลูกคนให้เข้ากัน
1: ส่งให้พี่ป้าหน่อยครับ
2: มันเหมือนช็อกโกแลต
3: ช้อน
2: เ
3: ลยค่ะ
0: แรงได้อีกลูกแรงได้นิดนึงแรงได้นิดนึงมันจะได้เข้ากันกัน
1: ล
0: ูก
1: แล้วคนให้เข้ากันค่ะนั่นแหละเข้ากันเรียบร้อย
0: เข้ากันเรียบร้อยหรือยัง
3: เข้าแล้วนะคะ
0: เข้าแล้วทีนี้เอามานี่ลูกให้คุณครูดูสิส่วนผสมเนียนดีมากเลยนะต่อไปก็อะไรลูก
1: เอาพิมพ์
0: เอาพิมพ์ที่อบอยู่ในเตาออกมาใส่ถุงมือด้วยนะครับเพราะว่าถาดเป็นไงลูก
1: ร้อน
0: ร้อน ร้อนไหมลูกระวังนะครับระวังนะลูก

0: มาเลยทีนี้มาวางตรงนี้ร้อนไหมลูกร้อนแล้วนะครับทีนี้เราจะตักขนมนะครับหยอดลงเพียงแค่3ส่วน4ของพิมพ์เท่านั้นเองระวัง6ระวัง6
1: มันไม่ออกเลยมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้วอ่ะมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้วอ่ะพอแล้ว
0: พอลูกพอลูก
2: เดี๋ยวนะคะสงสัยน้องเขาอยากเอารวดเร็วมั้งคะดูสิคะเพิ่มมาอีกพิมพ์น
0: ึงเอาตักมาเลยลูก
2: นี่ใช่ไหมครับมีครับนี่เห็นไหมมันก็จะพอดี
1: พอมันเกินใช่ไหมเราก็มาใส่อันอื่นเอาแล้ว
2: ไม่ต้องเทออกครับ
1: ใส่ไปอีก
2: ตักปึ๊บปาดนั่นแหละครับอันนี้รอจนกว่ามันจะหมดรอจน
0: นะลูกอ่ะ
2: เสร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปอบ
0: ใช่เดี๋ยวเราเอาเข้าอบนะครับใช้ไฟ150องศาเซลเซียสนะครับใช้เวลาอบ10ถึง15นาทีนะครับหรือให้หน้าขนมเนี่ยออกสีเหลืองนวลไปอบได้เลย
2: ช่วยได้
0: เลย
1: ระวังตกค่ะระวังตกอดกินเลยนะ
0: ใส่เลยลูก
1: 150นะคะใช้เวลา10ถึง15นาทีค่ะใส่เข้าไป
3: ขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่งจัดอยู่ในขนมตระกูลทองซึ่งเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับฉะนั้นคนจึงนิยมใช้เป็นขนมมงคลโดยเฉพาะในงานแต่งงานเพราะให้ความหมายถึงความร่ำรวยลักษณะขนมตรงกลางจะเป็นโพรงมีน้ำตาลเยิ้มเล็กน้อยหน้าขนมจะเป็นสีเหลืองนวลเรียบเพราะฉะนั้นต้องระวังตอนอบขนมให้ดีๆนะครับถ้าไฟแรงหน้าขนมจะไม่เป็นสีนวลและข้างในอาจจะไม่โปร่งซึ่งจะผิดลักษณะของขนมหน้านวลครับและนอกจากจะเป็นขนมมงคลแล้วยังเหมาะจะเป็นของฝากของขวัญด้วยนะครับ
1: บรรยากาศดีนะคะระหว่างนั่งรอ
2: หมดแล้วอ่ะเนี่ย
0: อ้าวใครกินของคู่หมดเนี่ยลูก
2: หมดแล้วค่ะน้องอาร์ต
1: อันนี้พี่เฟย์กินอยู่คนเดียวเลยครับ
2: พี่เฟย์ไม่ได้กินนะน้องอาร์ต
1: พี่เฟย์คะไม่ต้องมาพูดเลยค่ะแหมนี่ขนาดกินเล่นๆนะคะเนี่ย
0: ขนมของพวกหนูเสร็จแล้วนะสุกแล้วนะลูกไปดูสิไปดูสิ
1: เดี๋ยวเราจะมา
2: ให้นะคะ
1: กินจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆนี่แค่เรื่องน้ำย่อยค
0: ่ะเรื่องน้ำย่อยของคุณหนึ่งทีเดียว
2: หูยกินหอมมากเลยค
0: ่
2: ะ
0: เอาออกมาสิลูก
1: พี่เฟย์พี่เฟย์ระวังร้อนค่ะเดี๋ยว150เลยนะ
0: มาวางไว้ตรงนี้ลูกมาวางตรงนี้นี่ตรงนี้ลูกตรงนี้เป็นไงลูก
2: สวยค่ะ
0: ช่วงนี้เราจะต้องรอจนกว่าขนมเนี่ยจะเย็น
2: น้องอาร์ตเห็นฝีมือของตัวเองแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
1: รู้สึกดีครับ
0: รู้สึกดีเป็นไงลูกภูมิใจไหมลูกกับขนมตรงนี้
2: ภูมิใจครับภูมิใจแล้วนำมะปรางนะคะมะปรางคนสวยอันนี้คืออะไร
0: ตอนนี้นะครับขนมเป็นไงลูกมันเย็นแล้วนะครับพิมพ์ก็เย็นแล้วเดี๋ยวนี้ครูจะมาสอนวิธีการเอาขนมออกจากพิมพ์แล้วก็หยิบขนมขึ้นมานะครับจับทางสองด้านนี้นะครับแล้วก็บิดเล็กน้อย
2: ให้ขนมมันออกจาก
0: บิดพิมพ์เล็กน้อยเห็นไหมครับพิมพ์เย็นแล้วขนมก็จะหลุดโดยง่าย
1: แต่ถ้ายังอุ่นๆอยู
0: ่มันก็
1: ย
0: ัง
2: ง่ายมากเลยค
0: ่
2: ะ
0: ไหม
1: นี่คะเสร็จพอดีเลยค่ะเรือกับไม้พาย
2: เวลาพูดไม่ทันนะ
0: ไหนลองสิลูกลองสิลองทำสิ
1: บิดตรงนี้เหรอครับ
0: บิดนิดเดียวแล้วก็คว่ำขนมออกมาลูกออกไหมลูกออกไหมออกแล้ว
1: ออกแล้วครับ
0: ไหนน้องออกไหมลูกให้ครูดูสิ
2: อันนี้ขึ้นฟูมากเลยนะ
0: เห็นความขึ้นฟูของขนมที่เราตีไหมลูก
3: ส่วนผสมขนมหน้านวลแป้งสาลี2ช้อนโต๊ะไข่ไก่8ฟองน้ำตาลทรายปนละเอียด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงกลิ่นวานิลลา2ช้อนชา
0: เป็นไงลูกขนมน่ากินไหมครับ
1: น่ากินค่ะ
0: ถ้างั้นก็ชิมเลย
2: คุณครูคะคุณครูลอง
0: เอาเลยลูกหนูกินกันให้อิ่มเลยลูก
2: คุณครูไม่กล้ากินของพวกหนู
0: เป็นไงลูก
2: รสชาตินี่สู้ของคุณครูได้เลยนะคะเนี่ยอีกอย่างนึงมันเป็นโป่งข้างในด้วยเห็นไหม
1: มันจะมาหัวมันเหลือว่าจะมีน้ำอะไรสีแบบ
0: ใช่ไข่แดงไงลูกที่ปนกับน้ำตาลเวลาอบออกมาแล้วเนี่ยตัวที่มันสุกด้านนอกมันก็จะสุกส่วนด้านในที่สุกแล้วก็ยังมีปริมาณของน้ำตาลที่มันยังทำให้เหมือนเป็นคาราเมลนิด
2: ๆครูค่ะแล้ววันนี้คุณครูเหนื่อยไหมคะ
0: เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยลูก

0: สนุกดี
1: พวกเราสอนยากไหมคะ
0: ไม่ยากเลยเก่งมากเก่งกันทุกคนเลยนะ
1: พวกเราต้องขอบคุณคุณครูสมภพมากๆเลยนะคะที่ทำให้เราได้กินขนมอร่อยอร่อยแล้วก็ทำให้พวกเราได้รู้จักขนมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นขนมร่ำรวยนั่นก็คือขนมทองโปร่งหรือว่าขนมหน้านวลนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยมาก
3: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ขนมไทยอร่อยๆขนมไทยอะไรเอ่ยและกิจกรรมสนุกสนุกก็ยังรอเพื่อนๆมาร่วมสนุกและมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วพวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้น

0: เลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: วุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
2: นี่หนูทำเองเหรอลูก
1: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
2: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
1: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
3: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
1: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

ผู้ชมเคยไหมครับอยู่ดีๆร่างกายก็เกิดอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากลุกไปทำงานเอาดื้อจะบอกให้นะครับว่าสาเหตุหลักๆมาจากความอ่อนล้าของการทำงานที่สะสมทุกๆวันจนทำให้เราหมดพลังครับสวัสดีครับผมเต๋าเสรีพงศ์ครับวันนี้จะพาทุกคนไปทำภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับวันนี้ภารกิจจะเป็นอะไรขอคำใบ้ด้วยครับทีมงานครับอยู่ไหนฮะมาแล้วครับโอ้ยคำใบ้คืออะไรเนี่ยตะนามเฮ้ยอันนี้คุ้นๆแหวนหางช้างผมรู้จักครับว่าแหวนวงนี้อยู่ที่ไหนโอ้โหสบายเลยทีนี้ได้ไปเที่ยวแล้วตามมาเลยครับทุกคน

0: ช้างหนูอยู่ไหน
1: เท่
0: ไม่ใช่ครับผมวันนี้นะฮะแหวนหางช้างวงนี้นะครับผมได้พาผมมาถึงที่นี่แล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ผมพร้อมที่จะทำภารกิจตามหาแหวนหางช้างแล้วว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับผมแต่ก่อนอื่นผมขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บเดียวขอเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวไปเปลี่ยนแป๊บนึงเฮ้ยเปลี่ยนชุดเรียบร้อยครับผมพร้อมที่จะทำภารกิจแล้วครับแหวนของข้าอยู่ที่ไหน

0: ตามหากันเลยดีกว่าไปครับ
1: บ้านหนองบัวมีหนองน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่24ไร่อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านในหนองน้ำมีบัวหลวงขึ้นเป็นจำนวนมากชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองบัวโดยหมู่บ้านเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2498จากคนกลุ่มแรกที่อพยพมาก่อตั้งประมาณ65ครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านตากลางและอพยพมาจากบ้านตาทิพย์กลุ่มที่อพยพมาจากบ้านตากลางเป็นชุมชนชาวสวยหรือกุยที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศลาวตอนใต
2: ้แถบจำปาสัก
1: อัตปือและแสนแปรวิถีกุยอาเจียงสืบทอดต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษจนทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวเป็นที่รู้จักและได้รับการขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านช้างที่มีช้างเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทยและมากที่สุดในโลกการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในชุมชนโดยมีบ้านวัดโรงเรียนเป็นศูนย์รวมจิตใจโดยคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาผ่านการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้สมาชิกในชุมชนอย่างทั่วถึงก่อให้เกิดกิจกรรมและวิถีวัฒนธรรมมากมายที่สร้างเสน่ห์ให้กับชุมชนส่งผลให้ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวคือจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ต้องการจะสัมผัสวิถีชีวิตคนกับช้างต้องมาเยือนเพราะชาวบ้านที่นี่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กุยหรือกวยหรือที่คนทั่วไปรู้จักกลุ่มชาติพันธุ์สวยในชุมชนแห่งนี้เรียกตนเองว่ากวยอาเจียงที่ยังสืบทอดการเลี้ยงช้างตามประเพณีดั้งเดิมของบรรพบุรุษมาถึงปัจจุบันครับ

อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่น่าเดินทางมาเรียนรู้ไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่เราคนไทยก็ยากที่จะได้สัมผัสความน่ารักยิ่งใหญ่ของช้างสัตว์มงคลที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยเราสถานที่แรกเมื่อมาเยือนชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากวัดป่าอาเจียงแห่งนี้เพราะที่นี่คือศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชาวกุยการเลี้ยงช้างและช้างลักษณะมงคลตามความเชื่อรวมไปถึงให้พุทธศาสนิกชนได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวกับช้างด้วยครับจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านวัดป่าอาเจียงแห่งนี้จึงได้รับการก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2516ด้วยคำว่าอาเจียงแปลว่าช้างในภาษากุยเพราะชาวบ้านถือว่าสถานที่สร้างวัดแห่งนี้ช้างเป็นผู้ให้ช้างเป็นเจ้าของวัดครับ

สารเอราวัณแหล่งเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวช้างในพระไตรปิฎกและเรื่องราวของช้างในจังหวัดสุรินทร์อลังการโดดเด่นด้วยประติมากรรมลายนูนปูนปั้นเป็นรูปช้างหลากหลายแบบและหลากหลายขนาดรอบศาลาที่มีความสูงกว่า30 เมตรครับ

ศาลประกำหรือศาลพระครูประกำสถานที่ทำพิธีต่างๆตามธรรมเนียมชาวกุยเป็นสถานที่ก่อนทำพิธีแต่งงานบวชเดินทางขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นและในอดีตก่อนจะออกไปคล้องช้างก็ต้องทำพิธีที่ศาลประกำ

แม้ว่าทุกวันนี้การคล้องช้างจากป่าจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ศาลประกรรมแห่งนี้ก็ยังคงมีความสำคัญต่อจิตใจของชาวบ้านด้วยการยังคงใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญครับ

0: บ้านคนบ้านช้างสถาปัตยกรรมจากการออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดา
1: ด้วยแนวความคิดในการนำบ้านของชาวกุยและบ้านของช้างมาผสมกันเป็นโครงสร้างเดียวกันแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างในหมู่บ้านชาวกุยซึ่งบ้านคนบ้านช้างได้เคยไปสร้างชื่อในนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติเวนิสเบียนนาเล่ถึงเมืองเวนิสประเทศอิตาลีมาแล้ว
0: เพราะชีวิตของช้างเป็นมากกว่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานหากแต่เหมือนเป็นคนในครอบครัววัดป่าอาเจียงแห่งนี้จึงมีสุสานช้างซึ่งนับเป็นสุสานช้างที่เดียวในจังหวัดสุรินทร์ที่เก็บรวบรวมโครงกระดูกช้างล้มแล้วจากที่อื่นๆมาฝังไว้รวมกันในสถานที่แห่งนี้นับร้อยเชือกครับโดยทำเป็นปูนปั้นรูปหมวกนักรบโบราณครอบไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงช้างที่เปรียบดังนักรบผู้กล้า

0: ความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับช้างของชาวกุยที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความรอบรู้และความชำนาญเกี่ยวกับการจับและการเลี้ยงช้างมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งมานับตั้งแต่โบราณกาลจึงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่นี่นอกจากนั้นครับยังมีการแสดงนิทรรศการการแสดงวิถีชีวิตของชาวกุยเรียนรู้กระบวนการทอผ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกับกลุ่มผู้สูงอายุครับจากวัดป่าอาเจียงเราเดินทางมาถึงที่นี่ครับ
1: ศูนย์คดชัดศึกษา
0: สะกดทุกสายตาด้วยหอชมทิวทัศน์อิฐ Brick Observation Tower ที่มีความสูงกว่า23เมตรด้วยฝีมือการออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาผู้ออกแบบบ้านคนบ้านช้างจนสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมาแล้วเดิมผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาสถาปนิกผู้ออกแบบหอชมวิวทิวทัศน์อิฐต้องการให้หอชมวิวแห่งนี้เป็นเพียงแค่จุดรวมสายตาในโครงการโลกของช้างแต่ต่อมาได้เพิ่มการใช้สอยลงไปด้วยการออกแบบให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปด้านบนได้รวมถึงเป็นพื้นที่หลบภัยในกรณีฉุกเฉินโดยมีแนวความคิดที่จะให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงคุณค่าของแลนด์สเคปบริเวณรอบๆได้ในแต่ละชั้นของโครงการเป็นการกระจายคนให้อยู่แต่ละชั้นเพื่อใช้เวลากับสิ่งงดงามโดยไม่ต้องรีบร้อนที่จะไปให้ถึงข้างบนสุดของหอชมวิวเพียงอย่างเดียวตื่นตาตื่นใจกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งหน้าตาคล้ายพีระมิดผสมเขาวงกตของ Elephant Museum ที่สร้างจากอิฐดินเผากว่า 480,000 ก้อนซึ่งออกแบบให้ช้างสามารถเดินผ่านเข้าออกได้สบายๆครับอีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์โรงช้างสำคัญจำลองโดยมีการจัดแสดงช้างสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมาอย่างยาวนานโลกของช้างเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบช้างที่ครบวงจรที่สุดในโลกก็ว่าได้โดยนอกจากมีการแสดงของช้างแสนรู้ให้ชมเรายังสามารถร่วมทำกิจกรรมกับช้างสัมผัสประสบการณ์สุดประทับใจเรียนรู้วิถีคนกับช้างให้ช้างข้ามให้ช้างนวดตัวให้ช้างอุ้มถ่ายรูปที่หาที่ไหนไม่ได้ง่ายๆนอกจากที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวครับ

0: ันนี้รู้สึกอบอุ่นใจและเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยี่ยมอาบัติสุรินทร์ที่ชุมชนนะคะบ้านท่าเป็นแห่งนี้ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสิ่งสุดยอดชุมชนตั้งแต่จึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ท่านคือสุดยอดชุมชนจริงขอเสียงปรบมือด้วยแล้วก็คาดหวังว่าจะเป็นพื้นที่ที่เกิดความยั่งยืนให้กับคนในชุมชนทุกคนนะคะก็ขอนำความแสดงความยินดีและก็ชื่นชมมานะที่นี้แล้วก็คงจะต้องขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันเปิดพื้นที่เที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะคะแห่งนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: เกือบลืมทำภารกิจในการตามหาที่มาของแหวนหางช้างไปแล้วไม่เป็นไรครับเรายังมีเวลาเดี๋ยวไปเติมพลังกันก่อนด้วยอาหารเที่ยงมื้อพิเศษที่ชาวชุมชนบ้านหนองบัวได้เตรียมไว้ให้ครับอิ่มท้องกันแล้วเราก็พร้อมดูกันต่อครับกับกิจกรรมอีกหลากหลายที่ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวได้เตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนด้วยภูมิปัญญาต่อยอดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ในการทำกระถางจากมูลช้างครับมูลช้างที่ตากแดดแล้วนำมูลช้างแห้งเข้าเครื่องบดให้ละเอียดหลังจากนั้นเตรียมแป้งมันที่ผสมกับน้ำสะอาดเอาไปเคี่ยวให้เหนียวเป็นกาวแล้วเอาไปเทใส่ผสมกับมูลช้างที่บดละเอียดเตรียมไว้ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปขึ้นรูปกับกระถางแม่แบบเสร็จแล้วนำกระถางที่ขึ้นรูปไปตากแห้ง 1-2 วันโดยประมาณซึ่งไร้กลิ่นแถมยังเป็นปุ๋ยย่อยสลายเองภายใน3เดือนอีกทั้งยังสามารถแปรรูปเป็นกระดาษได้อีกด้วยนะครับ

ตอนนี้นะครับแต่ก็อยู่ที่โครงการคดช้างอาณาจักรครับเราจะไปนั่งช้างชมไพรและที่สำคัญครับจะไปอาบน้ำช้างด้วยครับผมและใครที่จะมาที่นี่นะครับผมแนะนำให้เปลี่ยนเสื้อผ้ามาเลยนะครับเป็นกางเกงขาสั้นนะฮะแล้วก็เสื้อผ้าเอามาเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเปียกอยู่แล้วนะครับเปียกแน่นอนนะฮะเราจะไปเล่นน้ำกับช้างกันนะครับตอนนี้ข้างหลังเราพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวผมไปเลือกช้างก่อนว่าจะเอาตัวไหนไปดีนะครับตามมาเลยครับ

สำหรับใครที่เดินทางมาเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ผมแนะนำเลยนะครับให้เลือกโปรแกรมแบบพักค้างคืนเพราะคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆจากชาวชุมชนที่นี่ครับทุกคนครับวันนี้ไปเที่ยวเพลินมากครับแป๊บเดียวเนี่ยพระอาทิตย์จะตกดินแล้วนะฮะวันนี้สนุกจริงๆนะครับแต่ว่านี่ภารกิจของเรานะครับยังทำไม่สำเร็จนะฮะแต่ไม่เป็นไรนอนพักเอาแรงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยค่อยไปตามหาภารกิจกันต่อนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์บุญเหลือนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูข้างในว่าน่านอนขนาดไหนน่าพักขนาดไหนตามมาเลยครับ

ช้านี้อากาศสดชื่นมากครับผมแล้วเห็นไหมครับวิวข้างหลังนะฮะสวยงามมากนะครับมีน้องช้างมารอต้อนรับนะครับที่นี่เขาเรียกว่ากิจกรรมแสงแรกนะครับก็มากันได้นะครับควรจะมาเลยนะฮะตอนนี้เวลาประมาณ6โมงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรารอแสงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปสวยๆกันนะครับผมมาเลยครับต้นก้ามปูณสระหนองบัวสระที่เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเป็นโลเคชั่นที่ดีงามมากๆครับถ่ายรูปออกมาได้บรรยากาศขั้นสุดด้วยรูปทรงของต้นก้ามปูที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางท้องทุ่งที่สวยงามข้างๆหนองสระบัวและยิ่งถ้ามีน้องช้างมาอยู่ในรูปกับเราด้วยจะเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยครับไม่มีที่ไหนในโลกเหมือนที่นี่จริงๆครับเมื่อตื่นเช้ามาสัมผัสกับบรรยากาศสดชื่นยามเช้าของชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวเราได้ค้างคืนร่วมกับชุมชนครอบครัวผู้เลี้ยงช้างแล้วแถมยังได้อิ่มอกอิ่มใจกับการร่วมตักบาตรกับช้างอีกด้วยครับ

0: แม้ว่าเราจะไม่เจอที่มาของแหวนหางช้างแต่ผมก็ยังไม่ท้อนะครับเพราะระหว่างทางของการท่องเที่ยวของชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวมีอะไรให้ค้นหามากมายเลยเหมือนกับที่นักเดินทางหลายคนคงจะได้เรียนรู้เหมือนกับผมใช่ไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญของการเดินทางไม่ใช่จุดหมายหากแต่อยู่ที่ระหว่างทางต่างหากและตอนนี้นะครับทุกคนอยู่กับเต๋าและชาวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวที่นี่คือฐานการเรียนรู้ที่ชาวชุมชนจัดไว้ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษด้วยตนเองนั่นก็คือฐานการเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำตะขอช้างการทำงานปูนปั้นและการทอผ้านอกจากนั้นยังสามารถเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนติดไม้ติดมือกลับไปได้ด้วยนะครับ
1: เฮ้ยนี่ไงครับภารกิจของเราที่ตามหากันมา2วันเต็มๆเจอแล้วครับผมเหมือนกันเป๊ะเลย
0: นี่ขอเปรียบเทียบกันนะครับแหวนหางช้างนะครับนี่
1: เป๊ะมาก
0: ในที่สุดภารกิจของเราก็สำเร็จแล้วครับวู้ช้อปปิ้งต่อแหวนที่เกิดจากการถักขนหางของช้างถือเป็นของที่หาได้ยากบางครั้งเรียกได้ว่าแหวนพิรอดถือเป็นเครื่องรางของขลังที่นิยมกันมากในหมู่ชายชาตรีในสมัยโบราณเชื่อกันว่าผู้ใดได้สวมใส่แหวนหรือเครื่องประดับจากหางช้างแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้สวมใส่นะครับแคล้วคลาดจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เสริมอำนาจบารมีด้วยความยิ่งใหญ่และความเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองไทยของช้างครับแม้ว่าภารกิจอาจจะจบลงแล้วแต่ความประทับใจไม่รู้จบจริงๆครับสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ได้รับเลือกให้เป็น1ใน5จังหวัดต้นแบบในโครงการพัฒนาสินค้าด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนแนวคิดการท่องเที่ยวในรูปแบบแฮปปี้โมเดลที่เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหอการค้า

ไทยอีกด้วยเชื่อหรือยังครับว่าความพิเศษของชุมชนคนเลี้ยงช้างแห่งนี้รวมถึงความอบอุ่นจากทุกคนในชุมชนช่วยเยียวยาจิตใจให้หายเป็นปลิดทิ้งเลยทีเดียวถ้ายังไม่เชื่อเต๋าขอท้าให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองที่นี่เลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์สำหรับวันนี้นะครับภารกิจของเต๋าก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วครับครั้งต่อไปจะเป็นชุมชนที่ไหนแล้วใครจะเป็นนักเดินทางติดตามมันให้ดีๆนะครับผม

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดีอ่ะ
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยอะครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lush Brick School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lush Brick School นะคะช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วค่ะน้องๆวันนี้พี่เนเลยจะมาชวนน้องๆทำธูปหอมไล่ยุงกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆคันนี้น้องๆก็ได้ทูบหอมที่มีกลิ่นตะไคร้หอมอ่อนๆแล้วนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คะตามอำเภออาจารย์ของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภออาจารย์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอ่างค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจิ๊กจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่โอ้โอ้ล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: ไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใหญ่มันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่1ต้นค่ะ
1: ค่ะ1ต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี้
1: ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอีก
1: เหรอเอาที่อ่อนๆ อ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกค่ะโอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูงมาก
1: เลย
0: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีอุ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: นั่นก็มี
0: แล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เท่าๆกันไปตะเลื่อนไปตะเลื่อน
0: โอ๊ยแม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายแกนล่ะสอง
0: อันนี้ปลีที่2นะคะหัวมันพอๆกันเลย
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: เยอะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้กอใหญ่ๆนั่นน่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อไม่เยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วเพราะหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะต้นจึกที่แม่บอก
0: แล้วเจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: ถึงว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อได้โอ้นี่แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกหยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: หยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่แล้วหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไ
1: หมอ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: น่ะปลายแก่มันออกอ่ะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆออกเนี่ยนี่ดิอย่างตัวนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: เออมันจะออกใบมันยังมาบานไงหน่อมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ยจะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยหนา
0: ๆโอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้กออื่น
0: เอาต้นใหญ่ไหมคะจะมีเยอะ
1: ต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
1: โอ้อันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยนะแม่เนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
0: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได้ถ้ามันออกใบหน่อมันจะมีน้อย
1: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
0: จ้ะใหญ่มาก
1: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมคะแม่
0: จะใหญ่อ่ะน่ะใหญ
1: ่
0: ได้ละ
1: โอเคน
0: ี่พอแกงละ
1: พอแกงอะโอ้
0: จนอิดเลย
1: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยนั่นแหละ
0: เป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าจะเจอนะ
1: ได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
0: ่จะผ่าได้ก็เดี๋ยวมันสุกมาก
1: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
0: ต้องพันออกเนี่ยนะต้องพันนะพันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
1: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช้อ่ะคะ
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีน่ะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
0: ได้ค่ะ
1: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
0: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบ
1: ค่ะ
0: ขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดฝาดถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
1: ค่ะ
0: หมู
1: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
0: จะเอาตรงนี้ค่ะ
1: เอาเฉพาะข้างล่างอะ
0: จะเอา
1: แล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
0: ใช้ไม่ได้ค่ะ เพราะว่ากิ่งมันพูดเนี่ย
1: เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
0: จะมะขามป้อมก็มีตัวมะกอกมี2อย่างนะ
1: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได้
0: ใช
1: ่โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
0: จ้า
1: ต้นมะขามป้อม
0: จ้า
1: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอัน
0: จ้า
1: หนูไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
0: วันนี้จะได้กินนี
1: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
0: เป็นคน
1: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจืดของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจืดหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้าง
0: จ้า
1: แล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีกล้วยป่า
0: แล้วก็มี
1: อันนี้เป็นดอกตั้ง
0: ค่ะ
1: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
0: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอัน
1: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้แล้ว
0: แล้วก็หักแล้วก็เวียน
1: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
0: ค่ะ
1: หักแล้วก็
0: แล้วเวียน
1: ได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
0: แล้วก็แช่น้ำ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวแม่จะปอก
0: จึกอันนี้จะผ่าหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: งจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะหนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมี

0: รสขมค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมะลิ
2: ส่วนดอกมันเนี่ย
1: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเนาะแม่เน
3: า
1: ะ
3: ใส่เกลือนิดหน่อย
1: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี้

0: ตำให้ละเอียด
1: ละเอียดเลย
0: จ้ะ
1: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องพริกแกงที่ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: บอยได้แน่วันนี้นะเ
1: พราะว่าดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี
1: ้
0: แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยว
1: เปร
0: ี้
1: ยว
0: แล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหน่อจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึก
2: สองจากชนเผ่าดาระอ้างนะคะก็คือลาบดาระอ้างค่ะลาบดาระอ้างของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ลูกต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อนอ่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขูดเปลือกขาวๆออกพอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วแล้วก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม
0: ่ใช่ใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เหมือนกัน
1: ก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดๆใช่ไหมคะแม่
0: จะฝาดฝาด
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
0: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผักชี
1: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: จะอันนี้ต้องสับนะ
1: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
0: ค่ะเอาเนื้อมันออก
1: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
0: จ้ะจ้ะจ้ะ
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
0: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็สับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยขิงนะนี่มันขาดขิง
1: อ้าวขาดขิงเราต้องใส่ไหมแม่
0: เจ้าตะกี้มีขิงมีใบในหมู
1: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่อันนู้นไม่ใส่อันนี้ได้ไหมแม่บอกขาดขิงจ้ะ
0: เออมันขาดขิงเนี่ย
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
0: ค่ะ
1: แม่ตำให
0: ้เดี๋ยวจิ้มนะ
1: ฮะชิมได้เหรอ
0: รสชาติมันจะได้ก่อนนะจิ้มได้ค่ะ
1: ชิมได้เหรอคะ
0: ค่ะ
1: เป็นไงคะ

0: ปั้นเป็นก้อนๆนี่คือลาบ
1: ดาราอ่างเรานี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลยแม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
0: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำจะหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ่าง
0: ยังซ่าดารา

0: ี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: จืด
0: แกงจืดอร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหรือว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานๆค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั่งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้เนี่ยคือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้งๆ
1: เขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมันไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: หารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพจจานได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากๆวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารจนเผาดาดอ้าง
0: เน
1: ี่
0: ย
1: จริงๆ
0: ใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่คองลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาดอ้างเราว่าไงคะแม่
1: แฮะมุกเตอร
0: ์แฮะมุกเตอร์แฮะมุกเตอร์ค่ะ
1: แฮะมุกเตอร์
2: นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
1: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
2: โอ้หนูรอดแล้วแม่ แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันว้าใบไม้เขียว
1: โปะแผล
2: ต้นจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
1: จ้าอมรินทร์ทีวี
3: ปิ้งให้อึ๊บปิ้ง
4: สวัสดีค่ะคุณปู่
5: สวัสดีครับ
6: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
4: ไปค่ะ
5: โชคดีนะครับ
4: โอ้โห
6: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให้

0: เย้ขายหมดแล้วค่ะคุณปู
1: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
0: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
1: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
0: โอ้คุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้สิลูกได้เลย
0: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
1: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
0: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Ratchford School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Ratchford School นะคะน้องๆคะวันนี้พี่ทรายจะมาชวนน้องๆไปเก็บมะเขือเทศกันค่ะมะเขือเทศที่สวนออกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะจะมาชวนน้องๆไปทำแยมมะเขือเทศกันถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆแยมมะเขือเทศน่าทานกันไหมเอ่ยน้องๆคนไหนไม่ชอบทานมะเขือเทศสามารถนำมาทำเป็นแยมได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ทรายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลจะเป็นยังไงครับเมื่อชายหนุ่มช่างไฟฟ้าตัดสินใจลาออกจากงานประจำและมุ่งหน้าสู่สวนหลังบ้านของตัวเองเป้าหมายของเขาก็คือแปลงสวนหลังบ้านแห่งนี้ให้เป็นออฟฟิศแห่งใหม่และอาชีพที่เขาจะเป็นต่อจากนี้ไปก็คือการเป็นเกษตรกร
1: และเกษตรกรหนุ่มหน้าใหม่หัวใจอินทรีย์ผู้มุ่งหน้าสู่สวนหลังบ้านของตัวเองก็คือน้อยนัทดนัยปัญญาชายหนุ่มพูดน้อยต่อยหนักคนนี้แหละครับ
0: เส้นทางของเกษตรกรหนุ่มหน้าใหม่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือไม่ผมว่าอย่าช้าเลยครับเราตามไปดูชีวิตของเขากันเลยดีกว่า
1: เป็นเวลากว่า2ปีแล้วครับที่น้อยแปลงพื้นที่สวนหลังบ้านกว่า2ไร่ให้กลายเป็นสวนผสมผสานที่ปลูกผักหลากหลายชนิดอย่างเช่นถั่วฝักยาวบวบมะระผักหวานบ้านหรือผักพื้นบ้านทางภาคเหนืออย่างผักเชียงดานอกจากนี้ก็ยังมีมะละกอสวรสรวมไปถึงลูกงอนหรือที่ใครหลายคนเรียกอย่างเก๋ไก๋ว่าเมาเบอร์รี่นั่นล่ะครับทั้งที่เมื่อก่อนพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นสวนลำไยน้อยจึงเกิดไอเดียทำสวนเกษตรผสมผสานใต้ต้นลำไยกันซะเลยโดยตั้งใจให้เป็นพื้นที่ปลอดเคมีเป็นอินทรีย์ 100% เวลาผ่านมากว่า2ปีก็เริ่มเข้าที่เข้าทางครับและปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดินกลับมามีสภาพสมบูรณ์ก็คือใบลำไยแห้งเหล่านี้ที่นำมาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องลองทำดูล่ะครับ
0: น้อยครับเสร็จยังครับเดี๋ยวแป๊บนึงเกือบทำตกคลองเสร็จหรือยัง
2: แล้วเวยก็มาช่วยอ่ะ
3: เอาปืนใช
0: ่ช่วยไว้อ่ะช่วยช่วยมันจะได้เสร็จเร็วๆอันนี้เราจะต้องกวาดใบลำไยเยอะแค่ไหนเนี่ย
2: ใช้6กระสอบ
0: ใช้เนี่ย6กระสอบเหรอ
2: ใช่
0: เดี๋ยวช้าเลยรีบทำเลย
1: ในการทำปุ๋ยแต่ละครั้งน้อยต้องใช้ใบลำไยปริมาณที่เยอะทีเดียวครับเมื่อใบลำไยในสวนของตัวเองหมดก็ต้องไปกวาดจากต้นลำไยสวนข้างบ้านกันละครับซึ่งเจ้าของเขาก็เต็มใจยกให้เลย
0: ที่นี่มีอากาศดีนะหมอกอะไรเต็มไปหมดเลยนี่ถามจริงอะกวาดงี้ทุกวันนี้ไม่เคยเป็นภูมิแพ้กันบ้างเลยไง
2: ดีกว่าเผาครับ
1: ต่อจากนี้ก็ถึงเวลาเอาใบลำไยไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์กันแล้วล่ะครับ
2: ฮะโวยๆเบียร
0: ์ยังมีหน้ามาบอกให้ไวๆช่วยเข็นยังไม่ช่วยเข็นเลยครับผม ได้หรือยังครับเทเลยไหม
2: เทเลยครับ
0: เทเลยนะโอเคโอเคร
4: ถทับขาน
0: ี่นั่งมารถทับขายังไม่ช่วยเลยน้ำใจน้ำใจ
1: ใส่มูลวัวแห้งผสมกับใบลำไยในอัตราส่วนมูลวัว1กระสอบต่อใบลำไยแห้ง3กระสอบครับแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มคลุกเคล้าให้เข้ากัน
0: แล้วสีไว้แค่นี้เหรอน้อยเราไม่ต้องใส่อะไรอีกเหรอ
2: ควันหายยัง
0: ควันเหรอคือไงถ้าหายแล้วเดี๋ยวจะกวาดเข้ามาอีกว่างั้นต้องหมักไว้นานแค่ไหนถึงสามารถเอาไปใช้ใส่ผักใส่ต้นไม้ได้ครับ
2: จนกว่ามันจะเป็นปุ๋ยครับ
0: แล้วเรารู้ได้ไงว่ามันจะเป็นปุ๋ยอะ
2: ถ้าหญ้าขึ้นมันก็ใช้ได้แล้วครับถ้าทำตามสูตรจริงๆก็แค่2เดือนนะครับ
1: เจาะช่องฉีดน้ำให้เข้าไปลึกถึงก้นกองปุ๋ยเพราะน้ำจะช่วยทำให้กระบวนการหมักของปุ๋ยดีขึ้นและยังช่วยระบายความร้อนได้อีกด้วยนะครับ
2: น้ำใส่รูเบียร
0: ์น้ำใส่เลยนะ
2: น้ำใส่รู
0: น้ำใส่รูได้เลยครับผมรู้สึกชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยเลยอ่ะรู้สึกชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยจริงๆนะแปลงที่ทำนี้น้อยตั้งใจให้มันเป็นอินทรีย์ทั้งหมด
2: ใช่ครับตั้งใจจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีครับ
0: แล้วตอนนี้ไม่ใช้เลยนะ
2: ไม่ใช้เลยครับปุ๋ยเคมีตั้งแต่ทำเกษตรมายังไม่เคยใช้ปุ๋ยเลยครับปุ๋ยเคมีอ่ะ
0: จริงเหรอ
2: จริง
0: ทำอะไรบ้างแต่ละวันเนี่ยอย่างปุ๋ยเนี่ยว่างก็ต้องมาทำละ
2: อยากทำอะไรก็ทำอะครับร้อนร้อนที่ไหนเราก็ไม่ทำเราก็ไปทำที่ไม่ร้อนนะครับ
0: ตรงไหนโล่งๆไปทำตรงนั้น
2: ใช่
0: ที่ร้อนก็อย่าไปยุ่งกับมัน
2: ปล่อยไว้ก่อน
0: ปล่อยไว้ก่อนตรงไหนมันร่มบ้างอะแต่ละวันอะที่ทำอะ
2: โอ้สวนผักเชียงดายอยู่ครับใต้ร่มลำใหญ่พอแล้วครับร้อนแล้ว
0: นี่ออกแนวแบบเกษตรขี้เกียจกันนะ
2: ร้อนแล้วเราก็ไปอ
0: ันนี้เรียบร้อยแล้วนะ
2: พอแล้วครับ
1: ใกล้ๆกับกองปุ๋ยหมักคือสวนผักเชียงดาผักทางภาคเหนือที่นิยมนำไปประกอบอาหารกันครับและตอนนี้ก็ได้เวลาใส่ปุ๋ยกันแล้ว
0: นี่คือปุ๋ยที่พร้อมใช้แล้ว
2: ใช่ครับ
0: หลังจากผ่านการหมักมา2เดือน3เดือน
2: ยากขึ้น
0: ยากขึ้นมียากขึ้นมานี่ยากโอ้โหกิ้งกือไส้เดือนมากันหมดปกติเราใส่แบบถี่ไหม
2: อยากใส่แค่ไหนก็ใส
0: ่นั่นไงกำลังคิดเลยแล้วแต่ความขยันถ้าขี้เกียจก็ไม่ใส่ถ้าขยันก็ใส่ใช่ไหม
2: ใช่
0: นั่นไงโอ้โหอะไรมันจะชิวได้ขนาดนั้นเอาแล้วจริงๆแล้วจริงๆมันควรจะยังไง
2: ก็ถ้ามีปุ๋ยก็ใส่สัปดาห์ละครั้งครับ
0: สัปดาห์ละครั้ง
2: ครับ
1: จากดินที่แข็งกระด้างหลังได้ปุ๋ยหมักบำรุงดินมากกว่า2ปีตอนนี้พื้นดินก็ฟื้นตัวกลับมาครับสังเกตได้จากเจ้าไส้เดือนที่มีอยู่ทั่วแปลงอย่างนี้เลยล่ะครับนอกจากปุ๋ยหมักและมูลไส้เดือนแล้วน้อยยังมีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งในการบำรุงดินและพืชผักในสวนจะเป็นอะไรดูเหมือนว่าน้อยเขาอยากจะเล่าเองนะครับ
2: ถ้าไม่มีปุ๋ยหมักแล้วเราทำไงดีอะ
0: เราก็ทำปุ๋ยหมักเพิ่มเดี๋ย
2: วอ๋อถ้ามันมีไม่ทันอะ
0: ก็ไม่ต้องใส่ไง ใช่ไหม
2: มันมีปุ๋ยน้ำอยู่นะก็มากับสปริงเกอร์ครับ
0: อ๋อเฮ้ยเสียตังค์เยอะดีสปริงเกอร์อะ
2: ก็ทำเองครับเป็นช่าง
0: ขี้เกียจงี้เป็นช่างได้ดิเหรอ
2: ช่างเถอะ
1: โอ้โหที่แท้ก็คือปุ๋ยน้ำหมักมะละกอนี่แหละครับโดยใช้มะละกอ40กิโลกรัมกากน้ำตาล10กิโลกรัมน้ำเปล่า10กิโลกรัมสารเรื่องพอดอ2 1ซองหมักทิ้งไว้2สัปดาห์เวลาให้ก็ผสมในอัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ200ลิตรและเครื่องผสมปุ๋ยน้ำระบบสปริงเกอร์นี้เจ้าตัวเขาก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับได้ประโยชน์แถมประหยัดอีกต่างหากแม่เก่งจริงๆนะช่างน้อยปุ๋ยดีดิน

0: ดีน้ำดีและความใส่ใจที่ดีทำให้สวนผสมผสานหลังบ้านแห่งนี้ไม่ต่างอะไรจากสวนสวรรค์ของพืชผักเลยนะครับอีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคทุกคนอีกด้วยส่วนเจ้าลูกหม่อนนี้น้อยตั้งใจให้เป็นอีกหนึ่งผลผลิตคุณภาพจากสวนหลังบ้านครับบอกได้เลยครับว่างานนี้มากันแบบเต็มอิ่ม
1: โอ้น้อยนี่มันเป็นอุโมงค์หม่อนเลยนะปลูกนานไหมครับเนี่ย
2: ปีเกือบ2ปีครับ
1: อุโมงค์เนี่ยนะ
2: ครับ
1: ระยะเวลาการเก็บนี่เขาเก็บได้นานไหม
2: ประมาณ2อาทิตย์นะครับ
1: ถือว่าไม่ได้เก็บแบบเยอะนะเขามีตลอดไหมทั้งปีไหมครับลูกหม่อน
2: สามารถทำให้เขาออกได้ทั้งปีครับเด็ดใบเขาออกครับไม่ให้มีใบแล้วเขาก็จะแทงใบพร้อมลูกออกมา
0: ไม่น่าเชื่อนะครับเพียงแค่ริดใบต้นหม่อนให้เกลี้ยงทิ้งไว้45วันต้นหม่อนก็จะแทงยอดใบและติดลูกออกมาพร้อมกันอย่างนี้เรียกได้ว่าบังคับให้ออกได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะครับมาถึงดงหม่อนทั้งทีจะไม่ชิมก็กระไรอยู่น้อยบอกว่าลูกออกดำๆหน่อยจะอร่อยไม่น้อย
1: ลูกมีสีดำอักยินอักย่อย
0: ลูกหม่อนในสวนมีระยะเวลาในการเก็บแต่ละรอบประมาณ2สัปดาห์ครับและส่งขายกิโลกรัมละ50บาทอย่างนี้วางก็เป็นเก็บละครับ
1: น้อยลูกหม่อนมันดกขนาดนี้มันเคยมีคนมาขโมยไหม
2: ไม่เคยเจอเป็นตัวสักที
1: แล้วให้เจอ
2: เจอก็ไม่เป็นไรครับ
1: ใจดีมันเยอะจัดเก็บไปมันก็ไม่ไหวให้ปล่อยร่วงลงพื้นเสียดายแบ่งๆกันกินป่ะนะ
2: ถูกต้อง
1: ได้บุญด้วยนะแบ่งให้กิน
0: เมื่อชิมหม่อนแสนอร่อยกันแล้วก็ถึงเวลามานั่งคุยกับเกษตรกรหน้าใหม่หัวใจอินทรีย์กันหน่อยนะครับว่าเส้นทางการเกษตรที่เขาเลือกเดินจะอยู่ได้หรือไม
1: ่เสี่ยงมากเลยนะกับการที่แบบเรามีรายได้ประจำอยู่ทุกเดือนแล้วออกมาทำอย่างเงี้ย
2: ก็น่าเสี่ยงนะครับเพราะว่าพื้นดินมันเป็นของเราถ้าทำไปอนาคตทำไปไม่ดีก็สิ่งที่ไม่ดีก็ตกอยู่ที่เราหมดจะได้บอกลูกหลานได้ว่าทำเกษตรแบบนี้มันถูกต้องไม่ใช่ใช้สารเคมีอย่างเดียวครับ
1: อยู่ได้ไหมการเกษตรกับสวนหลังบ้านเราเนี่ย
2: ตอนแรกก็เหนื่อยหน่อยครับแต่ตอนนี้เริ่มมีอะไรผสมผสานพืชผักสวนครัวหม่อนผักเชียงดาผักหวานลำไยเป็นฤดูกาลครับปีหนึ่งก็ได้ครั้งหนึ่งครับต้นกล้าก็เพาะไว้ขายครับทุกอย่างที่ผมปลูกในสวนนะครับเพาะหมดได้ทำผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้เอาผลผลิตมาแปรรูป
1: ตอนนี้มีอะไรบ้างครับที่เป็นผลิตผลที่เราแบบตั้งใจทำมากๆเลย
2: ตอนนี้เราเป็นผักเชียงดาผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดาเช่นชานะครับคือทำให้แม่กินครับให้ลดน้ำตาลในเลือดอยากซื้อก็ขายให้
0: ด้วยเหตุนี้เองน้อยจึงประดิษฐ์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาเพื่อผลิตชาเชียงดาชาใบหม่อนเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตในสวนนอกจากนี้ยังทำน้ำลูกหม่อนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งอีกด้วยนะครับ
2: ทำงานอะไรจะทำได้ถึง80 70 80นะครับทำเกษตรเนี่ยทำได้นะครับเริ่มต้นได้แล้วคิดไม่ทำก็ไม่สำเร็จครับถึงไม่ถึงก็อยู่ที่เรา
0: วันนี้เราได้เห็นหัวใจที่ทุ่มเทของคนหนุ่มอีกหนึ่งคนที่เชื่อว่าการเกษตรคือวิถีทางของการอยู่ดีกินดีชีวิตดีอย่างยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอเป็นกำลังใจและขอบอกว่าน้อยณัฐดนัยปัญญาคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: เอาไปเลยครับเกษตรไทยไอดอลครับ
3: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
0: ขึ้นช ื่อว่าผักสลัดเราก็ต้องนึกถึงเมืองหนาวๆอย่างภาคเหนือใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเป็นคนที่ชอบกินผักสลัดมากๆเลยล่ะครับเขาก็เลยทดลองปลูกกันในเมืองอย่างจังหวัดขอนแก่นที่อากาศร้อนๆอย่างนี้ล่ะครับผมแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าปลูกขึ้นด้วยไม่ใช่แค่ผักสลัดยังมีผักชนิดอื่นๆอีกแล้วสามารถเก็บได้ตลอดปีว่าแต่ว่าเขาทำได้ยังไงผมว่าอย่าเสียเวลาเลยครับไปคุยกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปกันเลยบนที่7ไร่เกษตรไทยไอดอลของเราปลูกผักไว้หลากหลายชนิดเลยล่ะครับแบ่งหน้าที่กันดูแลภายในครอบครัวทำให้พวกเขามีผักงดงามกินกันตลอดทั้งปีแต่ที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นผักสลัดของโปรดของพี่เขาล่ะครับ

0: ารอย่างนี้พี่มนตรีบอกว่าต้องมีการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเมล็ดกันเลยล่ะครับ
1: พี่มนตรีครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้ที่วางอยู่ตรงนี้นะครับมีตะกร้า
2: ครับ
1: มีดิน
2: ครับ
1: มีเมล็ดพันธุ
2: ์ครับ
1: ครับผมปกติเวลาเห็นเขาเพาะเนี่ยเขาจะเพาะกันในหลุมขัดหลุมทำไมพี่มาใส่ตะกร้าอย่างเงี้ยครับผม
2: เคยลองเพาะแบบที่น้องเบียร์ว่าละความงอกมันจะต่ำคือระบบรากสลัดเนี่ยมันจะกระจายถ้าเราใช้พื้นที่จำกัดนะครับแล้วเรารักษาความชื้นง่ายสลัดเนี่ยเขาจะใช้เวลางอกค่อนข้างจะเร็วหน่อยเพียงแต่ว่าช่วงวิกฤตของการงอกเนี่ยรักษาความชื้นให้มันได้แล้วมันก็จะงอกปกติถ้าเราใส่ในเนี้ยความงอกมันอาจจะเกือบ 100% แต่ถ้าไปใส่ในถาดหลุมเลยหยอดโดยตรงเลยเนี่ยอาจจะเหลือสัก 70-60 หรือบางทีถ้าเราคอนโทรลอุณหภูมิหรือความชื้นไม่ได้เลยเนี่ยมันอาจจะไม่งอกเลยยิ่งหน้าร้อนๆนะครับยิ่งจะยาก
1: คือชื้นเยอะหรือชื้นน้อยไป
2: ทั้งเยอะทั้งน้อยไม่เหมาะครับต้องพอดีครับ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ครับ
1: คือต้องเป็นดินที
0: ่เรียกได้ว่าขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือขั้นตอนการเพาะเมล็ดนี่แหละครับเพราะว่าถ้าต้นกล้าแข็งแรงอัตราการรอดก็สูงผลผลิตที่ได้แน่นอนครับว่าคุณภาพต้องดีตามมาด้วย
1: โซโล่เลยไหมพี่
2: โซโล่เลยครับนี่ถาด
1: ครับ
2: ขนาดแล้วแต่ครับก็เลือกขนาดที่มันพอเหมาะเสร็จแล้วก็ใช้หนังสือพิมพ์รองก้นเพื่อไม่ให้ดินมันรั่วครับรองเลยครับ
1: รองเลยนะครับ
2: ครับผมเสร็จแล้วก็ทำดินให้มันแตกนิดหน่อยแล้วก็เอาลงไปเลยครับความสูงจะอยู่ที่ประมาณ1ข้อมือครับไม่ต้องมาก
1: บางๆนะไม่หนาเหมือนหน้าผม
2: ไม่มีใครว่าเ
1: ลยครับผมเล่นตัวเองครับไม่ค่อยเจ็บ
2: โอเคครับหลังจากนั้นก็รดน้ำเลยครับ
1: ครับผมอันนี้ผักอะไรครับที่เราจะปลูก
2: ตัวนี้จะเป็นเรดโอ๊ก
1: เรดโอ๊กนะ
2: ครับ
1: สลัดเรดโอ๊กครับนี
2: ่โรยเลยครับบาง
1: เอาให้ประมาณทั่วๆ
2: ครับทั่วๆครับอย่าให้มันขี่กันแล้วกันครับ
1: เห็นภาพชัดดีนะพี่นะเขาพยายามให้กระจายที่สุดนะฮะอย่าให้มันซ้อนกันหรือขี่กันนั่นเอง
2: หลังจากนั้นเอาหนังสือพิมพ์อ
1: ย่าบอกว่ามาคลุม
2: ถั่วต้ม
1: คลุมด้วยเหรอพี่
2: คลุมด้วยครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์โดนน้ำมันก็จะรักษาความชื้นได้ครับเสร็จแล้วก็น้ำโรยข้างบนแค่นี้ครับเรียบร้อย
0: ไว้2วันเมล็ดก็จะงอกงามออกมาเป็นต้นกล้าหน้าตาละอ่อนอย่างนี้แหละครับถึงขั้นตอนนี้พี่มนตรีมอบหน้าที่ให้มืออาชีพอย่างคุณแม่เป็นคนย้ายกล้าลงถาดเพาะครับ1หลุมใส่กล้า2ต้นใช้ไม้ปลายแหลมช่วยจิ้มรากให้ลงดินง่ายขึ้นยังไงล่ะครับ
1: ดีขึ้นไหมแม่หรือควรหยุดแม่แม่ตอบผมหน่อยสิแม
0: ่นำถาดเพาะทิ้งไว้ในโรงเรือนเพื่อช่วยกันแดดกันลมกันฝนทิ้งไว้เป็นเวลา25วันตอนนี้ต้นกล้าก็แข็งแรงพอและพร้อมที่จะลงดินแล้วล่ะครับ

0: ล็ดลับอีกอย่างของสวนผักจันดาวก็คือการปลูกผักตามฤดูกาลครับพี่มนตรีจะทำปฏิทินเอาไว้ว่าผักแต่ละชนิดอายุเท่าไหร่ให้ผลผลิตดีในเดือนไหนเพื่อใช้วางแผนการปลูกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุดยังไงล่ะครับเมื่อมีแผนการที่ชัดเจนก็ง่ายต่อการทำงานล่ะครับแปลงที่หมดรุ่นก็เตรียมรื้อแปลงที่รื้อแล้วก็เตรียมการตากดินเพื่อรอการฝังรากของเหล่าต้นกล้าแปลงที่ปลูกแล้วก็ต้องมันรดน้ำส่วนแปลงที่โตเต็มที่ก็พร้อมแล้วล่ะครับที่จะเก็บเกี่ยวกัน
1: อันนี้เป็นกินโอ๊คครับ
2: ครับพี่มนตรี
1: ครับ
2: ผักเนี่ยกี่วันตัดครับผม
1: 45วันครับบางทีมันก็จะต้นไม่โตมากขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแล้วก็คัดเอาต้นที่มันใหญ่ๆครับ
2: ใหญ่ๆโดน
1: ครับโดนๆอันนี้สลัดคอร์ส
2: คนที่ตัดหมดเลยเนาะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวค่อยไปคัดเอาไอ้พวกอย่างเงี้ยเขาไม่เอานะพี่เน
1: า
2: ะ
1: ใช่ก็คัดออกหมดเลยเหลือเฉพาะสวยๆครับเราต้องตัดให้มันหมดเลยเพราะว่าใบที่มันเสียนะครับอยู่ในแปลงมันก็จะเป็นแหล่งสะสมโรคอีกทีนึงพยายามเอาออกให้หมดเลยครับ
2: พี่มันตี
1: ครับ
2: ผักนี่เขาก็มียางนะ
1: สลัดลักษณะเขาจะเป็นยางนี่แหละครับ
2: เป็นยาง
1: ครับตัวยางเนี่ยทำให้เกิดรสขมหนอนพวกแมลงนี่ไม่ค่อยชอบนะศัตรูน้อยครับสลัดนี่น้อยมาก
2: ถ้ามียางเนี่ยนะฮะศัตรูจะน้อยแต่ถ้าไม่มียางอะศัตรูเยอะนะอย่างองค์ยางอายอะไรอย่างเงี้ยพี่นะ
1: แล้วมีไหมในยางอายโอ้โหเอาเลยครับ
2: พี่ครับนี่อินทรีย์ 100% มั้ยฮะ
1: ก็เกือบครับเกือบ 100% ยังมีบางอย่างที่ยังไม่ 100% ในเรื่องของรอบขอบชิดยังไม่ผ่านอินทรีย์เขาและของพี่มันปลูกผักหลายชนิดบางชนิดมันต้องอาศัยปุ๋ยอยู่แต่ที่จริงอ่ะเป็นผักปลอดสารพิษ
2: อันนี้นี่ดึงมานี่เรากินได้เลยมั้ยโดยหลัก
1: ได้เลยครับพวกฉีดพ่นเนี่ยเราจะใช้จุลินทรีย์ชีวภาพทั้งหมดเลยกลุ่มมิวเวเรียไตโคเดอร์มาพวกนี้ปลอดภัย
2: เชื้อราพวกนั้นไปนะ
1: ใช
0: ่พี่มนตรีเลือกใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการกำจัดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าเรียกง่ายๆว่าเชื้อราดีจะกินเชื้อราที่ไม่ดีนั่นเองล่ะครับส่วนแมลงศัตรูพืชพี่มนตรีเลือกใช้บิวเวเรียซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงครับที่สำคัญเชื้อจุลินทรีย์ทั้งสองจะไม่ทิ้งสารตกค้างและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแน่นอนครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยจากสารพิษล้านเปอร์

0: ผมสังเกตแปลงพี่เนี่ยอันนี้ตั้งใจไหมพี่ว่าแฟนซีอะไรขนาดน
1: ี้อ๋อไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณพ่อคุณแม่เขาตั้งใจไหมอาจจะด้วยขี้เกียจครับ
0: จริงๆมันมีผลไหมต่อการเจริญเติบโตอะไรของ
1: ถ้าเราปลูกชนิดที่มันโตไม่พร้อมกันก็จะมีผลภาษาอีสานเขาเรียกหงำนะครับมันก็จะต้นโตก็จะไปย่างอาหารต้นเนี้ย
0: ก็พูดง่ายสมมติไอ้นี่โตเร็วกว่า
1: ใช่ครับ
0: กึกกินไป
1: กินไป
0: ไอ้นี่โตช้าขาดอาหารหมด
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าอันนี้ถูกตัดรอบหมดอันนี้จะโตไหม
1: โตครับโตครับ
0: ไม่ต้องกลัวเว้ยไม่ต้องกลัวบอกตรงเพราะเดี๋ยวเพื่อนๆโตเสร็จโดนเก็บ
1: เดี๋ยวเก็บให้แล
0: ้วเนี่ยเป็นไงสบายแล้วแล้วอย่างเงี้ยเวลาเราจะรู้ได้ไงเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราต้องตัดนี่อ่ะพี
1: ่คนที่บอกก็คือพี่ป้อมจะเป็นฝ่ายตลาดพี่ป้อมก็จะดูว่าผักชนิดไหนมันขาดผักชนิดไหนมันเหลือเยอะเขาก็จะสั่งมาให้พี
0: ่ครับ
1: พี่ก็จะเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งเขา
0: ฟังดูนอบน้อม
1: ไม่
0: ปฏิบัติตามฝ่ายตลาดปฏิบัติตามเมียตัวเองนั่นเอง
1: เกือบต้ม

ื่อเก็บผักเสร็จแล้วก็ต้องส่งผักเหล่านี้ให้กับพี่ป้อมภรรยาสุดสวยล่ะครับหลังทำความสะอาดตัดแต่งและบรรจุหีบห่อเตรียมนำไปขายให้กับลูกค้าล่ะครับ

0: ตลาดของพี่ละครับเป็นใครกันบ้าง
1: พี่มนตรี
2: ครับ
1: ตลาดพี่เนี่ยเป็นยังไงอ
2: ย่างที่บอกว่ามันแปลกมันเป็นเมืองร้อน
1: ครับ
2: แต่มาผักปลูกผักเมืองหนาว
1: ครับ
2: แน่นอนครับความต้องการของผู้บริโภคย่อมสูงอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ต้องสั่งจากทางเหนือเราปลูกที่ขอนแก่นแล้วเราเก็บตอนเช้าแล้วไปขายตอนเย็นเลยความสดอะไรต่างๆน่ะมันก็ทําให้ตลาดเรามีลูกค้าประจํา
1: ตอนนี้กลุ่มลูกค้าเนี่ยเป็นใครหลัก
2: ๆกลุ่มคนรักสุขภาพที่เราไปขายก็คือตลาดที่อยู่ในเมืองเขารู้จักผักชนิดนี้แต่ว่าเขาหาทานค่อนข้างจะยาก
1: เราไปขายเองเลยเหรอ
2: ใช่ครับคอนเซ็ปต์ของผมก็คือปลูกเองขายเองกําหนดราคาเองโดยราคาเราก็ไม่ได้แพงมาก
1: ครับ
2: เรามีแผงประจําตอนนี้ก็คืออยู่ตลาดแรงคําไ
1: ฮ
2: แล้วก็ตลาดมขออีกกลุ่มนึงก็คือเราเอาไปขายบนห้าง
1: แต่ก็คือคุณภาพสินค้าคือตัวเดียวกันนั่นแหละ
2: ตัวเดียวกันครับ
1: รายได้ดีมั้ย
2: ก็พออยู่พอกิน
1: นี่แววตานี่ปิ๊งมากพออยู่พอกิน
2: อยู่ได้ครับมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดรายได้ไปได้เรื่อยๆโดยที่เราหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทั้งจากสวนของตัวเองแล้วก็เครือข่าย
1: เครือข่ายก็ต้องปลูกในมาตรฐานเดียวกับที
2: ่ใช่ครับมาตรฐานเดียวกัน
1: อยากจะแนะนำเพื่อนๆเกษตรกรหรือคนที่สนใจ
2: ครับ
1: เขาต้องเริ่มต้นยังไงฮะ
2: ต้องใจรักก่อนมันถึงจะพร้อมที่จะสู้กับปัญหาหรืออุปสรรคที่มันผ่านเข้ามาหลังจากนั้นก็คือเราก็ศึกษาข้อมูลก็ต้องมาศึกษาจากคนที่เขารู้แล้วคือมาดูงานมาฝึกทำ
1: ครับ
2: มาปฏิบัติก็จะทำให้เราเป็นเร็วพอเราผลิตได้เราก็หาตลาดลูกค้าเขาจะมาเองครับพี่นึกถึงเวลาเราไปซื้อของเราก็อยากได้ของที่ดีถ้าเราอยากได้ของดีเราก็ต้องผลิตของที่ดีให้เขา
0: การลองผิดลองถูกปลูกเองกินเองขายเองตามกำลังจะทำไหวไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่หวือหวานะครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องใส่ใจในรายละเอียดวางแผนการจัดการลดต้นทุนเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพมากที่สุดครับทำให้สวนผักสลัดจันดาวเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งเราจึงมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่มนตรีทะนารีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

0: ไปจอดไปถามเพื่อนเลยพี
1: ่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลอเลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
2: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
1: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย

ม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: ็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าภูมิมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: ต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันคุณตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงานไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทําอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อ่ะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทําเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

อันนี้คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหน่อนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตา

0: มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบ

0: ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
1: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
0: ข้าว55บาท
2: เลิกไม่ไหวเอางั้นโอเคอ่ะข้าวไร
3: หน้าจิ้มน้ำพริกเน
0: า
3: ะ
0: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล
4: ้
0: ว
4: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
0: เป็นพันโนราเป็นเพื่อนก็เอาอาหารที่มีประโยชน์ไปฝากเพื่อนในที่เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงนี้เท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้นี่อย่างเดียว

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือ substrate culture นั้นคืออะไรและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์คืออะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาเรียนรู้พร้อมกันตรงนี้เลยค่ะ
1: คำว่าไฮโดรโปนิกส์เป็นคำผสมระหว่างคำสามคำคือไฮโดรหมายถึงน้ำโปโนสเป็นคำที่มาจากภาษากรีกหมายถึงการทำงานและอีกหมายถึงศาสตร์หรือศิลปะรวมกันจึงมีความหมายว่าศาสตร์หรือศิลปะว่าด้วยการทำงานของน้ำการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกบางครั้งอาจเรียกว่า water culture การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกหรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นหนึ่งในรูปแบบของการปลูกพืชไร้ดินที่ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุปลูกซึ่งวิธีนี้พืชจะได้รับสารอาหารหรือสารละลายธาตุอาหารจากทางน้ำที่สัมผัสกับรากโดยตรงโดยในน้ำจะมีการผสมสารละลายธาตุอาหารให้เหมาะสมตามที่พืชต้องการการปลูกแบบนี้มีหลายเทคนิคที่นิยมทำกันทั่วไปได้แก่เทคนิคน้ำไหลบางและเทคนิคการปลูกพืชในน้ำลึกที่ปัจจุบันได้ประยุกต์มาใช้กะละมังกล่องโฟมหรือลังพลาสติกเป็นภาชนะปลูกกันตามบ้านเรือนข้อดีของการปลูกพืชไร้ดิน 1. พืชเจริญเติบโตเร็วผลผลิตสูงสามารถผลิตนอกฤดูกาลได้ 2. ปลูกพืชได้ในเขตที่ดินมีปัญหาเช่นดินเค็มดินลูกรังดินกรวด 3.ใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อย 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช 5. ได้ผลผลิตสะอาดข้อจำกัดของการปลูกพืชไร้ดิน 1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกสูงกว่าการปลูกพืชปกติ 2. ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ความเข้าใจและต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด3. กรณีเกิดโรคระบาดจะเกิดได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ water culture w a t e r c u l t u r e water culture แปลว่าการปลูกในน้ำ solution s o l u t i o nSolution แปลว่าสารละลาย Plant Nutrient P-L-A-N-T N-U-T-R-I-E-N-T Plant Nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืชการปลูกพืชไร้ดินเป็นวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เราปลูกพืชได้ในทุกสถานที่โดยเฉพาะพืชและผักที่นำมาประกอบอาหารเนื่องจากใช้พื้นที่น้อยและไม่ปนเปื้อนสารเคมีในดินจึงทำให้เราได้ผักที่สดและสะอาดค่ะซึ่งในปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดินก็มีด้วยกันในหลายรูปแบบนะคะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปชมเรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับนักเรียนทุกคนครับ
1: นักเรียนนักเรียนทำความเคารพ
2: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับในเรื่องของIoT หลายๆคนนะครับอาจจะเคยเห็นหรือเคยได้ยินคำว่า IoT มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ครูเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังแบบไม่เข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้ว IoT มันคืออะไรนะครับแล้วก็ IoT เนี่ยเข้ามามีบทบาทนะครับในการทำให้เทคโนโลยีของเราเนี่ยมันพัฒนาหรือว่ามันน่าสนใจอย่างไรได้บ้างนะครับ IoT มันคืออะไรนะ Internet of Things ใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งต่างๆนะครับดังนั้นเขามีการเอาอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาเชื่อมโยงกันโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับทำให้การส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถผ่านเลยได้ครับผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้นะครับดังนั้นเราสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือใช้เครื่องไฟฟ้าควบคุมกันมีครูมีคำถามครับที่จะถามนักเรียนครับว่าแล้วจากประโยชน์หรือว่าคุณสมบัติที่น่าสนใจของ IoT เนี่ยนักเรียนคิดว่ามันจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับถ้าเรานำมาใช้ในทางเกษตรกรรม
3: ฟาร์มที่สามารถรดน้ำต้นไม้ได้อัตโนมัติครับ
0: ขอบคุณมากครับฟาร์มที่สามารถรดน้ำได้อัตโนมัตินะครับบางครั้งพืชบางชนิดครับมีความต้องการระดับความชื้นของน้ำเนี่ยที่ไม่เท่ากันนะครับเราก็สามารถที่จะควบคุมนะครับปริมาณของความชื้นเนี่ยว่าเอ้ยอย่างพืชสตรอเบอรี่อาจจะต้องการความชื้นระดับนี้นะครับแล้วก็มีการควบคุมว่าต้องมีความชื้นต่ำขนาดไหนนะครับถึงจะทำให้เครื่องปั๊มน้ำทำงานนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะควบคุมเหล่านี้ได้นะครับมีอะไรอีกไหมครับนอกจากการรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติครับ
4: เช่นฟาร์มยังสัตว์บางชนิดครับบางชนิดอาจจะต้องมีอุณหภูมิอะไรที่เราต้องควบคุมให้มันสม่ำเสมอครับเพื่อผลผลิตเพื่อให้มันอยู่รอดอะไรเงี้ยครับ
0: นะครับเพื่อนบอกว่าฟาร์มการเลี้ยงสัตว์บางชนิดนะครับอาจจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้ปริมาณของผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างที่เกิดจากสัตว์อ่ะมันมีปริมาณที่ดียิ่งขึ้นนะครับที่เพื่อนๆพูดมานะครับก็เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับสำหรับการนำ IoT มาประยุกต์ใช้ในทางเกษตรกรรมนะครับจริงๆ IoT ยังสามารถนำไปพัฒนาหรือต่อยอดนะครับในด้านอื่นๆได้อีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่อยู่อาศัยนะครับในเราอาจจะเจอคำศัพท์ว่าคำว่าสมาร์ทโฮมนะครับหรือเรื่องของสุขภาพสมาร์ทเฮลท์แคร์นะครับหรือเรื่องของบ้านเมืองของเรานะครับการทำให้การจราจรหรือเรื่องของการเดินทางมีความสะดวกนะครับเราเรียกว่าสมาร์ทซิตี้นะครับครับให้นักเรียนศึกษานะครับจากใบความรู้ที่ 2.1 นะครับนักเรียนดูประกอบนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมที่ 2.1 นะครับแล้วก็ดูตามเลยครับว่าแต่ละข้อเนี่ยมีโจทย์หรือว่ามีภารกิจอะไรนะครับให้นักเรียนลองคิดแล้วลองทำนะครับให้นักเรียนทำร่วมกันเป็นกลุ่มนะครับแต่ถ้ากลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยหรือเสร็จก่อนสามารถเป็นที่ปรึกษานะครับให้คำปรึกษากับเพื่อนกลุ่มข้างๆเคียงได้นะครับช่วยกันแชร์ไอเดียร่วมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำได้เลยครับ

0: ครับหลังจากที่นักเรียนได้ช่วยเกษตรกรรมนะครับในการคิดค้นนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องของฟาร์มไก่ใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนครับสัก1กลุ่มนะมาช่วยแชร์ไอเดียให้กับเพื่อนๆฟังหน่อยสิครับว่ากลุ่มเราเนี่ยมีไอเดียหรือมีข้อเสนอแนะนะครับในการแก้ปัญหาให้กับฟาร์มไก่เนี้ยอย่างไรบ้างนะครับกลุ่มไหนดีครับกลุ่มนี้นะครับเชิญครับ
1: มีปัญหาคือฟาร์มไก่ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมได้ครับแล้ววิธีการแก้ไขคือสร้างเครื่องมือที่ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่และเหมาะสมกับการฟักไข่ครับผม
0: นะครับเพื่อนบอกว่าปัญหาคือเราไม่สามารถไปควบคุมครับให้อุณหภูมิในฟาร์มไก่มันคงที่ได้นะครับบางทีทิศทางของแดดนะครับอาจจะมีผลต่อความอุณหภูมิในฟาร์มของเราเนาะนะครับดังนั้นเพื่อนก็มีไอเดียว่าเราก็ต้องหาอุปกรณ์อะไรบางอย่างถูกไหมที่เอามาช่วยนะครับทำให้อุณหภูมิภายในฟาร์มไก่ของเราเนี่ยมันคงที่อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับจอดเยี่ยมมากเลยครับโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับในขั้นตอนต่อไปนะครับครูจะมีประเด็นนะครับที่จะมาแนะนำให้นักเรียนรู้จักกันเนาะนักเรียนครับดูถ้าดูตามเอกสารนะครับก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งนะครับปลั๊กอินตัวหนึ่งครับในโปรแกรม KBIDE นะครับมาดูกันครับตัวแรกนะครับเราเรียกมันว่าตัวบลิงค์นะครับมาดูกันว่าตัวนี้มันคืออะไรนะครับแล้วมันมาเกี่ยวข้องอะไรกับ IoT ที่เราจะใช้กันแต่วิธีการติดตั้งครับด้านบนนะครับของตัวโปรแกรมนะครับมันจะมีเมนูนะครับลำดับที่3นะครับจากทางซ้ายมือนะครับก็รูปนี้นะครับเป็นปลั๊กอินนะครับคลิกเข้าไปแล้วมันก็จะมีเมนูให้เราเลือกครับว่านักเรียนจะติดตั้งอะไรเนาะนักเรียนก็พิมพ์เลยครับ Bling BLYN นะครับแล้วก็ค้นหาเจอตรงนี้นะครับนักเรียนก็กดสัญลักษณ์ดาวน์โหลดได้เลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับมันก็จะติดตั้งนะครับตัว Bling ให้กับโปรแกรมของเราอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเราก็สามารถใช้ตัวนี้ในการเขียนโปรแกรมต่อไปได้พอเราติดตั้งตัวในโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองไปติดตั้งผ่านคอมพิวเตอร์ของเรานอกจากนี้ครับเราก็ยังต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน Bling ในโทรศัพท์มือถือของเราด้วยนะครับทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับไปที่ App Store นะครับ App Store หรือ Google Play ก็ได้นะฮะถ้าคนใช้ Androidเมื่อนักเรียนนะครับค้นหาเจอแล้วเนาะนั่นเองก็คลิกเลยครับแอปพลิเคชันตัวนั้นนะครับพอคลิกเรียบร้อยแล้วนักเรียนกด Install เข้าไปนะครับพอเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะมันจะปรากฏหน้าแบบนี้ครับให้นักเรียนเนี่ยกด Create นะครับ A New Account หรือเราจะล็อกอินนะครับผ่าน Facebook เราก็ได้นะครับทำได้2วิธีนักเรียนเลือกเอาวิธีที่สะดวกที่สุดนะครับพอนักเรียนเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับนะครับมันก็จะส่งนะครับข้อมูลเป็นโค้ดนะครับเป็นโทเค็นแบบนี้เข้าไปที่อีเมลของเราที่เราสมัครเอาไว้นะครับโดยถ้านักเรียนใช้ Facebook สมัครมันก็จะส่งเข้าไปที่อีเมลที่นักเรียนใช้ใน Facebook นะครับแต่ถ้านักเรียนใช้อีเมลตัวเองสมัครนะมันก็จะส่งไปที่อีเมลที่นักเรียนใช้ณปัจจุบันนั้นนะครับโอเคมันจะเป็นโค้ดแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องนำโค้ดนี้เอามาใส่ในโปรแกรมนะครับ KBIDE ของเรานะครับต่อไปพอนักเรียนสมัครเรียบร้อยแล้วเนาะมันก็จะมีนะครับให้นักเรียนกด New Project ขึ้นมานักเรียนกด New Project นะครับมันก็จะถามว่าโปรเจกต์นี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับตัวอย่างนี้จะตั้งว่า Switch นะแล้วต่อมาครับก็คือการเลือกรุ่นของบอร์ดที่เราใช้นะครับให้เลือกเป็น ESP32 นะครับESP32 เลือกให้ตรงนะครับตรงนี้สำคัญมากถ้าเลือกไม่ตรงนะครับเราก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อนะครับกับตัวบอร์ดของเราได้นั่นเองนะครับแล้วก็เลือกเป็น Wi-Fi แล้วก็กด Create

นะครับโอเคพอกดเกียร์ปุ๊บนักเรียนมองนะครับด้านนี้มันก็จะเป็นหน้าจอนะครับเปล่าๆมาให้เราซึ่งหมายถึงว่าเป็นพื้นที่ที่เราสามารถสร้างนะครับเมนูหรือเครื่องมืออะไรบางอย่างได้เนาะถ้านักเรียนจะสร้างนะครับกดเครื่องหมายบวกครับนี่จิ้มเครื่องหมายบวกนะครับแล้วเราก็จะมีเมนูนะครับวิดเก็ตเนี่ยขึ้นมาให้เราเลือกมีหลายตัวมากเลยครับเช่นปุ่มนะครับหรือจะเป็นสไลเดอร์นะครับหรือเป็นไทม์หลายตัวมากลองไปดูได้นะครับสมมติเราเลือกเป็นปุ่มครับบัตทอนครับเลือกเสร็จปุ๊บมันก็ถามครับว่าเราจะตั้งชื่อปุ่มนั้นว่าอะไรนะครับนักเรียนก็ตั้งเลยครับแล้วก็มันก็จะถามครับว่าพินนะครับที่เราใช้ตอนนั้นคืออะไรนะครับจะเป็น V1 นั่นเลยก็เลือกเป็น V1 V0 ก็เลือก V0 นะครับแล้วก็เลือกเป็นสวิตช์นะถ้าเราไม่เลือกเป็นสวิตช์ครับเวลากด1ครั้งมันก็จะกลับที่เดิมเราต้องกดค้างถึงจะติดนะครับแต่ถ้าเลือกเป็นสวิตช์ปุ๊บเราจิ้ม1ครั้งมันก็จะค้างแบบนั้นนะครับมันจะหยุดค้างก็ต่อเมื่อเราไปจิ้มอีก1ครั้งเดี๋ยวไปลองเล่นดูนะครับเราก็จะเห็นภาพมากขึ้นครับพอนักเรียนครับสร้างวิดเจ็ตต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้งานให้นักเรียนกดรูปสามเหลี่ยมด้านบนนะครับมันก็จะปรากฏลักษณะของโปรแกรมที่พร้อมใช้งานนะครับหนูก็สามารถกดได้เลยครับเช่นถ้าเราทำสวิตช์ถูกไหมเราก็สามารถกดจิ้มนะครับเป็นเปิดปิดนะครับ on off ได้เลยนะซึ่งตรงนี้มันก็จะไปเชื่อมโยงกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่หนูกำลังจะเขียนในต่อไปนะครับโอเคอันนี้เป็นการแนะนำนะครับการติดตั้งโปรแกรมริงนะครับซึ่งนักเรียนต้องติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนจะไปทำกิจกรรมต่อไปเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยลองไปทำนะครับกิจกรรมที่ 2.1 นะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการนำริงมาใช้นะครับในการทำ IoT อย่างง่ายนะครับครับต่อไปครับครูมีกิจกรรมที่จะให้นักเรียนทุกคนนะครับได้ลองฝึกปฏิบัติกันนะครับนั่นก็คือกิจกรรมที่ 2.1 นั่นเองนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเปิดเอกสารศึกษานะครับแล้วก็เริ่มทำได้เลยครับ

พอเราทำ 2.1 เสร็จนะครับเราอยากจะได้แสดงผลในรูปของกราฟนะครับที่มีการเก็บข้อมูลความเรื่องของความเข้มแสงนะครับนักเรียนก็ต้องไปทำกิจกรรมที่ 2.2 ต่อนะครับเราจะมีการเก็บข้อมูลนะครับวัดค่าแสงแล้วก็ให้แสดงอยู่บนโทรศัพท์มือถือของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำได้เลยครับ

ต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ 2.3 นะครับก็จะเป็นการเก็บข้อมูลในฟาร์มของเราครับแต่จุดที่น่าสนใจครับเก็บข้อมูลเสร็จครับมีการนำข้อมูลเหล่านั้นครับบันทึกอยู่ใน Google Sheet ของเราด้วยนะครับดังนั้นเราสามารถเก็บข้อมูลต่างๆภายในฟาร์มของเราเนี่ยได้ตลอดเวลาเลยครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนเริ่มปฏิบัติได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนได้ลองปฏิบัติเนาะกิจกรรมที่ 2.1 2.2 และ 2.3 มาแล้วนะครับทั้งหมดนี้จะเกี่ยวข้องกับ IoT โดยทั้งสิ้นนะครับก่อนอื่นนะครับครูให้หาตัวแทน1คนครับช่วยสรุปหน่อยสิครับว่านักเรียนคิดว่าความรู้ที่เราได้เรียนวันนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างและเป็นอย่างไรนะครับใครดีครับเชิญเลยครับ
1: ครับก็ IoT หรือ Internet of Things เนี่ยมันเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆครับผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครับก็ถ้าจะให้ยกตัวอย่างจากกิจกรรมที่ผ่านมานะคะก็คือปัญหาในฟาร์มไก่ครับก็ในปัญหานี้เนี่ยก็จะมีการแก้ปัญหาโดยเราจะใช้ตัวรับข้อมูลก็คือเซ็นเซอร์ตัวจับและก็อุณหภูมิเนี่ยในการรับข้อมูลเข้ามาและผ่านระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าไปประมวลผลในไมโครคอนโทรลเลอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆครับแล้วจากนั้นก็จะส่งข้อมูลคำสั่งไปยังอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิในฟาร์มไก่เพื่อทำการปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมครับซึ่งระบบนี้เนี่ยอาจจะมีการเชื่อมโยงกับโทรศัพท์มือถือผ่านแอปลิงก์ที่ได้ทำไปก่อนหน้านี้ด้วยครับ
0: สุดยอดมากนะครับครบทุกกระบวนการทุกขั้นตอนเลยนะครับที่เราเรียนมานะครับเพื่อนยังปกติเราเรียนเนาะเรื่องไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยเรารู้นะครับมีเซ็นเซอร์มีตัวประมวลผลแล้วก็มีตัวเอาต์พุตถูกไหมครับนอกจากนี้นะครับพอเป็น IoT ปุ๊บทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับยังสามารถที่จะรายงานผลมาทางอะไรได้ด้วยครับโทรศัพท์มือถือนะครับมีการเก็บข้อมูลต่างๆเอาไว้นะครับยอดเยี่ยมมากเลยครับคำถามต่อมาครับหลังจากที่เรารู้แล้วนะฮะว่าไมโครคอนโทรลหรือ IoT ที่เราเรียนไปเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับถามต่อนะครับว่านักเรียนจะนำความรู้นะครับเรื่อง IoT ไปประยุกต์อย่างไรได้บ้างครับ
2: สามารถนำไปประยุกต์ได้เช่นการแจ้งเตือนต่างๆในบ้านครับเช่นเวลาเราเปิดน้ำทิ้งไว้รอให้เต็มเราอาจจะไปทำอย่างอื่นแล้วตั้งระบบให้แจ้งเตือนเมื่อน้ำเต็มแล้วหรือว่าใกล้ๆเต็มนะครับเพื่อมาปิดจะได้เป็นการประหยัดน้ำด้วยแล้วเราก็ได้เวลาไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับ
0: นะครับก็คือพูดเพื่อนนะครับพูดในเรื่องของมิติของบ้านถูกไหมครับนะครับเราเป็นแบบลักษณะของสมาร์ทโฮมนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องของบ้านแล้วครับมีอะไรอีกครับ
3: อย่างสมมติเราแบบเรานั่งเรียนเสร็จแล้วเราออกจากห้องไปแล้วเราลืมปิดไฟก็จะแบบช่วยแจ้งเตือนมาว่าเราลืมปิดไฟในห้องเรียนเอาไว้เพื่อช่วยโรงเรียนประหยัดไฟด้วยครับ
0: การที่เราสามารถสั่งเปิดปิดไฟนะครับผ่านอุปกรณ์ของเราได้เนาะไม่จำเป็นต้องโหลืมปิดไฟแล้วเดินกลับมาปิดที่เดิมนะครับแต่เราสามารถควบคุมผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์ของเราได้เลยหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับ IoT มาแล้วนะครับดังนั้นเราจะพบนะครับว่า IoT มีความสำคัญและมีประโยชน์มากๆเลยที่เข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับเรานะครับอุปกรณ์ในเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราสามารถเชื่อมต่อกันได้แล้วเราก็สามารถควบคุมมันได้อย่างง่ายดายนะครับดังนั้นนะครับก็ฝากนักเรียนครับใครสนใจเรื่องนี้นะครับอย่าลืมลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบเรื่อง IoT หรือ Internet of Things ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
4: นักเรียนนักเรียนขอบคุณ
5: ครับขอบคุณครับ
6: กิจกรรมนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้แนวคิดของ IoT ค่ะ IoT นะคะก็เป็นการที่ Machine to Machine สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ค่ะหรือว่าเรียกว่าอุปกรณ์นะคะสามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันและกันนะคะแต่อุปกรณ์พวกนี้นะคะก็คงจะไม่ใช่ดินสอหรือปากกาหรือกระดาษนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีหน่วยประมวลผลนะคะหรือว่ามีเซ็นเซอร์ในการรับส่งข้อมูลระหว่างกันซึ่งในกิจกรรมนะคะจะเห็นว่านักเรียนได้ทดลองออกแบบฟาร์มไก่ไข่นะคะที่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิควบคุมแสงนะคะเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มไก่ไข่นี้นะคะให้คงที่โดยที่เราสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านมือถือหรือสมาร์ทโฟนนะคะเพื่อเข้าไปสั่งงานให้มีการเปิดปิดตัวแสงนะคะหรือว่ามีการวัดอุณหภูมิอัตโนมัตินะคะในทุกๆวันทุกๆวินาทีแล้วก็เก็บข้อมูลนะคะโดยข้อมูลเหล่านี้นะคะนักเรียนสามารถดูผ่านตัวสมาร์ทโฟนได้นะคะจะแสดงผลออกมาเป็นกราฟได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการที่จะเชื่อมโยงเข้าไปสู่เรื่องของการเก็บข้อมูลด้วยนะคะโดยใช้บริการของ IFTTT เพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นข้อมูลแสงนะคะข้อมูลอุณหภูมิเหล่านี้นะคะไปเก็บอยู่ใน Google Sheet ซึ่งเมื่อเราได้ข้อมูลเหล่านี้แล้วนะคะเราที่จะสามารถเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ได้เลยค่ะว่าฟาร์มไก่ไข่ของนักเรียนเนี่ยมีประสิทธิภาพยังไงบ้างนะคะไก่ฟักไข่อยู่คงที่มีปริมาณที่ดีอย่างต่อเนื่องไหมนะคะหรือว่ามีอุณหภูมิที่เราควบคุมได้แล้วเนี่ย

ทำให้ฟาร์มของเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์หรือมีคุณภาพผลผลิตที่ดีขึ้นหรือเปล่านะคะเหล่านี้นะคะจะเป็นการที่สอนให้นักเรียนรู้จักพื้นฐานของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ IoT นะคะแล้วก็จะสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะ IoT เหล่านี้กับงานอื่นๆได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะจัดเก็บข้อมูลแล้วก็นำมาประมวลผลนะคะและจะทำให้ผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพของสิ่งของที่เราเก็บข้อมูลมานี้ทำได้ดีขึ้นค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนได้ทดลองสร้างระบบ IoT ที่เป็นแบบจำลองนะคะในเรื่องของฟาร์มไก่ไข่แล้วนะคะทีนี้เราสามารถที่จะให้นักเรียนเนี่ยสามารถคิดระบบ IoT อื่นๆได้อีกนะคะอาจจะฝากลักษณะคำถามแบบนี้นะคะให้คุณครูลองถามในชั้นเรียนดูค่ะว่านักเรียนสามารถที่จะสร้างระบบ IoT ที่เป็นประโยชน์นะคะต่อครอบครัวต่อชุมชนต่อโรงเรียนของตัวเองได้อย่างไรอีกบ้างนะคะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

วัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านผมบัณฑิตเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรเองนะครับทุกท่านคงจะเคยประสบปัญหาต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับภัยแล้งฝนไม่ตกตามฤดูไม่มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกดินไม่ดีปัญหาโรคและศัตรูพืชต่างๆในพืชที่ปลูกผลผลิตล้นตลาดราคาผลผลิตตกต่ำและปัญหาอื่นๆอีกมากมายปัญหาที่ผมกล่าวมานี้หลายปัญหาตัวเกษตรกรเองไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหมดเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกของเราโดยทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้แต่ยังช่วยทำให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ดีกินดีและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับการทำเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคืออะไรและมีอย่างไรบ้างนั้นตามผมมาเลยครับเศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกรเป็นการทำการเกษตรที่เน้นการพึ่งพาตนเองใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดินแหล่งน้ำและกิจกรรมการเกษตรมีความหลากหลายในไร่นามีกิจกรรมที่เกื้อกูลกันตลอดจนการผสมผสานกิจกรรมการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และประมงในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสริมรายได้และลดต้นทุนการผลิตการทำการเกษตรในรูปแบบนี้เมื่อเกิดสภาวะแห้งแล้งขาดแคลนน้ำพืชหลักเสียหายพืชชนิดอื่นทนแล้งในสวนก็ยังสามารถเก็บเกี่ยวได้สร้างรายได้ทดแทนพืชหลักที่เสียหายไปหรือบางครั้งมีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมากๆพร้อมกันก็ส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำแต่ก็ยังมีพืชชนิดอื่นที่ปลูกแซมไว้สามารถขายสร้างรายได้ทดแทนช่วยเพิ่มรายได้และกระจายรายได้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องนั่งรอแต่รายได้จากพืชหลักเพียงอย่างเดียวและยิ่งกว่านั้นการเลือกปลูกพืชที่มีความเกื้อกูลกันในแปลงยังเป็นทางเลือกที่ดีในการประหยัดต้นทุนการเพาะปลูกและเพิ่มคุณภาพให้กับผลผลิตได้อีกด้วยรูปแบบระบบเกษตรกรรมยั่งยืนมีรูปแบบหลักๆที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจทั่วไปได้แก่เกษตรผสมผสานเน้นกิจกรรมการผลิตมากกว่า2กิจกรรมขึ้นไปในเวลาเดียวกันและกิจกรรมเหล่านี้เกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้นจากการใช้ประโยชน์ของที่ดินที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกษตรอินทรีย์เน้นการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์มีการผลิตสารชีวภาพไว้ใช้เองมีความปลอดภัยทั้งกับตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภคและสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วยเกษตรธรรมชาติเน้นการทำการเกษตรที่ไม่รบกวนธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีใช้พืชคลุมดินใช้ปุ๋ยพืชสดเกษตรทฤษฎีใหม่เน้นการจัดการทรัพยากรน้ำในไร่นาให้เพียงพอเพื่อผลิตพืชอาหารเพื่อบริโภคและจำหน่ายส่วนที่เหลือเพื่อสร้างรายได้วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสมเน้นการมีต้นไม้ใหญ่และพืชเศรษฐกิจหลายระดับที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นการคงอยู่ร่วมกันของป่าและการเกษตรทั้งยังเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วยจ่าสิบเอกไพฑูรย์พ้นทาสเกษตรกรตำบลเขา30อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเป็นเกษตรกรที่นำเอาหลักเกษตรยั่งยืนนี้ไปปรับใช้จนประสบความสำเร็จโดยเกษตรกรท่านนี้แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆเพื่อปลูกพืชและทำกิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลายมีความเกื้อกูลกันในพื้นที่พื้นที่ส่วนหนึ่งใช้ปลูกข้าวผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคและจัดเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์แล้วจะนำไปจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆรวมทั้งนำไปสีและบรรจุถุงจำหน่ายแบ่งพื้นที่อีกส่วนปลูกผักปลอดสารพิษเช่นถั่วฝักยาวบวบน้ำเต้าฟักแฝงมะนาว
มะเขือชะอมคะน้าเป็นต้นโดยผักเหล่านี้สามารถเก็บขายสร้างรายได้ทั้งรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนโดยมีคนมารับซื้อถึงสวนปลูกผักชนิดต่างๆไว้รอบขอบบ่อเพื่อใช้รากยึดหน้าดินป้องกันการกัดเซาะและยังใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างเช่นตัดขายลำต้นและหน่อใช้ใบไผ่เป็นส่วนประกอบในการทำปุ๋ยหมักมีการปลูกพริกไทยสามารถใช้ประโยชน์เป็นสารไล่แมลงและเก็บผลผลิตจำหน่ายได้สัปดาห์ละ2ครั้งปลูกต้นกล้วยซึ่งสามารถให้ผลผลิตหลายอย่างทั้งผลกล้วยหัวปลีใบตองและยังสามารถนำลำต้นมาสับทำเป็นอาหารสัตว์พื้นที่อีกส่วนขุดสระน้ำเลี้ยงปลาและยังสามารถนำน้ำไปใช้ปลูกพืชได้อีกด้วยพื้นที่อีกส่วนปลูกพืชไร่ต่างๆเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันเทศถั่วมันสำปะหลังโดยปลูกหมุนเวียนผลผลิตส่วนหนึ่งใช้ในการเลี้ยงสัตว์และอีกส่วนจำหน่ายเป็นรายได้มีการเลี้ยงหมูโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวได้เป็นอาหารมูลของหมูก็สามารถนำกลับเป็นปุ๋ยใช้กับพืชต่างๆเมื่อหมูโตก็นำมาเป็นอาหารหรือจำหน่ายสร้างรายได้ต่อไปจะเห็นได้ว่าการทำเกษตรแบบยั่งยืนของเกษตรกรท่านนี้เป็นการผสมผสานมีความเกื้อกูลกันของกิจกรรมทางการเกษตรหลายๆอย่างทำให้เพิ่มรายได้จากผลผลิตที่มีหมุนเวียนต่อเนื่องทั้งรายวันรายสัปดาห์รายเดือนจนถึงรายปีและลดรายจ่ายจากการใช้

ผลิตจากกิจกรรมการเกษตรต่างๆมาเกื้อหนุนกันเริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรแบบยั่งยืนกันเถอะครับเริ่มต้นง่ายๆเพียงแค่ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีอยู่ทุกตำบลทั่วประเทศได้เลยครับ

ไบซันรูปรถวันที่2เมื่อวานเนี่ยเรามาแล้วครั้งหนึ่งนะแล้วเราก็กลับบ้านไปพร้อมความผิดหวังไม่เจอไบซันสักตัวแต่ว่าที่พื้นเนี่ยมันมีกองอึอยู่เยอะเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันต้องมีดิมันก็เลยเกิดความหวังบางอย่างที่อยากจะกลับมาแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่ดีเมื่อวานคนเยอะเสียงดังดังนั้นวันนี้เนี่ยแพคิดว่าแพนน่าจะเจอมันนะปัจจัยพร้อมคนเงียบมาในเวลาเช้าตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นประมาณ8โมงที่นี่ขึ้นสายหน่อยเจอแล้วโอเคเดี๋ยวเราพยายามเข้าไปหาเขาใกล้ๆใกล้เท่าที่จะใกล้ได้แต่ว่าอย่าใกล้มากนะเพราะว่าเขาก็ยังเป็นสัตว์ป่านะเดี๋ยวเราก็ไปดูเห็นสองตัวอยู่ไกลๆอยากเข้าไปใกล้กว่านี้แต่ว่ากลัวมันถีบ

คิดว่าจุดที่ไบซันยืนอยู่ตรงนั้นนะกับจุดที่แพทนั่งตรงเนี้ยก็ใกล้พอสมควรจนถึงจุดที่แพทรู้สึกว่าพอละไม่รบกวนเขาไปมากกว่านี้นะคะมันใกล้ถึงขนาดที่ได้ยินเสียงเขาเคี้ยวหญ้ากุบๆได้ยินเสียงเดินย่ำบนหิมะเงี้ยคือใกล้มากเลยอะเป็นความแบบว่าเหมือนเต็มๆมากหลังจากที่เมื่อวานแบบผิดหวังมาและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเราได้เห็นเขาในมุมที่เป็นธรรมชาติจริงๆเขาไม่ได้ถูกเลี้ยงแต่เขาอะเลี้ยงด้วยตัวเองเขาอยู่ในสิ่งที่เป็นเขาจริงอะนั่นคือแปลว่ามันเป็นเสน่ห์ของการมาดูสัตว์ในบ้านของเขาเองเนี่ยซึ่งเมื่อวานเนี่ยที่แพทได้ความรู้มาจากนิทรรศการเอามาประยุกต์นิดนึงแพทสังเกตที่เขาของเขานะตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยค่อนข้างจะขาวสั้นอันเท่านี้เองสั้นกว่าเขาเมื่อวานที่เอามาโชว์อีกเขากำลังอธิบายอยู่พอดีเลยมีตัวอย่างเขาโชว์ให้ดูด้วยนี่ของจริงนะคะที่เขาพบในอุทยานเนี่ยแหละแล้วก็เอามาโชว์ให้ดู

0: ได้ความว่าเขาเนี่ยดูแล้วเราจะสามารถสันนิษฐานได้ว่าอายุประมาณเท่าไหร่เขาของตัวนี้เนี่ยประมาณวัยรุ่นมันช่วงวัยรุ่นนะเพราะว่ายิ่งแก่เนี่ยเขาจะยิ่งเขาสั้นกว่านี้เนื่องจากเนี่ยจับให้ดูตรงนี้จะขรุขระแต่ตรงปลายๆเนี่ยจะเรียบหน่อยเนื่องจากถูกขัดเกลามาด้วยการขุดก็จะใช้เขาเนี่ยขุดขุดขุดเนี่ยขุดดินแล้วไปชนต้นไม้บ้างอะไรบ้างทำให้มันสั้นลงเรื่อยๆดังนั้นยิ่งแก่มันก็จะยิ่งสั้นตัวนี้ก็ยังหนุ่มๆอยู่
1: So he was probably around age 8, 10, or 12.
0: Mm-hmm.
1: And by the time you get old in that age 15, that's like retirement age. That's like seeing a 60 or 70 year old bison, kind of, or 70 year old human. So their horn is often like worn down.
0: ซึ่งจะมีวิธีการที่บอกด้วยว่าตัวไหนเป็นตัวเมียตัวไหนตัวผู้ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยอย่างตัวนี้เป็นตัวผู้ให้วัดที่เบ้าตาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใหญ่กว่าแสดงว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียนี่จะเล็กกว่าอันนี้ก็เป็นวิธีการสังเกตง่ายๆของไบซันนะ

0: ซึ่งเมื่อวานเนี่ยที่แพทได้ความรู้มาจากนิทรรศการเอามาประยุกต์นิดนึงแพทสังเกตที่เข่าของเขานะคิดว่าน่าจะอายุยังน้อยอยู่เพราะว่านอกจากสั้นแล้วเนี่ยยังสมบูรณ์ด้วยยังไม่ค่อยมีรอยบิ่นรอยแตกหักเนี่ยแบบพึ่งออกเลยที่สำคัญตัวเล็กขนาดตัวเนี่ยถ้าแบ่งตัดผ้าครึ่งตัวนะครึ่งหลังนะแพทว่าขนาดเท่าควายไทยเลยแต่เขาจะมาใหญ่ตรงครึ่งหน้าเหมือนผู้ชายที่แบบอกไหล่ใหญ่อย่างเงี้ยบึกบึนข้างหน้าก็ดูเป็นแบบอนาโตมีที่แบบสง่าผ่าเผยดี
1: วันนี้เราก็ได้เจอควายป่าไบซันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาเหนือตามที่หวังไว้ก็ถือว่าไม่มีอะไรค้างคาในใจแล้วหมดเวลาสำหรับอุทยานแห่งชาติเอลไอแลนด์ขับรถไปลุยต่อกันอีกหนึ่งอุทยาน
2: อุทยาน Jasper National Park ค่ะโอ้ยมีเหมือนที่ตรวจตัวเลยแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่าเราเข้าฟรีนี่หาข้อมูลมาจากเมืองไทยว่าเนี่ยปีนี้ทั้งปีเลยสามารถเข้าอุทยานต่างๆของแคนาดาได้ฟรี
3: Well, this year is Canada's 150th anniversary since Confederation, which means that at that point we weren't your own country separate from England. So in celebration, it's free entry to any national parks or national historic sites.

0: ส่องสิ เขาบอกว่าแถบนี้เนี่ยเป็นที่อยู่ของแพะภูเขาแพะพวกนี้ปีนเขาเก่งมากเลยเราจะเห็นว่าเขาแถวนี้ก็จะมีแบบเหมือนล่องๆ อ่ะพอที่จะให้เขาปีนได้เท้าเขาเนี่ยเหมือนกาวเลยถ้าเกิดว่าคนไปปีนโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยอ่ะแพะภูเขาแน่นอนนะเขามีคุณสมบัติบางอย่างในการแบบยึดเกาะเพื่อที่จะไปหาอาหารอยู่บนภูเขาอาหารเขาคืออะไรไหมเกลือชอบกินเกลือแล้วมันก็จะมีแบบพวกแร่ธาตุอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตามหน้าผาและอีกอย่างนึงคือเขาจะชอบแบบว่าหลบศัตรูปีนไม่ทันปีนไม่ไหวนั่นแหละก็เป็นที่มาของการขึ้นไปอยู่บนที่สูงขนาดนั้น
1: แพะภูเขาสามารถไต่ขึ้นไปที่ความสูงได้กว่า 4,000 เมตรถ้านับเฉพาะสัตว์ที่อาศัยอยู่บนที่สูงมันได้ชื่อว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดแต่ถ้าในระดับภาคพื้นควายไบซันเป็นผู้คว้าตำแหน่งนี้ไปครองแพะภูเขาหรือ Mountain Goat เรียกอีกอย่างว่า Rocky Mountain Goat เพราะมันเป็นสัตว์ท้องถิ่นของเทือกเขา Rocky และเทือกเขา Cascade กินพื้นที่ตั้งแต่รัฐวอชิงตันไอดาโฮและมอนทานาของอเมริกาผ่านรัฐบริติชโคลัมเบียและอัลเบอร์ตาของแคนาดาเลยไปจนถึงเทือกเขาชูแกชทางใต้ของรัฐอลาสก้า
0: เคยไปส่องครั้งหนึ่งที่阿拉斯加ไม่ได้ไปส่องเองหรอกมีคนส่องแล้วเขาเอากล้องให้ดูเนี่ยก็เห็นตัวเล็กๆมากเลยและเป็นกล้องแบบมโหฬารมากเลยนะพอดีเมื่อกี้แพทเดินเข้ามาแล้วเห็นแบบอุปกรณ์อะไรไม่รู้ใหญ่มากเหมือนแบบพวกกล้องสองดาวอ่ะก็เลยเข้ามาถามคุณลุงเขาค่ะคุณลุงก็ยังไม่ทันอะไรเห็นหน้าตาอยากรู้อยากเห็นมั้งบอกมาๆๆมันดูส่องเข้าไปแบบป๊าบเจอ Mountain

0: what?
1: Slowly put your eye up there. Uh-huh. Look down.
0: Wow!
1: And you should see it pretty clear, do you?
0: Yes!
2: นอกจากนักปีนเท้ากาวอย่างแพะภูเขายังมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่หลายคนสับสนนั่นก็คือแกะเขาใหญ่หรือบิ๊กฮอร์นชีฟวิธีสังเกตง่ายๆคือแกะเขาใหญ่จะมีเขางองุ้มขนาดใหญ่สมชื่อส่วนมากอาศัยอยู่ตามเนินเขาหรือตีนผาพวกมันก็ดูปีนป่ายคล่องทีเดียวแต่ในฤดูหนาวจะไม่สามารถลุยหิมะลึกได้จึงเลือกอาศัยอยู่ในที่ระดับต่ำทำให้เราอาจมีโอกาสเจอแบบใกล้ๆได้ง่ายกว่าแพะภูเขาชนิดที่เราเจอในอุทยาน Valley of Fire เป็นสายพันธุ์ย่อยที่ชื่อว่า Desert Bighorn Sheep ซึ่งมีแหล่งอาศัยในระบบนิเวศทะเลทราย
3: คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยแพทจะไม่เชื่อเลยนะว่าดินแดนแบบเนี้ยภูมิประเทศทะเลทรายขนาดเนี้ยหินแดงแจ๋ขนาดเนี้ยจะมีสิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยอยู
2: ่ในทางตรงข้าม Bighorn Sheep ทั่วไปจะพบได้ในพื้นที่หนาวเย็นทางตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาและแคนาดาตรงนี้นี่เอง

0: โหดูหน้ากระจกสิแม่คันนิ้งก่ออยู่หน้ารถเลยขับไม่ได้ที่ปั่นน้ำฝนเพราะว่าก็เอาไม่อยู่อะตรงนี้มันจะอ่อนเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเขามีอุปกรณ์มาให้ติดมากับรถเลยก็เดี๋ยวต้องใช้อันนี้ก่อนส่วนตรงนี้มันจะแข็งกว่าก็ใช้ขูดออกเนี่ยฮึบไหนลองสิไม่เคยทำเหมือนกันขูดด้านนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ค่อยๆแซะ
1: หลังจากแซะน้ำแข็งจนเกลี้ยงก็ได้เวลาออกเดินทางกันสักทีจุดหมายแรกเราขับมุ่งหน้าไปยังทะเลสาบที่ชื่อว่ามะลิเล็ก

0: ม่ไหวอยู่ข้างนอกไม่ไหวแล้วขอเข้ามาพักร้อนนิดนึงพักร้อนนี่ไม่หมายความว่าไปอาบแดดนะมาอาบฮีเตอร์ในรถเนี่ยแหละ
1: คิดดูว่าหนาวขนาดไหนอะน้ำแช่ไว้ในรถทั้งคืนเนี่ยน้ำแข็งลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเลยอยากได้กาต้มน้ำแบบไม่ต้องเสียบปลั๊กที่ใช้ในรถมันไม่อยากจะจับเลยอะทุกสิ่งทุกอย่างอะเย็นไปหมดเลยถึงเวลาที่เราจะต้องออกไปอีกครั้งแล้วถึงแม้ตัวจะยังไม่ค่อยอุ่นแต่ก็นะเสียเวลามานานแล้วนะเฮ้ยละลายไขมันกันเถอะเมื่อกี้แอบกินช็อกโกแลตไป3 ชิ้น มีพลังขึ้นมานิดหน่อยไป

ปอร์ลีเล็กเป็นทะเลสาบที่ท็อปฮิตแจสเปอร์นะน่าจะเป็นหนึ่งในสุดยอดสถานที่ที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ของอุทยานเลยแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่านี่ไม่มีคนเลยในฤดูร้อนเนี่ยคงจะคนเยอะมากเพราะว่าแพทเห็นนะมีสิ่งก่อสร้างอยู่เป็นคาเฟ่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยอยู่ข้างหลังแล้วก็มีท่าเรือด้วยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยในหน้าร้อนตรงที่เรายืนอยู่มันเป็นน้ำจะมีเกาะอยู่ตรงกลางทะเลสาบชื่อว่า Spirit Island ซึ่งเราจะสามารถนั่งเรือจากตรงเนี้ยแล้วก็ออกไปชมวิวได้แต่ว่าพอตอนนี้ทุกอย่างแข็งหมดปั๊บเนี่ยมันก็ปิดตัวลงกลายเป็นทะเลสาบที่แบบเหงาหงอยโดดเดี่ยวมากอย่างถ้าเทียบกันกับที่เลคหลุยส์หรือว่าอะไรอีกอะเอมเมอรัลด์เลคเนี่ยเราจะเห็นว่าเขายังมีกิจกรรมสำหรับวินเทอร์แต่ว่าทะเลสาบที่เนี่ยนะไม่มี

0: จริงๆเหงาคือเหงาเอาไว้แค่นี้ค่ะมารีเล็ก
1: Attention Caribou Crossing next 20 กิโล
0: เป็นอีกหนึ่งหลักฐานนะคะว่า

ก็เลยอาจจะทำให้สงบหน่อยเพราะเท่าที่เราขับมาตอนเช้าเนี่ยแทบไม่มีรถเลยคือเราเป็นรถคันเดียวบนถนนเลยอะแล้วก็เห็นที่รอยที่พื้นเนี่ยมีรอยล้อคันเดียวอะแสดงว่าคนมาน้อยมากโดยเฉพาะในช่วงเช้าแต่ก็เสียดายว่าเช้าก็ไม่ได้เห็นอะไรอะ

มาถึงอีกที่หนึ่งแล้วนะคะชื่อว่ามารีนแคนยอนเป็นญาติกับมารีนเลคชื่อเดียวกันเด๊ะเลยมารีนเลคมารีนแคนยอนแล้วยังมีมารีนแวลลี่ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีมารีนริเวอร์มารีนพาสมาเป็นแพ็กเกจเลยเดี๋ยวเข้าไปเล่าให้ฟังข้างในแล้วกันว่าทำไมถึงต้องมารีนทางเดินลื่นมากน้ำแข็งนี้ไม่เอานะคะไม่พูดต้องตั้งใจเดินก่อนนะ

0: อนแรกก็คิดว่าเป็นทางเดินง่ายๆจนกระทั่งมาถึงขั้นบันไดซึ่งตอนนี้กลายเป็นทางน้ำแข็งลาดชันและลื่นมากจนหน้าหวาดเสียวก็เลยต้องทุลักทุเลไปกับการเกาะราวบันไดบ้างเกาะต้นไม้บ้างแต่สุดท้ายแล้วเราก็ได้ค้นพบเส้นทางใหม่คือการลอดออกมาเดินนอกรั้วเพราะหิมะบนพื้นที่ไม่ค่อยมีคนย่ำซ้ำๆมักจะลื่นน้อยกว่าแต่ถ้าอยากเดินง่ายกว่านี้คงต้องใช้ตัวช่วยเป็นรองเท้าหนามเราสังเกตเห็นเพื่อนร่วมทางบางคนก็ใส่อยู่เหมือนกัน
1: Excuse me, can I ask you about your shoes?
2: Oh yeah.
1: Yeah.
2: It's bottom in town.
1: Yeah.
2: They work good.
1: Where did you
2: go to Jasper and go to Sport or Source? Uh-huh. You might have them there.
1: Mm, how much for this?
2: These ones are 30 Canadian.
3: เดี๋ยวเราไปลองหากันไหมพูดละ30คุ้มมากเลยนะโอเค
4: เราจะได้ไม่ต้องมาลื่นนี่ก็เกาะรั้วกันต่อไปอะค่ะเหมือนรถที่ขึ้นทางด่วนเพื่อหนีรถติดมันเป็นทางลัดที่ย่ำยอดมาออกสู่เส้นทางที่เดินง่ายโอเคไปโอ้ตรงนี้สิ้นสุดทางเลื่อนสิ้นสุดทางเดินจริงๆค่ะเห็นอีก2ก้าวเดินไปแต่ว่าถ้าบียอนไปอีก2ก้าวตกเขาแน่นอนเป็นหน้าผาแล้วดูจากการจับตัวของก้อนน้ำแข็งแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าตอนที่มันเป็นน้ำอ่ะมันจะต้องแรงพอสมควรเลยและนี่ก็คือที่มาของชื่อมารีนนะคะ
0: มารีนมาจากคำภาษาฝรั่งเศสหมายถึงชั่วร้ายหรือร้ายกาจสำหรับที่นี่มีที่มาอยู่2แบบแบบแรกคือความเชี่ยวกราดของแม่น้ำซึ่งไหลลงมาจากมารีนเล็กส่วนแบบที่2เล่ากันมาว่านักบุญชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งออกสำรวจหุบเขาแถวนี้แล้วม้าของเขาเกิดพลัดตกลงไปและถูกพัดไปตามกระแสน้ำวนอันโหดร้ายเขาจึงตั้งชื่อที่นี่ว่าหุบเขาชั่วร้ายตั้งแต่นั้นมา
4: แต่ว่าใครว่ามันก็ไม่ได้ชั่วร้ายซะทีเดียวนะมันก็สวยงามดีสวยงามเพราะว่าเราสร้างทุกอย่างให้มันปลอดภัยแหละก็เลยสวยงามวันนี้สนุกมากที่มารีนแคนยอนและมารีนเลคเดี๋ยวเราไปกันมา2ที่เราไปผจญภัยค่ะกลับมาต่อค่ะ

เหมือนปีศาจคืบคานเข้ามาเลยค่ะเนี่ยฟ้าสวยๆแดดออกอยู่ดีอีกครึ่งฟ้าเป็นแบบสีเทาอ่ะแล้วมันวิ่งเร็วมากเลยมันกำลังเกินฟ้าสีฟ้าของเราไปนะ

ตอนนี้หิมะตกเรียบร้อยแล้วเหมือนว่าเราฝนตกแดดออกไงที่นี่หิมะตกแดดออกเออแต่แดดหายไปแล้วแหละเสียใจอ่ะฟ้าเหมือนเดิมเริ่มกลับมาอีกแล้วฟ้าขมุกขมัวไม่ชอบเลยดีเนี่ยถึงไอ้นี่แล้วรถของเราแล้วฮีเตอร์ที่รักเท้าชาหมดแล้วแต่กินล้มไปครั้งหนึ่งด้วยแต่ถ่ายไม่ทันดีแล้วล่ะ

0: ตะกี้มันหันมามองเบาๆมันหันมามองแล้วหันมาเหมือนจะถามว่าเฮ้ยเพื่อนทำอะไรอ่ะหาเรื่องอ่ะนั่นไงมันมองอีกแล้วเดี๋ยวขอขยับเข้าไปใกล้กว่านี้นิดนึงระหว่างทางที่จะไปหาของกินในเมืองแจสเปอร์นะฮะออกมาจากมารีนแคนยอนได้รับข่าวล่ำลือว่าที่นี่เนี่ยเจอเอลเป็นเหมือนแบบเจอกันจนเบื่อเลยแหละแต่พัดก็ยังดีใจอยู่ดีที่ได้เจอแล้วคราวที่แล้วเนี่ยเราเจอ2ตัวคราวนี้เจอเยอะมากเลย1 2 3อุ้ยๆอย่ากระตุกกระตากมันหันมามองควับเลยกลัวเจอ4ตัวแพทเห็นเดินอยู่ฝั่งนู้นอีกตัวหนึ่งเป็น5ตัว
1: ตอนไปอุทยานแห่งชาติเอลไอแลนด์ไม่เจอกวางเอลสักตัว
2: ถึงแล้วเอลไอแลนด์เนชั่นแนลพาร์ค
1: แต่กลับมาเจอง่ายๆริมถนนตรงนี้จะว่าไปเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมถึงตั้งชื่อเอลไอแลนด์ทั้งที่ควายไบซันดูจะโดดเด่นกว่านั่นก็เพราะว่าในช่วงแรกราวปีค.ศ. 1906ที่นั่นถูกตั้งให้เป็นเขตอนุรักษ์กวางเอลซึ่งเชื่อกันว่าเป็นฝูงสุดท้ายในแคนาดาก่อนที่ปีถัดมารัฐบาลแคนาดาจะซื้อไบซันพันธุ์แท้จากรัฐมอนแทนาเข้ามาสัตว์ป่าหลายสายพันธุ์ในทวีปอเมริกันเหนือถูกเคลื่อนย้ายไปตามอุทยานหรือเขตสงวนต่างๆเพื่อเพิ่มหรือลดประชากรในพื้นที่นั้นให้เหมาะสมถ้าชนิดไหนมีแนวโน้มลดลงหรือใกล้สูญพันธุ์จะมีการวิจัยและวางนโยบายในการอนุรักษ์รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดเอาจริงการที่สัตว์ป่าอยู่ในธรรมชาติได้อย่างสงบสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นความตั้งใจและเชื่อว่าประเทศไหนก็ทำได้ถ้าคิดจะตั้งใจทำจริงๆ
0: โอเคแพทรู้สึกว่าแพทพอใจแล้วกับการได้เจอกวางกินอาหารแพทอยากกินอาหารบ้างตอนนี้หิว

ห่วงมากเลยแต่ว่าวันนี้มีนัดข้างนอกตอนดึกเราจะไปดูอะไรบางอย่างบนท้องฟ้ากันนะคะแต่ว่ายิ่งดึกเนี่ยมันก็ยิ่งหนาวพอดีแพทเคยรู้มาว่านี่ถุงพลาสติกใส่เท้ามันจะสามารถกันหนาวได้เหมือนกับเป็นฉนวนกันความร้อนอะมันก็ใส่รองเท้าตามปกติได้ยินเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบของถุงพลาสติกโอเคเรียบร้อยแล้วเครื่องแต่งกายหนากว่าปกตินิดหน่อยเพื่อป้องกันความหนาวไปกันเถอะแพทคิดไว้ว่า worst case นะถ้าเกิดว่าเราไม่เจออะไรบนท้องฟ้าตามที่คาดหวังเอาไว้เนี่ยก็คิดซะว่าเราได้มาเจสเปอร์ในตอนดึกแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเมื่อหนาวขนาดไหนลองดูเผื่อปุ๊บโอเคพร้อมแล้วแหละไม่ลืมอะไรนะ

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มเงยๆตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่นี่เป็นเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลี่พิซซ่านะครับ
1: แล้วก็สงไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงจริงตามถูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค
0: ่ะมันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับเนี้ย
2: ค
0: ่
2: ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือลินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ใช่ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
0: ๆครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมนี่อันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟีดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มดีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: มันผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกรีน
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะแล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะ

0: ผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
0: เท่านี้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกลบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละนะดินปลูกต้นไม้แหละผมฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี้ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้อ่ะมาดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: อ่ะพอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่าง ทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นดิ
1: เย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบโอ้ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นผลๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมม
1: าเอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะคร
1: ับเดินไปเมื่อกี้
0: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก
0: ่บะหมี่
1: แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะแล้วเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเดือนนะครับ 70% ผัก 30%โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถัง มีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได
0: ้ตอนนี้ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบันดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลิงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี้
1: จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
2: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
0: เดือนหนึ่งบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
1: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์

0: ร่วมด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
1: ครับ
0: โอเคละ
1: รอครับทั้งมารายการอาจจะไม่รอสุดผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ
2: ฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่าพีเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพีเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะโอเคออกมาทำใบแล้วก็ต้องมาเก็บ
3: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
2: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: คุณกู้ครับ
4: สวัสด
2: ี
4: คร
2: ับ นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
4: This is all made from recycled plastic
2: อ๋อครับ
4: That's all made from bottle caps
2: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dismatching
4: yeah
2: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆมาจากฝาขวดนะ
4: ใช่ครับ
2: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
4: อันนี้
2: สามารถนำมารีไซเคิลได
4: ้ yeah
2: เป็น
4: exactly
2: ได้
4: yeah
2: ใช่ไหมครับผม
4: we can show you how we do that right now if you like
2: okay
4: yeah.
2: sure
4: okay
2: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
4: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature, whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures. So from 150 degrees to 180 degrees, whereas this one is very precise. So if our machine gets it wrong, then it makes all these horrible smells. So it's not good to work with.
2: All right.
4: Also, when this melts in like a big thread like this, it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, it just looks like a horrible grey slug. So we don't like to use it. But HDPE, is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colours as well. So it means that when we come to make bowls, we can be really creative with what colours we use.
2: Yeah, and it's strong.
4: Yeah.
2: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีก็เป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพู ีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
4: What we do, turn on the machine.
2: ครับเปิดเครื่องนะครับผม
4: You'll see this is the axle here.
2: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
4: If you have a look in the top here,
2: you'll see the team. ฟันเฟืองนะครับ yeah. มันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้
4: yeah.
2: นะครับ
4: There we go.
2: And then you get all.
4: But then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
2: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
4: ใช่ใช่
2: เมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้ประมาณแค่นี้เองโอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
4: Yeah, so then once we've got our flakes,
2: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมลท
4: ์
2: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
4: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
2: Yeah.
4: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
2: Mm-hmm. ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
4: yeah.
2: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
4: Would you like to try making one?
2: Can I?
4: Yeah
2: โอ้ จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
4: Press run
2: กด

0: Beautiful.
1: Wow. เสร็จออกมาแล้วครับผม
0: ชา
1: nice. Thank
0: you.
1: Because of you. ไอ้ชั้นผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
1: แป๊บเดียวนะครับยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge. And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Jhapriyar, and then ending up in the ocean.
1: และสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think precious plastic offers a unique solution to that and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them. They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องหนึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่หมดนะครับ
0: Yeah, this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably 60,000 baht as well.
1: 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นองค์กร
0: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าสนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK We also do many eventsSo we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
1: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวรีไซเคิลพลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับวันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK on Facebook นะครับ Green Diary featuring Precious Plastic
2: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 5บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแล้วใช่ไหมคะและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าอุปกรณ์ที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วตามมากันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้กับงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชค่อนข้างมีหลากหลายชนิดการจัดวางเครื่องมือต้องคำนึงถึงความสะดวกในการใช้ต่อพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถ้ากำหนดชนิดของเครื่องมือตามตำแหน่งของการใช้งานภายในห้องปฏิบัติการจะแบ่งออกได้ดังนี้ค่ะ 1. ห้องเตรียมอาหารเป็นห้องที่ใช้เก็บสารเคมีและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการชั่งสารหรือผสมอาหารสำหรับเลี้ยงพืชประกอบด้วย 1. ช้อนตักสารเคมี 2. เครื่องแก้วอาทิเช่นขวดปรับปริมาตรบีเกอร์กระบอกตวงปีเป็ดขวดแก้วขวดรูปชมพู่ 3. เครื่องชั่งอย่างละเอียดและเครื่องชั่งแบบหยาบ 4. เครื่องวัดความเป็นกรดด่างความร้อนใช้ในการอบฆ่าเชื้อเครื่องแก้วและอุปกรณ์ในการตัดย้ายเนื้อเยื่อโดยใช้ที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงค่ะ 6. หม้อนึ่งความดันใช้นึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารวุ้นโดยใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดันไอน้ํา15ปอนด์ต่อตารางนิ้วนึ่งเป็นเวลา 15-20 นาที2. ห้องเตรียมสารเคมีอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องเตรียมสารเคมีประกอบด้วย 1. ตู้หรือชั้นวางของอย่างเป็นหมวดหมู่ 2. โต๊ะสำหรับเตรียมอาหารและช่างสารเคมี 3. เครื่องกรองน้ำสำหรับเตรียมน้ำสะอาดในการเตรียมอาหารเลี้ยงพืช 4. อ่างน้ำสำหรับล้างทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 3. ห้องย้ายเนื้อเยื่อพืชควรเป็นห้องที่มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรควัสดุและอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องประกอบไปด้วย 1. ตู้ย้ายเนื้อเยื่อที่มีระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV 2. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 3. จานแก้ว 4. มีดผ่าตัดแบบต่างๆและกรรไกร 5. ปากคีบสแตนเลสขนาดต่างๆ 6. ตะแกรงสำหรับวางอุปกรณ์อุปกรณ์ในข้อ 3-6ก่อนนำมาใช้เข้าตู้ต้องผ่านการอบและนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 4. ห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นห้องปลอดเชื้อควบคุมอุณหภูมิประมาณ25องศาเซลเซียสเป็นสถานที่วางขวดเนื้อเยื่อผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้เข้าออกเพราะจะทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อในขวดเนื้อเยื่อทำให้ต้นพืชเกิดความเสียหายอุปกรณ์สำคัญในห้องนี้ได้แก่ 1. เครื่องควบคุมอุณหภูมิเพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชส่วนใหญ่คือประมาณ25องศาเซลเซียส 2. ชั้นเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชควรมีขนาดพอเหมาะและสะดวกต่อการเข้าไปตรวจสอบติดตามผลโดยมีความสูงพอดีและติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ให้ความสว่างประมาณ 3,000 ลักส 3. เครื่องควบคุมเวลาสำหรับตั้งเวลาปิดเปิดไฟกำหนดความยาวช่วงแสงได้รับแสง16ชั่วโมงต่อวัน 4. เครื่องเขย่าเนื้อเยื่อพืชที่เลี้ยงในอาหารเหลวจำเป็นต้องนำไปไว้บนเครื่องเขย่าเพื่อเติมอากาศให้เนื้อเยื่อที่จมอยู่ใต้ของเหลวเป็นเวลานานซึ่งอาจขาดอากาศในการหายใจและทำให้เนื้อเยื่อตายได้ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Hot Air Oven HOTAIROVEN Hot Air Oven แปลว่าตู้อบความร้อนแห้ง Autoclave AUTOCLAVE Autoclave แปลว่าหม้อนึ่งความดัน Balance BALANCE Balanceแปลว่าเครื่องชั่งน้องๆคะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อทุกครั้งนะคะเพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารอยู่ในสภาพปลอดเชื้อมากที่สุดเพื่อเนื้อเยื่อพืชนั้นจะได้เจริญเติบโตและพัฒนาอย่างสมบูรณ์ค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น

0: เขาขับรถไปรับแม่อุ้มหลานออกจากรถปุ๊บ
1: ไปเลย
0: หายไปเลยตาหายไปเลยต้องอนุญาตแล้วให้เข้ามาในบ้านได้แล้วก็จัดการตามที่เราวางแผนไว
2: ้ห้องนี้ไหมห้องนี้ไหม
0: ห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
1: ครับ
0: โอ้โหน่ารักเลย
1: ต้องดูรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
0: ใช่เลยเจ้าของเอาจริงแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
1: ใช่ครับตอนแรกในรูปมันมองแบบหุ่มกว้าง
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่พอมาจริง
0: เนี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเง
1: ี้
0: ยส่งเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจห้องเหมือนมันดีส่งรูปเข้ามาแล้วมันแบบโหดูกว้างมาก
1: กว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
0: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแหละแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณหนันสาเข้ามาดูหน่อยว่าเอ้ยทำได้ยังไงบ้างเพราะทำแบบที่ทำที่คิดว่านี่อลังการเหมือนกันนะ
1: ยิ่งความกว้างไม่เท่าไหร่ดีความสูง
0: คืออย่างนี้ออปชันนั่งคือไงออปชันมันเยอะนะวันนี้คือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเขาเลยแบบ
1: ไม่ได้เหรอไม่ได้ดิ
0: ได้ คือเราต้องการแบบเหมือนพื้นที่เล่นเพิ่มเติมเพราะเด็กกำลังโตน้องเนี่ยขวบครึ่งแล้วอีกสักพักก็จะวิ่
1: งแล้ว
0: นอกจากความปลอดภัยแล้วพื้นที่เล่นที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่
1: ผู้ปกครอง
0: อยู่ในสายตาก็สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าเกิดมีที่เล่นในห้องนอนนึกน่ารักเลยนะ
1: นี่แบบไม่ต้องออกไปที่ไหนเลย
0: ใช่
1: ในบ้านเราเนี่ยดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
0: ประหยัด
1: ประหยัด
0: ประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยอ
1: ่
0: ะโอเคถ้างั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปคุณนักศึกษาครับมาพอดีเว้ย
1: ว่า
0: เออนี่ถือแบบเข้ามากับหัวด้วยเฮ้ยไงเออโถไงถือแบบกับหัวก่อน
1: อ้าวนี่กับหัว
0: เออจะให้มาน้องสไลเดอร์ขึ้นข้างบนนึงเหรอเออนี่มุมนี่มุม
1: อ๋อ
0: คือนี่อันนี้คือเราสเก็ตทับไปแล้วใช่มั้ยคือตอนแรกอ่ะก็คือเขาส่งรูปห้องนอนที่มาแหละ
1: อ
0: ู้จากเท่าที่ดูเนี่ยมันแคบแล้วพี่มันไม่ได้กว้างเหมือนในรูปเลย
1: โอ้ยมันไม่โอ้ยกว้าง
0: เตียง
1: ก็เตียงก็เต็มที่5ฟ
0: ุตกว้างมีกว้างเล็กนิดเดียวห้องนิดเดียวเนี่ย
1: ห้องนิดเดียวก็ทำให้
0: ผู้
1: ใช้ได้เยอะ
0: อันนี้คือเราทำอะไรมากกว่านี
1: ้วันนี้เราจะมีตัวหลักๆให้อีกหลังสไลเดอร
0: ์
1: แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอ่ะเหมือนพื้นบ้านเนี่ย
0: ไปทำอะไร
1: เด็กที่บ้านโซนก็วิ่งนี่เลยลง
0: ให้วิ่งวนไปเรื่อย
1: วิ่งวนจนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็หมด
0: วนเหนื่อยทั้งนอน
1: นั่นแหละ
0: ตื่นแล้วก็วิ่งวน
1: ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรแล้ว
0: แล้วก็มีอะไร
1: อะไร
0: อ
1: ันนี้ลูกบอลไง
0: อ๋อมีลูกบอลมีบอลบอลด้วย
1: มีบอลบอลด้วย
3: ไม่ต้องกลับไปไหนพี่ผมว่าอยู่นี่แหละ
0: มันจะสะดวกสบายอะไรขนาดน
1: ี้
0: วะคือบอลบอลอยู่นี่เหรอ
1: บอลบอล
0: เลื่อนลงมา
1: ใช่
3: ไม่มาเดี๋ยว
1: บอลบอลบอลบอลแล้วก็บันไดขึ้นอยู่นี้แล้วก็มีราว
0: ข้อมไปเลย
1: ใช่ข้อมเตียงไปเลย
0: อันนี้เราใช้เวลาทำนานไหมไม่ต้องบอกไม่พูด
1: นานนาน
0: แน่นอนเพราะว่ามีงานเยอะนะงานต้นไม้วันนี้ไม้เป็นหลัก
1: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยางพารากับไม้สน
0: ลดน้ำหนักได
1: ้ลดน้ำหนักได้สบาย
0: ภายในสะดวก
1: ถูกต้อง
0: โอเคทำงานง่ายตัดง่ายทำอะไรง่าย
1: เดี๋ยวขอตัววัดที่ดูแป๊บก่อนว่าเห็นจะแบบแล้วงงเลย
0: เดินมาก็บ่น
1: พื้นที่พอได
0: ้เขายังเขาเพิ่งเริ่มวัดพอได้อะไรล
1: ่
0: ะ
1: ไม่ให้ตอบมาได้ครับถ้าตอบได้ครับแต่ไม่ดูเลขนะ
0: ถ้าตอบถ้าตอบถามตอนนี้แต่รอได้ครับก็สมเด็จนะ
1: ใช่
0: ใช่ซะด้วยเดี๋ยวเราไปเนรมิตห้องเด็กเล่นกันครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเหรอเดี๋ยวโอ้โหหมดกันตุ๊กตาและที่นอนอะ
0: เอาว่ากางมีคนยกซะละ
1: อยู่ข้างหน้าไปเลยก็ได
0: ้ครับผมครับกับพี่ที่ระบบแผ่นทะลุนะพี่นะ
1: ทำอะไรครับ
0: ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแผ่นมันทะลุไงเราต้องย้ายออกไปหมดเลยเหรอ
1: ชุดเตียงอะไรย้ายหมดเลยเพราะว่าใช้พื้นที่
3: เราใช้พื้นที่ทำก่อน
1: ใช
3: ้
1: พ
0: ื้
1: นที
0: ่
1: ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิม6เซต

0: ลานจะมาอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะก็หลานก็มึนซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นฮะเช้าๆเย็นๆก็ให้ไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านก็เลยจะปรับปรุงห้องว่างไว้ห้องใหญ่เป็นห้องว่างก็เลยปรับปรุงให้หลานนี่เอาไว้ให้หลานเป็นพื้นที่ของหลานเล่นจะได้ซนอยู่ในห้องได้ปลอดภัยจากไอ้อุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นทำไมแล้ว
1: เราอยาก

0: ก็คือมันจะมีไอตัวสไลเดอร์
1: ฝั่งสไลเดอร
0: ์ฝั่งนี้มุมยืนใช่ไหมแล้วก็จะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะทำงานในอนาคตน้องมานั่งทำงานด้านเตียงอยู่นี่
1: ใช่อ
0: ะไรเงี้ย
1: ที่เดิม
0: หัวเสานี้ก็ดูแบบเป็นโครงสร้างที่คือแรงนะ
1: คือยึดหลักผมมานั่งแล้วเสาไม่ดุ้ง
0: ไม่คลอนโอเคละ
1: แต่ว่าโครงสร้างพวกนี้เรายึดสกรูไว้กับ
0: โอเค
1: ฝังไว้กับผนังด้วยฝังไว้กับตัวคานรับ
0: โอเคก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะไม่ยุ่งกับผนังข้างหลัง
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยุ่งแต่เนี้ยเราเสริมยาวไปนิดนึงเกาะน็อตไว้2ตัว
0: อ๋อเกาะนิดเดียว
1: นิดเดียวเราจะไม่ยุ่งเยอะ
0: ยุ่งให้น้อยที่สุดเพราะว่าเป็นผนังร่วม
2: แต่มันยาวด้วยแหละ
0: อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้น
1: โครงสร้างพื้น
0: โครงสร้างพื้นชั้นลอย
2: แล้วชั้นลอย
0: มอนเด็กๆก็ปีนขึ้นมา
1: ผมว่าเอาฟูกมาปูนิดเตียงของฉ
0: ันเฮ้ยใช่ไงคุณจะบอกว่าเป็นเตียงเดี่ยวเลย
3: ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เล่นก็ได้นะเป็นที่นอนอีกที่ก็ได้
0: ถูกต้อง
1: ผมว่าน้องนอนบนนี้ดีกว่าน
0: อนวนไป
1: กิ้ง
2: เบื่อ
1: กิ้งไป
0: ไม่ต้องใช้ขาแขน
3: ให้ได้วิ่งให้ได้เดิน
0: คนหรือปิงทะเลไม่รู้กิ้งทั้งวันโอเคนี่ก็เสร็จแล้ว
1: ตัวโครงสร้างเสร็จแล้ว
0: โอเค
1: จะทำการตก
0: อ๋อ
3: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
0: อ๋อเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: เฮ้ยปลอดภัย
1: นี่อ่ะแล้วทีนี้ผมรบกวนหน่อยด้านนู้นอ่ะ
2: ครับ
1: สไลเดอร์แผ่นสไลเดอร์มันจะกว้างอยู่ที่53เซน
0: โอเค
1: เผื่อให้ผมนิดนึง
2: 53
1: จากกระแทก
0: ไม้หน่อยนะผมว่า
2: เอา53เปมครับเหลือ
1: เผื่อปั๊กหน่อยนึงมันจะติดปั๊กเยอะขึ้นหน่อยก็มาสัก
0: 55
1: ประมาณนั้นชนนิดนึง
2: โอ4เหรอใครอยู่ข้างในครับ
1: 64เลยเหรอ
2: 64ครับเอา55เน
1: า
2: ะ
1: เดี๋ยวน้องก็ได้นะ30
2: โอเคประมาณนี้แหละโอเคครับ
0: ปล่อยหน่อยได้ไหมให้มันวางบนบ่าได้นิดนึง
1: ได้ได
2: ้ปัด
1: จนได้แบบ55เอ้ย55
0: ประมาณนั้นได้ไหม60มั้ยนี
2: ่58
0: โอเคโอเคประมาณนี้เรา3เซนน้องรอดไม่ได้หรอก3เซนน้องที่ขนาด A4
1: น้องที่ A4
0: โอเคให้มันวางฝากบนตัวคานนี
1: ่บนตัวคานเลยเดี๋ยว
0: เรายึดเลยใช่ไหมครับ
1: เลยเดี๋ยวยึดเลย
3: ยึดด้วยอะไรครับอันนี
0: ้ด้วยสกรู

0: แรงมาก
1: ใช
2: ่
3: นั่นไงล่ะ
0: ตัวไหนอ๋อตัวนี้ตัวไหนนะตัวนี้ลั่นใช่ไหม
3: เมื่อกี้เสียงอะไรพี
0: ่เดี๋ยวหาแล้วว่า
3: ไม่อยากรู้เมื่อกี้เสียงอะไร
2: อ๋อนี่
3: เส
2: ีย
3: งอะไร
0: บา
3: ตัวอะไรเสียงอะไร
0: ตัวตาไม้นี
3: ่อ๋อตัวตาไม้อุ้ยทำไงพี่ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นอ่ะ
0: เนี่ยตาไม้เนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีสไลเดอร์ค้ำอยู่มีน้ำหนักของสไลเดอร์ค้ำอยู่อีกตัวนึง
3: ค้ำตรงไหน
0: นี่เลยยึดตรงนี้เลย
3: ไม่มันต้องค้ำมาถึงตรงนี้หรือเปล่า
0: ใช่
4: ตรงตำแหน่ง
3: ถ้าค้ำตรงนี้แม่งจะหักอยู่ดีอ่ะ
0: ค้ำเนี่ยติดนี่พอดี
3: เ
0: ต็มแผ่นนี่พอดี
3: เสียงลั่นเลยนะกรอบแต่ว่าไม่เป็นไรคือมันเกิดขึ้นได้
0: ใช่ครับ
3: นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กข้าวกล่องไงเขาขึ้นแบบเพิ่มมาแบบนี้กันครับกรอบได้นะฮะอ
4: ย่างที่บอกว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็ก
3: ใช่เพื่อเด็ก
0: เหลือใส่พื้นอีกมันต้องมีน้ำหนัก
3: อีกอู้ใช่แล้วนี่ทำไงพี
0: ่
3: ต้องใส่เสามากางเตียงเลยไหม
0: ไม่พื้นพื้นมันจะเกาะอยู่บนน
3: ี้อ๋อพื้นเกาะอยู่นี่เราไม่ต้องดามไม้ดามเมยอะไรข้างในพี
0: ่ตัวไหน
3: ตรงตาไม้อะดาม
0: ตัวนี้เผื่อเดี๋ยวดามไม่นิด
3: เออดามนิดกว่า
0: ดามไม้ตัวหน้าเดินไป
4: ช่วยเมคชัวร์ปลอดภัยไว้ก่อน
3: ไอ้ครับอันนี้ก็บันไดมาพาด
4: ลองบันไดพาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันได
0: ไอ้บันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
3: ใกล้เลยดิ
0: ใกล้เดี๋ยวเราต้องตัดทำการตัดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามาอีกนิดได้ไหมครับ
3: ผมต้องเปิดมานี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ชนไอ้มาวันนี้อ่ะ
0: ได้
3: ไหม
0: น
3: ี
0: ่
3: ได
0: ้
3: ไหม
0: ได้ครับท่านี้
3: อ่านี้ได
0: ้เอาขึ้น
3: ขั้น
0: เอาขึ้นพอดีนี่เลย
3: คร
0: ับ
3: หนึ่งขั้นอ่ะ
0: ประมาณเนี้ย
3: ต้นได้เลย
4: เดี๋ยวพอเขาได
3: ้วันนี้
0: แล้วเดี๋ยวผมจะตัด
3: เราให้น้องเดินขึ้นดิ
0: เอ๊ะ

0: ครึ่งเราทำอะไรอยู่พี่ตอนนี้ครับ
1: อันนี้ก็เดี๋ยวก็ติดพื้นครับ
0: ติดพื้นโอเคก็คือเป็นทำพื้นชั้นสอง
1: ชั้นสอง
0: นะฮะชั้นลอยโอเค
2: ก็คือใช้ไม้วางในเรียงเรียงนำตกไป
0: ไม้เราใช้หน้าไหนครับ
1: ห้านิ้วครึ่งครับ
2: โดยเบื้องต้นเราต้องใส่ก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวเราติดเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว
2: อ๋อใส่มาให้เรียบร้อยแล้
1: วก็ขัดแต่งนิดหน่อยก็ตัดมาให้ได้ขนาด
0: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ติดพื้นต่อไป
1: ยืดจากเงินเลยเดี๋ยวผมส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
0: ได้เลยจ้ะ

0: ัวสกรูต้องปิดอะไรไหมครับ
1: เดี๋ยวก็ขัดกระดาษทรายเราไม่ปิดครับเผื่อเวลาอยากลื้อถอนอยากลื้อถอนใช่อยากเปลี่ยนอะไรได้แล้วพื้นนี้เราก็ใช้เบาะพวกเบาะนิ่มๆของเด็กเล่นครับมาปูบนนี้ก็ได้
2: เวลาเลือกไม้มาทำโครงสร้างครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
1: ้ตาน้อยหน่อย
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรื่องอะไรอ่ะมันจะเกิดการบักง่ายการหักอย่างเงี้ย
0: การหักบริเวณนั้น
2: ใช่เพราะว่าตัวเนื้อไม้มันไม่ต่อเนื่องกันนะพวกนี้ดีกว่าเหมือนมาขีดเส้นแบ่งมันไว้ไอ้ตรงเนื้อไม้มันลดลงหรือตรงนี้อันนี้แข็งมากแข็งจุดเดียวมือแข็งจุดเดียวซึ่งแข็งไม่ใช่ดีเพราะว่าความแข็งไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอ
0: ทำให้ความแข็งแรงมันก
2: ็การรับแรงมันก็ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ตามหลักเพราะฉะนั้นพยายามเลือกไม้ที่มันไม่มีตาไม้มาครับ

0: าคุยเรื่องโครงสร้างหน่อย
1: ครับ
0: เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมีเสาอะ
1: คือด้วยระยะของคานสแปนมันเนี่ยมันมีความกว้างนี่ค่อนข้างมากซ
0: ึ่
1: งจะทำให้ไม้เนี่ยโอกาสการแอนตัวเวลามีน้ำหนักสูงด
0: ัง
1: นั้นอะเราก็ควรจะมีตัวค้ำเนี่ยไปค้ำกลางเพื่อให้เกิดการแอนตัว
0: คำถามต่อไปกว้างแค่ไหนต้องมีเสา
1: 3 เมตร2-3 เมตรควรจะเริ่มมีได้แล้วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยู่ที่ตัว
0: หน้าไม
1: ้
0: หน้าไม้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนหน้าไม้คือน
1: ี่
0: ที่ผมทำนิ้วนี่นะ

0: หลักฟิสิกส์ครับการรับแรงนี่ตรงนี้จะแข็ง
1: อันนี้จะแข็งแรงกว่าฝั่ง
0: แข็งแรงกว่าเยอะนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเอ้ยบอกเขามีคำศัพท์คำหนึ่งอันนี้เรียกความลึกของคานแน่เวลาที่มีโครงสร้างไปพาดต่างๆแล้วมีอะไรมาวางข้างบนสิ่งนี้กลายเป็นคาน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วยังไงต่อหลักการ
1: ซึ่งเวลาคานเนี่ยพอน้ำหนักลงเนี่ยมันจะทำให้ว่าน้ำหนักที่เป็นอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยจะลงตำแหน่งคานแล้วคานเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักไปลงที่ซัพพอร์ต
0: นั่น
1: ด้านข้างดังนั้นเราต้องเมคชัวร์ครับว่าไอ้ตัวซัพพอร์ตตัวเนี้ยก็ยึดติดกับโครงสร้างที่มันแข็งแรง
0: ซึ่งซัพพอร์ตเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เสาก็ได้นะ
1: ถูกต้อง
0: มันอาจจะเป็นผนังก็ได้เพราะผนังเนี่ยมันมีตัวโครงสร้างอยู่ข้างใน
1: และอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมุติเราไม่อยากได้เสาเนี่ย
0: ไม่อยากได้เสา
1: เราสามารถ modify ได้ที่ว่าให้ตัวด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ที่เป็นทั้งแผงเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆเหมือนคานนะแ
0: ทนที่เป็นเสาอะเป็นเสาเลย
1: ก็ทำให้มัน
0: กลายเป็นฟังก์ชันซะ
1: ฟังก์ชันใช่ก็เป็นการหลอกตาทั้งที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันในการเป็นตัวรับน้ำหนักช่วย
0: แล้วเนี่ยคือที่เราต้องทำมีเสาเนี่ยเพราะว่าไม้นี่มันเล็ก
1: เล็กถูกต้องครับ
0: คือความลึกของคานมันน้อยซึ่งถามว่าสปอร์ตตรงนี้เสียพื้นที่อะไรเยอะไหมก็ไม่เพราะว่าฟังก์ชันมันแยกกันอยู่แล้วโซนนู้นกับโซนนี้
1: ซึ่งเราอาจจะอะแดปไปทำอย่างอื่นก็ได้
0: ถูกต้อง

0: ร้อยนะฮะนี่คือภาพรวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านประจำบ้านเนรมิตเอาล่ะเราก็จะมา
1: เดี๋ยวนี่จะไปไหนกันเนี่ย
0: เลยตะคอน
2: ตะคอน
1: แจกลูกบอลเด็ก
0: ไม่ใช่มาใส่หมอบอลไงนี่เราเทเลย
1: เดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ดูไหมโ
3: อ้ทางรู้ทางรู้ทางรู้
0: โอเคได้แล้วเอาล่ะก็เรียกว่าน้องน้องเขาน่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งชั้นลอยตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเตียงมาใส
1: ่เอาฟูก
2: ใช่ครับ
0: มันก็จะกลายเป็นเตียงนอนที่โดนห้อมล้อมไปด้วยที่เล่น
1: สนุก
0: ขอบคุณพี่สามารถคร
1: ับ ขอบคุณครับได้เลยครับ
0: นะฮะแล้วอย่าลืมฮะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่าตรงไหนก็ตามก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่าลืมส่งภาพมุมนั้นมาด้วยบีฟอร์นะจะได้เห็นว่าเราจะเนรมิตยังไงได้บ้างภายใน1วันหรืออะไรกันนะโอเค

นี้เราจะมาแก้ปัญหาท่อรั่วครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับท่อใบเลื่อยไขควงครีมสายรัดท่อกาวสานท่อและกระดาษทรายครับขั้นตอนแรกเราจะมาตัดท่อเพื่อที่จะไปครอบรอยรั่วของรูท่อนะครับเราจะมาผ่าท่อกันนะครับดังนี้กับนี่นะครับ

0: พียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในการแก้ปัญหาท่อรั่วครับ
1: ใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจถ้ามาจากบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
4: ก็วุ้นมะพร้าวไง
3: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
4: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
3: ทำอะไรเก่งเหรอ
5: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
4: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
5: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
3: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
5: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
3: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
5: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
4: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
3: อ๋ออะไรเหรอ

มาพบกับพวกเราในรายการ e-learning with logic ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ logic school นะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลย

น้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดารานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดี

0: นี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
0: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: หมันข้าว
1: ฮะนี่แม่ปูนี่ปูนี่ปัวปลาปูนี่ป
2: ูนี่ไอ้ต้มไอ้ต้ม

สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอดีตพนักงานส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวแห่งสวนมะนาวบุญญาพรแต่มะนาวของที่นี่ไม่ใช่มะนาวไก่กาบ้าใบธรรมดานะครับแต่เป็นสวนมะนาวนอกฤดูที่ทำรายได้มากกว่ามะนาวในช่วงราคาถูกถึง30เท่าเลยล่ะครับพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วสิครับว่าเจ้ามะนาวนอกฤดูเนี่ยมันจะแตกต่างจากมะนาวธรรมดายังไงและจะปลูกยากแค่ไหนไปชมกันเลยครับ

วฉันไปไหนก็ไม่รู้ไปลบ 4-5 เดือนไม่ส่งข่าวส่งข่าวกันบ้างเลยโอ้ยไอ้แดงก็ร้องหาทุกวันพี่ก็ไม่มาสักทีอ่ะตำน้ำพริกรอพี่เนี่ยคกนี่ตำมา5เดือนก็ไม่ได้กินเลยตั้งแต่วันแรกที่พี่ไปอ่ะฉันไม่กล้ากินจะรอพี่มากินด้วยกันเนี่ยเฮ้ยพี่จ๋าที่ฉันก็ไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะพี่จะรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะจ๊ะพี่ก็ยังไม่กลับมาเฮ้ยลืมใส่อะไรเนี่ยลืมมะนาวนี่เพิ่งได้มะนาวมาใหม่ด้วยโอ้ยที่ดีก็ดีโอ้โหดีเกียร์ลงไปเก็บซะด้วยอยู่ไหนเนี่ยตกไปนิดเดียวเองอ่ะหาไม่เจอแล้วเนี่ยตายแล้วมะนาวลูกเดียวอ่ะตกไปใต้ถุนหาไม่เจอเลยอ่ะงั้นไปเอาลูกใหม่ก็ได้

0: อุ้ยเฮ้ยแค่นี้ถึงต้องไปขอถึงที่เลยเนี่ยเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยแค่มะนาวลูกเดียวต้องไปถึงที่เลยเนี่ยอุ้ยไก่แค่มะนาวลูกเดียวเนี่ยนะฮะหวงนักหวงหนาฮะจะเอามะนาวไปตำน้ำพริกซะหน่อยใครเนี่ยตีมือแดงไปหมดเลยจะอุ้ยอุ้ยป้าจะแตก
1: ใช่แล้วมะนาวมันมีเยอะก็จริงแต่ถ้ามาขอกันดีๆก็จะให้เลยนะ
0: เรื่องอะไรฉันต้องขอเธอละจ๊ะฮะ
1: ก็ฉันเป็นเจ้าของสวนนี่จ๊ะ
0: ว้ายเจ้าของสวนนี่สวนเธอ
1: ครับผม
0: โอ้ยก็แค่อยากจะได้มะนาวไปตำน้ำพริกหวง
1: หวงสิครับ
0: โอ้ยทำไมถึงหวงขนาดนี้ไปยังไงมายังไงจะมาปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็ผมก็ศึกษาจากตำรับตำราไปหาทางอินเทอร์เน็ตดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะที่มันน่าจะพอเป็นอาชีพรองรับตอนเราหลังจากเราไม่ทำงานประจำแล้วเนี่ยเราก็จะลองมาหาอาชีพอื่นๆดูลองดูว่าจะปลูกอะไรต่าง
0: ๆแล้วเริ่มแรกเลยเหรอจ๊ะก่อนหน้าจะมาปลูกมะนาวเนี่ยหรือว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่บาปั๊บก็เริ่มปลูกมะนาวเลย
1: โอ้ไม่เลยผมทำงานประจำ
0: งานประจำ
1: ผมทำงานเป็นลูกจ้างเขา
0: เกี่ยวกับอะไรครับ
1: ทำงานอิเล็กทรอนิกส์ครับอยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์
0: อยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: นี่ดิจ๊ะ
1: คนละฟิลเลยนะ
0: แล้วทำไมจ๊ะทิ้งอาชีพนั้นมาหามะนาวคืออะไรจ๊ะ
1: คือพอเราทำงานเป็นนานๆมากมันก็รู้สึกเริ่มเบื่อ
0: กับ
1: งานประจำเบื่อมาก
0: เป็นผู้ชายเบื่อง
1: ่
0: าย
1: เราก็ไปหารายละเอียดด้วยเราจะไปทำอะไรดีนอกจากทำงานประจำ
0: เริ่มหาอาชีพอื่น
1: ๆลองมองดูว่าจะทำอะไรดีก็พอดีพื้นเพพ่อแม่พี่น้องเราก็อยู่ในแถวนี้กันหมดใช
0: ่
1: ไหมแล้วก็มีที่อยู่บ้างนิดหน่อยเราก็เลยลองดูว่าเราจะปลูกอะไรดีแล้วก็ลองหาดูสุดท้ายก็มาลงตัวที่มะนาว
0: ศึกษากี่ปีจ๊ะจากงานประจำแล้วจะผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็
0: ศึกษานานไหม
1: ประมาณ2ปีได้นะ
0: 2ปี
1: หาความรู้ต่างๆจากตำรับตำราไปอบรมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตร

0: ต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็ถึงมาเริ่มปลูก
1: ยากไหมในการตัดสินใจจะเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าอาชีพเก่าก็ดีอยู
0: ่ครับ
1: ไม่ขี้เหร่นะ
0: ครับ
1: เงินก็โอเค
0: ครับ
1: ตัดสินใจยากไหมอะไรที่เป็นทำจุดเปลี่ยนเลยตัดสินใจฟันโชว์เลยลาออกดีกว่า
0: ก็จริงๆมันก็มี2เรื่องหลักๆก็คือทางบริษัทเองเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม
1: ่
0: ก
1: ็
0: คือมีการเทคโอเวอร์กันจากบริษัทที่ผมเคยทำอยู่นะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ถูกบริษัทของจีนเนี่ยมาเทคโอเวอร์ไปแล้วมีการปรับเปลี่ยนการบริหารใหม่ซึ่งเราไม่ค่อยถูก
1: จีนนี่เขา
0: ฉลกกับทางนั้น
1: อ่ะและยังไงต่อพอมาเปลี่ยนอาชีพมะนาวตอนนั้นก่อนมะนาวจูงใจขนาดไหนอะไรยังไงถึงเป็นแรงจูงใจให้ตัดสินใจเป็นมะนาว
0: มะนาวเนี่ยมันมีฤดูผิดฤดูถูกฤดูแพง
1: ใช่ๆๆใช่ไ
0: หม
1: บางทีนาคพายเรือไปจะไปซื้อที่ตลาดเนี่ยช่วงโอ้ยมะนาวถูกขายกันมาเป็นเข่งๆแต่พอมะนาวแพงอุ๊ยตายแล้วขายเป็นลูกค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆถูกต้องงั้นการทำมะนาวเนี่ยที่ตัดสินใจจะทำมะนาวเพราะว่าเรากล่าวว่าเราจะไม่ทำมะนาวในช่วงถูกซึ่งเรียกว่ามะนาวในฤดูเราจะทำมะนาวนอกฤดู
1: ตั้งใจเลย
0: ตั้งใจเลยว่าเราออกมาเราจะไม่ทำเหมือนคนอื่นที่เขาทำเราจะมาทำมะนาวนอกฤดูซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยประมาณเดือนมีนาเมษาแล้วก็ต้นพฤษภา
1: ช่วงมะนาวแพง
0: ใช่เราจะทำกะให้ออกช่วงนั้นช่วงเดียวช่วงอื่นเราไม่เอาเลย
1: แล้วชาวบ้านคนอื่นก็เกษตรกรอื่นก็ปลูกได้ไหมนอกฤดู
0: ก็จริงๆแล้วปลูกได้ฮะคือไม่ได้มีความลับอะไรเพียงแต่ว่ามันมีหลายขั้นตอนที่จะบังคับให้มันออกช่วงนั้นได
1: ้ซึ่งยากกว่าปกติ
0: ยากกว่าปกติ
1: ธรรมชาติ
0: ใช
1: ่ก็เลยเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ปลูกได้นอกฤดู
0: ครับผม
1: มะนาวถูกสุดในฤดูเท่าไหร
0: ่โอ้ลูกละสลึง
1: มะนาวแพงสุดนอกฤดูเท่าไหร
0: ่8บาท9บาท
1: ตายแล้วค่ะคุณขาลูกละสลึง8 30กว่าเท่านะคะโอ้ราคานี่ขึ้น30กว่าเท่าเลย
0: จูงใจมาก
1: ดีมาก
0: จูงใจ
1: ดีมากก็เลยตัดสินใจปลูกมะนาวนอกฤดู
0: ครับผม
1: เหมาะแล้วนอกฤดูปีนึงจะเก็บกันครั้งกี่รอบ
0: ก็ครั้งเดียวก็คือปีนึงเนี่ยเราจะเก็บ
1: กะให้เปาะช่วงแพงสุด
0: ครับ
1: ลุ้นเหมือนกัน
0: ครับ
1: 1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียว
0: ใช่ถูกต้อง
1: รู้เรื่องรู้ราวกันไปแบบนี้เนี่ยถ้าตีเป็นอันนี้กี่ไร่จ๊ะ
0: ประมาณ10ไร่ครับ
1: ไร่นึงในผลผลิตสักเท่าไหร่จ๊ะ
0: เอาตีเป็นต้นดีกว่ามั้ย
1: ตีเป็นต้น
0: ต้นหนึ่งนี่ขนาดนี้ก็ประมาณ400ลูก300ถึง400ลูก
1: ต้นแบบนี้ประมาณ400ลูก
0: ครับ
1: 3ถึง400ลูก
0: ครับ
1: แล้วแต
0: ่ไม่เยอะนะฮะ3 400นี่ไม่เยอะนะ
1: ธรรมดา
0: คนที่ปลูกเก่งๆเขาปลูกได้ถึง5 600ถึง700ลูกนะ
1: ไอ้ยะ
0: ที่ทำได้ดกมากๆแต่ว่าไม่ดกขนาดนั้นทุกต้นแต่ว่าค่าเฉลี่ยใน 4-500 ลูกเนี่ยทำได
1: ้ตามภาษาคนมีลูกน่าสงสารเหมือนกันนะเวลาลูกดกอ่ะนาคไม่ไหวก็เพราะลูกนี่แหละมะนาวก็เหมือนกัน
0: ใช
1: ่ให้เขาออก 5-600 ลูกเขาไม่เหนื่อยใจ
0: เหนื่อยครับ
1: เหนื่อย
0: นั้นเราต้องบำรุงเขาให้ดีต้องโดบเขาให้ดี
1: มีวิธีการ
0: ใช่มีวิธีการ
1: มีเคล็ดลับ
0: ให้ปุ๋ยให้ยาไม่ใช่เคล็ดลับแต่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่เราต้องให้กับเขาไม่เป็นความลับฮะพวกนี้เป็นวิชาการเผยแพร่ได
1: ้ตายแล้วคิดเล่นๆนะ500ลูกลูกละ8บาทก็ละประมาณ 4,000
0: ครับ
1: อุ๊ยตายแล้วไล่หนึ่งอุ๊ย
0: ไล่ละ100ต้นพอฮะไล่ละ100ต้น
1: อุ๊ยไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดพอแล้วพอแล้วสะเทือนใจนาครู้อย่างเงี้ยให้ผัวฉันอะเลิกไปเป็นทหารน่ะต้องมาปลูกมะนาวดีกว่าโอ้ยตุ๊ดดีมากเลยจ้ะเนี่ยจะชื่ออะไรเนี่ย
0: สมพรครับ
1: สมพร
0: ครับ
1: สมพร
0: ครับ
1: สวนมะนาวสมพรนะ
0: ครับสวนผมมีชื่อสวนนะ
1: ชื่อสวนว่า
0: สวนบุญญาพรครับ
1: สวนบุญญาพร
0: ครับ
1: ดำเนินการบริหารงานโดยสมพรเอง
0: ครับผม
1: โอ้น่าสนใจมากเลยแบบนี้พาไปดูรอบๆได้ไหม
0: ได้ครับ
1: เผื่อน่าสนใจอ่ะอยากจะมาเป็นสะใภ้สวนมะนาว
0: จะไหวเนี่ยมีฝาละมีแล้วด้วยอ่ะ
1: สบายมากไปเดินดูกันดีกว่า
0: จ้า
2: เป็นยังไงล่ะครับราคาไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะจากช่วงถูกอยู่ที่ลูกละสลึงแต่พอมาปลูกนอกฤดูเราอาจจะขายได้ถึงลูกละ8บาทเลยแหละครับไม่น่าล่ะครับพี่สมพรของเราถึงหวงหน้าดูช่วงหน้าดีกว่าครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดลับการปลูกเจ้ามะนาวนอกฤดูกันว่ามันจะยากกันสักแค่ไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาวเพราะน้ำมะนาวสามารถใช้ในการบำรุงเล็บเพื่อให้เล็บเราสวยและก็แข็งแรงได้นะครับโดยผ่ามะนาวพร้อมเปลือกออกเป็นซีกๆแล้วเอามาขัดๆถูๆตามเล็บมือเล็บเท้าเพื่อเป็นการทำความสะอาดโดยถูไปตั้งแต่ผิวเล็บตลอดจนทุกซอกทุกมุมของเล็บครับสูตรนี้เนี่ยสามารถจะทำได้บ่อยตามที่ต้องการเพราะเล็บเป็นเซลล์ที่ตายแล้วดังนั้นจะไม่มีอาการแพ้อย่างแน่นอนครับใครที่อยากมีเล็บสวยๆก็สามารถลองเอาไปทำดูได้นะครับ
1: อุ้ยนี่พายากมาดูอะไรเนี่ยฮะ
2: โอ้โหผมพามาดูฮะว่าเนี่ยพวกนี้คือกิ่งพันธุ์มะนาวที่ทางเราทำไว้เพราะว่าการปลูกมะนาวเนี่ยเราจะไปหวังพึ่งแต่ขายลูกอย่างเดียวไม่ได
1: ้
2: งั้นเราต้องทำกิ่งพันธุ์ขายด้วย
1: กิ่งพันธ
2: ุ์จริงๆแล้วเพราะว่าการทำกิ่งพันธุ์เนี่ยมันก็ต้องมีความรู้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเลือกกิ่งวิธีเลือกกิ่งวิธีการทำยังไงซื้อกิ่งของเราไปแล้วมันจะโตปลูกแล้วไม่ตายอะไรอย่างเงี้ย
1: ชอบจังเลยพูดตรงว่าแบบมีความรู้อ่ะถึงจะทำได้ไม่ใช่ธรรมดาจะทำได้ต้องมีความรู้ด้วย
2: ถูกต้อง
1: ดีจังเลยเดี๋ยวแล้วที่นี่เองเนี่ยเอาเฉพาะปลูกเราอ่ะที่เราปลูกเนี่ยกี่สายพันธุ
2: ์ถ้ารวมจริงๆเนี่ยประมาณ10มีประมาณ10
1: 10สายพันธุ์ที่ปลูก
2: ใช่แต่ว่าเด่นๆที่เราทำอยู่เนี่ยก็หลักๆที่ก็เก็บผลผลิตขายนะประมาณ4สายพันธ
1: ุ์4สายพันธ
2: ุ์3 4สายพัน
1: ธุ์แต่ละอย่างมีข้อโดดเด่นยังไง
2: แป้งพิจิตรนี่ดังมากในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาแป้งพิจิตรนี่ดังมากเพราะว่าเขาดังตรงว่าเขาทนโรคลูกใหญ่แต่ว่าเขาก็มีข้อด้อยข้อด้อยของเขาก็คือว่าเปลือกหนาแล้วก็เมล็ดเยอะแต่ว่าเป็นมะนาวที่คนทั่วไปปลูกแล้วได้กิน
1: นิยมปลูกเพราะว่ามัน
2: ปลูกตามบ้านอย่างเงี้ยปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมาก
1: อ๋อ
2: ต้องเลย
1: แต่ถ้าปลูกแบบว่าขายแข่งขันกับที่อื่นเนี่ยลำบากหน่อยเพราะบอกอุ๊ยแป้นพิจิตรอุ๊ยตายแล้วรู้เลยเปลือกหนาเมล็ดเยอะ
2: ครับ
1: แล้วที่ถ้าปลูกขายกันจริงๆอะไรเด่น
2: แป้นพวง
1: แป้นพวง
2: หรือพวกแป้นลำไ
1: พแป้นลำไ
2: พครับอันนี้2ตัวนี้จะคล้ายกัน
1: เม็ดน้อยกว่า
2: เม็ดน้อยกว่าเปลือกบางกว่า
1: เปลือกบางกว่า
2: แต
1: ่ลูกจะเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าแต่ข้อสำคัญก็คือเขาไม่ค่อยทนโรค
1: คือเขาเป็นโรคง่ายว่างั้นเถอะ
2: ใช่
1: ค่
2: อนข้างจะอ่อนแอ
1: และที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่จ้าฮะมันคืออะไรจ้า
2: อันนี้เป็นเลมอนพันหนึ่งฮะเป็นเลมอนฮาวาย
1: เลมอนฮาวาย
2: มันมีจริงๆแล้วมันมีหลายชื่อตัวนี้มันอยู่ในบ้านเรามานานแล้วชื่อตอนนี้เนี่ยชื่อที่เป็นทางการคือเลมอนอัสสัมแต่มะนาวพันนี้เนี่ยคนไทยส่วนหนึ่งรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะเรียกมะนาวนมยาน
1: อันนี้นมยานเขามีความเด่นไหมรสชาติ
2: รสชาติเขาก็จะหอมไปในเชิงของเลมอน
1: แบบเลมอน
2: น้ำจะไม่เยอะมากแต่ว่ากลิ่นเขาจะออกไปหอมไปอีกแบบนึงไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อ
2: ันนี้ไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อันอื่นละจ้าอันอื่นละ
2: อันอื่นก็มี
1: ข้างหลังนี่เบลอเลย
2: อันนี
1: ้นี่อะไร
2: อันนี้มะนาวยักษ์จริงๆต้นนี้เนี่ยเราส่วนมากเราไม่ค่อยได้เอาน้ำมารับประทานกันเราเอากิ่งเนี่ยมาทำต่อเพราะว่าเขาหาอาหารเก่ง
1: เพราะต้นใหญ่ไง
2: ต้นเขาต้นใหญ่ลูกใหญ่อย่างนี้เลยนี่ครับมีประโยชน์พวกนี
1: ้ก็จะทำให้กิ่งนั้นแข็งแรง
2: ใช่ให
1: ้
2: ต
1: ้
2: นโตเร็ว
1: อย่างอื่นล่ะจ้า
2: อย่างอื่นถ้ามาแถวนี้ก็อันนี้เป็นไร้เมล็ดเป็นพันธุ์ไร้เมล็ดเป็นลูกที่ไม่มีเมล็ดเลยแล้วก็หนา
1: ไม่มีเมล็ด
2: ครับผมนี่แหละครับพันธุ์นี้แหละครับรูปทรงใบเขาก็จะไม่เหมือนใครอ
1: ันนี้ขายได้เท่าไหร
2: ่อันนี้ถ้าเป็นมะนาวตัวเจ้าพวกอินทรีย์นี่เขาขายกัน8บาท9บาท
1: ถ้าคนอื่น5บาทเขาได้ไป8บาท
2: ใช่ๆ
1: ถ้าช่วงพีคถ้าช่วงพีคเขาไป10
2: น่าจะประมาณนั้น
1: 2หลักได้เลย
2: ครับแต่เขาจะอยู่บนห้างนะไปเดินตามตลาดนัด
1: ไม่
2: มีอาจจะไม่เจอ
1: ไม่มี
2: คนไทย
1: ยากกว่าคนอื่นไหม
2: ไม่ยากกว่าจริงๆก็เป็นพันธุ์ที่ปลูก
1: ทนโรค
2: ทนโรคเพียงแต่กลิ่นเขาอาจจะคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย
1: ได้ข่าวว่าที่นี่มีมะนาวแปลกๆด้วย
2: ใช่
1: ๆมะนาวต่างรุ่นมีไหมมะนาวต่างรุ่น
2: ไม่มีฮะถ้ามีก็ยืนใกล้ๆผมเนี่ยฮะแต่ปกติไม่มีนี่แล้วก็อันนี้ผมเป็นพันธุ์ใหม่ที่ผมแนะนำของสวนเราเนี่ยยังไม่มีผลจำหน่ายแต่ว่าเป็น
1: กิ่ง
2: มีทำกิ่งขายแล้วเพราะว่าเป็นมะนาวพันธุ์ที่ทุกคนอยากจะได้เวลาทุกคนมาที่สวนผมมาถามอยากได้มะนาวเปลือกบางน้ำเยอะเม็ดน้อย
1: อันน่ะ
2: ทนโรค
1: ด้า
2: ผมบอกไม่มี
1: ไม่มี
2: มันไม่เคยมีมะนาวแบบนี้ในโลก

0: แต่พันนี้ใกล้เคียงที่สุด
1: ใกล้เคียงที่สุดที่หาเยี่ย
0: มใช่เพราะว่าได้เปลือกบางไม่มีเมล็ดน้ำเยอะแล้วก็ทนโรคอันนี
1: ้ตั้งชื่อเขายัง
0: เป็นผมไม่ได้ตั้งนะอาจารย์วังเป็นคนตั้งอาจารย์วังเขาอยู่ที่พิจิตรเป็นคนตั้งเป
1: ็
0: นคนผสมพันธุ์นี้ขึ้น
1: เอาอีกแล้วพิจิตรนี่โด่งดังมาก
0: พ
1: ิ
0: จิตรในดัง
1: เขาตั้งชื่อว่าอะไรอ
0: าจารย์แป้นสุประเสริฐ
1: แป้นสุประเสริฐ
0: นามสกุลอาจารย์วังอาจารย์วังสุประเสริฐเนี่ยแกก็อยู่ในทีมงานที่ทำแป้นพิจิตรขึ้นมาแป้นพิจิตรที่ออกมาเนี่ยแกอยู่ในทีมงานที่วิจัยเรื่องนี
1: ้
0: แล
1: ้
0: วแกก็มาต่อยอด
1: ต่อยอด
0: ใช่
1: ดีขึ้น
0: ดีโอ้นี่ดีขึ้นเยอะตอนนี้แป้นพิจิตรมีพิจิตรถึงพิจิตร3แล้วแต่ซื้อตัวนี้ไม่ได
1: ้แต่ตอนนี้คือแป้นสุกประเสริฐกำลังมาแรงมะนาวทุกประเภททุกสายพันธุ์เนี่ยเขาใช้ดินเหมือนกันไหมหรือว่ามีแตกต่างชอบดินเหมือนกันไหม
0: จริงๆคล้ายๆกัน
1: คล้ายกัน
0: คือก็คือวัสดุปลูกเราอย่าพูดว่าดินแล้วกันนะผมเรียกว่าวัสดุปลูกก็คือระบายน้ำได้ดีระบายอากาศได้ดีมีอินทรีย์วัตถุสูง
1: วันนี้มีให้ลองปลูกไหมล่ะ
0: มี
1: เอ้ยอยากลองปลูกมากเลยเพราะว่าคิดว่ามะนาวน่าจะเป็นทางออกของชีวิตเวลาที่สามีไม่อยู่แล้วลูก4คนรวมถึงตัวเล็กที่อยู่อีกคนนึงเนี่ยถ้าเกิดมีมะนาวดีๆนะก็จะทำให้แบบไม่ต้องไปหาใครอื่นแล้ว
0: ได้ๆ
2: มะนาวนะคะก็จัดว่าเป็นผลไม้ชนิดนึงนะคะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีความต้องการตลอดทั้งปีนะคะส่วนถิ่นกำเนิดของมะนาวเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะคะลงมาทางพม่าแล้วก็มาถึงมาเลเซียดินแบบไหนที่เหมาะสมตัวการปลูกมะนาวนะคะที่จริงปลูกได้แทบทุกชนิดของดินแต่ว่าดินนั้นจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความโปร่งร่วนซุยนะคะแล้วก็จะต้องไม่เป็นดินที่มีน้ำท่วมขังยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็แถวอำเภอบ้านแพร้วอำเภอเดินดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็แถวท่ายางที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อาจจะมีจังหวัดพิจิตรนะคะที่สามารถปลูกมะนาวได้ดีนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตมะนาวที่สำคัญของประเทศด้วยซ้ำค่ะ
1: เอาล่ะมาถึงวิธีการปลูกนะจ๊ะโอ้อันนี้พันอะไรจ๊ะ
0: อันนี้พันดอกพิเศษครับ
1: ดอกพิเศษ
0: ครับ
1: โอ้โหขนาดดอกก็ออกดอกก็ยังดกเลยนะนี่เป็นดอกเขาไหมเนี่ย
0: ใช่
1: แล้วยังไงต่อจ๊ะ
0: อันดับแรกมานะเราก็แกะเชือกที่มัดตุ้มตอน
1: แกะเชือกตุ้มตอนแกะเชือกตุ้มตอน
0: เราเลือกกิ่งที่ไม่แก่มากไม่อ่อนมากเพราะว่าถ้าแก่มากเนี่ยมันจะออกรากช้าแล้วก็โตช้าแล้วก็ต้องเลือกกิ่งที่แบบพอมีลายย
1: ัง
0: มีลายอยู่ถ้าเป็นสีน้ำตาลทั้งกิ่งเนี่ยแสดงว่าแก่ไปครับผม
1: แล้วเขียวปึ๊ดเลย
0: ก็อ่อนไปนิดนึง
1: อ่อนไปนิดนึง
0: เดี๋ยวนี้ก็เวลาปลูกบางคนปลูกทั้งพลาสติกเลยนะฮะต้องแกะออกก่อนนะครับจริงนะครับมีบางคนปลูกจริง
1: ๆรากมันไม่แทง
0: รากมันออกยากมากอย่างนี้แล้วก็เราก็มีวัสดุปลูกนะฮะซึ่งเราผสมแล้วซ
1: ึ่
0: ง
1: มีอะไรบ้างวัสดุปล
0: ู
1: ก
0: หลักๆเนี่ยที่เราใช้กันก็มีอยู่ทั้งหมด5ตัวขี้วัวหรือปุ๋ยคอกนะฮะขุยมะพร้าวแกบดำแกบดิบแล้วก็สายหยาบอย
1: ่
0: างละเท่าๆกันเวลาเราผสมขี้วัวลงไปในวัสดุพวกนี้แล้วเนี่ยพอเราลดน้ำหมักไว้เนี่ยฮะมันจะร้อนเราทิ้งไว้สักวัน2วันเนี่ยมันจะร้อนจัด
1: อ
0: ันนี้เป็นข้อที่คนทั่วไปเนี่ยพลาดกันเยอะเพราะฉะนั้นมันร้อนจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราผสมเสร็จแล้วเราลดน้ำหมักไว้แล้วเนี่ยเราต้องรอให้มันเย็น
1: อ
0: าจจะ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วแต่
1: จับดูก็รู้
0: ใช่ส่วนมากก็คือผมแนะนำว่าคุณเอามือแหย่เข้าไปแล้วกันถ้าคุณแหย่เข้าไปได้เนี่ยข้อมือคุณแหย่เข้าไปได้แล้วไม่ร้
1: อ
0: นคุณค่อยเอามาปลูกมันเมื่อนั้นแหละคุณพร้อมที่จะปลูกแล้วนี่เวลาปลูกเนี่ยโดยปกติปลูกเสร็จสมมุติว่ากระถางเนี่ยฮะเราจะปลูกอยู่ประมาณขอบนี้นะฮะประมาณขอบนี้วัสดุปลูกของเราหรือว่าเราจะให้เต็มก็ได้เดี๋ยวพอลดน้ำแล้วมันจะยุบแต่ว่าถ้าใส่เต็มมากเนี่ยเวลาลดน้ำแล้วมันจะออกไปข้างนอกน
1: ั่
0: นแล้วก็เนี่ยเวลาปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ลึกโดยประมาณเนี่ยเราจะให้อยู่ประมาณนี้ดินกับวัสดุปลูกนะฮะกับตัวผิวตุ้มตอนเนี่ยจะอยู่ประมาณเสมอกันอย่าฝังลึกงั้นเวลานั้นเราต้องใส่วัสดุปลูกลงไปอย่างนี้ต้อง
1: เพิ่มอีก
0: ต้องเพิ่มอีกนิดหน่อยเพิ่มอีกนิดหน่อยนะฮะเพิ่มอีกนิดหน่อยโอเคสมมติประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วเราก็เอาวัสดุปลูกเนี่ยใส่ลงไปตั้งเนี่ยประมาณนี
1: ้อ๋อก็ให้สังเกตว่าตุ้มตอนนี้จะอยู่เท่าๆเกือบปาก
0: ครับ

0: ก็ใส่มาประมาณนี้
1: ครับ
0: แล้วถ้าอันนี้วางไปก็ให้ตัวนี้เนี่ยมันอยู่เกือบเกือบปากคออันนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็แบกหน่อยนึง
1: ไม่เป็นไรฮะอันนี้ไอ้วัสดุนี้จะยุบตัวได้เยอะ
0: มันจะยุบอีก
1: ยุบอีกไม่เป็นไรเอาไม่ต้องออกก็ได
0: ้อ๋อเหรออ
1: ันนี้มันยุบตัวนี้มันยุบได้แต่ถ้าคนที่ใส่ดินเยอะนะฮะก็ต้องอย่าให้ขึ้นมาสูงเพราะมันไม่ยุบแต่ตัวนี้เดี๋ยวลดน้ำแล้วมันจะยุบลงไปโอเค
0: ต้องมีไม้ค้ำ
1: ใช่ต้องปักหลักให้เขา
0: อ๋อปักหลัก
1: ครับปักหลักให้เขาแล้วก็ผูกเชือกนะครับถ้ากิ่งเล็กกิ่งเดียวอย่างนี้เนี่ยเราผูกหลักเดียวพอแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่อาจจะต้องใช้2หลักค้ำ
0: ค้ำขวางใบม
1: าครับค้ำชิมเสียงช่วยกันให้มัน
0: แต่อันนี้โอเคอันนี้โอเคอยู
1: ่อันนี้ก็พออยู่
0: ต่อไปก็ลดน้ำ
1: ครับปลูกเสร็จแล้วก็ต้องลดน้ำครับปลูกเสร็จต้องลดน้ำ
0: เลย
1: ทันทีฮะ
0: ให้เขาชุ่มชื้น
1: ครับ
0: แต่เขาก็ระบายน้ำได้ดีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ประมาณนี
1: ้ครับผม
2: วิธีปลูกมะนาวนี่ก็ไม่ยากเลยแหละครับเพียงแค่เราต้องมีกิ่งพันธุ์ที่จะใช้ปลูกครับแต่กระซิบบอกนิดนึงเลยนะครับว่าต้องเลือกกิ่งพันธุ์ที่ยังไม่แก่ไม่อ่อนมากเพราะถ้ากิ่งพันธุ์ที่เลือกมาแก่มากเกินไปก็จะทำให้รากออกช้าแล้วก็โตช้าครับส่วนดินที่จะใช้ปลูกก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสมหลัก5ตัวด้วยกันคือปุ๋ยคอกขุยมะพร้าวแกลบดำแกลบดิบและทรายหยาบผสมกันให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปใส่ไว้ในกระถางเพื่อเตรียมเป็นวัสดุปลูกแล้วจึงนำกิ่งพันธุ์ใส่ลงไปโดยมีข้อแม้นิดนึงนะครับว่าต้องไม่ฝังลึกไปจนถึงก้นภาชนะเอาแค่เพียงให้พอปิดตุ้มตอนมิดก็พอแล้วแหละครับจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนำไปไว้ที่มีแสงร่ำไรเพียงแค่15วันเท่านั้นครับเราก็สามารถย้ายไปปลูกลงดินในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลย
1: ถ้าจะไปลงดินเนี่ยชำลงกระถางเล็กๆก่อนไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้อันอย่างนี้เนี่ยปลูกเอาไว้กินลูกได้เลย
0: ที่บ้านได้เลย
1: ใช่
0: แบบนี้ก็ทิ้งเขาไว้ดำไรแบบนี้ได
1: ้ครับผม
0: การดูแลอื่นๆหลังจากนี้นอกจากให้แสงดำไรแล้วจะต้องให้อะไรเขาอีก
1: 1เดือนไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยจริงๆที่ทางอาจารย์เขาแนะนำก็คือว่าให้ใช้21714ตัวนี้เป็นหลักสำหรับไม้ผล
0: 21714
1: ครับผม
0: คือให้วันที่21เดือน7ปี2014แล้วก็ไม่ต้องให้อีกเลย
1: ครับดีครับก็ไปหาลูกใหม่เลยก็เป็นสูตรนะก็คือไนโตรเจน 21%
0: 21ฟอสฟอรัส
1: 7โพแทสเซียม
0: โพแทสเซียม 14ครับโอเค
1: ตัวนี้เป็นปุ๋ยที่เหมาะกับพวกไม้ผลทั้งหลาย
2: อาจจะดูไม่ยากเท่าไรครับกับการปลูกมะนาวเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าระหว่างที่มันกำลังเจริญเติบโตอยู่นั้นต้นมะนาวนี่ถือว่าเป็นอาหารอันโอชะของเหล่าแมลงแล้วก็โรคร้ายต่างๆนานาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าพี่สมพรจะมาบอกเราให้ได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่าอุปสรรคสำคัญต่อการปลูกมะนาวนั้นมีอะไรบ้างคนอยากเปรี้ยวไม่ใช่คนอยากปลูกมะนาวต้องติดตามห้ามพลาดครับรู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาวเพราะว่าทั้งคราบสกปรกและกลิ่นอาหารที่ติดตลบอบอวนอยู่ในไมโครเวฟนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือน้ำยาสังเคราะห์ใดๆมากำจัดให้เสี่ยงต่อสุขภาพเรานะครับเพราะแค่นำน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำสะอาด 3-4 ส่วนถ้วยตวงแล้วก็นำไปอบในไมโครเวฟจนน้ำเดือดเท่านี้ครับก็สามารถจะกำจัดกลิ่นอาหารและคราบสกปรกฝังแน่นได้แล้วละครับตบท้ายด้วยการใช้ฟองน้ำหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดคราบสกปรกออกอีกนิดหน่อยแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้ว
1: ไหนยังไงล่ะจ๊ะวิธีการดูลูกว่ามันตัดได้แล้วหรือยังไม่ได้อ่ะจ๊ะฮะ
2: อ๋อ
1: จริงๆเรื่องดูลูกเนี่ยฉันก็เก่งอยู่เหมือนกันนะ
2: ครับ
1: ตั้ง3แล้วนี่อีก1ดูไม่ยากเลย
3: เราดูจากสีผิว
1: เดี๋ยวๆๆๆจะตัดมะนาวไม่ได้ตัดส้มเขียวหวานลูกมันก็ใหญ่มันเลอะเทอะ
3: อ้าวผมตัดแล้วสีจะเริ่มเปลี่ยนนิดๆจะไม่เขียวเข้มจัด
1: นี่ไม่ใช่ส

0: เขียวหวานนี่นา
1: ไม่ใช่ครับ
0: นี่มะนาว
1: ครับผม
0: พันอะไร
1: อันนี้เป็นพิจิตร1ครับ
0: พิจิตร1
1: อันนี้เป็นพิจิตร1จริงๆแล้วพิจิตร1จะใหญ่กว่านี้อีกนะจะใหญ่กว่านี้ได้อีกแต่นี่ก็เริ่มถือว่าเริ่มแก่อันนี้ถือว่าเริ่มแก่จริงๆแล้วเขาจะโตกว่านี
0: ้โตกว่านี้ได้อีก
1: ครับครับก็จะโตกว่านี้นะ
0: อันนี้กี่ลูกโลนะเนี่ย
1: พิจิตรนี่มีตั้งแต่10ลูกโลไปจนถึงประมาณ15ลูกโล
0: 15ลูกโล
1: พิจิตรสามารถจะโต
0: ลูกเขาแน่นหนามากหนักมาก
1: ครับแต่ถ้าเป็นพวกแป้นทั่วๆไปนี่จะอยู่ประมาณ22ลูกแป้นที่เปลือกบางนะฮะประมาณ22ลูก
0: มากกว่ากัน
1: เท่าตัว
0: เท่าตัว
1: เท่าตัว
0: อ๋อ
1: ลูกโตกันเยอะ
0: ดูเวลาผลที่มันโตเต็มที่เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของเขาไหม
1: ผิวจะมันผิวจะมันจะไม่ค่อยได้แล้วขุขะจะไม่ค่อยขุขะแล้วนะฮะจะเริ่มมันเนียนละแล้วก็สีจะเริ่มอ่อนลงนิดนึงจากปกติเนี่ยจะสีจะเข้มถือว่าสีผิวเขาจะเข้มอันนี้สีเขาจะเริ่มอ่อนลงแล
0: ้
1: ว
0: แล้วก็ความขรุขระเนี่ยเขาน้อยลง
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่แล้วก็ผิวเขามันกว่า
1: ครับผมแต่ถ้ามีโอกาสจับดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันจะนิ่มกว่านิดนึงถ้าเคยจับทุกวันเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะแข็งหน่อยนะครับ
0: โอ้แข็งอันนี้
1: จะนิ่มกว่านิดนึงจะนิ่มกว่านิดนึงแต่ถ้าปกติมะนาวที่เรากินกันเนี่ยมันจะนิ่มกว่านี้เพราะว่าเขาจะเก็บไว้วันหรือ2วันไปแล้วมันจะนิ่มเพราะตลาดเก็บจากสวนกว่าจะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยปกติจะอยู่ประมาณ 2-3 วัน
0: มันจะ
1: นิ่มกว่านี้อีกมันจะนิ่มกว่านี้ใหม่ๆจะแข็งนิดนึง
0: เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้มะนาวนิ่มก็เก็บไว้สัก5เดือน6เดือน
1: เอาได้ครับครับเหลือแต่เม็ดครับเหลือแต่เม็ดครับ
0: นิ่มเลยเพราะว่าน้ำไปหมดแล้วเหลือแต่เปลือกกับไอ้เม็ดข้างใน
1: ใช่ครับถูกต้องถูกต้องเลย
0: จริงๆแล้วมะนาวเนี่ยใช้ดีที่สุดเนี่ยควรเก็บจากต้นละกี่วันเนี่ยเก็บได้พออย่าให้มันอยู่นานกับเรานานเกินกว่านี
1: ้ประมาณ 2-3 วันเนี่ยกำลังดี
0: ก็ต้องใช้แล้ว
1: ต้องใช้แต่ถ้าหลังจากนั้นมันต้องเก็บในตู้เย็นเพราะว่าหลังจากนั้นไปแล้วจะผิวจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนสีละจะค่อยๆ
0: เหล
1: ืองนิดๆไปเรื่อยๆ
0: จนสุดท้ายเหลืองจัดเลย
1: ใช่ถึงอยู่ในตู้เย็นก็ยังไงก็เหลืองแต่ว่าจะเหลืองช้ากว่าก็ดีกว่านิดนึง
0: แต่โดยปกติมะนาวที่บ้านเราเนี่ยก็คือจากสวนไปเนี่ย 2-3 วันก็ถึงมือเราแล้ว
1: ครับ
0: ที่เหลือเก็บได้มากได้น้อยเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตู้เย็นเราแล้ว
1: ครับผมครับแล้วก็อย่างก็คือเขาเก็บแก่อ่อนแค่ไหนถ้ามะนาวแก่จัดเนี่ยยังไงก็เหลืองเร็วแต่ถ้ามะนาวยังไม่แก่ไม่จัดมากเนี่ยก็จะเก็บได้หลายวันนิดนึง
0: แล้วแบบนี้แต่ละฤดูกาลล่ะการเลี้ยงมะนาวของเราเพราะมะนาวเนี่ยปลูกครบรอบของเขาคือ1ปี
1: ครับ
0: แล้วถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต
1: ครับ
0: ช่วงหน้าร้อนเขาต้องดูแลไงเป็นพิเศษไหม
1: ช่วงหน้าร้อนนี่จะมีเรื่องโรคแมลงจะไม่ค่อยเยอะหลักๆจะเป็นเรื่องของการให้น้ำให้เพียงพ
0: อ
1: ใช่เพราะว่าถ้าน้ำไม่เพียงพอนี่ใบจะห่อแล้วก็ลูกจะไม่โตหรือลูกมะนาวไม่มีน้ำ
0: สำหรับมะนาวปกติเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: เอาแล้วหน้าฝนล่ะอย่างหน้าฝนล่ะฝนตกหนักชุกชุมเลยอ่ะมันจะต้องดูแลไงมะนาว
1: หน้าฝนเนี่ยอากาศจะชื้นมากนะความชื้นสัมผัสสูงมากเนี่ยมะนาวเนี่ยน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเชื้อแคนเกอร์ที่มันจะระบาดแรงมากในฤดูฝน
0: แคนเกอร์
1: แคนเกอร์ครับ
0: และระหว่างคองแคงกับแคนเกอร์อะไรน่ากลัวกัน
1: แคนเกอร์น่ากลัวที่สุดสำหรับชาวสวนนะ
0: คองแข็งอร่อย
1: คองแข็งเป็นขนมอร่อยอย่างเดียวแต่แคนเกอร์นี่เป็นแล้วรักษาไม่หายใบที่เป็นรักษาไม่หายลงผลที่เป็นรักษาไม่หายถ้าเป็นผลเนี่ยผลก็จะแตก
0: มีอีกไหมสำหรับหน้าฝนที่น่ากลัวนอกจากแคนเกอร
1: ์หน้าฝนโรคนี้แคนเกอร์นี่จะหลักสุดแล้วก็ถัดมาจะมาถ้าเป็นโรคนะจะเป็นหน้าหนาวละหน้าหนาวเริ่มปลายฝนต้นหนาวนี่จะมีปัญหาพวกลาน้ำหมากหรือว่าเมลาโนส
0: ลาน้ำหมาก
1: ลาน้ำหมาก
0: เราก็ให้ยายไปกินหมากไกลๆสิน้ำหมากจะได้ไม่กระเด็นโดน
1: แต่มันกระเด็นมาโดนนะมันไกลแล้วมันกระเด็นถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างลุกลาม
0: ไป
1: ได้เร็วใช่ใช่อันนี้ต้องมีการฉีดยากำจัดเชื้อราบ้าง
0: อันนั้นก็คือพวกบรรดาเชื้อราทั้งหลาย
1: ครับผม
0: ปลายฝนต้นหนาว
1: ครับ
0: อ๋อครับแล้วช่วงหนาวจัดๆเลยมีไหมเขาต้องดูแลไงผลเขาจะห่อเหี่ยวไหมเขาเจอความแบบเย็นหนาวเย็นน่ะ
1: ถ้าหนาวเย็นเนี่ยเราไม่ค่อยมะนาวไม่ค่อยกลัวแต่หน้าหนาวเนี่ยท้องฟ้าจะไม่มีเมฆจะมีปัญหาอีกอย่างให้เกิดขึ้นกับมะนาวคือมะนาวลูกที่หันผลไปทางด้านทิศใต
0: ้
1: นะฮะแดดมันจะส่องทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยโดยเฉพาะทิศใต้มันจะส่องตั้งแต่เช้าก็ส่องทางนี
0: ้
1: ใช่ไหมบ่ายก็ทางนี้เย็นๆก็ทางนี้เพราะเนี่ยแถวๆเนี่ยเขาจะไหม
0: ้
1: เขาจะไหม้แล้วก็ผลก็จะร่วงหรือบางไม่ร่วงก็จะด้านไปตรงนี้แล้วจะไม่ค่อยมีน้ำ
0: อันนี้อย่างแคนเกอร์ล่ะแคนเกอร์นี่แก้ไขยังไง
1: แคนเกอร์นี่ถ้าเป็นแล้วแก้ไม่ได้แต่ป้องกันได
0: ้
1: ก็คือส่วนมากจะ

0: ็นตอนช่วงที่ใบเขาออกมาใหม่ๆเนี่ยช่วงที่เขาแตกใบอ่อนปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยใบเขายังอ่อนแอช่วงนั้นเนี่ยเชื้อราจะเชื้อ
1: แค
0: นเกอร์จะเข้าไปทำลายได้ง่ายนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราต้องมีการฉีดยาหรือว่าอาจจะใช้พวกจุลินทรีย์พวกบาซิลัสเบอร์3นะฮะก็พอช่วยได้ระดับนึงแต่ต้องฉีดบ่อยหน่อยนะอันนี้ฉีดบ่อย
1: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของการปลูกนอกฤดูกาลซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของเราเลยที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเราจะไม่ปลูกมะนาวในฤดูกาลให้มันเสียประโยชน
0: ์ถูกต้องครับ
1: มีวิธี
0: ครับแต่เล่ายาวนะ
1: เรื่องนี้ดีเล่ายาวไปหาที่นั่งดีกว่าโอ้ยยืนตรงนี้ชุกชุมเหลือเกินไม่ใช่งูนะยุง
0: ดีครับไปหาที่นั่ง
1: สูญเสียหมดหลังจากที่เราได้เรียนรู้การปลูกการดูแลกันไปเป็นที่เรียบร้อยช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดของการปลูกมะนาวนอกฤดูแล้วล่ะครับนั่นก็คือการวางแผนและการดูแลให้ได้ผลผลิตในช่วงที่เราต้องการจะยากแค่ไหนอดใจรอนะครับเดี๋ยวกลับมาดูพี่สมพรเล่ากันต่อรู้หรือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้

0: ือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้ประโยชน์ของมะนาวสำหรับผู้ที่เป็นสิวฝ้ามะนาวจะช่วยรักษาสิวของคุณให้ลดน้อยลงได้นะครับเพราะมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนจะช่วยทำให้ลดการอุดตันรูขุมขนจากสิวและก็ยังช่วยในการขจัดความมันและเชื้อโรคบนใบหน้าได้ด้วยนะครับโดยสามารถนำดินสอพองกับมะนาวมาผสมกันและก็เอามาทาบริเวณสิวก่อนนอนทุกวันเลยสิวจะค่อยๆยุบลงไปกลับมาหน้าใสง่ายๆนั่นเองแหละครับ
1: ติดค้างไว้ว่าเราจะคุยกันเรื่องของการปลูกมะนาวนอกฤดู
2: คร
1: ับ เฮ้ยเชื่อไหมตื่นเต้นมากเลยไม่เคยคิดว่ามะนาวปลูกนอกฤดูได้ทำยังไงอ่ะ
2: ก็มะนาวมันจะออกลูกเนี่ยออกดอกเนี่ยเอาพูดออกดอกแล้วกันก็คือที่มีภาวะเหมาะสมก็คือมีการสะสมอาหารแล้วก็น้ำไม่เยอะนะถ้าว่าถ้าน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ออกดอกมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาแตกใบใหม่แตกยอดอ่อนไปเรื่อยแต่ว่าถ้าช่วงที่ขาดฝนหรือขาดน้ำเนี่ยก็จะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่จะทำให้มะนาวเนี่ยเกิดการสะสมอาหารพอมากระทบอากาศเย็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มผลิดอกแล้วก็จะมาแก่ในช่วงฤดูฝน
1: เพราะฉะนั้นตามธรรมชาติก็คือพูดก็คือเขาจะแตกดอกออกช่วงหน้าร้อน
2: ต้นหน้าหนาวหน้าหนาว
1: หน้าหนาว
2: ประมาณหน้าหนาว
1: เพราะเขาขาดน้ำ
2: ครับโดยธรรมชาตินะอันนี้พูดถึงมะนาวธรรมชาติเลย
1: หน้าหนาว
2: ครับผม
1: แล้วก็มาแตกลูก
2: มาแก่ลูกมาแก่ตอนช่วงฤดูฝน
1: ฤดูฝนพอดี
2: ครับช่วงมะนาวจะเยอะมาก
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าสมัยก่อนทำไมพวกมะนาวถึง
2: ถูกในช่วงฤดู
1: ถูกในช่วงฤดูฝน
2: ครับ
1: แล้ววิธีการทำยังไงมะนาวถึงจะออกนอกฤดูได้เคยเห็นพวกที่เขาปลูกแบบในบ่อซีเมนต์อันนี้ใช่ไหม
2: ก็อันนั้นเป็นวิธีการหนึ่งครับเพราะว่าวิธีการนั้นเนี่ยจะเป็นการคุมน้ำไม่ให้มะนาวได้น้ำมากจนเกินไปเขาก็จะมีโอกาสที่จะหยุดการเจริญเติบโตทางด้านการเติบโตใช่ก็จะเริ่มสะสมอาหารแล้วก็ถึงช่วงหนึ่งพอเราให้น้ำกลับไปใหม่เขาก็จะแตกดอกออกมาได
1: ้หลอกเขาว่างั้นเถอะ
2: ก็ทำนองนั้นแล้วก็ช่วงนั้นที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งใบแล้วมันก็มีทั้งดอกด้วยออกมาพร้อมกันซึ่งจะเป็นดอกที่มีคุณภาพดีถ้าเขาแตกใบด้วยแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายนะครับอันนั้นจะถือว่าเป็นคุณภาพดี
1: แต่ของเราไม่เห็นมีเลยอ่ะแล้วปลูกยังไงอ่ะ
2: เราไม่ได้ใช
1: ้วงเลยอ่ะ
2: เราไม่ใช้วงซีเมนต์ฮะเราแบบนี้ตอนนี้เรามีการใช้กันแพร่หลายแล้วก็คือเป็นระบบยกล่องแบบลูกฟูกหลายคนเขาจะเรียกแบบลูกฟูก
1: หรือว่ายกล่องแห้งยกล่องแบบลูกฟูก
2: ก็คือเป็นลูกฟูกเป็นเนินเพื่อให้น้ำ
1: ไม่มีน้ำขัง
2: ไม่มีน้ำขังน้ำจะมีไหลถ้ามีฝนตกหรืออะไรก็จะลงร่องระบายออกไปอันนี้วิธีการนี้จะช่วยเรื่องป้องกันรากเน่าได้ดีแล้วก็เวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยมันก็จะสามารถระบายออกไปได้เหมือนกันแต่ว่าการที่จะทำให้มันออกนอกฤดูได้เนี่ยมะนาวที่ลงดินเนี่ยต้องมีการจัดการหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่าไม่ยากแต่หลายขั้นตอน
1: พูดว่าหลายขั้นตอนก็ดูยากแล้วว่า
2: ไม่ยากครับก็คือถ้าเราต้องการให้มันออกดอกต้องการเก็บขายในเดือนมีนาสมมติเราจะเก็บขายในเดือนมีนาเราก็นับย้อนกลับมาประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนฉะนั้นพฤศจิกาต้องออกดอกแต่ว่าขั้นตอนของการที่มันจะออกดอกได้เนี่ยมะนาวลงดินเนี่ยต้องพยายามทำให้ใบอายุใบมันแก่ให้ได้90วันก็คือ3เดือนนั้นเราจะนับย้อนกลับอีก3เดือนมันก็จะตกประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาช่วงนั้นเนี่ยโดยการวิธีก็คือเราจะเล็มยอดทุกยอดเลยนะเล็มทุกยอดเลยเพื่อให้มันแตกยอดใหม่แต่1ต้นเนี่ยเราเล็มยอดทุกยอดเลยประมาณสัก2หรือ3ข้อใบเราจะหรือว่าถ้าไม่พิถีพิถันมากอาจจะมากกว่านั้นหน่อยก็ได้พอเราเล็มปุ๊บเนี่ยแล้วเราให้ปุ๋ยเพื่อบำรุงใบนะฮะบำรุงใบเยอะหน่อยนะฮะก็คือตัวหน้าเนี่ยสูงหน่อยเขาก็จะแตกใบออกมาพลึบเลยทั้งต้นพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยใบนี้เราต้องเลี้ยงให้ดีก็คืออย่าให้มีหนอนอย่าให้มีแมลงมาทำลาย
1: นี่จุดเริ่มต้นเลย
2: นี่จุดเริ่มต้นเลย
1: เหมือนเด็กเวลาคลอดออกมาก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้นมแม
2: ่ครับผม
1: เขาจะได้เติบโตแข็งแรง
2: ถูกต้องหลังจากที่เราเล็มยอดแล้วปุ๊บออกใบใหม่มาแล้วเลี้ยงใบให้ดี
1: 3เดือน
2: ช่วงเดือนแรกเนี่ยเราต้องบำรุงให้ใ ใบเนี่ยสมบูรณ์บำรุงกิ่งให้สมบูรณ์
1: บำรุงยังไง
2: มันก็จะมีปุ๋ยเราเรียกว่าปุ๋ยโยกหน้าก็คือปุ๋ยที่มีค่อนข้างจะมีไนโตรเจนสูงนิดนึงแล้วก็ตัวฟอสฟอรัสตัวกลางเนี่ยต่ำหน่อยแล้วก็ตัวหลังก็สูงก็คือหน้าสูงสุดหลังสูงเป็นอันดับรองตัวกลางเนี่ยต่ำที่สุด
1: เขาเรียกว่าใบโยกหัว
2: โยกหน้า
1: ตัวโยกหน้า
2: โยกหน้าปุ๋ยโยกหน้าเราโยกหน้าไป1เดือน
1: โยกหน้า
2: พอเดือนที่2กับเดือนที่3เราปรับสูตรปุ๋ยใหม่ให้ปุ๋ยมาเป็นโยกหลัง
1: โยกหลัง
2: ก็คือตัวหลังสูงสุดพอ2เดือนหลังเนี่ยเราให้ปุ๋ยโยกหลังแล้วก็ถ้าบางคนก็อาจจะให้ปุ๋ยทางใบด้วยไอ้ที่ผมพูดนี่โยกหลังนี่ไอ้โยกหน้าโยกหลังนี่ผมพูดถึงปุ๋ยที่เราให้ทางดินนะเราให้ทางดินปกติเนี่ยเราพอโยกหน้า1เดือนโยกหลัง2เดือนพอใกล้ๆครบ3จะประมาณ3เดือนเนี่ยเราก็งดน้ำได้แล้วเพราะว่าอายุใบแก่ถึงประมาณ90วันละนั่นแหละช่วงนั้นเราจะเริ่มงดน้ำแต่นี้ของเราเนี่ยงดไม่ได้งั้นเราต้องมีกระบวนการที่จะมาทดแทนการงดน้ำก็คือว่าในช่วงที่เราทำใบตัดให้แตกใบใหม่แล้วเนี่ยพอแตกใบใหม่เนี่ย15วันจากเล็มใบเนี่ยเราจะให้ฮอร์โมนตัวนึง
1: ให้ฮอร์โมนเขาด้วย
2: เป็นฮอร์โมนเป็นจัดเป็นกลุ่มของฮอร์โมนแต่ไม่ใช่ฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนที่ชะลอการเติบโตแล้วเป็นฮอร์โมนตัวนึง
1: ฮอร์โมนชะลอการเติบโต
2: เราเรียกย่อว่าแพคคือพาโคบิทาโซนตัวนี้เขาใช้ในมะม่วงนี่เขาใช้กันมา 20-30 ปีแล้วแต่มะม่วงเนี่ยเขาใช้ผสมน้ำแล้วก็ราดบริเวณโคนแต่ว่ามาใช้กับพวกมะนาวเนี่ยถ้าใช้อย่างนั้นเนี่ยมันต้นมันรับสภาพไม่ไหวทำสักครั้ง2ครั้งต้นมันจะตายเพราะว่ามันค่อนข้างแรงฉะนั้นอาจารย์ผมเนี่ยที่แนะนำก็คือว่าเอาพาโคบิทาโซนผสมน้ำฉีดหลังจากเล็มยอด15วันแรกฉีดหลังนั้นไปอีก45วันฉีดอีกครั้งนึงฉีด2ครั้ง
1: ก็ไม่โตสักที
2: ฉีด2ครั้ง
1: จะโตฉีดอีกแล้วจะโตฉีดอีกแล้ว
2: มันถึงเราฉีดไปเนี่ยตอน15วันแรกหลังที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังจะยืดไปนะเพราะว่าฮอร์โมนนี่มันยังคือมันช่วยแต่ว่า
1: ใ
2: ช
1: ่
2: มันจะค่อยๆ
1: เจือจาง
2: ใช่ๆมันจะค่อยๆออกฤทธิ์ไปเพื่อชะลอไว้ไม่ให้มันแตกใบใหม่อันนี้เป็นวิธีการที่เราจะชดเชยจะทําให้ใบมันอายุ90วันให้ได้พอครบประมาณ90วันได้เนี่ยถ้าจอนนั้นถ้าฝนมันหยุดก็ถือว่าโชคดีถ้าฝนไม่หยุดอาจจะต้อง
1: ฉีดอีก
2: ไม่ใช่แล้วของละ2ครั้งพออ
1: ๋ออ
2: าจจะใช้ปุ๋ย
1: 0060
2: ไม่ยกหลัง
1: ยกหลังเลย
2: หลังอย่างเดียวเลยหลังล้วนๆเพียว
1: ๆเรียกว่าใส่เกียร์ปัด
2: ถอยหลังอย่างเดียวเลย
1: โอ้ยอย่าเพิ่งโต
2: เราอาจจะใช้0060หรือว่า042ผมจำไม่ได้โทษที36อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นยกตัวกลางกับตัวหลังหรือตัวหลังอย่างเดียวช่วยฉีดช่วยชะลอเอาไว้หน่อยมันก็จะช่วยคุมตัวนี้ได้
1: ช่วยได
2: ้ช่วยได้ไม่ให้มันแตกยอดพอหลังจากนั้นครบ90วันไปแล้วพอมันยืดเกิน90วันไปเนี่ยเราก็กลับมาให้ปุ๋ยโยกหน้าใหม่กลับมาให้ปุ๋ยโยกหน้าใหม่ตอนนี้เราก็ให้น้ำก่อนแล้วก็ให้ปุ๋ยโยกหน้าเนี่ยตอนนี้มะนาวจะเริ่มแตกใบใหม่แตกแทงยอดออกมามีใบแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายยอดมันก็จะ

0: ได้เป็นพวงๆเป็นอะไรเงี้ยเยอะมากแม่วิธีการนี้ก็จะใช้กับมะนาวลงดินได้ด
1: ี
0: มะนาวลงดินได้ดี
2: หัวใจหลักสำคัญการที่จะผลิตมะนาวให้ประสบความสำเร็จนะคะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะต้องเลือกพันธุ์ค่ะเลือกพันธุ์นี่หมายถึงว่าพันธุ์ที่นั้นพอปลูกที่จะนำมาปลูกนะคะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการยกตัวอย่างก็เช่นพันธุ์แป้นรำไพนะคะแป้นพวงแป้นพิจิตรอย่างเงี้ยตลาดต้องการอยู่แล้วนะคะอันที่2เป็นเรื่องของทำเลค่ะนะทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมคะทำเลนี่หมายถึงสภาพพื้นที่ในการปลูกสภาพดินสภาพภูมิอากาศเหมาะสมทุกสิ่งอย่างกับต้นมะนาวส่วนข้อที่3เป็นเรื่องของการจัดการร้วนๆนะการจัดการที่ดีเริ่มตั้งแต่การปลูกนะคะใช้ระยะปลูกเท่าไหร่ใช้ดินอะไรส่วนผสมอะไรแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจอาจจะทำเป็นรูปแบบของการทำมะนาวปลูกมะนาวเพื่อเป็นธุรกิจเชิงท่องเที่ยวอันนี้น่าจะสำคัญเพราะว่าคนไทยสมัยนี้ทำงานแล้วเครียดแล้วถ้าไปเข้าสวนแล้วเจอธุรกิจที่เป็นเชิงท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นมุมพักผ่อนนะคะมุมที่แบบกำลังใจและมุมที่คือยังไงมันก็หมุนเวียนอยู่ภายในประเทศอะนะคะน่าจะเป็นการดี
3: กลับมาพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองดีกว่าหาเงินหาทองจากมะนาวเนี่ยปกติส่วนนี้หาทางไหน
0: อ๋อปกติของเราจะมีอยู่2ช่องทางก็คือว่า1ล่ะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะมารับซื้อเราที่สวนก็จะโทรมาสั่งวันนี้เอา50โลวันนี้80โลให้เก็บให้หรือพรุ่งนี้80โลนะเก็บให้เย็นนี้อย่าง
3: น
0: ี้อัน
3: น
0: ี้ทาง
3: ที
0: ่
3: เขามารับเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปขายหรือเขาเอาไปส่งหรือเขาไปยังไง
0: ก็มีหลายแบบฮะเอาไปวิ่งส่งร้านอาหารเอาไปวิ่งส่งพ่อค้าขายปลีกอะไรพวกนี้มีเอาไปส่งร้านที่ทำน้ำผลไม้อะไรพวกนี้นะฮะมีหลายแบบด้วยกันอีกช่องทางหนึ่งที่ผมบอกก็คือว่าเราก็ทำเหมือนกับเป็นคอนแทคกับร้านอาหารที่เราไปดิวไว้เองก็คือว่าเขาก็จะสั่งเราว่าเอาวันไหนเอากี่สิบโลวันนี้10โลวันนู้น20โลหรืออะไรเงี้ยร้านนู้นบ้างร้านนี้บ้างที่เราไปติดต่อไปเองแบบนี้จะราคาจะดีกว่าอย่างตอนนี้อย่างผมเองผมก็เปลี่ยนมาทำน้ำมะนาวผมทำน้ำมะนาวนะครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวพร้อมดื่มนะครับที่อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราทำขึ้นมา
3: คิดว่าแปรรูปน้ำผึ้งมะนาว
0: ครับ
3: อย่างมะนาวขายเป็นลูกกับมะนาวที่แปรรูปแบบนี้มูลค่าเขาเพิ่มขึ้นกี่ประมาณกี่เท่า
0: โอ้เยอะฮะ
3: เยอะเลยเหรอ
0: เยอะกว่าดีกว่าขายลูกเยอะ
3: วันนี้เองสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจอยากจะลองปลูกมะนาวบ้าง
0: ครับ
3: เรามีคำแนะนำพิเศษอื่นๆยังไงเช่นจะเริ่มต้นยังไงหาข้อมูลยังไงนู่นนี่นั่นโน้นยังไง
0: คือตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีหนังสือเกี่ยวกับมะนาวอยู่ค่อนข้างเยอะแต่อยากให้เราผู้สนใจนะฮะอ่านสักนิดนึงเพราะตอนนี้เราส่วนมากเกษตรกรรุ่นเก่าเนี่ยผมไม่รู้ผมใช้คำผิดหรือเปล่านะถ้าเป็นรุ่นเก่าก็คือว่าเราต่อกันมาว่าทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าถ้าเกิดการเขียนเป็นตำราแล้วเนี่ยส่วนมากโอกาสผิดเนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าการที่จะเป็นตำราได้มันจะมีคนตรวจสอบมีคนอะไรเนี่ยมันจะเริ่มมองเห็นแล้วนะว่าถ้าผิดพลาดเนี่ยเขาก็จะแก้ไขให้ส่วนใหญ่ก็จะถูกต้องแล้วก็ที่ดีสุดก็คือไปอบรมอะ
3: ฉันอยากจะฝากไอ้แดงกับอีก3ตัวไว้ที่นี่ได้ไหมเพราะว่าฉันจะไปตามหาสามี กลับมาเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะจับพี่เขาปลูกมะนาวให้หมดเลย แต่ฉันอุ้มไอ้แดงไปไม่ไหวอะฝากไว้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเห็นเป็นคนดีขนาดนี
0: ้ไอ้แดงนี่คนหรืออะไรครับ
3: ไอ้แดงน่ะเป็นคน
0: ครับ
3: แต่อีก3ตัวน่ะ
0: ครับ
3: หมากับแมวฝากไปด้วย
0: ครับได้
3: ฝากไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาสามีก่อน
0: อ๋อได้เลย
3: ส่วนอันนี้ฝากไว้ด้วย
0: โอเค
3: อันนี้ไปอันนี้ระหว่างทางเหนื่อย
0: อ๋อ
3: วันนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะ
0: ครับผม
3: โอ้ยตายแล้วไปลงเรือก่อน
0: ไหนล่ะเรืออยู่ไหนล่ะ
3: เรืออยู่ไหนไปลงเรือก่อน
4: พี่สมพรนี่ถือได้ว่าเป็นคนที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวจริงๆในการตัดสินใจลาออกจากงานที่ดูมั่นคงเพื่อมุ่งตรงเข้าสู่สายเกษตรกรอย่างจริงจังและมีความรอบคอบโดยใช้เวลาศึกษาดูงานอยู่ถึง2ปีดูแล้วดูอีกจนมั่นใจแล้วค่อยลงมือปลูกเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและก็ประสบความสำเร็จแถมยังมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่ากับผลผลิตจนเป็นที่ต้องการของตลาดนี่แหละครับคือคุณสมบัติของเกษตรขั้นเทพตัวจริงเลย

0: ออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีครับน้องๆหลังจากที่พี่ต้าเนี่ยพาน้องๆไปที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาแล้วเพื่อไปดูว่านักศึกษาแพทย์เขาเรียนกันยังไงเขาเรียนอะไรกันบ้างแต่ยังมีอีกหลายเรื่องมากเลยนะครับที่พี่ต้ายังไม่ได้บอกนะครับวันนี้เนี่ยพี่ได้รวบรวมเอา50เรื่องเกี่ยวกับนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีมารวมไว้ให้ใน50 facts about นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันครับที่1คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นเดียวกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล2มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยที่ประกอบไปด้วย2คณะแพทย์อยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันสถานที่ในโรงพยาบาลรามาธิบดีที่เด็กรามาชอบไปถ่ายกันเนี่ยมีอยู่2ที่1เนี่ยคือบริเวณดาดฟ้าของอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินนะครับเพราะว่ามีป้ายโรงพยาบาลขนาดใหญ่อยู่ข้างหลังกับ2เนี่ยคือบริเวณทางรถไฟหลังโรงพยาบาลนะครับสำหรับใครที่นึกภาพไม่ออกเนี่ยพี่พอจะมีรูปอยู่นี่ก็คือบริเวณทางรถไฟข้างหลังนะครับจะมีป้ายโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือจะไปถ่ายที่ทางรถไฟเลยก็ได้แต่อาจารย์ไม่ค่อยอยากให้ไปเท่าไหร่นะครับชีวิตการเรียน6ปีของเด็กรามาธิบดีของเรานะครับปี1เนี่ยจะเรียนที่ศาลายาปี2ปี3จะเรียนที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ปี4ปี5ปี6จะเรียนที่สถาบันการแพทย์จักรีโรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันสมทบปี1เนี่ยเราจะเรียนร่วมกับคณะแพทย์เนี่ยหลายคณะนะครับไม่ว่าจะเป็น RA SIPC หรือว่า PI ก็เรียนด้วยกันนะครับที่รามาธิบดีเนี่ยจะมีกิจกรรมห้องเพลงนะครับเป็นกิจกรรมที่พี่ปี2เนี่ยสอนน้องร้องเพลงประจำคณะให้กับน้องๆปี1เป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่นี่แหละเป็นคนคิดขึ้นมานะครับค่อยๆปรับรูปแบบมาให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับน้องว่าเราจะเป็นคณะแพทย์ที่เรียนกันอย่างหนักหน่วงแต่เราก็มีกิจกรรมทางดนตรีถึง4กิจกรรมต่อปีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นดนตรีใต้หอคอนเสิร์ตนั่งเล่นแฟนแทสมิวสิกและดราม่า1ในกิจกรรมทางดนตรีที่อยากจะกล่าวถึงที่สุดนั่นก็คือแฟนแทสมิวสิกครับเป็นคอนเสิร์ตประจำปีที่จัดขึ้นโดยนักศึกษารามาธิบดีทุกสาขาทุกชั้นปีอลังการมากเด็กรามาธิบดีจะได้ร่วมกันจัดค่ายรามาปณิธานเป็นค่ายสำหรับน้องๆ นักเรียนมัธยมที่จะได้เข้ามาศึกษาดูว่าคณะแพทย์ของเราเนี่ยเรียนกันยังไงพี่ก็เป็นเด็กคนนึงที่ได้มีโอกาสเข้าค่ายนี้ตอนอยู่ชั้นม .5 ซึ่งชื่อค่ายของเราเนี่ยรามาปณิธานมาจากชื่อเพลงประจำคณะที่อาจารย์ได้แต่งไว้ให้กิจกรรมรามาดราม่าเป็นละครเวทีที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3เพื่อนำรายได้เนี่ยมาสมทบกับทางสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์และทางโรงพยาบาลรามาธิบดีรายละเอียดเนี่ยเราทำทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเขียนบทเองกำกับเองแสดงเองอย่างพี่ก็เป็นนักแสดงคนนึงเหมือนกันทำฉากเองแต่งเพลงก็แต่งเองซึ่งตำแหน่งเดียวเลยที่จะไม่ใช่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3ก็คือตำแหน่งพระเอกและนางเอกซึ่งจะเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2ครับรับน้องรามาเหรอครับไม่โหดเลยสนุกมากเรียนปี1จะมีกิจกรรมกีฬาที่เรียกว่ากิจกรรม2เข็มเป็นกิจกรรมระหว่างนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งมี RA PC SI PI เล่นกีฬาร่วมกับนักศึกษาแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือ CU ของเรานั่นเองส่วนกิจกรรมกีฬาที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยคือกิจกรรมไซลิงเกมเป็นกิจกรรมที่รวมนักศึกษาแพทย์จากทุกสถาบันทางการแพทย์มาเล่นกีฬาร่วมกันอันนี้เนี่ยเราก็จะรวมนักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปีคัดคนที่ดีที่สุดของเราเนี่ยไปสู้ศึกนะครับซึ่งรามาธิบดีของเราเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของฟุตบอลได้เหรียญทุกปีเลยนะครับแต่ไม่เคยได้เหรียญทองที่ก็จะวนอยู่เนี่ยครับเงินทองแดงอะไรประมาณเนี้ยครับที่รามาธิบดีของเราเนี่ยจะมีชมรมเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นชมรมทางดนตรีชมรมกีฬาทอรัดดำน้ำชกมวยแต่ชมรมที่พี่ต้ารู้สึกว้าวมากที่สุดเลยเนี่ยเป็นชมรมระหว่างบรรทัดเป็นชมรมที่เราจะมาคุยกันว่าในหนังสือเล่มนึงเนี่ยระหว่างบรรทัดที่คนเขียนเขาต้องการจะสื่อเนี่ยคืออะไรอะไรที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเป็นตัวหนังสือที่เขาเขียนออกมาซึ่งบางทีเนี่ยเราจะเชิญผู้เขียนมาเลยว่าคุณคิดอะไรอยู่หรือว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ถึงเขียนหนังสือเล่มนี้หรือว่าถึงจะสื่อแบบนี้ออกมาอีกหนึ่งกิจกรรมที่ว้าวมากๆนะครับคือชมรมดำน้ำนะครับชมรมดำน้ำเนี่ยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีได้มาเป็นที่ปรึกษาชมรมให้เองเลยรวมถึงมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการดำน้ำเนี่ยให้กับนักศึกษาในชมรมด้วยท่านจะสอนหลายอย่างมากๆเลยนะครับยังไงพี่ต้าต้องรีบไปเรียนก่อนแล้วนะครับฝ่าย วิชาการของรามาธิบดีนะครับคือตัวแทนของเพื่อนๆที่จะนำความรู้แล้วก็เลคเชอร์ต่างๆเนี่ยเป็นส่วนร่วมแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกรุ่นเนี่ยจะมีหมดเลยฝ่ายวิชาการนะครับแล้วก็จะมีการสื่อสา

การระหว่างรุ่นด้วยเพื่อส่งต่อความรู้ให้น้องๆครับครับก่อนที่เราจะจบ extern หรือว่านักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าพิธีอำลานะครับจากน้องๆเนี่ยเป็นกิจกรรมเซอร์ไพรส์ที่น้องๆทำขึ้นให้กับรุ่นพี่ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมมิลเลอร์ก็คือการเขียนความรู้สึกจากน้องๆเนี่ยต่อว่าตลอด6ปีที่ผ่านมานะครับรู้สึกยังไงกับรุ่นพี่บ้างนะครับแล้วแต่ละปีก็จะมีเซอร์ไพรส์ให้กับรุ่นพี่ด้วยว่าจะทำอะไรอย่างของปีพี่ที่ทำให้รุ่นพี่ขึ้นไปอีกเนี่ยก็คือทำเป็นเหมือน progression ทำเป็นพัฒนาการของรุ่นพี่ตั้งแต่ม.6เข้ามาเป็นยังไงปี4เป็นยังไงแล้วและปี6เป็นยังไงแล้วในกระดาษ A4 1แผ่นนะครับเห็นพัฒนาของพี่แต่ละคนรวมถึงทำเป็นเสื้อโปโลประจำรุ่นให้ด้วยรามาธิบดีเป็นสถาบันที่เปิดกว้างทางความคิดขึ้นชื่อมากเรื่องฟีดแบ็กครับสำคัญมากๆเพราะว่าอาจารย์เนี่ยต้องการความเห็นจากนักศึกษาว่าในแต่ละเลคเชอร์ในแต่ละกิจกรรมเนี่ยนักศึกษามีความเห็นยังไงอาจารย์จะได้ปรับถูกแล้วก็มีการปรับจริงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับนักศึกษามากที่สุดชีวิตของนักศึกษาแพทย์เรานะครับปี1ถึงปี3เนี่ยจะเริ่มเรียนเลคเชอร์ตอน 8:00 นปี4 5 6นะครับจะเริ่มราวอตอน 7:00 นเช้าพี่ต้าเคยราวเร็วที่สุดเนี่ยคือ 6:15 นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะต้องไปเร็วกว่านั้นส่วนตอนเย็นเนี่ยก็จะราวประมาณ 4:00 นเย็นเคยดึกสุดเนี่ยอยู่ที่ราวๆ 2:00 นเลยนะปี1ถึงปี3เนี่ยจะต้องเรียนวิชาเลือกเสรีนะครับเป็นวิชาที่เรียนอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับหมอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทำอาหารลีลาดแสดงละครร้องเพลงวาดรูปของพี่เนี่ยตอนนั้นพี่ต้าเรียนทำอาหารนะครับแล้วก็แสดงละครรวมถึงลีลาดส่วนปี4ปี5ปี6เนี่ยวิชาเลือกที่จะให้เรียนเนี่ยจะเป็นวิชาที่ต้องเกี่ยวกับวิชาทางการแพทย์เรียกกันว่า elective คือวิชาที่เราสามารถที่จะอยากเรียนสาขาไหนที่ไหนก็ได้ในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอย่างของพี่ต้าเองเนี่ยต่างจังหวัดก็เคยไปแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเคยไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปดูแลบของเขาซึ่งคณะมีทุนให้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะไปไกลไปใกล้นะครับจะอยู่ในโซนเอเชียหรือจะไปโซนอเมริกาโซนยุโรปมีทุนให้หมดเลยซึ่งน้องๆหลักสูตรใหม่นะครับตอนปี5เนี่ยจะได้มีโอกาสเลือกวิชา selective เป็นวิชาที่จะได้มาดูความก้าวหน้าในการรักษาคนไข้ที่ซับซ้อนจากอาจารย์เฉพาะทางแต่ละสาขาของรามาธิบดีพญาไทครับสำหรับเด็กปี63เป็นต้นไปนะครับรามาธิบดีของเรามีแทร็กใหม่นะครับชื่อโปรแกรมว่า MDM Inc นะครับก็คือเรียนทั้งหมด7ปีได้2ปริญญานะครับคือแพทยศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์นักศึกษาเนี่ยจะต้องเรียนกันทั้งหมด6ปีนะครับปีที่ขึ้นชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือปีเลขคู่ปี2นะครับเป็นปีแรกที่เราเริ่มศึกษาความรู้ทางการแพทย์นะครับปี4เนี่ยจะเป็นปีที่เราเริ่มศึกษากับคนไข้จริงๆและว่าชีวิตจริงของเราเป็นยังไงบนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ปี6เป็นปีที่เราจะต้องออกไปซ้อมการเป็นหมอจริงๆจากโรงพยาบาลสมทบข้างนอกนะครับซึ่งจะได้รับการดูแลจากอาจารย์บ่ายของแต่ละสัปดาห์จะไม่มีการเรียนการสอนนะครับเพราะว่าคณะเนี่ยจะให้นักศึกษาแพทย์มารวมตัวกันนะครับในกิจกรรม Faculty Hour ครับเป็นกิจกรรมที่มาอัปเดตความรู้ทางการแพทย์เทคโนโลยีแล้วก็สถานการณ์โลกปี4ปี5ปี6นะครับจะมีการเรียนการสอนที่เรียกว่า Bedside Teaching จะเป็นการที่อาจารย์เนี่ยพาเราไปเรียนข้างเตียงคนไข้เลยนะครับอธิบายเคสอธิบายความรู้เนี่ยเพื่อให้เราสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงที่สถาบันการแพทย์จากกรีนและลิเบอร์ดินจะมีหอพักให้นักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ปี2ถึงปี6เลยนะครับรวมถึงถ้าสมมุติว่าต้องมาเรียนที่รามาธิบดีพญาไทเนี่ยก็มีหอพักเหมือนกันหอพักที่จากกรีนและลิเบอร์ดินเนี่ยดีมากไปอยู่มาแล้วครับและปี6นะครับช่วงที่ออกสถาบันสมทบก็มีหอพักให้เหมือนกันไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยหอพักที่สถาบันการแพทย์จากกรีนฤบดินทร์นะครับจะอยู่2คนนะครับยกเป็นห้องมุมห้องมุมเนี่ยจะอยู่ได้ถึง3คนเลยที่รามาธิบดีของเรานะครับจะมีเพลงบูมที่เรียกว่าเอียนะครับเป็นเพลงบูมที่ร้องกรณีสำคัญต่างๆโดยที่จะต้องมีการขึ้นเอียแล้วก็ต้องมีการรับเอียจริงๆอยากร้องให้ฟังเหมือนกันนะครับแต่ว่าการร้องแต่ละครั้งเนี่ยต้องมีคนขึ้นแล้วก็มีคนรับจากปี3ขึ้นปี4นะครับจะมีพิธีรับมอบเสื้อกาวนะครับเป็นพิธีที่เราจะได้สวมเสื้อกาวทางชั้นคลินิกครั้งแรกในชีวิตเลยซึ่งอาจารย์แพทย์จะเป็นคนสวมให้เรานะครับนับเป็นก้าวสำคัญของการเริ่มเรียนทางชั้นคลินิกเลยที่สถาบันการแพทย์จากกรีนฤบดินทร์นะครับจะมี Learning Common นะครับจะเป็นศูนย์รวมของนักศึกษาในการมาทำการบ้านปรึกษางานนะครับหรือว่าประชุมต่างๆซึ่งข้อดีเนี่ยคือฝากเยอะมากที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือครับเวลาที่เปิดเปิด24ชั่วโมงยังไม่จบสถาบันการแพทย์จากกรีนฤบดินทร์ยังมีฟิตเนสขนาดใหญ่และสนามกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลบาสเกตบอลแบดมินตันปิงปองและสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ถึง2สระไปมากรามาธิบดีพญาไทนะครับจะมีโรงอาหารชั้น2เป็นโรงอาหารที่นักศึกษาเรียกกันติดปากว่าโรงจืดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นอาหารที่ถูกสุขอนามัยลดเค็มลงครึ่งนึงรวมถึงการจัดเครื่องปรุงด้วยครับที่รามาพญาไทนะครับจะมีอาคารหนึ่งที่เราเรียกกันสั้นๆว่าตึกและถามว่าทำไมจะต้องเรียกให้มันสั้นๆเพราะชื่อจริงๆเนี่ยคืออาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีนั่นแหละครับทุกคนเลยเรียกกันว่าตึกและดีกว่าเนื่องจากเรามีกิจกรรมทางดนตรีมากมายนะครับทางรามาธิบดีของเราเนี่ยก็มีห้องซ้อมดนตรีและเครื่องดนตรีให้ด้วยซึ่งสามารถใช้ได้ฟรี24ชั่วโมงนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีของเราจะได้เข้าค่ายที่เรียกว่าค่ายนพลักษ์นะครับเป็นค่ายที่ทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเพื่อที่ทำให้เราเนี่ยมีมุมมองชีวิตต่อตัวเองที่ดีแล้วก็สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในชีวิตการเรียน extern นะครับหรือว่าปี6เนี่ย6เดือนนะครับเราจะเรียนที่โรงพยาบาลรามาธิบดีอีก6เดือนเราจะเรียนที่โรงพยาบาลสมทบก็คือเราจะได้ประสบการณ์เยอะ
ได้เรียนจริงทำจริงเป็นประสบการณ์สำคัญส่วนหนึ่งเลยนะครับของการเป็นหมอศูนย์ร่วมทางจิตใจของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีของเราเนี่ยครับคือศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จะตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีพญาไทนะครับก่อนที่จะมีการสอบก่อนที่จะมีการสัมภาษณ์หรือว่าก่อนที่จะทำกิจกรรมอะไรใหญ่ๆเช่นรามาดราม่านะก็จะต้องไปจุดธูปขอพรนะครับแล้วก็นำอาหารต่างๆนะครับเพื่อไปถวายขอพรท่าน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลย
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ่อนที่จะเรียนจบว่าจะไม่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนอาชีพเดียวที่ใฝ่ฝันคือการเป็นเกษตรกร
1: ก่อนที่จะเรียนจบเนี่ยก็มาปรึกษาคุณพ่อคุณแม่คือเราบอกเขาว่าเราอยากกลับมาอยู่บ้านอยากเป็นเกษตรกร
2: ความรู้สึกแรกก็จะเป็นห่วงเหมือนกันว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวแล้วลึกๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ลูกไปอยู่ที่อื่นอยากให้กลับมาอยู่ที่บ้านทำที่กรุงเทพเนี่ยสตาฟขั้นแรกเนี่ยจูนบอกว่าเขาจะให้ 20,000 แม่บอกว่าถ้าทํา 20,000 เนี่ยมาทำที่บ้านเรายังไงก็คือได้อยู่แล้ว
1: ก่อนที่จะทำอะไรจูนก็ไปเดินตลาดค่ะคือไข่ไก่เนี่ยดีก็จะมีเจ้าใหญ่ที่เราไม่สามารถสู้ตลาดเขาได้อยู่แล้วเราก็เลยคิดว่างั้นเลี้ยงเป็ดไข่แล้วกันถ้าคนเมืองเลยได้ทานไข่เป็ดที่สดใหม่เป็นสินค้าของเมืองเลยเองอ่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่
0: เมื่อการตัดสินใจได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวจูนเริ่มต้นเลี้ยงเป็ดไข่ด้วยการสร้างสรรค์วิธีการเลี้ยงในรูปแบบของตัวเองขึ้นมาโดยแบ่งพื้นที่ให้เป็ดได้ลงเล่นน้ำกินอาหารและนอนเป็นสัดส่วนแยกออกจากกันเป็ดมีพื้นที่อิสระไม่ถูกขังจึงเป็นเป็ดไข่อารมณ์ดีมีคุณภาพ
1: เอาข้อดีข้อเสียของระบบฟาร์มกับไร่ทุ่งมาผสมกันค่ะไร่ทุ่งนะคะข้อดีของเขาคือไข่จะฟองใหญ่เพราะว่าเป็ดเขาได้เล่นน้ำไม่รีแลกซ์ไม่เครียดข้อดีของฟาร์มคือไข่เขาจะสะอาดไม่สกปรกแต่ข้อเสียของระบบฟาร์มคือเป็ดเขาจะเครียดเพราะว่าถูกกักขังหนูก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาสองระบบนี้มาพบกันครึ่งทางเขาก็จะไม่เครียดพอไม่เครียดปุ๊บเขาก็จะไข่ฟองใหญ่ปริมาณก็จะเยอะส่วนเรื่องความสะอาดของไข่ถ้าเราให้เขาเล่นตลอดมันก็จะสกปรกใช่ไหมคะแล้วก็ขังเขาเฉพาะตอนกลางคืนไข่ก็จะสะอาดเขาก็ไข่ตามช่องของเขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นอกจากจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของตัวเองมีเอกลักษณ์เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยังต้องเป็นนักขายที่ดีช่องทางที่ทันสมัยนำเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เพราะเป็นช่องทางการขายที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรงและไม่มีต้นทุน
1: ใช้ช่องทางออนไลน์โดยที่ก็ใช้ Facebook Fanpage ในการขายเป็นหลักเลยค่ะเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องเสียเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงในการขับรถออกไปตลาดไปนั่งรอลูกค้าว่าลูกค้าจะมาซื้อเมื่อไหร่มันทำให้เราเหมือนแบบเสียเวลาแล้วก็เสียค่าน้ำมันเสียค่าใช้จ่ายเราไม่สามารถควบคุมได้เลยหนูก็เลยคิดว่าถ้าเราขายออนไลน์แล้วรู้ว่าลูกค้าต้องการเท่าไหร่เรากำหนดวันส่งจันทร์พุธศุกร์ส่งในเมืองแล้วเท่ากับว่าเรามีเวลาเหลือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของที่ไร่ได้อีกอะค่ะก็จะเป็นช่องทางออนไลน์เป็นหลักค่ะตอนนี
3: ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นกันหรือยังคะเด็กๆ
0: จากประสบการณ์ที่เป็นเกษตรกรมาเป็นเวลา3ปีวันนี้จูนได้รับโอกาสเป็นวิทยากรเปิดไร่ให้คนเข้ามาศึกษาดูงานสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ไม่ยากนัก
3: แล้วก็พี่กำลังจะเอาลงเพิ่มอีกประมาณ600ตัว
1: มาดูงานที่ไร่หรือว่าให้ความสนใจไร่ทานธรรมนะคะคือเขาก็อยากจะมาเห็นเขาว่าเด็กตัวเล็กๆคนนึงที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องเกษตรทำไมถึงมาทำเกษตรได้แล้วมันทำจริงหรือเปล่า
3: คือเราจะมีการคำนวณแล้วคือปศุสัตว์เขาเอาแบบแปลนมาให้ว่าถ้าคุณเลี้ยงเท่านี้
4: ก็มาทำเกษตรอยู่บ้านที่ดินบ้านเราก็มีมาพัฒนาชุมชนมาพัฒนาบ้านเราเองแบบนี้ค่ะก็สามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงน้องแบบนี้ได้ค่ะ
5: ความมั่นคงของหนูคือการเนี้ยมีอย่างนี้มีไร่มีสวนมีความเป็นอยู่ที่บ้านๆไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองมีรายได้ให้ตัวเองเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ชอบแนวคิดของพี่เขาที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
1: เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาเลยคือการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้ตลอดปีแม้ว่าจะเกิดภัยแล้งอย่างเช่นเราต้องทำมีน้ำรองรับแม้ว่าเราจะติดกับแหล่งน้ำก็ตามนี่ค่ะคือการบริหารจัดการที่ดินแล้วก็การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรค่ะ

ำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นอกจากจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของตนเองมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยังต้องหาวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของตัวเองอย่างมีเอกลักษณ์คือหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของความมั่นคง

0: ือเกษตรกรเนี่ยก็ไม่ต่างกับการลงทุนชนิดนึงเลยค่ะถ้าสมมติว่าเรากระจายความเสี่ยงถึงอย่างน้อยเราขายสินค้านั้นไม่ได้แล้วก็มาแปรรูปกลายเป็นว่าเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับสินค้าทางการเกษตรอีกด้วยค่ะคือที่ไร่ของหนูเนี่ยจะเน้นการแปรรูปเป็นหลักเลยสินค้าสดเนี่ยไม่ถึง 30% เลยค่ะที่นำขายออกไปเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราขายสินค้าสดใช่ไหมคะราคาเราต้องอิงตามตลาดกลางแต่ว่าถ้าเราแปรรูปสินค้าเราเพิ่มนวัตกรรมเข้าไปเพิ่มสตอรี่เพิ่มสิ่งที่เราใส่ใจที่เราไม่เหมือนใครเนี่ยราคาเราสามารถตั้งได้เอง
1: ไข่เป็ดที่ออกมาเป็นจำนวนมากในทุกวันจนไม่สามารถขายทันจะนำไปเพิ่มมูลค่าโดยทำเป็นไข่เค็มสมุนไพรโดยพืชสมุนไพรหลากหลายที่ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีในไร่เป็นวัตถุดิบชั้นดีที่จะถูกเก็บเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบในการแปรรูป
2: ถ้าเป็นไอเดียเรื่องการแปรรูปต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของน้องทั้งหมดเลยพอน้องบอกว่าแม่อยากแปรรูปอะไรทุกอย่างเนี่ยของไร่ให้เป็นซีโดเบดแม่ก็คือเหมือนกับว่าหารายละเอียดแล้วก็หาอะไรมาซัพพอร์ตตรงที่เป็นไอเดียเขาว่าคือพูดง่ายๆว่าไม่อยากจะให้เขาทำแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ
1: ทุกขั้นตอนการแปรรูปไข่เค็มสมุนไพรได้รับการเอาใจใส่เพื่อให้ได้ไข่เค็มมีคุณภาพ
0: เหตุผลที่ทำเป็นสมุนไพรเพราะว่าคนไม่ชอบทานไข่เค็มเพราะว่ามันเค็มใช่ไหมคะแล้วก็ไข่เป็ดเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงถ้าสมมุติว่าเรามีสมุนไพรอะไรที่ลดคอเลสเตอรอลเนี่ยก็ทำให้คนทานเนี่ยเขาสะดวกใจสบายใจในการทานมากขึ้น
1: ไข่เค็มจะถูกแช่ไว้ในน้ำต้มสมุนไพรที่ถูกทิ้งไว้จนเย็นแล้วเป็นเวลา15วันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทดสอบมาแล้วว่าจะได้รสชาติของไข่เค็มที่เค็มกำลังดีในขั้นตอนการทำไข่เค็มสมุนไพรจะมีไข่บางส่วนที่เปลือกแตกร้าวซึ่งในบางครั้งก็จะทิ้งเพราะไม่สามารถขายได้แต่สำหรับที่นี่ไข่เค็มที่เปลือกร้าวนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปเป็นสินค้าชนิดใหม่ขึ้นมาได้อีก
0: ไข่เค็มที่ต้มสุกอะค่ะที่เป็นไข่เค็มเป็นลูกต้มสุกเวลาต้มเนี่ยเขาจะเปลือกร้าวหนูก็มาแปรรูปเป็นน้ำพริกค่ะ
2: คุณแม่ก็จะเอาสูตรตั้งแต่สมัยยายแล้วก็มีเหมือนกับว่าอะไรที่จะเกิดประโยชน์ให้กับคนทานได้มากที่สุดแม่ก็จะมีสมุนไพรหลากหลายเพื่อที่คนทานเนี่ยกระปุกหนึ่งคุณต้องให้คุณค่าทางอาหารครบแล้วที่สุดก็คือว่าต้องใหม่และสดแล้วก็สะอาดเพื่อที่จะให้ว่าอาหารของเราอยู่อย่างยั่งยืนได
0: ้ก็คือเท่ากับว่าตอนเนี้ยสินค้าทุกอย่างก็คือไม่ได้มีการสูญเสียหรือว่าเป็นซีโร่เวสต์อะค่ะเกษตรกรไทยส่วนใหญ่คิดว่าสินค้าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันราคาถูกหรือว่าไม่สำคัญแต่ว่าถ้าเรามองให้ความสำคัญเนี่ยมันสามารถเติบโตได้ไม่ต่างกับสินค้าที่พรีเมียมเหมือนของต่างชาติเลยอะค่ะ
1: การแปรรูปสินค้าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับเกษตรกรยุคใหม่แต่ต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่ลงตัวเพราะคือการขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างมากขึ้นยังจะเป็นการเพิ่มความมั่นคงให้กับการเป็นเกษตรกรอีกด้วย

0: จากจุดเริ่มต้นของไร่เกษตรอินทรีย์เล็กๆในหมู่บ้านวิธีการเกษตรแบบปลอดภัยเริ่มขยายไปในชุมชนตำบลสีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลย
1: ก็ผมมันลูกชาวนาอยู่แล้วเกษียณมาก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรก็ปลูกตะไคร้ปลูกข่าทำสวนผมมันภูมิต้านทานไม่ไหวกลัวจะแพ้ยาผมก็เลยไม่ใช้

0: สมุนไพรที่ปลูกรอบบ้านกลายเป็นแหล่งรายได้ที่สามารถเข้ามาเก็บไปขายได้แทบทุกวันซึ่งพอเพียงสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้เลี้ยงดูตัวเอง
1: มีแม่ค้าเขาสั่งมาว่าให้เก็บข่าตะไคร้ไว้เอาวันละ50บาทวันละ100อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัดไว้แล้วก็แม่ค้าเขาก็มารับเอาไป
2: สมุนไพรตะก่อนเราก็มีขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดใช่ไหมคะที่ไร่แต่ว่ามันไม่เป็นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการหนูก็รับซื้อจากชาวบ้านที่เขาปลูกสมุนไพรปลอดสารนะคะ
3: อยากเริ่มแรกเนี่ยเราก็เอากลุ่มชาวบ้านเราเอากลุ่มเล็กๆก่อนพาทำให้เขาเห็นแต่พอที่แม่เอามาเนี่ยประมาณแค่5คนแต่พอ5คนปุ๊บเนี่ยคือเขาทำอินทรีย์แล้วขายให้เราเนี่ยเขาขายได้ตลอด
2: ก็คือถ้าใครมีเราก็จะไปบอกเขาล่วงหน้า1วันแล้วเขาก็วันต่อมาเขาก็จะขับมอเตอร์ไซค์มาส่งที่ไร
1: ่เวลาเพิ่นทำไข่ทำเครื่องครัวแล้วก็มาเอามาสั่งแล้วก็เอาไปส่งให้บางครั้งก็มาเอาทีละ200 300นะครับ
0: เมื่อการปลูกแบบอินทรีย์มีตลาดรับซื้อสมุนไพรที่แน่นอน
4: ป้าตุ๊กสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะวันนี้เอาอะไรมาส่งคะ
0: ไร่ทานธรรมเป็นสถานที่ที่รับซื้อสมุนไพรทุกชนิดที่ปลูก
4: วันนี้เท่าไหร่อะคะ
5: 300ค่ะ
3: ไปแนะนำเลยเพราะว่าตอนนี้ถ้ามี
0: นอกเหนือจากการเอาสมุนไพรมาขายนี่ยังเป็นจุดที่แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานอีกด้วย
3: อย่างต่ำ1ตันแล้วพวกไผ่พวกนั้นก็ได้นะคะขมิ้นดักแด้ก็ต้องการเยอะนะคะขมิ้นดักแด้ขมิ้นชันถ้าเราต้องสตริกมากเรื่องต้องเป็นอินทรีย์ 100% เนี่ยเขาจะไม่ทำทุกคนที่ปลูกให้แม่เนี่ยแม่ก็พยายามที่ว่าขอให้เป็นปลอดภัยขอไม่ปุ๋ยไม่ให้ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ต้องมีอะไรพวกนี้แต่ถ้าคนไหนเนี่ยกลัวไม่งามให้มาเอาขี้เป็ด
6: มันแรงแล้วผลเพิ่งลงมาม
2: ันเป็นความเชื่อของแต่ละคนถ้าเราไปเปลี่ยนความคิดของคนเก่าเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนหนูก็ชนิดที่ว่าเน้นการกระทำให้เขาเห็นเลยค่ะว่าแม้ว่าคุณไม่ใส่ยาคนก็รับซื้อ
1: เราโทรทำอย่างนี้ไปปลูกตัดไปขายเนี่ยก็ถือว่าจุนเจือครอบครัวไป
3: แล้วทีนี้พอทุกคนเห็นคุณลุงขายได้คนอื่นก็เออมันก็มีรายได้นะวันละ300หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆปากต่อปากตอนนี้ก็ถ้าบอกว่าไร่ทานธรรมเนี่ยทุกคนก็อยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องที่จะทำเกษตรอินทรีย์ค่ะ
0: การทำเกษตรอินทรีย์นอกจากจะทำเพื่อตนเองยังสามารถขยายเข้าสู่ชุมชนให้เข้ามาเป็นเครือข่ายและจะทำให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของทั้งตัวเกษตรกรและชุมชน
1: โอ้ดีครับดีมากดีมากอยากให้พวกวัยรุ่นมาเอาเป็นตัวอย่างอย่างนี้แหละครับเพราะว่ามันปลอดสารพิษพวกยาฆ่ามะลงแมลงก็ไม่มีของอินทรีย์เนี่ยมันดีทุกอย่างเลยมันดีเลย

ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ eCow Learning with Love Sex School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะแต่วัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์สกูลนะคะในส่วนของเราก็มีต้นตาลและลูกตาลอยู่มากมายวันนี้พี่แนทเลยมาชวนน้องๆทำขนมตาลขนมไทยโบราณหอมนุ่มติดปากถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆคนไหนได้ทดลองทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: Listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol แมวของเรากำลังคิดอะไรน้องหมาทำไมไม่กินอาหารทำไมนกที่เลี้ยงดูซึมพฤติกรรมของสัตว์ที่คนเลี้ยงอย่างเราไม่เข้าใจหลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ประดมศรีพัชราคมสัตวแพทย์ทางด้านพฤติกรรมสัตว์ครับจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ครับเราจะมาชวนพูดคุยกันครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมน้องหมานะครับน้องหมาของเราครับมีพฤติกรรมหลากหลายมากมายเลยนะครับโดยหลายพฤติกรรมครับก็เป็นพฤติกรรมที่ดูน่ารักนะครับดูน่าตลกขบขันนะครับหรือแม้แต่เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เจ้าของเกิดความอายก็ได้นะครับตัวอย่างนึงครับที่เรามักจะเจอได้บ่อยเลยนะครับคือเรื่องของ

พฤติกรรมการขึ้นขี่ขาของเจ้าของหรือว่าขึ้นขี่สิ่งของต่างๆนะครับภายในบ้านนะครับพฤติกรรมนี้ครับเป็นพฤติกรรมที่หลายท่านประสบกับปัญหาอยู่นะครับว่าเราอาจจะไม่เข้าใจครับว่าน้องหมาทำพฤติกรรมแบบนี้ทำไมเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศหรือเปล่านะครับแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับพฤติกรรมตรงนี้อย่างไรได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของพฤติกรรมขึ้นขี่กันครับมีความเชื่อบนโลกออนไลน์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ในน้องหมาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับทุกวันนี้นะครับแต่ความเชื่อนึงครับคือเรื่องของการที่น้องหมาขึ้นขี่เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะแสดงความเป็นจ่าฝูงนะครับหรือว่าเขาต้องการที่จะข่มเจ้าของอันนี้ครับต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเป็นจ่าฝูงหรือว่าการข่มเจ้าของแต่อย่างใดนะครับน้องหมาของเราครับจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีเนี่ยไม่เคยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อันไหนที่บอกเราเลยครับว่าน้องหมาเนี่ยสามารถที่จะวางแผนสามารถที่จะมีความคิดที่บอกว่าฉันจะต้องอยู่เหนือเจ้าของฉันจะต้องข่มเจ้าของให้ได้นะครับตรงนี้ครับเป็นเรื่องของสิ่งที่มนุษย์เราคิดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปให้น้องหมามากกว่านะครับซึ่งเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการข่มนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาดูกันครับว่ามีสาเหตุอะไรได้บ้างสำหรับสาเหตุแรกนะครับของพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศครับโดยถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับพฤติกรรมนี้นะครับโดยฮอร์โมนเพศครับมีผลที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับในสุนัขที่เริ่มที่จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ครับอายุของน้องหมานะครับที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็จะมีความแตกต่างกันไปในสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นะครับอาจจะเริ่มที่ประมาณ7เดือนนะครับเรื่อยไปจนถึงปีกว่าเลยก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งสุนัขที่ยังไม่ทำหมันครับเราก็มักจะพบว่าพฤติกรรมการขึ้นขี่เนี่ยครับสามารถเกิดได้จากการที่เขายังมีฮอร์โมนเพศอยู่ในร่างกายสำหรับสาเหตุถัดมานะครับคือเรื่องของความตื่นเต้นครับโดยเจ้าของหลายท่านครับอาจจะสังเกตเห็นนะครับว่าน้องหมาของเราแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่บ่อยๆนะครับเวลาที่เรากำลังเล่นกับน้องหมาของเราแบบสนุกเลยนะครับที่เป็นอย่างนี้ครับก็เพราะว่าเวลาที่น้องหมาเขาคึกมากๆครับหรือเวลาที่เขาถูกเรามากๆทางด้านอารมณ์นะครับเขาก็อาจจะเริ่มแสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างเช่นเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ตรงนี้ออกมาให้เห็นได้เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับสาเหตุถัดมานะครับเป็นเรื่องของความเครียดครับสุนัขที่มีความเครียดมากๆนะครับก็สามารถที่จะทำพฤติกรรมอะไรแปลกๆออกมาได้เช่นกันนะครับโดยการขึ้นขี่ครับก็เป็นหนึ่งพฤติกรรมครับที่เราสามารถจะเห็นได้นะครับในสุนัขที่มีความเครียดสูงนะครับความเครียดในที่นี้ครับเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆเลยครับเจ้าของอาจจะต้องลองสังเกตในบริบทของสิ่งแวดล้อมนะครับว่าน้องหมาของเราเนี่ยเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอะไรที่น่าจะก่อให้เกิดความเครียดได้บ้างนะครับมีเสียงดังตลอดเวลาหรือเปล่าหรืออาจจะมีสุนัขแปลกหน้าหรืออาจจะมีสัตว์แปลกหน้าอะไรเข้ามาหรือเจ้าของเองครับมีปฏิสัมพันธ์กับสุนัขในเชิงที่ทำให้สุนัขเขากลัวหรือเขาระแวงหรือเปล่านะครับตรงนี้ครับก็ถือเป็นสาเหตุที่จะทำให้สุนัขเกิดความเครียดแล้วก็แสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่ได้หมดเลยครับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่เรามักจะพบได้บ่อยๆเลยครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่หลายๆท่านมองข้ามนะครับก็คือการเรียกร้องความสนใจครับโดยสุนัขครับที่ทำพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับหลายๆครั้งนะครับเจ้าของก็มักที่จะเข้าไปห้ามนะครับหรือว่าให้ความสนใจนะครับเจ้าของบางท่านครับอาจจะมองดูว่าเป็นพฤติกรรมที่ตลกขบขันนะครับเราก็อาจจะมีการส่งเสียงนะครับมีการมองสุนัขในขณะที่สุนัขแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่สุนัขเขาอาจจะเกิดการเรียนรู้นะครับว่าเวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่เนี่ยเขาได้รับความสนใจจากเจ้าของในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการมองการชมนะครับหรือว่าการพูดคุยด้วยนะครับหรือแม้แต่เข้ามาจับสัมผัสตัวก็ตามถ้าสุนัขเขาเกิดการเรียนรู้แบบนี้ครับถ้าในอนาคตนะครับน้องหมาอยากได้ความสนใจจากเจ้าของเขาก็อาจจะเลือกใช้พฤติกรรมการขึ้นขี่อันนี้ครับเป็นเครื่องมือเป็นวิธีการครับที่ทำให้ได้ความสนใจจากเจ้าของมาทีนี้ครับเรามาดูในส่วนของการจัดการกับพฤติกรรมการขึ้นขี่กันบ้างนะครับสำหรับสุนัขที่ยังไม่ได้ทำหมันนะครับเรามักจะแนะนำครับให้พาน้องหมาไปทำหมันก่อนนะครับการทำหมันแล้วเนี่ยครับผมเราพบว่าจะช่วยลดพฤติกรรมการขึ้นขี่ไปได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับในสุนัขบางตัวครับพฤติกรรมการขึ้นขี่หายไปเลยนะครับแต่ในหลายตัวครับก็อาจจะยังคงอยู่นะครับเพราะว่าสาเหตุปัจจัยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของสาเหตุอย่างอื่นนะครับที่ยังผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการขึ้นขี่ได้อยู่นะครับทีนี้สุนัขที่ทำหมันแล้วครับผมนอกจากเรื่องของการขึ้นขี่ที่อาจจะช่วยลดไปได้นะครับก็อาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วย

0: ช่นกันเช่นสุนัขอาจจะดูแอคทีฟน้อยลงกว่าเดิมนะครับดูไม่ค่อยเล่นเหมือนเดิมนะครับดูนิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ครับเป็นเพราะว่าเรามีการเอาฮอร์โมนเพศของเขาออกไปนะครับสุนัขก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากสำรวจไม่ได้อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์เยอะขึ้นเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้ครับจะขึ้นอยู่กับสุนัขแต่ละตัวด้วยนะครับบางตัวก็จะเห็นชัดบางตัวก็อาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยก็ได้นะครับสำหรับสุนัขนะครับที่ขึ้นขี่ครับเพราะว่าเขาต้องการเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของนะครับวิธีการจัดการในเบื้องต้นครับเจ้าของสามารถทำได้โดยการที่ไม่ให้ความสนใจกับน้องหมาครับเวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมแบบนี้ในขณะเดียวกันครับอย่างที่เราย้ำอยู่เสมอเลยครับว่าถ้าเวลาที่เราจะหยุดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งโดยการที่ไม่ให้สิ่งที่น้องหมาต้องการเนี่ยเราต้องบอกน้องหมาด้วยนะครับว่าเขาต้องทำยังไงเขาถึงจะได้สิ่งที่เขาต้องการไม่ฉะนั้นเนี่ยน้องหมาก็จะเกิดความสับสนครับก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาเพราะเขาอยากได้แต่เขาไม่รู้เขาต้องทำยังไงเขาถึงจะได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของครับไม่ให้ความสนใจน้องหมาในขณะที่เขาแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่แล้วนะครับเราควรที่จะให้ความสนใจเขาครับในขณะที่เขาแสดงพฤติกรรมที่เราต้องการด้วยนะครับเพื่อเป็นการบอกเขาครับว่าคุณจะต้องทำยังไงคุณถึงจะได้สิ่งที่คุณอยากได้ครับพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับเป็นพฤติกรรมที่มักจะถูกเชื่อมโยงไปในเรื่องของความต้องการทางเพศนะครับเพราะฉะนั้นก็มักจะมีคำถามครับว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องช่วยน้องหมาสำเร็จความใคร่หรือเปล่านะครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับว่าเรื่องของการสำเร็จความใคร่ครับอาจจะไม่ได้จำเป็นนะครับที่เจ้าของจะต้องไปช่วยน้องหมาให้เขาทำกิจกรรมตรงนั้นนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติครับถ้าเกิดว่าเราไปช่วยครับให้น้องหมาเนี่ยเขามีการสำเร็จความใคร่นะครับซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความรู้สึกที่เป็นบวกนะครับน้องหมาก็อาจจะเกิดการเรียนรู้ครับว่าเวลาที่เจ้าของมาทำกิจกรรมแบบนี้กับเขาจะเกิดประสบการณ์ที่เป็นบวกจะเกิดความรู้สึกที่ดีในอนาคตครับน้องหมาก็อาจจะมีการมาสะกิดมาขอนะครับมาเรียกให้เราไปช่วยให้ทำกิจกรรมตรงนี้อยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้นะครับเช่นสมมติว่าเรามีแขกมาที่บ้านน้องหมามาสะกิดนะครับก็อาจจะเป็นภาพลักษณ์ที่อาจจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมก็อาจจะเป็นปัญหาตามมาได้ครับจะเห็นได้ว่านะครับเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับเกิดได้จากหลายสาเหตุปัจจัยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความต้องการทางเพศหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเพียงอย่างเดียวนะครับเจ้าของครับสามารถที่จะนำวิธีการต่างๆครับที่เราพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยไปทดลองจัดการเบื้องต้นก่อนได้นะครับแต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นครับแนะนำว่าให้ลองพาน้องหมาครับมาพบสัตวแพทย์นะครับที่คลินิกพฤติกรรมสัตว์ครับโรงพยาบาลสัตว์ประสูติธรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับเพื่อที่เราจะได้วินิจฉัยนะครับหาสาเหตุที่แท้จริงของพฤติกรรมการขึ้นขี่ตรงนี้แล้วก็วางแผนการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับแล้วมาเจอกับผมครับหมอเอกในรายการ Pet Talk ครับชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักใน EP ถัดไปครับ
1: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit
2: Jooks
1: ดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

วันนี้พวกเราพาเพื่อนๆมาสนุกกันที่

0: เมืองลพบุรีเมืองที่เต็มไปด้วยลิงค่ะและตอนนี้นะคะเฟย์ก็โดนน้องปะแป้งจนหน้าเฟย์นวลไปหมดแล้ว
1: อีกครั้งค่ะมันไม่ใช่แป้งหรอกครับเป็นดินสอพองใส่น้ำอบต่างหากหอมไหมล่ะครับ
0: ทั้งหอมทั้งเย็นเลยล่ะครับน้องอาร์ต
1: เพราะดินสอพองที่ลพบุรีมีเยอะนะครับ
0: ก็เพราะพี่เฟย์กับพี่ปันรู้ไงคะว่าที่ลพบุรีเนี่ยมีดินสอพองเยอะก็เลยอยากจะให้น้องอาร์ตเนี่ยพาไปดูวิธีการทำดินสอพองสักหน่อย
1: ถ้าอย่างนั้นต้องไปตอนนี้เลยนะครับไม่งั้นจะเจอแดดร้อนมากนี่ก็ร้อนแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะน้องอาร์ตถ้างั้นน้องอาร์ตนำทางไปเลย
1: ไป
0: ไปเร็ว
1: ไปกันเลยดีกว่า
0: อยู่ไม่ไกลมากใช่ไหมคะ
1: ไม่ไกลมากหรอกครับ
0: นี่ไงเขาน้องอาร์ตเขากำลังทำดินสอพองกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับว่าเราอยากจะดูดินสอพองครับ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้ของบ้านพี่เก๋เองชาวบ้านกำลังหยอดตากดินสอพองอยู่พอดีเลยค่ะเชิญเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยนะคะ
4: แล้วดินสอพองนี่เป็นชื่อของดินหรือว่าเอาดินมาผสมกับอะไร
2: เลยอันนี้คือเป็นดินเลยค่ะเปิดหน้าดินพื้นที่เราอยู่ที่น้องเหยียบอยู่เนี่ยค่ะพอเปิดหน้าดินดำไป10-20เมตรอะค่ะเราก็จะเจอดินขาวตัวนี้ที่เรียกว่าดินมาร
4: แต่พอมองไกลๆเริ่มเหมือนทรายเลยค
2: ่
4: ะ
2: อันนั้นคือดินดิบที่เรายังใช้งานไม่ได
0: ้แล้วดินมานี่มีทุกจังหวัดเลยเหรอคะ
2: จะมีที่จังหวัดเราจังหวัดเดียวแล้วที่ตำบลที่เราอยู่อะค่ะคือตำบลทะเลชุบศร
0: อย่างนี้นี่พวกเราขอลองบีบบ้างได้ไหมคะ
2: ค่ะเดี๋ยวลองหยอดได้เลยนะคะถ้าเกิดไม่กลัวเปื้อนค่ะลองไปหยอดดูได
0: ้แล้วจะไหม
4: เย็นจังเลยค่ะนี่ใส่น้ำแข็งด้วยหรือเปล่าคะ
2: เปล่าค่ะอันนี้คือเนื้อดินแท้ๆ 100% เลยมันจะมีค่าความเย็นของมันในตัวค่ะใส่ในนี้เลยค่ะแต่ไม่ต้องเยอะนะลูกใส่เข้าไปเลยค่ะ
4: ไ
2: ปแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ไปหยอดเลยค่ะเนี่ยใส่นี่ไปไหวไหมอ่ะไปลองหยอดได้เลยค่ะเนี่ยแต่หาตรงข้านี่เลยค่ะกดเลยลูกกดเลยค่ะลูกกดเลย
0: มาหนูพี่ปั้น
2: กดยกขึ้นยกขึ้นได้มาลองหยอดใกล้ๆลูกชิดๆนะกดค่ะ
4: ลองมั่ง
2: วางเบาๆวางเบาๆกดเลยลูกกดกดครับกดพออ่ะพอเยอะไปหนักมือไปหนักมือไปนั่นแหละ
0: พี่เฟย์เอาลงไปเลยค่ะเอาวางลงไปเลยพี่เฟย์เอาวางลงไปเลยค่ะเรื่องนี้พี่เฟย์กดพ
2: อสวยแล้วใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เด็กๆ เดี๋ยวต่อไปพี่นะจะพาไปดูวิธีการดินสะพองนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยกันเลยดีกว่าเนาะตรงนี้เราพอกันได้แล้วไปค่ะตามพี่มาอาคารเด็กๆ เดี๋ยวพี่จะให้เด็กๆได้ลองดูวิธีการทำดินสะพองนะคะ
0: อันนี้นี่คือบ่ออะไรอ
2: ันนี้คือบ่อพักดินสะพองค่ะมันยังอันนี้คือดินสะพองแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่ตกตะกอนอันนี้คือบ่อที่ตกตะกอนแล้วที่หนูลองหยอดกันเมื่อกี้ไงคะน้าเข้ามาพอดีค่ะเดี๋ยวลองให้น้าเขาฉีดไล่ดินให้ดูเนาะ
0: ได้อันนี้ก็คือวิธีแรกเลย
2: ใช่ค่ะได้แหละพอเขาฉีดน้ำแป้งก็จะดูดมาใส่ดินนี
4: ้นี่คือแป้งจะร่วงมาหมดเลย
2: ใช่ค่ะแล้วพวกเศษหินเศษดินเศษทรายก็อยู่ตรงนั้นไงเนี่ยค่ะ
4: อ
2: ๋
4: อและน้ำสีขาวก็จะไหล
2: ลงมาค่ะแล้วก็จะดูดมาไว้ในบ่อพักแล้วพอตกตะกอนก็จะเป็นตัวนี้ขอเด็กเด็กฉีดหน่อย
4: ขอฉีดหน่อยได้ไหมคะ
2: ไปลงไปเป็นเนื้อดินแล้วค่ะ
0: โหแล้วพอแห้งเสร็จเราก็เอาไปทำอะไรอะคะ
2: ตอนนี้นะมันดินสะพองอะค่ะมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยสกัดน้ำมันปาล์มสีทาบ้านอาหารสัตว
0: ์สีทาบ้านเอาไปทำ
2: ใช่ค่ะเป็นสีฝุ่นไงคะเป็นสีฝุ่นทาบ้านยาแนวร่องไม้และตอนนี้ที่นิยมกันคือเอามาทำสปาแต่ถ้าเกิดจะทำสปาเนี่ยพี่แนะนำให้ต้องสตูสักหน่อยนึงอะค่ะ
0: สตูนี่คืออะไรคะสตูหรือเปล
2: ่
0: า
2: คล้ายๆกันค่ะเป็นเหมือนเราฆ่าเชื้อผ่านความร้อนในเขาเหมือนเข้าตู้อบอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
0: จากดินธรรมดาก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะและตอนนี้ลพบุรีของเรานะคะมีสวนเรียนรู้ค่ะเพื่อเอาดินสะพองเนี่ยค่ะมาเพิ่มมูลค่านะคะเอาดินสะพองเราไปปั้นเป็นรูปลิงค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีค่ะถ้าเกิดเด็กๆสนใจนะพี่จะโทรบอกครูหนึ่งให
0: ้สนใจค่ะสนใจไหมครับ
1: สนใจครับ
4: สนใจค่ะขอบคุณพี่เก๋มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดินสอ

0: ไปๆงั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณครูหนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวไปเอารองเท้ามาให้ก่อนนะ
2: ลืม
0: อย่าลืมไม่นิดนี่นะขันดินสอพองอ่ะ
1: ค่ะ

0: ตักบาตรทำบุญรวมชาตักบาตรรวมขันกันเออ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเด็กๆขาเมื่อกี้พี่เก๋โทรมาแล้วว่าพวกหนูกำลังจะมาถึงพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
0: พร้อมแล้วค่ะ
2: โอเคค่ะ
3: ไอในถาดนี้นี่พี่เอ๋ปั้นเองหมดเลยเหรอคะ
4: ใช่ครับแล้วก็มีเพื่อนๆช่วยนิดหน่อยครับ
3: แล้วกว่าจะปั้นได้แบบนี้นี่ใช้เวลานานไหมคะ
4: ก็ไม่นานครับจริงๆเพราะเป็นชิ้นเล็กแต่จริงๆแล้วขึ้นอยู่ความชำนาญครับอย่างพวกเราแรกๆก็อาจจะไม่ดีครับเหมือนที่เล่นแรกๆก็ไม่ดีครับ
3: พอปั้นไปสักพักก็สวยเลย
4: ครับ
2: อย่างเงี้ยก็มีคนที่สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้นะคะพอปั้นแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นของชำร่วยขายได้เหมือนกันค่ะ
3: หนูเคยเห็นเขาไปทำพวงกุญแจ
2: ใช่ค่ะเป็นเราก็อาจจะดีไซน์ของเราเป็นพวงกุญแจลิงใครมาลพบุรีก็ขายเป็นพวงกุญแจเป็นของที่ระลึกของลพบุรีเราไป
3: ได้แล้วค่ะอันนี้เสร็จแล้วก็เป็นสี
5: ตาก็สีเหลืองนิดเดียว
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีตาขาวแล้วก็ตาดำถูกไหมคะ
5: ตาแดงนี่ต้องไหมคะ
2: โอ้ใช่เลย
5: ปั้นเป็นลิงสงสัยคงจะไม่รอดคงจะไม่เหมือนลิงแน่เลยงั้นน้องปั้นขอลองปั้นเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะ
4: ได้ครับ
5: ขนมไทยเนาะ
4: ครับผม
5: โอ้โหน้องปั้นคะพูดถึงขนมไทยพี่เฟย์ก็อยากกินเลยไม่ใช่พี่เฟย์คนเดียวหรอกมั้งคะหนูก็อยากกิน
2: เด็กๆชอบขนมไทยกันใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
2: ดังนั้นดีมากเลยค่ะเพราะว่าวันหยุดอย่างเงี้ยค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเราเนี่ยค่ะจะมีการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยให้กับบุคคลที่สนใจค่ะ
3: บ้านสนใจค่ะ
2: โอเคหนึ่ง
3: ก็สนใจค่ะ
2: โอเคสอง
5: ด้วยครับ
2: โอ้ยสามและสี่คน อย่างนั้นแสดงว่าทุกคนเดี๋ยวเราเข้าร่วมเรียนรู้กันนะคะ
3: ได้เลยค่ะพวกเราไม่พลาดอยู่แล้วเรื่องขนมไทยจริงไหมคะน้องอาน้องมะปราง
5: จริงครับ
2: จริงค่ะ
3: ขอบคุณคือหนึ่งแล้วก็ขอบคุณที่เอ๋มากมากเลยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นค่าของดินสอพองดินไทยๆของเรานี่เอาไปทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะคะต่อไปนี้เนี่ยถ้าใครมาบอกว่าดินเนี่ยไม่มีค่าเฟย์จะไม่เชื่อเลยละค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะยินดีค่ะ
5: มาเรามาปั้นให้กลายเป็นรูปเป็นร่างกันดีกว่าค่ะ
3: หุ้ยทำไมลิงถึงแครอทเนี่ยแต่รู้สึกว่าแครอทจะไม่มีเนื้อแล้วนะมะปางแอบกินหรือเปล่า มะปางแอบกินหรือเปล่า ดอกไม้อันนี้เป็นตั้งชื่อให้ดอกกุหลาบสีชมพู
5: นี่ค่ะแครอทของปั้นปั้นมาตั้งนานแต่แค่อันเดียวค่ะแต่ก็ภูมิใจนะคะ
6: พี่ขออะไรครับปั้นมาตั้งนานเพิ่งคิดออกว่าจะปั้นอะไรครับนี่คือปลาโลมานะคะส่วนนี่ก็ไดโนเสาร์
7: สวัสดี
8: ค่ะ
3: วันนี้คุณครูจะมาสอนพวกเราทำขนมอะไรเหรอคะ
7: วันนี้ล่ะครับวันนี้ในเทศกาลดีๆแบบนี้นะครับคุณครูก็มีขนมดีๆมีความหมายดีๆนะครับมาให้กับหนูๆได้ลองทำกันนะครับก็คือขนมหน้านวล
3: ขนมหน้านวลแบบนี้หรือเปล่าคะ
7: ใช่ลูก
3: คือพวกเราตอนนี้เลย
7: ใช่ลูก
3: อันนี้หรือเปล่าคะขนมหน
7: ้
3: าน
7: วลแบบในนี้ลูกนะครับ
3: พวกเราแกะออกมา
7: ได้เลยลูกเป็นไงลูกหอมไหม
3: หอมมากเลยค่ะหอมไหม
9: หอมอ่ะ
3: หอมเนาะกลิ่นมันเหมือนขนมไข
7: ่อ่ะใช่ลูกใช่กลิ่นจะคล้ายกับขนมไข่นะครับ
3: แน่แน่โอ้โหเหมือนขนมไข่ไหมคะน้องปั้น
5: ใช่ค่ะแต่ข้างในมันเหมือนมันจะมีครีม
7: ใช่เพราะว่ามันทำมาจากไข่ไงลูก
5: งั้นเมืองให
3: ้ขอชิมด้วยได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะ
3: น้องมาปางลองชิมเลย
9: หอมมากอ่ะ
7: อร่อยไหมครับ
9: อร่อยอะค่ะ
7: อร่อย
9: มันก็หอมกลิ่นของไข่ใช่ไหมคะแล้วข้างในมันเหมือนมีครีม
7: ใช่ลูกมันจะนุ่มลิ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของมันเนี่ย

0: จะมีครีมนิดๆติดอยู่ที่ขนมใช่ไหมลูก
1: ขนมหน้านวลนี้ต้องใส่อะไรบ
0: ้
1: าง
0: ในส่วนผสมของขนมหน้านวลนะครับก็จะประกอบด้วยแป้งสาลี
2: แป้งสาลี
0: ไข่ไก
2: ่ไข่ไก
3: ่
0: น้ำตาลทรายปน
2: น้ำตาลทรายปน
0: กลิ่นวานิลาก
1: ล
2: ิ่
1: นวาน
2: ิ
1: ลา
0: ก่อนที่เราจะทำขนมเราจะต้องเตรียมพิมพ์ก่อนลูกเราจะต้องทาน้ำมันพืชให้ทั่วพิมพ์เลยแล้วก็วางใส่ถาดนี้แล้วจะเอาไปอบ
2: เอาไปอบ
0: ใช่เราจะต้องอบให้พิมพ์มันร้อนก่อนเป็นการอบขนมแล้วให้มันพองและโปร่งด้านในหนูเคยได้ยินไหมลูกขนมทองโปร่ง
1: ไม่เคยได้ยินเลยอะค่ะ
0: ขนมทองโปร่งเป็นขนมไทยโบราณที่เป็นขนมชนิดเดียวกับขนมหน้านวล
1: อ้าวงั้นขนมนี้ก็คือหน้านวลหรือขนมทองโปร่ง
0: ถูก
1: ได้สองอย่าง
0: ถูก
2: มันเรียกได้สองอย่าง
0: ใช่ทำไมถึงต้องเรียกว่าทองโปร่ง
2: ไปรู้แล้วล่ะค่ะ
0: เพราะอะไร
2: ข้างในแล้วมันจะแบบว่าไม่มีอะไรโ
0: ปร่งใช่มันจะทีนี้มาคุณครูทาให้ดูลูกทาเห็นไหมลูกเห็นไหมทาให้ทั่วแบบนี้อ่ะลองทำเลย
2: นี่คะทำนะอ่ะขยับใกล้ๆ
1: ม
2: ัน
1: จะได้ไม่
0: ลูกไหนลูก
4: มันเหมือนว่าจะเยอะไปละ
0: ก็อย่าให้เยอะมากลูก
2: เยอะไปไหมคะ
0: ไม่เยอะไม่เยอะลูกอ่ะไม่เยอะ
2: ถ้ามันเยอะก็เทออก
0: อ
2: ันนี้เสร็จแล้
0: วลูกอันนี้เสร็จแล้วอ่ะอันต่อไปอ่ะอันต่อไป
2: ทาเองนะ
1: ชอบค่ะ
2: ค่ะ
0: เอา
2: วางชอบค่ะน้องๆ
1: น
2: ้
1: องๆค่ะ
0: เสร็จแล้วทาเสร็จแล้ววางนี่ลูก
1: พี่ไป
0: ทาเสร็จแล้ววางนี่ลูกช่วยกันลูกช่วยกัน
2: ทา2อันเลย
0: ช่วงที่น้องๆกำลังทาพิมพ์นะครับพี่ๆก็เตรียมแป้งและอะไรลูก
1: แป้ง
2: น้ำตาล
0: น้ำตาลนะครับแป้ง1กลุ่มใช้2ช้อนโต๊ะ
2: 2ช้อนโต๊ะ
1: อันนี้
0: ส่วนอันนี้ใช้เท่าไหร่ลูก
1: ใช้
0: 1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงเอาเลยตวงเลยเอาพายมาลูกเอาปาดปาด
2: ทำเองค่ะ
0: ใส่นี่ลูก
2: ใส่นี่ค
0: ่
2: ะแล้วที่เหลือก็เทใส่ในนี้เลย
1: สองช้อน
0: เทหมดเลย
2: ป
0: าดเลย
2: น้องอาร์ททำเป็นแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเฟย์เอาพิมพ์ไปใส
0: ่ในตู้อบไปใส่ตู้อบเลยลูกนะครับอันนี้กี่ช้อน
1: พี่เฟย์ระวังร้อนนะคะ
0: สองร้านนั้นกี่ช้อนลูกสองงั้นครบแล้วครับครบแล้วลูกมาอันนี้มาไว้นี่เลย
2: ตั้งไว้แล้วนะคะคุณครูค่ะ
0: ตั้งไว้แล้วลูกมาทีนี้มาทางนี
1: ้
0: อ้าวเหลืออะไรลูก
1: กลิ่นวานิลา
0: เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็จะต้องแยกไข
2: ่ใครอยากแยกไข่บ้าง
1: หนูค่ะ
0: อยากแยกไข่ทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วส่วนหนึ่งเราใช้ไข่8ฟอง
2: เยอะมากเลย
0: เยอะไหมลูก
1: เยอะ
0: ไหมนะครับอ้าวตอกไข่เลยอย่างนั้นก็ได้
2: ไม่ต้องกลัวไข่เจ็บค่อยๆนะคะนั่นแหละแล้วก็จิก
0: ลองใหม่ลูกลองใหม่
2: หนูพี่เฟย์ก่อนแล้วกันนะครั้งแรกหนูตอกเข้าไปตรงนี้นี่แล้วมันจะแตกมาอย่างนี้แล้วหนูก็ค่อยๆกดทำได้หรือยัง
3: ทำได้แล้วครับ
1: ลองทำด
2: ูอีกนิดนึง
1: ว้าย
0: เอาเทเลยลูกเทเลย
1: ไม่แตกด้วย
0: แตกแล้ว
2: แตกแล้วว้ายว้ายใครแตกไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: เอาใหม่ดูเอาใหม่
2: ถ้าค่อยนั้นหนูอย่าบีบแรงนะครับอย่างนั้นแหละค่อยๆ
0: อย
2: ่าสูงอย่าสูงมากอย่าสูงมาก
0: เอาออกเลยอันนี้ได้เท่าไหร่ลูก
4: ไม่แตกแล้ว
0: ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะเอาเครื่องตี
2: เราอันนี้เราถ้าเราไม่ใช้เครื่องก็สามารถใช
0: ้ใช้แต่ก็มือ
1: โอ้โหแต่นาน
0: แต่นานไหมลูก
2: นาน
0: เพราะเราต้องการให้มันขึ้น
2: พี่เฟย์ว่าถ้าใช้ตะกร้อมือนี่น้องมะปางกับน้องอาร์ตนี่แบบว่าก
1: ล้ามขึ้นเลย
0: กล้ามขึ้นเลย
2: อยากกล้ามขึ้นไหมครับ
3: ไม่อยากครับ
2: อ้าว
0: เอาเลยลูก
2: พี่เฟย์ระวังระวัง
0: ค่อยๆขึ้นลงไปลูกเร่งขึ้นลูกเร่งสปีดขึ้น
2: มันนี่ครับอยากลองไหมอยากลองไหม
3: อยากครับ
2: เดี๋ยวนะ
3: เอ้ย
2: ใจเย็นครับไม่มีอะไรนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีฟองๆขึ้นแล้ว
0: ตีให้ขึ้นฟูขาวเลยลูกตีลงไปที่ไข่เลยลูก
1: โหสวยงามมากกระเด็นมาถึงนี่เลย
0: ไหนลูกเริ่มขึ้นฟูหรือยัง
1: ขึ้นแล้วค่ะเริ่มฟูแล้ว
0: เป็นสียังไงลูกออกสี
1: นวล
2: ๆใช
0: ่นวล
2: ๆแต่สีมันจะอ่อนกว่าเดิม
0: ใช่
2: น้องอาร์ตเคยทำแบบนี้หรือเปล่า
3: ไม่เคยครับแต่เคยเห็นแม่ทำ
2: ช้า
0: ๆช้าๆผมช้าๆลูกทีนี้น้องใส่น้ำตุกเทเลยตักใส่ไปเรื่อยๆเลย
3: แล้วมันจะเป็นยังไงล่ะ
0: มันก็จะผสมเข้ากันใส่จนหมดเลยลูก
3: ครับ ใส่ชนวดเลยนะน้อง
4: ครับป้า
2: แล้วพิมพ์ของเรานี่ได้หรือยังคะ
0: เดี๋ยวเราจะเอาพิมพ์ตัวนั้นนะครับที่ร้อนเดี๋ยวจะเอาออกมาแต่ก่อนที่เราจะตักใส่พิมพ์นะครับเราจะต้องเอาอะไรใส่ก่อนลูกกลิ่นอะไร
2: กลิ่นวานิลาก
0: ลิ่นวานิลากลิ่นวานิลาใช้2ช้อนชาเอาแป้งใส่ลูกเอาแป้งใส่

0: กันลูก
1: นี้นะคะตะล่อมข้างๆให้มันมาอยู่ที่เดียวกันอ่ะ
0: เราจะไม่คนแรงเนื่องจากว่าไข่จะเป็นไงครับยุบตัว
1: นี่คือเคล็ดลับที่จะทำให้มันโป่งนะคะ
0: ใช่เราจะไม่ทำให้ไข่มันหยุดการฟูหรือยุบตัว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับคนให้เข้ากัน
1: คนให้แป้งเข้ากันกับเนื้อไข่เลย
2: หอมเนาะ
3: ใส่เลยนะ
1: ใส่เลยครับ
0: สองช้อนเต็มๆลูกกับช้อนเต็ม
1: ดูดิมันเหมือนมันซึมเข้าไปข้างใน
0: แล้วคนลูกคนให้เข้ากัน
1: ส่งให้พี่ป้าหน่อยครับ
2: มันเหมือนช็อกโกแลต
3: ช้อนเลยค่ะ
0: แรงได้อีกลูกแรงได้นิดนึงแรงได้นิดนึงมันจะได้เข้ากันกันลูก
1: แล้วคนให้เข้ากันค่ะนั่นแหละเข้ากันเรียบร้อย
0: เข้ากันเรียบร้อยหรือยัง
3: เข้าแล้วนะคะ
0: เข้าแล้วทีนี้เอามานี่ลูกให้คุณครูดูสิส่วนผสมเนียนดีมากเลยนะต่อไปก็อะไรลูก
1: เอาพิมพ์
0: เอาพิมพ์ที่อบอยู่ในเตาออกมาใส่ถุงมือด้วยนะครับเพราะว่าถาดเป็นไงลูก
1: ร้อน
0: ร้อนไม่ลูกระวังนะครับระวังนะลูกมาเลยทีนี้มาวางตรงนี้ร้อนไม่ลูกร้อนแล้วนะครับทีนี้เราจะตักขนมนะครับหยอดลงเพียงแค่3ส่วน4ของพิมพ์เท่านั้นเองระวัง6ระวัง6
3: มันได้6
1: เอ้ยมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้วอ่ะมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้วอ่ะ
3: พอแล้ว
0: พอแล้วลูกพอลูก
1: ขึ้นหลังเดี๋ยวนะคะสงสัยน้องเขาอยากเอารวดเร็วมั้งคะดูสิคะเพิ่มมาอีกพิมพ์นึง
0: เอาตักมาเลยลูก
3: นี่ไม่พอเลยไม่กินเหมือน
1: นี่ใช่ไหมครับมีครับนี่เห็นไหมมันก็จะพอดี
3: พอมันเกินใช่ไหมเราก็มาใส่อันอื่นเอาแล้ว
1: ไม่ต้องเทออกครับ
3: ใส่ไปอีก
1: ตักปึ๊บปาดนั่นแหละครับอันนี้รอจนกว่ามันจะหมดรอจน
0: นะลูกอ่ะ
1: เสร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปอบ
0: ใช่เดี๋ยวเราเอาเข้าอบนะครับใช้ไฟ150องศาเซลเซียสนะครับใช้เวลาอบ10ถึง15นาทีนะครับหรือให้หน้าขนมเนี่ยออกสีเหลืองนวล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปอบได้เลย
1: ช่วยได้
0: เลย
3: ระวังตกค่ะระวังตกอดกินเลยนะ
0: ใส่เลยลูก
3: 150นะคะใช้เวลา10ถึง15นาทีค่ะ
1: ไหนเข้าไป
4: ขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่งจัดอยู่ในขนมตระกูลทองซึ่งเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับฉะนั้นคนจึงนิยมใช้เป็นขนมมงคลโดยเฉพาะในงานแต่งงานเพราะให้ความหมายถึงความร่ำรวยลักษณะขนมตรงกลางจะเป็นโปร่งมีน้ำตาลเยิ้มเล็กน้อยหน้าขนมจะเป็นสีเหลืองนวลเรียบเพราะฉะนั้นต้องระวังตอนอบขนมให้ดีๆนะครับถ้าไฟแรงหน้าขนมจะไม่เป็นสีนวลและข้างในอาจจะไม่โปร่งซึ่งจะผิดลักษณะของขนมหน้านวลครับและนอกจากจะเป็นขนมมงคลแล้วยังเหมาะจะเป็นของฝากของขวัญนะครับ
3: บรรยากาศดีนะคะระหว่างนั่งเรา
1: หมดแล้วอะคะเนี่ย
0: เอ้าใครกินของคู่หมดเนี่ยลูก
1: หมดแล้วค่ะน้องอาร์ต
3: อันนี้พี่เฟย์กินอยู่คนเดียวเลยครับ
1: พี่เฟย์ไม่ได้กินนะน้องอาร์ต
3: พี่เฟย์คะไม่ต้องมาพูดเลยค่ะแหมนี่ขนาดกินเล่นๆนะคะเนี่ย
0: ขนมของพวกหนูเสร็จแล้วนะสุกแล้วนะลูก
1: มันฟูแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไปดูสิไปดูสิ
1: เดี๋ยวเราจะมาให้นะคะ
3: กินจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆนี่แค่เรื่องน้ำย่อยค่ะ
0: เรื่องน้ำย่อยของคุณเองคือ
1: หุ้ยกินหอมมากเลยค่ะ
0: เอาออกมาสิลูก
3: พี่แฟนระวังร้อนค่ะเดี๋ยว150เลยนะ
0: มาวางไว้ตรงนี้ลูกมาวางตรงนี้นี่ตรงนี้ลูกตรงนี้
1: ว
0: ้
1: าว
0: เป็นไงลูก
1: สวยค่ะ
0: ช่วงนี้เราจะต้องรอจนกว่าขนมเนี่ยจะเย็น
1: น้องอาร์ตเห็นฝีมือของตัวเองแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
3: รู้สึกดีครับ
0: รู้สึกดีเป็นไงลูกภูมิใจไหมลูกกับขนมตรงน
1: ี้ภูมิใจครับภูมิใจแล้วนำมาปังนะคะมาปังคนสวยอันนี้คืออะไร
0: ตอนนี้นะครับขนมเป็นไงลูกมันเย็นแล้วนะครับพิมพ์ก็เย็นแล้วทีนี้ครูจะมาสอนวิธีการเอาขนมออกจากพิมพ์แล้วก็หยิบขนมขึ้นมานะครับจับทางสองด้านนี้นะครับแล้วก็บิดเล็กน้อย
1: เห็นไหมลูกเห็นไหมลูก
0: บิดพิมพ์เล็กน้อยเห็นไหมครับพิมพ์เย็นแล้วขนมก็จะหลุดโดยง่าย
3: แต่ถ้ายังอุ่นๆอยู
1: ่
3: ก
1: ็
3: ย
1: ัง ง่ายมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: นะ
3: นี่ค่ะเสร็จพอดีเลยค่ะเรือกับไม้พาย
1: เราไม่ทำนะ
0: ไหนลองสิลูกลองสิลองทำสิ
3: บิดตรงนี้เหรอครับ
0: บิดนิดเดียวแล้วก็คว่ำขนมออกมาลูกออกไหมลูกออกไหมออกแล้ว
3: ออกแล้วครับ
0: ไหนน้องออกไหมลูกใ

0: คุณดูสิ
1: อันนี้ขึ้นฟูมากเลยนะ
0: เห็นความขึ้นฟูของขนมที่เราตีไหมลูก
2: ส่วนผสมขนมหน้านวลแป้งสาลี2ช้อนโต๊ะไข่ไก่8ฟองน้ำตาลทรายปนละเอียด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงกลิ่นวานิลลา2ช้อนชา
0: เป็นไงลูกขนมน่ากินไหมครับ
3: น่ากินค่ะ
0: ทางนั้นก็ชิมเลย
1: คุณครูคะคุณครูลอง
0: เอาเลยลูกหนูกินกันให้อิ่มเลยลูก
1: คุณครูไม่กล้ากินของพวกหนู
0: เป็นไงลูก
1: รสชาตินี่สู้ของคุณครูได้เลยนะคะเนี่ยอีกอย่างหนึ่งมันเป็นโป่งๆข้างในด้วยเห็นไหม
3: จะมาถามมันเหลือว่าจะมีน้ำอะไรสีแบบ
0: ใช่ไข่แดงไงลูกที่ปนกับน้ำตาลเวลาอบออกมาแล้วเนี่ยตัวที่มันสุกด้านนอกมันก็จะสุกส่วนด้านในที่สุกแล้วก็ยังมีปริมาณของน้ำตาลที่มันยังทำให้เหมือนเป็นคาราเมลนิด
1: ๆครูคะแล้ววันนี้คุณครูเหนื่อยไหมคะ
0: เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยลูกสนุกดี
1: พวกเราสอนยากไหมคะ
0: ไม่ยากเลยเก่งมากเก่งกันทุกคนเลยนะ
1: พวกเราต้องขอบคุณคุณครูสมภพมากมากเลยนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้กินขนมอร่อยอร่อยแล้วก็ทำให้พวกเราได้รู้จักขนมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นขนมร่ำรวยนั่นก็คือขนมทองโปร่งหรือว่าขนมหน้านวลนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยมาก
2: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ขนมไทยอร่อยๆขนมไทยอะไรเอ่ยกิจกรรมสนุกๆ ก็ยังรอเพื่อนๆมาร่วมสนุกและมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วพวกเราขอลาไปก่อน
3: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับพี่ต้อม
1: เออพงเหรอมีพี่เองเดี๋ยวนะเขาคืนเงินมัดจำเข้าห้องให้พงแล้วนะ
2: ปู่อย่าบังลมสิ
0: ขอบคุณมากมากเลยครับพี่ต้อม
1: พงใจพี่ไปจองห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะให้พี่โอนเงินมาให้เลยจะเอายังไงก็บอกพี่มาแล้วกันนะ
3: ไปเลย
2: พ่อคะนี่
0: เป็นไงลูกโอ้โหมาพ่อช่วยมันจะพันกันแล้วลูกมาพ่อช่วยมาโอ้ระวังพันกันแล้ว
2: พ่อคะหนูมีอะไรจะให้พ่อค
0: ่
2: ะ
0: อะไรอะลูกไหนดูสิ
2: หนูอยากจะช่วยพ่อค่ะ
0: ขอบใจนะลูกแต่ว่าพ่อรับไว้ไม่ได้หรอก
2: อ้าวทำไมล่ะคะ

0: จะให้คุณปู่ดูค่ะ
1: อะไรอะไร
0: ไปเร็ว
1: โอ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอืมโอ้ยบอกไม่ต้องรีบไง
0: นี่แผ่นแท
1: ้นี่มันเครื่องสีข้าวนี่วะ
2: ใช่จ้ะพ่อนี่รุ่นใหม่เลยนะโม่ข้าวเปลือกให้เป็นรำข้าวก็ได้หรือจะบดแกลบบดรำได้หมดเลยวิธีใช้ไม่ยากด้วยพ่อมีปุ่มเลือกการทำงานได
1: ้แหมรู้ดีเชียวนะทำยังกับว่าจะซื้อมาใช้เองนั่นแหละ
2: ก็ใช่สิครับ
1: เอ็งว่าไงนะ
2: ผมคิดดูแล้วผมจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อยู่กับพ่ออยู่กับขวัญข้าวแต่เอ๊ไม่รู้ว่าลูกสาวตัวน้อยของพ่อเนี่ยจะอยากกลับไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่านะ
0: หนูอยากอยู่ที่นี่หนูอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับคุณปู่ อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลย

0: สวัสดีครับพี่พล
1: สวัสดีครับพง
0: ไปไงมาไงครับเนี่ย
1: พี่ว่าจะแวะมาหาพงตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะว่างมานี่แหละ
0: พี่พลครับนี่พ่อผมครับ
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวแล้วนี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย
1: อ๋อผมอะไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของพงเขาเองนะครับแล้วพงตามหาผมเอามาคืนให้ผมเนี่ยซึ้งน้ำใจเขาจริงๆก็เลยติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นละครับ
3: แล้วทำไมพ่อไม่เห็นเล่าให้หนูฟังบ้างเลยล่ะคะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกลูกพ่อก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเอง
3: โหเท่จัง
1: โอ้โหชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ครับแต่ของมันเริ่มเยอะเกินจนจะล้นตลาดแล้วครับพี
1: ่แล้วนี่ไม่คิดจะไปขายที่อื่นบ้างเลยเหรอ
0: คิดสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาของไปส่งที่ไหน
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้เบอร์โทรพวกเพื่อนๆพี่ไปนะเขาทำพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอ่ะคงลองโทรหาพวกเขาดูพี่ว่าพวกเขาสนใจต้องมารับซื้อถึงที่แน่นอนส่วนของพี่ที่สั่งไว้เนี่ยขึ้นรถเลย
0: ขอบคุณมากครับพี่

คุณผู้ชมเคยไหมครับอยู่ดีๆร่างกายก็เกิดอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากลุกไปทำงานเอาดื้อจะบอกให้นะครับว่าสาเหตุหลักๆมาจากความอ่อนล้าของการทำงานที่สะสมทุกๆวันจนทำให้เราหมดพลังครับสวัสดีครับผมเต๋าเสถียรวงศ์ครับวันนี้จะพาทุกคนไปทำภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับวันนี้ภารกิจจะเป็นอะไรขอคำใบ้ด้วยครับทีมงานครับอยู่ไหนฮะมาแล้วครับโอ้ยคำใบ้คืออะไรเนี่ยตะนามเฮ้ยอันนี้คุ้นๆแหวนหางช้างผมรู้จักครับว่าแหวนวงนี้อยู่ที่ไหนโอ้โหสบายเลยทีนี้ได้ไปเที่ยวแล้วตามมาเลยครับทุกคน